0: านก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดออกประกาศแจ้งเตือนฉบับที่2เหตุโจมตีสนามบินขอคนไทยในริยาดเพิ่มความระมัดระวังส่วนสนามบินคิงคาลิดปิดจนถึง17ตุลาคมนี้คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดประเทศซาอุดิอาระเบียออกประกาศแจ้งเตือนฉบับที่2ระบุว่าตามที่ปรากฏเหตุการณ์โจมตีเข้ามายังพื้นที่กรุงริยาดและท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาริดกรุงริยาดอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาขอแจ้งคำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับคนไทยในกรุงริยาดสามารถใช้ชีวิตทำงานปกติแต่ขอให้เพิ่มความระมัดระวังเมื่อต้องเดินทางไปยังสถานที่สาธารณะที่ที่มีผู้คนหนาแน่นเช่นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งตลาดศูนย์การค้าสถานบันเทิงหากมีความจำเป็นต้องไปยังสถานที่ดังกล่าวขอให้ใช้เวลาเท่าที่จำเป็นในชั้นนี้ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดกรุงริยาดยังคงประกาศปิดทำการจนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันที่17ตุลาคมระหว่างนี้ผู้ที่มีความประสงค์เดินทางออกนอกซาอุดิอาระเบียยังคงสามารถใช้บริการท่าอากาศยานอื่นที่ยังเปิดทำการได้เช่นเมืองเจ็บต้าหรือในประเทศข้างเคียงเช่นบาเรนหรือกาต้าเป็นต้นโดยขอให้ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินและเวลาทำการบินกับสายการบินโดยตรงก่อนเดินทางเพื่อป้องกันปัญหาการตกค้างหรือความไม่สะดวกจากการปรับเปลี่ยนตารางการบินทั้งนี้คนไทยที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์คนไทยในซาอุดิอาระเบียของสถานทูตโปรดลงทะเบียนตาม QR code ทางเพจ Facebook ของสถานทูตเพื่อประโยชน์ในการรับข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
4: สตีเฟนเจอราร์ดตำนานมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษและหงแดงลิเวอร์พูลออกมาเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจเร่งพิจารณาความผิดด้านการเงินของทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้เร็วที่สุดเนื่องจากเกิดผลกระทบในหลายด้านต่อการคาดเดาบทลงโทษที่ทีมเรือใบสีฟ้าจะได้รับหลังถูกตัดสินว่ามีความผิดเกี่ยวกับการละเมิดกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกอย่างรุนแรงโดยอดีตดาวเตะหงแดงวัย46ปียอมรับว่าตนเองอยากเห็นว่าบทลงโทษเอเวอร์ตันอย่างเข้มข้นรวมถึงการลงโทษต่อนอตติงแฮมฟอร์เรสต์อย่างหนักหน่วงที่ผ่านมาจะเป็นบรรทัดฐานที่สำคัญซึ่งองค์กรฟุตบอลของอังกฤษหรือ FA จะใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการลงโทษขั้นเด็ดขาดกับแมนซิตี้หรือไม่ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกจัดอันดับนัดที่2ล้องแพ้สปอร์ติ้งลิสบอน0-2สบาย FK ชนะสลาเวียปราก2-0แอตเลติโกมาดริดชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีละ10คน2-0อาร์เซนอลชนะลิลล์3-0อาเบลไลซิกชนะ PSV ไอโอเฟน1-0กาลาตาซารายแพ้บาร์เซโลนา1-4ไวกิ้งเสมอบาเยิร์นมิวนิกที่เหลือ10คน3-3บีเยอร์เรอัลชนะนาโปลี3-1และอินเตอร์มิลานแพ้คับรูส3-4ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP Master ระดับ 1,000 คะแนนรายการเซี่ยงไฮ้โรเล็กมาสเตอร์ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอเล็กซานเดอร์ซอฟเฟเรฟนักเทนนิสชาวเยอรมันมือ2ของโลกและมือ1ของรายการชนะอเล็กซานเดอร์บุบริกคู่แข่งมือ22ของโลกและเป็นมือ19ของรายการจากคาซัคสถาน2-1เซต7-6ไทยเบรก8-6 4-6และ7-6ไทยเบรก7-1สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
5: การเชื่อมั่นในตัวเองคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จเพราะทุกความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นจะสร้างคุณให้เป็นคนใหม่ได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

0: รุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
0: ครับพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันพุธนะครับ14ตุลาคม2569นะครับผมณัฐาจันทรังสีครับ
1: ค่ะดิฉันสุภาพรแสนสุขค
0: ่ะเราสองคนมาพร้อมกับทีมงานนะครับคุณบุญส่งบุญประเสริฐคุณสมโพธิ์มาศวิจิตนะครับแล้วก็คุณมาศรัฐมนต์ภักดรนัททักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามทางเพจอาร์มี่เรดิโอขณะนี้และผู้ที่ติดตามทางสถานีวิทยุในเครือของกองทัพบกทั่วประเทศด้วยนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดเนื่องในวันนวมินทรมหาราชน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: แล้วก็วันนี้นะครับถ้าเป็นในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายๆหน่วยงานก็ work from home กันอยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: นะครับแต่ว่าเราสองคนก็มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับมีหลากหลายเรื่องราวหลากหลายประเด็นเดี๋ยวดูกันที่เรื่องของประเด็นอัปเดตกันก่อนนะครับเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยล่าสุดปภ.เมื่อวานนี้ร่วมกับธนาคารออมสินก็เห็นว่ามีการโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยเพิ่มเติมอีกแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็เรียกว่าเป็นความคืบหน้านะคะในส่วนของการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมตามมติของคณะรัฐมนตรีซึ่งทางด้านของนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะได้เปิดเผยนะคะว่าความคืบหน้าการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมตามมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยปัจจุบันธนาคารออมสินเนี่ยได้โอนไปแล้วนะคะจำนวน 151,124 ครัวเรือนซึ่งเป็นเงิน 1,100 กว่าล้านบาทนะคะทางธนาคารออมสินเองก็จะได้มีการทยอยโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยแล้วตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกานั่นเองค่ะสำหรับจังหวัดที่มีการโอนเงินเยียวยาในล่าสุดที่ผ่านมาจะมี 21 จังหวัดด้วยกันนะคะคุณณัฐาน
0: ั่
1: นก็คือจะมีที่จังหวัดนนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิษฐ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีของเมื่อวานนี้นะครับซึ่งเขาก็ดูแลเยียวยากันอย่างต่อเนื่อง
1: ใช่ค่ะ
0: เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปที่ปราจีนอัปเดตกันสักนิดหนึ่งคุณผู้ฟังครับล่าสุดเนี่ยมีการสั่งปิดโรงงานที่เป็นโรงงานรีไซเคิลขยะนะครับหลังพบว่ามีขยะอิเล็กทรอนิกส์ประมาณ80ตันน่ะคุณสุภาพรนะแล้วก็โรงงานดังกล่าวเนี่ยเคยถูกสั่งปิดไปแล้ว2ครั้งด้วยนะครับหลังจากที่มีการพบในเรื่องของการนำขยะอันตรายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาคัดแยกในพื้นที่โรงงานแห่งนี้คุณผู้ฟังครับในพื้นที่ของกบิลบุรีเนี่ยนะครับได้รับการอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภท105ซึ่งเป็นโรงงานที่คัดแยกขยะทั่วไปที่ไม่เป็นอันตรายไอ้ประเภท105เนี่ยแต่สิ่งที่เขาไปพบคุณผู้ฟังก็คือกลับเป็นกากขยะอุตสาหกรรมแล้วก็วัตถุอันตรายอีกทั้งยังพบการลักลอบการหลอมขยะซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับการอนุญาตนะครับเพราะว่าในเรื่องของการหลอมขยะหรือใดๆก็ตามแต่เนี่ยที่เป็นขยะอันตรายมันจะต้องมีสิ่งใดๆก็ตามแต่ที่รองรับในเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่นะครับเอาก็ถูกสั่งปิดไปเรียบร้อยแล้วก็เห็นว่ามีการแจ้งข้อหาด้วยนะฮะ
1: ใช่ค่ะเบื้องต้นเนี่ยอุตสาหกรรมจังหวัดนะคะได้เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันค่ะเพื่อที่จะดำเนินคดีนะคะ3ข้อหาด้วยกันนั่นก็คือการตั้งโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตและครอบครองวัตถุอันตรายค่ะ
0: อ่ะก็ไม่รอดคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราติดตามกันต่อในเรื่องนี้เรื่องของขยะเรื่องของปัญหาสิ่งที่มันกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็การใช้ชีวิตพี่น้องประชาชนเนี่ยมันอันตรายน่ากลัวนะ
1: อันตรายมากเลย
0: เออแล้วไปทั้งอยู่ในชุมชนเนี่ยก็ดำเนินการกันเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะ
0: ทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงนะครับหลายคนก็เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นคุณนิ่มจันทสิงห์นะครับคุณพยอมนาคน้อยอันนี้รับฟังจากในส่วนของสระบุรีนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านเลยทีเดียวคุณโอ๊ตไทโรคุณนิตยาบางกรวยแล้วก็มีคุณสวัสดิ์ชาดาด้วยนะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรารวมถึงพี่น้องประชาชนท่านใดที่รับฟังอยู่ในส่วนของสถานีวิทยุนะครับอยากจะเข้ามาดูหน้าค่าตาเราสองคนมาร่วมจัดรายการกับเราทั้งคู
1: ่
0: ก
1: ็
0: ได้เช่นเดียวกันที่เพจ Army Radio ภาษาอังกฤษนะครับคุณฟังอยากจะให้เข้ามาดูเพราะว่าเดี๋ยวสักครู่นึงเนี่ยปัญหาเรื่องของน้ำเน่าเสียนะครับที่เกิดผลกระทบหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมผ่านพ้นไปนะครับหน่วยทหารโดยกรมใดคุณสุภาพรครับ
1: กรมวิทยาศาสตร์ทหารบกค่ะ
0: กรมวิทยาศาสตร์ทหารบกเขามีการนำรถยนต์บรรทุกน้ำซึ่งเป็นน้ำสาร EM
1: ใช่ค่ะ EM
0: ไปฉีดนะครับเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนปัญหาน้ำเน่าเหม็นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคุณสมโพธิ์อย่าเพิ่งเปิด เดี๋ยวเราเรียกแขก
1: ไว้ก่อน
0: เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่บรรยากาศของเมื่อวานนี้กันก่อนนะคุณผู้ฟังนะครับในส่วนของเมื่อวานนี้13ตุลาคมเวลา 17:22 นาทีนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติสนามม้านางเลิ้งเดิมนะครับตั้งอยู่ที่บริเวณเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้นะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยและเมื่อเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะแล้วจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังครับ
1: ค่ะณอุทยานเฉลิมพระเกียรติขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะมีส่วนราชการต่างๆภาคเอกชนประชาชนจำนวนมากนะคะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในส่วนของกองทัพบกค่ะเมื่อวานนี้พลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระรองผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกก็เข้าเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณที่แห่งนี้ด้วยค่ะ
0: ครับซึ่งมีพี่น้องประชาชนเนี่ยร่วมเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จเป็นจำนวนมากจากภาพที่ปรากฏไปเมื่อสักครู่ที่คุณสมพลได้นำขึ้นเนี่ยนะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ฟังรองผู้บัญชาการทหารบกได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้จากที่พระองค์ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมตามหลักทศพิธราชธรรมหรือว่าธรรม10ประการนะครับทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานนับประการเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวไทยกว่า 4,000 โครงการซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็ณปัจจุบันนี้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนชาวไทยอย่างทั่วถึงและมั่นคงยังประโยชน์จนถึงปัจจุบันครับ
1: ค่ะสำหรับอุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้นะคะเกิดขึ้นจากพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระบรมชนกนาถพระองค์ได้พระราชทานที่ดินในพระปรมาภิไธยบริเวณสนามม้านางเลิ้งเดิมเนื้อที่ประมาณ279ไร่ให้พัฒนาเป็นสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าในวันที่กรุงเทพมหานครต้องเผชิญทั้งมลพิษความร้อนและพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่อย่างจำกัดอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9กำลังจะเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญที่สุดของเมืองจากสนามม้าเก่าสู่สวนแห่งความสุขและความยั่งยืนจากพระราชปณิธานของพ่อหลวงรัชกาลที่9สู่ของขวัญจากในหลวงรัชกาลที่10ที่พระราชทานแก่ประชาชนทั้งแผ่นดินค่ะ
0: โอ้ฟังแล้วอบอุ่นหัวใจมากๆเลยทีเดียวนะครับเป็นปอดแห่งใหม่เป็นสถานที่ที่เป็นสาธารณะพี่น้องประชาชนเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปในส่วนของการออกกำลังกายหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันน
1: ี่
0: คือพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่ทำให้เราได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะครับไปดูกันที่เรื่องของความคืบหน้าพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกันบ้างนะครับซึ่งเป็นพระราชพิธีที่สำคัญยิ่งใหญ่ของพี่น้องประชาชนชาวไทยกำหนดจัดพระราชพิธีอยู่ในช่วงปลายปีนี้นะครับระหว่าง 15-19 ธันวาคมนี้ณพระเมรุมาตรมณฑลพิธีท้องสนามหลวงล่าสุดเนี่ยกรมศิลปากรได้มีการรายงานบอกว่าขณะนี้การดำเนินก่อสร้างในเรื่องของโครงสร้างพระเมรุมาตรมีความคืบหน้าไปมากกว่า90%แล้วก็คาดการว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนตุลาคมนี้ครับ
1: ค่ะทั้งนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่เองได้มีการเร่งรัดการปฏิบัติงานท่ามกลางช่วงฤดูฝนเพื่อที่จะให้โครงสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดและในเดือนพฤศจิกายนค่ะทางกรมศิลปากรเนี่ยก็จะมีกำหนดการนำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมนะคะพื้นที่การก่อสร้างพระเมรุมาตรอย่างเป็นทางการอีกด้วยค่ะ
0: ครับสำหรับหมายกำหนดการสำคัญในวันนี้นะครับคุณผู้ฟัง14ตุลาคมเวลา 14:20 นาทีโดยประมาณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเพื่อประกอบพิธีบวงสรวงราชรถและก็พระยานมาตรภายหลังจากการที่บูรณะปฏิสังขรณ์เสร็จสิ้นนะครับ เพื่อเตรียมอัญเชิญไปใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อไปครับ
1: ค่ะขณะที่การซักซ้อมการปฏิบัติของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้ง6ริ้วขบวนนะคะในขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการซักซ้อมอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสง่างามและเป็นการถวายพระเกียรติยศอย่างสูงสุดกำลังพลของกองทัพบกทุกนายนะคะมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากแม้ว่าการซักซ้อมจะเหน็ดเหนื่อยอย่างไรแต่ก็มีความภาคภูมิใจอย่างที่สุดในการได้เป็นส่วนหนึ่งของการถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนของพระองค์เสมอมาค่ะ
0: ครับก็ซักซ้อมกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวคุณสมโภชฟีดภาพนี้ไว้แป๊บนึงนะเราจะให้ดูในส่วนของพระมหาพิชัยราชรถนะครับซึ่งเป็นราชรถองค์สำคัญในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเราจะให้เห็นความงามของศิลปะช่างไทยโบราณที่ได้มีการสืบสารในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็ในเรื่องของภูมิปัญญางานช่างนะฮ
1: ะ
0: ซึ่งเป็นช่างฝีมือชั้นสูงของไทยเนี่ยเดี๋ยวเราได้เห็นความงดงามกันอย่างแน่นอนแล้วก
1: ็
0: จะได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งพระองค์ได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการตลอดพระชนชีพของพระองค์เพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยโดยแท้จริง
1: ค่ะ
0: นะครับถ้าใครได้ติดตามอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวเราเรียกแขกกันเลยก็แล้วกันนะครับ อยากจะเห็นภาพรถที่เป็นในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกที่นำในส่วนของน้ำนะฮะซึ่งเป็นน้ำบรรจุสาร EM เนี่ยไปบำบัดน้ำเสียเพราะว่าหลากหลายพื้นที่หลากหลายชุมชนคุณสุภพร
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้พูดถึงในเรื่องของน้ำเน่าเสียหลังจากที่เอาผลกระทบจากน้ำท่วมเยอะนะ
1: เยอะมาก
0: แล้วมันก็ส่งกลิ่นเหม็นด้วยจริงๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวขึ้นภาพมาก่อนนะครับกองทัพบกเดินหน้าภารกิจฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในชุมชนเคหะร่มเกล้านะครับเขตลาดกระบังกรุงเทพฯอย่างต่อเนื่องนะเขาก็ร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเร่งคุณผู้ฟังฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบรรเทาความเดือดร้อนด้านคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมเพิ่งผ่านพ้นไปครับ
1: ค่ะโดยตั้งแต่วันที่12ตุลาคมที่ผ่านมานะคะกองทัพบกโดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกได้มีการดำเนินการบำบัดน้ำเสียและลดปัญหากลิ่นเหม็นในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าครอบคลุม7จุดด้วยกันค่ะเป็นการนำรถบรรทุกสารจุลินทรีย์ชีวภาพหรือที่เราเรียกกันว่า EM นะคะปริมาณ 6,000 ลิตรเข้าฉีดพ่นบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียแล้วก็ลำรางภายในชุมชนเพื่อเป็นการช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุค่ะลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และเป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยมุ่งลดปัญหาน้ำเน่าเสียแล้วก็ผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชนในที่ซึ่งเราจะมีคลิปสั้นๆนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยได้เห็นภาพการทำงานของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกกันด้วยนะคะเดี๋ยวคุณสมโภชเปิดรันคลิปได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องครับขึ้นคลิปมาเลย
1: ะ
0: นะฮะทางสถานีวิทยุเดี๋ยวเราสองคนบรรยาย
1: ไปด้วย
0: นะครับในช่วงต้นคลิปเนี่ยคุณผู้ฟังนะเราจะก็จะได้เห็นรถยนต์บรรทุกน้ำขนาดใหญ่นะครับที่บรรจุ EM ด้านในกว่า 6,000 ลิตรเนี่ยนะครับตัวรถสีเขียวขี้ม้ารู้เลยว่ามาจากหน่วยงานไหนนะฮะเพราะว่าด้านข้างรถเขียนติดไว้ชัดเจนวสทบหรือว่ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบกนะครับขณะที่มีกำลังพลทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยเขากำลังฉีดสารจุลินทรีย์ EM ลงในรำรางภายในชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังนะครับแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนนะฮะในพื้นที่เนี่ยก็ดำเนินการกันครับ
1: ค่ะสำหรับ EM นะคะบำบัดน้ำเสียก็คือการนำกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นจุลินทรีย์มีชีวิตจากธรรมชาติค่ะมาใช้ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์นะคะปรับปรุงคุณภาพน้ำที่มีปัญหา EM ไม่ใช่สารเคมีนะคะแต่เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยแบคทีเรียที่มีส่วนช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์แล้วก็ลดกลิ่นเหม็นและช่วยลดก๊าซพิษได้นอกจากนี้ยังมียีสต์หรือว่าเชื้อราค่ะกลุ่มที่มีประโยชน์ที่ช่วยผลิตกรดอะมิโนและวิตามินที่เป็นอาหารให้แก่จุลินทรีย์อื่นๆในธรรมชาติอีกด้วยค่ะ
0: ครับซึ่งการใช้ EM นะครับก็เป็นการลดกลิ่นแล้วก็บำบัดน้ำเสียช่วยในเรื่องของการเร่งการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนะครับแล้วก็สารอินทรีย์ที่ตก กค้างอยู่ในน้ำท่วมขังไม่ว่าจะเป็นท่อระบายน้ำหรือว่าคราบขยะแล้วก็ปัญหาเรื่องของกลิ่นเน่าเหม็นตรงนี้สามารถที่จะช่วยได้เป็นอย่างดีนะครับก็เป็นการช่วยบำบัดพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังหรือว่าหลังน้ำลดแล้วมันมีน้ำที่มันเน่าเสียไม่ได้รับการระบายเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยได้ครับ
1: ค่ะขณะเดียวกันนะคะกองทัพบกก็ยังคงสนับสนุนกำลังพลยานพาหนะในการฟื้นฟูชุมชนพร้อมกับประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะคะดำเนินการจัดชุดช่างยานยนต์และช่างไฟฟ้าให้บริการตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมรวมไปถึงในเรื่องของการสนับสนุนการขนย้ายค่ะและแจกจ่ายถุงยางชีพการรับมอบสิ่งของอุปกรณ์จากภาคเอกชนเพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่นะคะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้โดยเร็วที่สุดด้วยค่ะ
0: ครับก็ภาพก็ต้องขอขอบคุณนะครับในส่วนของคุณรณภาสมัครสมานนะครับคลิปวิดีโอเมื่อสักครู
1: ่
0: นะฮ
1: ะ
0: ก็ไปเก็บพื้นไปเก็บมาให้นะครับจากการลงพื้นที่ต่างๆของเธอนี่แหละนะครับก็ทำให้เราได้เห็นภาพบรรยากาศรวมถึงทีมข่าวช่อง5ด้วยนะครับขอบคุณในส่วนนี้ที่ร่วมการสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนได้เห็นภาพจริงๆของการปฏิบัติงานเนี่ยนะครับไปดูในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบกับอุทกภัยกันบ้างเดี๋ยวเราไปเร็วๆเลยคุณสุภาพร
1: ได้เลย
0: มีหลากหลายหน่วยมากๆนะครับที่อำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีคุณผู้ฟังครับกองพลพัฒนาที่1เนี่ยเขามีการใช้อากาศยานไร้คนขับนะครับหรือว่าโดรนพระราชทานกองทัพภาคที่1นะครับก็เร่งสำรวจพื้นที่น้ำนะฮะเพื่อที่จะได้นำข้อมูลมาดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบูรณาการกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีการใช้โดรนนี่แหละในการที่จะเคลื่อนย้ายลำเลียงอาหารมากกว่า350กล่องแล้วก็มีน้ำดื่มเนี่ยไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอีกด้วยก็เป็นการอำนวยความสะดวกนี่ไงเน
1: ี่
0: ยโอ้แขวนกันอย่างนี้เลย
1: ยุทธโภคกรของกองทัพบกเพื่อประชาชน
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็เข้าถึงพื้นที่พี่น้องประชาชนได้รับความช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยครับ
1: ค่ะไปต่อกันที่ปราจีนบุรีนะคะที่บ้านอู่ตะเภาตำบลบางกุ้งอำเภอศรีมหาโพธินะคะก็น้ำลดแล้วแต่ความห่วงใยไม่เคยลดค่ะล่าสุดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์นะคะจัดกำลังพลนะคะทหารจิตอาสาเดินหน้าภารกิจฟื้นฟูหลังน้ำลดค่ะเป็นการดำเนินการในเรื่องของการขนย้ายซากปลาที่เน่าเสียภายในกระชังของประชาชนนำไปฝังกบอย่างเหมาะสมเป็นการช่วยลดปัญหากลิ่นเหม็นและผลกระทบต่อสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมณฑลทหารบกที่15ก็เข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมอำเภอเมืองเนี่ยรู้สึกว่าสถานการณ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้น
1: ดีขึ้นค่ะ
0: หลากหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ว่าในส่วนของอำเภอเขาย้อยทั้ง10ตำบลเนี่ยนะครับก็ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่เขตภัยพิบัติแล้ว
1: ค่ะซึ่งการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยครั้งนี้นะคะก็จะช่วยให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถที่จะเข้าดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินปี2562ได้อย่างทันท่วงทีนะคะแล้วก็เป็นการเร่งบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ฟื้นฟูความเสียหายในพื้นที่ด้วยค่ะคุณณัฐาคะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับกองพลที่1รักษาพระองค์กองทัพภาคที่1โดยหน่วยทหารในพื้นที่ยังคงดูแลกันอยู่วันนี้ก็มีการลงพื้นที
1: ่
0: เช่นเด
1: ีย
0: วกันเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปดูกันในส่วนของค่ำคืนนี้กันบ้าง
1: ค่ำคืนนี้หลายๆท่านตั้งตารอ
0: ผมก็รอนะ
1: อาจารย์สุธีท่านก็ส่งข้อมูลมานะบอกว่าในช่วงค่ำวันนี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลจะคึกคักเป็นพิเศษค่ะเนื่องจากจะมีงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางนะคะที่เข้าร่วมประชุม IMF 2026เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่แห่งปีค่ะมีผู้ที่เข้าร่วมงานเนี่ยจาก191ประเทศทั่วโลกเป็นไงดิฉันก็จะอ่านผิดๆถูกๆหน่อยเพราะว่าตื่นเต้นไง
0: เอางานคืนนี้นะคุณผู้ฟังเขาจัดขึ้นไปใต้ทีมที่ชื่อว่าThailand Welcome You World นะครับก็จัดขึ้นที่ตึกสันติไมตรีประดับประดาตกแต่งสวยงามนะฮะมีวงซิมโฟนีออร์เคสตราวงซ็อกกราวนะครับซิมโฟนีออร์เคสตราแล้วก็มีการนำเสนออาหารที่จะให้แขกนานาชาติได้ชิมกันอย่างต้มยำกุ้งเนี่ยนะครับให้ลิ้มรสความเป็นไทยแน่นอนแต่ว่าไฮไลท์ที่สำคัญคุณสุภพรครับ
1: ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่น้องเนเน่รอยัลค่ะหรือว่านางสาวรัติการอำลอยนะคะแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026ที่จะมาร่วมร้องเพลงให้กับผู้ได้รับชมและรับฟังกันนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยน้องก็จะร้องเพลงซอมบี้และที่สำคัญจะมีการร้องเพลงสมซานโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ขอบคุณน้องเนเน่ด้วยที่เดินทางมาร่วมงานร้องเพลงในงานสำคัญนี้ด้วยค่ะ
0: ครับซึ่งในคืนนี้เดี๋ยวเราต้องติดตามกันนะครับแล้วก็ในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนักข่าวก็ไปแซวบอกว่าเอ๊ะท่านนายกเนี่ยจะร้องเพลงกับน้องเนเน่ด้วยหรือเปล่า นะท่านนายกบอกว่า
1: บอกว่าไง
0: โอ้ผมมีดนตรีในหัวใจอยู่แล้วเนี่ยนะฮะแต่ท่านก็น่าจะรับฟังเนี่ยนะครับแล้วก็ท่านไปถามคณะที่มาร่วมประชุม IMF เนี่ยนะครับทุกคนในตื่นเต้นแล้วก็บอกว่าส่วนตัวเนี่ยรู้จักน้องเนเน่หมดเลยนะฮะแล้วก็เป็นแฟนคลับอยากจะชมน้องเนเน่ในการร้องเพลงเพลงนี้ด้วยนะครับไปดูกันที่เรื่องของเสนาธิการทหารบกกันบ้างนะครับจากเรื่องของการเงินการธนาคารระดับโลกไปแล้วเนี่ยซึ่งก็ต้องอาศัยความร่วมมือการพัฒนาที่ไปในทิศทางเดียวกันกับในส่วนของมิตรประเทศทั่วโลก
1: ใช่เลย
0: เช่นเดียวฉันใดก็ฉันนั้นนะครับในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของความร่วมมือกองทัพมิตรประเทศก็ต้องอาศัยความร่วมมือกับกองทัพมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะสำหรับเรื่องของเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายที่ศูนย์การทหารราบนะคะค่ายธนรัฐอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลเอกอาวุธพุทธอํานวยเสนาธิการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชากองทัพบกนะคะไปตรวจเยี่ยมการเก็บตัวนักกีฬายิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกค่ะสำหรับการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่34นะคะโดยมีทางด้านของพลตรีเฉลิมพงษ์ขำคงผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบให้การต้อนรับค่ะ
0: ครับปีนี้มาเลเซียเขาเป็นเจ้าภาพนะคุณผู้ฟังจัดขึ้นระหว่างวันที่30ตุลาคมจนถึง19พฤศจิกายนนี้ก็มีกองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียน10ประเทศนะครับในการที่จะเข้าร่วมทดสอบในเรื่องของการยิงปืนทางยุทธวิธีในครั้งนี้นะครับเอาชวนให้กำลังใจกันหน่อยคุณสุภาพรครับ
1: ก็ชวนนะคะทุกท่านเนี่ยไปร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมนักกีฬายิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกในการร่วมการทดสอบการยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่34ประจำปี2569นะคะโดยจะเริ่มการแข่งขันตามแบบการทดสอบแต่ละประเภทตั้งแต่วันที่30ตุลาคมนี้เป็นต้นไปค่ะไปร่วมเชียร์กันได้
0: ครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับที่ในส่วนของท่านเสนาธิการทหารบกท่านไปที่ศูนย์ราบนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับปิดท้ายรายการกันที่เรื่องนี้ก็ละการประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับเขาประกาศห้ามบินโดรนในพื้นที่VTR 1 Bangkok City นะครับในวันที่16ตุลาคมก็เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในเรื่องของการประชุม IMF นี่แหละนะครับก็คือช่วงเช้าตรู่ของวันที่16เลยก็คือเข้าสู่วันปุ๊บเนี่ยห้ามโดยเด็ดขาด
1: คืนเลย
0: นะฮะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยคุณผู้ฟังครับตลอดทั้งวันถ้าสมมติฝ่าฝืนเนี่ยมีโทษตามกฎหมายด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในช่วงเช้าวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะด้วยม
2: ือที่ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
3: ลบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำผลิตแบ่งบรรจุโดยวิสาหกิจชุมชนวังน้ำเขียวโทรติดต่อสอบถามรายละเอียด0812901691 0812901691
4: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดบ้านคลองตำบลหนองสายขาวอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี 21-22 พฤศจิกายน2569วันที่21เวลา9นาฬิกาตั้งองค์กฐินณศาลาการเปรียญวัดบ้านคลองเวลา16นาฬิกาพระสงฆ์9รูปเจริญพระพุทธมนต์วันที่22พฤศจิกายนเวลา11นาฬิกาถวายพัฒนาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปเวลา11นาฬิกา30นาทีแห่กฐินรอบพระอุโบสถเวลา 13:00 น.ทอดผ้ากฐินประธานในพิธีพลเอกบำรุงสายทองอดีตผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรีขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกันเป็นเจ้าภาพโดยพร้อมเพรียงกัน
5: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต่อ องกาแฟลิซ่าเอ็มโกเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
6: กาแฟลิซ่าเอ็มโกด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำ
5: กาแฟลิซ่าเอ็มโกใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อกาแฟลิซ่าเอ็มโกโฉมใหม่ผสมคอลลาเจนรสชาติหอมอร่อยเข้มข้นนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: ก็ทำข้าวของมะลิไว้20ไร่

0: ตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
1: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมี4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
0: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
1: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
0: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
1: ผมมารวยทีวี
2: ใช่
4: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งกระ

0: 691วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691 0812901691
1: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฝังให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691

ดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างครับวสป.711ลพบุรีครับแล้วก็เสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับปราจีนบุรีนะ AM 855ซอส1ก็ AM 657ครับช่วงนี้เราเจอกันประมาณ3คลื่นนะฮะ3คลื่นขอบคุณมากๆเลยนะครับหลายท่านบอกว่าเดี๋ยวน้ำลงจะต้องมาเยี่ยมลุงช้างหน่อยแหละบอกทำไมอ่ะจะมาเอาปุ๋ยไม่ต้องมาเดี๋ยวลุงช้างไปเยี่ยมเองบางคนอยากจะมาดูโรงงานไงอยากจะมาดูโรงงานปุ๋ยไม่ต้องมาดูเดี๋ยวเราไปดูท่านเองเนาะขอบคุณมากๆเลยที่ท่านให้ความไว้วางใจกับเรื่องราวของปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวขอบคุณสมุนไพรไทยทิพย์โอสถที่หลายท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับวันนี้ตัวแทนจำหน่ายมากมายเหลือเกินเวลาคุณผู้ฟังไปซื้อก็อย่าลืมดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างและคำว่าลุงช้าง 100% ด้วยขอบคุณร้านสุภชัยฟาร์มาซีด้วยนะครับเมื่อวานก็ไปเยี่ยมไปเยือนกันถึงร้านเลยนะครับเอาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเอาน้ำมันงาดำเอาดีแคร์เอาไปฝากกันรวมไปถึงกาแฟลิซ่าเอ็มลังใหญ่เลยไปเยี่ยมไปเยือนกันที่ร้านสุภชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาทมีแล้วนะครับคุณพี่จากสันบุรีบอกว่าแหมอยากได้ยาไทยทิพย์โอสถไปซื้อที่ไหนที่สันบุรีมี2ร้านนะร้านสันฟาร์มาซีกับร้านเภสัชกรคมสันนะสะดวกร้านไหนก็ไปร้านนั้นถ้าหมอสายทองในโพนังดำตกสัพยาชัยนาทครับแล้วก็ร้านโพทองโอสถนะครับอยู่ที่หันคาชัยนาทนี่คือชัยนาทนะจริงว่าจันอยู่ช่องแคร์ครับเมื่อวานคุณพี่สิงโตบอกอย่าย่าบิงไปซื้อที่ร้านอย่าจริงว่าจันมีนะไปซื้อมาแล้วในขอบคุณครับไบโอก็ยังมีเลยโอ้เยี่ยมไปซื้อที่ร้านจริงว่าจันช่องแคร์นะพี่สาวจากไผ่นกยุงอะไรนะอะไรนกยุงนกยุงที่ตากฟ้าไปซื้อยาหม่องที่ร้านฟ้าใหม่1999ด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณเมื่อวานนี้มีเครื่องบินเล็กตกที่อำเภอบางละมุงขึ้นบินได้2นาทีนักบินในบาดเจ็บเจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและก็สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุครับโอธรรมดาในเครื่องบินตกเนี่ยไม่ค่อยมีคนเหลือแหละท่านี้ก็ยังบาดเจ็บนะครับไม่เสียชีวิตก็ดีด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุเครื่องบินเล็กตกในพื้นที่อำเภอบางละมุงนะครับโดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในระหว่างการลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับเบื้องต้นได้รับรายงานว่าเครื่องบินลำดังกล่าวตกบริเวณซอยทุ่งกลมตาลหมัน15ตำบลหนองปรือบางละมุงหลังจากขึ้นบินได้2นาทีพบนักบินได้เจ็บบาดเจ็บ1รายทั้งนี้นะเดี๋ยวมีความคืบหน้าเขาจะมาเล่าให้ฟังความคืบหน้าก็มาแล้วนะจริงๆเลยเป็นเครื่องบินเล็กนะครับเครื่องบินสีฟ้าใช่ไหมมีรายละเอียดไหมมีรายละเอียดเพิ่มเติมไหมครับไปที่เกิดเหตุเครื่องบินเล็กแบบเครื่องยนต์เดี่ยวสีฟ้าขาวส่งผลให้นักบินรับบาดเจ็บหนึ่งรายชื่อว่านายมาตินเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันซึ่งถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาแล้วส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุนั้นอยู่ในระหว่างการตรวจสอบอยู่นะครับจากการตรวจสอบภาพในที่เกิดเหตุพบเครื่องบินเล็กสีฟ้าขาวลักษณะเป็นเครื่องบินปีกสูงเครื่องยนต์เดี่ยวติดตั้งใบพัดบริเวณด้านหน้ามีอักษร HSFPO ปรากฏอยู่บริเวณด้านข้างลำตัวเครื่องบินตกอยู่ท่ามกลางพงหญ้าและก็ต้นไม้ในพื้นที่รกร้างนะครับโดยพบร่องรอยความเสียหายบริเวณปีกและก็ลำตัวเครื่องบินขณะที่เครื่องบินโดยรอบมีต้นไม้และกิ่งไม้พังทับอย่างไรก็ตามไม่มีการยืนยันเกี่ยวกับการบาดเจ็บรวมถึงเหตุการณ์ก่อนเครื่องบินจะพบอุบัติเหตุด้วยนะครับโอ้เนาะที่เพชรบุรีนะครับโดยเฉพาะที่เขาย้อยนี่เขาประกาศเป็นภัยพิบัติแล้วนะสามเขาย้อยบอกที่บ้านฉันไม่เป็นที่บ้านฉันไม่เป็นนะดีแล้วนะไม่เป็นนะนะครับอย่าให้เป็นเลยสาวก็ย้อนก็ฟังอยู่นะอยากจะเป็นวางฟังเพลงรอรักจากเพชรบุรีนายกชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีบอกว่า
ริหารจัดการน้ำได้รวดเร็วทันใจนะครับเอาก็ยินดีด้วยแต่ว่าก็ยังเป็นห่วงคนที่ถูกน้ำท่วมอยู่ทั่วประเทศไทยครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

ลุงช้างย้ำเป็นประจำว่าโปรมิออยเนี่ยมันไม่ใช่ยานะไม่มีผลต่อการรักษาไม่มีผลต่อการป้องกันแต่ถ้ารับประทานโปรมิออยเนี่ยเป็นการบำรุงและการฟื้นฟูทั้งตับทั้งไตเนี่ยภายในเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงก็ภายในนะคุณผู้ไม่ใช่คุณผู้ชายล่ะนะก็ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะ นะครับเขาดูแลไตฟื้นฟูนะบำรุงและฟื้นฟู1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูบางคนกินไป4กระปุกแล้วบอกมันเห็นค่ามันเป็นยังไงขึ้นมาเลยนะมันไม่ขึ้นมันไม่ลงนะก็ขอให้มันอยู่อย่างนั้นดิเอออย่าให้มันต่ำลงต่ำลงต่ำลงนะรับบำรุงรับฟื้นฟูเขาหน่อยงดอาหารเค็มๆหน่อยนะชอบกินเค็มมันโดยเฉพาะก่อนนอนเนี่ยโอ้โหกินแล้วนอนมันหลับสบายอาหารมื้อก่อนนอนเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์ต่อร่างกายเลยคุณผู้ฟังเนาะเอองดได้งดเลยแต่มันยังหิวอยู่เดี๋ยวเอาโกโก้ลุงช้างนี่สู้โกโก้อร่อยเลิศประเสริฐศรีเนี่ยโกโก้ชั้นดีแม่ลุงช้างกินแล้ววันละ3แก้วก็เลยหลงไหลก็เลยมันอร่อยนะอร่อย1 2น้ํา1แก้วร้อนยิ่งร้อนยิ่งดีดื่มตอนไหนก็ได้ถ้าก่อนนอนมันหิวก็ชงดื่มเลยครับตามในน้ำอุ่นสักครึ่งแก้วนอนหลับสบายเนี่ยบางคนหนังท้องตึงดึงหนังตาหย่อนอย่างเงี้ยเออเมื่อวานนี้แม่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจบ้านเราเนาะคนหาเงินยากเงินมันแพงอยากได้เงินซื้ออะไรก็ไม่ค่อยได้ไอ้นู่นก็ขึ้นราคาไอ้นี่ก็ขึ้นราคาปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีผู้ชายหนุ่มรูปหล่อพกค้อนบุกห้างดังชิงทองมา27เส้นมูลค่ากว่า3ล้านบาทแต่แล้วก็ไปไม่พ้นโดนจับได้ทันควันเลยนะครับนี่ต้องบอกว่าตำรวจเขาเร็วทันใจนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการเอาค้อนไปทุบโต๊ะทุบตู้เขานะครับตอนสักทุ่มหนึ่งนะประมาณเกือบทุ่มนะครับตำรวจในเขตของสน.จระเข้น้อยนะครับก็โชว์ฝีมือไปจับกลุ่มนายศิวการอายุอานาม42ปีพร้อมของกลางทองรูปพรรณน้ำหนัก2บาทจำนวน27เส้นมูลค่าประมาณ3ล้าน6แสนบาทโดยจับกลุ่มได้ที่บริเวณใต้สะพานต่างระดับอ่อนนุชลาดกระบังหน้าทางเข้าหอประสิทธิ์ห้างสรรพสินค้าชื่อดังนะครับแถวๆกว่าถนนหลวงแพ่งอ่ะเขตลาดกระบังนะครับเพราะว่าไปทุบตู้กระจกเขาแล้วก็ชิงทรัพย์ที่ร้านทอง

ันเป็นคนร้ายนะครับที่ไม่หวังจะดีมาทุบองบางโบบาโบบาแล้วก็คว้าทองเข้าไปตำรวจก็ติดตามจับกลุ่มได้ทันท่วงทีเหมือนกันนะครับจากนั้นก็นำตัวมาสอบปากคำเบื้องต้นผู้ต้องหาการรับสารภาพว่าสาเหตุที่ลงมือเพราะว่าติดหนี้ประมาณ100,000 บาทควบคุมตัวเป็นเมืองคดีตามกฎหมายต่อไปโอ้ไอ้หนู100,000 บาทชิวๆทำงานในงานประเทศไทยมีตั้งเยอะยังแยะอย่าไปเลือกงานอย่าปล่อยให้พม่ามาทำซะหมดเออเราเป็นเจ้าของประเทศแหละทำเองเลยอาชีพมีตั้งเยอะตั้งแยะนะค่อยๆคิดค่อยๆทำนะครับอย่าไปคิดสั้นนะฮะเงิน100,000 บาทเนี่ยบอกเจ้าหนี้เขาผมใช้หนี้แน่นอนตอนนี้ก็หาดอกให้เขาก่อนนะพี่อัมพันธ์จันทนาครับจากจังหวัดกำแพงเพชรครับอยากจะฟังเพลงหลวงพ่อทูลทองใจชอบมากก็เลยจัดเพลงอ่านหัวใจให้ฟังครับ

0: วันหลังจะเปิดให้ฟังเนาะลูกกรุงเนาะ
1: ว
0: ันนี้ลุงช้างและทีมงานไปก่อนแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
3: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
2: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
3: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
2: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
3: 0812901691
2: 0812901691

0: โยชน์ของน้ำมันกระเทียม 1. กระตุ้นให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดขาวในกระเทียมมีสารสำคัญคืออัลลีซินช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดยการกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการสร้างเม็ดเลือดขาวเพิ่มมากขึ้นเมื่อร่างกายมีเม็ดเลือดขาวเพิ่มมากขึ้นแล้วจะส่งผลในการ
1: ดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลดการอักเสบลดบวมบริเวณปากทวารขับถ่ายง่ายหยุดอาการถ่ายเป็นเลือดท้องผูกเรื้อรังท้องเสียบ่อยปรับความสมดุลทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดลมดีขึ้นไม่ต้องทรมานลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆที่จะช่วยปรับธาตุและความสมดุลของร่างกายยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณ1ขวด30แคปซูลโทรเลย0812901691
0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
2: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
2: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
2: 0812901691
0: 0812901691

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: การประชุม IMF World Bank 2026ยังคงดำเนินต่อเนื่องโดยจะมีการแถลงข่าวรายงานเกี่ยวกับนโยบายการคลังและที่เกี่ยวข้องส่วนสตง.นัดแถลงข่าวเรื่องผลการตรวจสอบการใช้เงินของไทย TBS ขณะที่ไทย TBS นัดชี้แจงประเด็นที่สตง.แถลงเช่นกันและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
6: ติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพนำสินค้าจำเป็นวัสดุซ่อมบ้านช่วยลดค่าใช้จ่ายหลังน้ำลดขณะที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.จัดแถลงเรื่องผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย TBS เวลา 11:00 นที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจากนั้นช่วง 14:00 นไทย TBS เย็นแถลงชี้แจงประเด็นที่สตง.แถลงที่ไทย TBS ส่งวิภาวดีรังสิตและวันนี้วันสุดท้ายในการเปิดรับฟังความคิดเห็นทางด้านแก้ไขพระราชบัญญัติ4ฉบับเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างแหล่งที่มาของรายได้ของสื่อสาธารณะสสส.กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซึ่งจากเดิมรายได้มาจากภาษีสรรพสามิตสุราและยาสูบให้เป็นรายได้จากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีแทนเสนอโดยนายสุภชัยใจสมุทรสส.พรรคภูมิใจไทยและคณะซึ่งสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของรัฐสภาได้ parliament.go.th ส่วนการประชุม IMF World Bank ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์วันนี้จะมีการแถลงข่าวรายงานเกี่ยวกับนโยบายการคลังและรายงานเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและการเปิดตัวแบงค์ครอบบลูปรินท์กรอบแนวทางยกระดับรับมือภัยช่อโกงของระบบบริการทางการเงินซึ่งต้องรอติดตามว่าจะวางแนวทางการป้องกันและเยียวยาการเงินอย่างไรในขณะที่ช่วงค่ำวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางที่เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยเนเน่โรโยแชมป์อเมริกาก็ทาเลนซีซั่น21จะเป็นแขกรับเชิญพิเศษในงานเลี้ยงขึ้นร้องเพลงด้วยยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: ความรักความห่วงใยคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่จากครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
9: ราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
10: ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691
11: ข
3: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดบ้านคลองตำบลหนองสายขาวอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี 21-22 พฤศจิกายน2569วันที่21เวลา 9:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาการเปรียญวัดบ้านคลองเวลา 16:00 น.พระสงฆ์9รูปเจริญ

0: านคลองตำบลหนองสายขาวอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี 21-22 พฤศจิกายน 2569 วันที่21เวลา 9:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาการเรียนวัดบ้านคลองเวลา 16:00 น.พระสงฆ์ 9 รูปเจริญ
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไป

าแล้วจ้าสถานีแห่งความสุขสารพันสาระเพื่อคนรักสุขภาพขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีดำเนินรายการโดยดีเจอิ๋วอิ๋วภัทรวดีเกิดบางพร้อมเสิร์ฟเพลงเพราะและเคล็ดลับดูแลตัวเองให้แข็งแรงกันแล้วจ้าสนใจสนับสนุนรายการหรือลงโฆษณาติดต่อโดยตรงได้ที่เบอร์081-290-1691ฟังดีมีแห่งต้องลูกทุ่งสุขภาพดีนะจ๊ะ

0: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพา
1: สวัสดีครับผมสมจิตจงจอหอวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆของสมุนไพรไทยมาฝากนะครับทุกครั้งที่ผมปวดเมื่อยตามร่างกายเนื่องจากทำงานหนักหรือว่าขับรถไกลหรือว่าออกกำลังกายหนักๆนะครับผมกินสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดของเขาดีจริงๆนะครับระงับการปวดได้ฉับพลันที่สำคัญขึ้นทะเบียนยาถูกต้องไม่มีสารอันตรายใช้ดีเลยบอกต่อนะครับ
0: อยู่ตรงไหนใกล้ๆไม่ต้องกังวลร้านขายยาใกล้บ้านท่านมีขายหรือสอบถามได้ที
2: ่081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้รูปนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไททิปโอสดไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไททิปโอสดโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
4: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
5: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
4: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
5: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
4: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
5: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
0: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเจนแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเจนสูตรเข้มข้นของไททิปโอสดที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเจนของไททิปโอสดผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไททิปโอสดวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไททิปโทร081-290-1691
6: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
7: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีน
6: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
8: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
9: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
8: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
9: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552
8: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
9: 081-290-1691
8: 081-290-1691

0: ่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฝกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีพบกับอิ๋วๆเหมือนอีกเช่นเคยรับหน้าที่ดูแลกันนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างช่วงนี้บ้านเราอากาศเปลี่ยนแปลงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะห่วงใยกันเสมอค่ะวันนี้อิ๋วๆก็มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์คุณภาพของเรานะคะที่อยากจะมาบอกต่อให้กับคุณผู้ฟังได้รู้จักกันแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้คุณผู้ฟังนั้นมีสุขภาพที่ดีนะคะถ้าผลิตภัณฑ์ของเรามีอะไรบ้างไปดูกันค่ะอันดับแรกเลยต้องโปรมิกออยนะคะค่ะสำหรับโปรมิกออยค่ะได้รวบรวมน้ำมันสกัดเย็นไว้ทั้ง11ชนิดกันเลยทีเดียวนะคะทันทีต้องการฟื้นฟูไตบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานบำรุงร่างกายเนี่ยนะคะสามารถใช้โปรมิกออยได้เลยค่ะนะคะโดยเฉพาะท่านที่ตามใจปากแล้วก็เอาชนะใจตัวเองไม่ได้เรื่องของอาหารการกินเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะใช้โปรมิกออยได้ค่ะค่ะและผลิตภัณฑ์น้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกอบแกบมือชาเท้าชาใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็นได้เลยและมาราคีนกสกัดเย็นค่ะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะท่านที่ต้องการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันนะคะใช้มาราคีนกสกัดเย็นได้ค่ะมีปัญหาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะคะเป็นที่รู้จักกันมากว่า20ปีและดูแลสุขภาพดวงตาด้วยยาหญ้าบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจสำหรับยาหญ้าบริงค่ะค่ะและไซเลียมจอยนะคะดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายซึ่งไซเลียมจอยช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นนะคะและไทแคลพลัสค่ะท่านที่มีปัญหาข้อเข่าบวมปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกเนี่ยนะคะสามารถใช้ไทแคลพลัสได้เลยนะคะทุกๆผลิตภัณฑ์คุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนอยากจะดูแลสุขภาพด้านใดเนี่ยนะคะก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ไม่ต้องเกรงใจกันนะคะและในช่วงของรายการอิวิวก็จะมีเรื่องของราคาโปรโมชั่นมาบอกต่อกันนะคะสรรพคุณต่างๆหากคุณผู้ฟังสนใจก็โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับทีมงานลุงช้างได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์081-290-1691081-290-1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมัน Evening Primrose
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

เรากลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรากลับมาดูแลสุขภาพตัวเรานะดูแลสุขภาพคนที่เรารักคนในครอบครัวด้วยโปรมิกซ์ออยล์ค่ะสนับสนุนรายการโดยโปรมิกซ์ออยล์นะคะค่ะดูแลร่างกายด้วยโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานได้เป็นอย่างดีค่ะโปรมิกซ์ออยล์ตัวนี้เนี่ยนะคะเขาก็รวบรวมน้ำมันสกัดเย็นไว้11ชนิดด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรสน้ำมันงาน้ำมันงาขี้ม่อนนะคะน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกแล้วก็น้ำมันเมล็ดแฟลกรวมถึงน้ำมันเมล็ดโบราณด้วยนะคะสิ่งที่อยู่ในโปรมิกซ์ออยล์นะคะล้วนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ค่ะเรียกว่าคุณภาพคับแก้วจริงๆนะคะสำหรับโปรมิกซ์ออยล์ทานวันละ1ซอฟต์เจลนะคะมีเลขสารระบบอาหารที่1610676550211ค่ะปลอดภัยทานได้โดยเฉพาะคนชราผู้สูงอายุหรือสุภาพสตรีที่มีปัญหาภายในเนี่ยสามารถที่จะทานได้เลยนะคะค่ะและสำหรับคนที่มีกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตเนี่ยต้องดูแลเรื่องของอาหารให้ดีนะคะบางครั้งบางทีเนี่ยก็อยากจะทานรสจัดเค็มจัดเผ็ดจัดหวานจัดที่เราเคยชอบนะคะถ้าอดอาหารประเภทนี้ไม่ได้เนี่ยลองสั่งโปรมิกซ์ออยล์ไปรับประทานกันนะคะโปรมิกซ์ออยล์ค่ะได้รวบรวมน้ำมันสกัดเย็น11ชนิดอยู่ในโปรมิกซ์ออยล์ดูแลร่างกายด้วยโปรมิกซ์ออยล์ค่ะฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานนะคะหากคุณผู้ฟังสนใจค่ะโทรศัพท์เข้าไปสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะที่หมายเลข081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ดาย่าบริง
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเจนแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
3: ค่ะคุณผู้ฟังคะในยุคปัจจุบันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าผู้คนเนี่ยก็เริ่มหันมาดูแลแล้วก็ใส่ใจเรื่องของอาหารการกินกันมากขึ้นนะคะการกินเพื่อสุขภาพไม่จำเป็นต้องมีรสจืดชื่อเสมอไปนะคะเมนูที่เราทำเองเนี่ยนะคะเราก็สามารถทำรสชาติตามใจที่เราชอบได้นะคะแต่ว่าจะต้องมีสารอาหารให้ครบนั่นเองไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนโปรตีนสูงไขมันดีเช่นผักปลาอกไก่นะคะแล้วก็เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือว่าข้าวกล้องนะคะเต้าหู้ผลไม้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถนำมาประกอบเป็นเมนูรสชาติอร่อยๆให้เรารับประทานกันได้นะคะอย่างไรก็ดีค่ะคุณผู้ฟังคะเพื่อให้สุขภาพดีแบบยั่งยืนเนี่ยนะคะเราอาจจะคำนวณในใจสักนิดนึงว่าวันนี้เราจะทำเมนูอะไรนะคะควรจะมีผัก2 ส่วนในเมนูนั้นนะคะเน้นผักใบเขียวหรือผักหลักสีสดหรือสุกก็ได้ค่ะส่วนข้าวเนี่ยเพียง1 ส่วนเท่านั้นนะคะก็เลือกข้าวไม่ขัดสีข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะเผือกมันหรือว่าธัญพืชเนี่ยก็นำมารับประทานได้นะคะส่วนเนื้อสัตว์นะคะก็เพียง1ส่วนค่ะเลือกโปรตีนไขมันต่ำเช่นปลาอกไก่ไข่ต้มหรือว่าเต้าหู้นั่นเองนะคะข้อควรระวังก็คือเรื่องของเครื่องปรุงค่ะคุณผู้ฟังคะนะพยายามลดความหวานความมันความเค็มแล้วก็เลี่ยงของทอดเปลี่ยนมาเป็นการต้มนึ่งอบหรือว่าผัดน้ำแทนเนี่ยก็จะช่วยลดแคลอรี่ที่ไม่จำเป็นได้เยอะเลยนะคะแต่ในแต่ละมื้อเราก็จะต้องใส่ใจกันนิดนึงเนาะเรื่องของอาหารการกินค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยมะระขี้นกสกัดเย็นและยาย่าบริงท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันเนี่ยนะคะสามารถที่จะดูแลสุขภาพได้ด้วยตัวเองแต่และอีกหนึ่งทางเลือกก็คือมะระขี้นกสกัดเย็นที่อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองใช้กันสุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นหลายท่านใช้แล้วประทับใจใช้ดีบอกต่อถ้าสำหรับมะระขี้นกสกัดเย็นมีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาใบเชียงดาวแล้วก็มีสารสกัดอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะคะผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตค่ะท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันเนี่ยสามารถทานคู่กับยาของโรงพยาบาลได้ทานมะระขี้นกสกัดเย็นตัวนี้ควบคู่กับยาของโรงพยาบาลได้ค่ะค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจมะระขี้นกสกัดเย็น1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทเท่านั้นค่ะมะระขี้นกสกัดเย็น1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทสนใจโทรเลย0812901691 0812901691 ค่ะและดูแลสุขภาพดวงตาด้วยยาย่าบริงนะคะค่ะยาย่าบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจนะคะยาย่าบริงเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะที่แฟนรายการเนี่ยสั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างไรก็ดีก็ต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านด้วยที่ไว้ใจยาย่าบริงของเรานะคะสั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะถ้าสำหรับยาย่าบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจได้รวบรวมสารสกัดที่มีประโยชน์แล้วก็มีความจำเป็นต่อการดูแลดวงตาไว้หลากหลายชนิดลองสังเกตตัวเองเนาะว่ามีอาการตาล้าตาเสื่อมตาพร่ามัวแพ้แสงน้ำตาไหลมองไม่ชัดแสบตาปวดกระบอกตาหรือเปล่านะคะก็อย่าฝืนกันหากมีอาการมากๆเนี่ยต้องรีบไปพบคุณหมอไปพบจักษุแพทย์กันนะคะหรือหากยังไม่ได้มีอาการทางสายตาแต่อย่างใดก็สามารถที่จะเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพดวงตาได้นะคะเพื่อบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูดวงตาของเราเองเพื่อที่ว่าเราจะได้รักษาดวงตาคู่สวยๆเนี่ยให้อยู่กับเราไปนานๆนะคะเพราะว่าดวงตาเนี่ยเป็นอวัยวะที่ละเอียดอ่อนแล้วเราต้องใช้งานกันมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับดวงตานะคะค่ะและหากคุณผู้ฟังสนใจยาย่าบริงให้ยาย่าบริงดูแลคุณนะคะ1กระปุกมี60แคปซูลทานก่อนอาหารเช้าครั้งละ1เม็ดเท่านั้นค่ะ1กระปุกมี60แคปซูลราคากระปุกละ800บาทสนใจสั่งซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นค่ะค่ะสำหรับยาย่าบริงนะคะ1กระปุกมี60แคปซูลราคากระปุกละ800บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทรับของแถมที่ลุงช้างได้เลยนะคะสนใจโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

0: ากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไททิปโอสดไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไททิปโอสดโทรเลย0812901691 0812901691
1: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
1: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: คุณผู้ฟังคะเป็นอย่างไรกันบ้างอิ๋วๆก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามทุกกำลังใจด้วยค่ะค่ะในช่วงของรายการลูกทุ่งสุขภาพดีอิ๋วๆก็จะมีสาระดีๆมาบอกต่อการมาพูดคุยกันในช่วงของรายการนะคะและผลิตภัณฑ์คุณภาพทุกๆผลิตภัณฑ์ค่ะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองใช้กันนะคะอยากให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีค่ะถ้าคุณผู้ฟังคะการนอนหลับเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่จะทำให้พวกเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีได้ค่ะการนอนหลับไม่ใช่แค่ปิดสวิตช์ร่างกายนะคะแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดที่ระบบภายในจะทำการซ่อมแซมฟื้นฟูและจัดระเบียบใหม่เหมือนการส่งรถเข้าอู่ไปเช็คระยะนั่นเองค่ะอย่างไรก็ดีนะคะประโยชน์หลักๆของการนอนหลับคุณภาพเนี่ยนะคะก็จะได้ประโยชน์ในหลายๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านสมองและการเรียนรู้นะคะเพราะว่าช่วงที่เราหลับเนี่ยสมองก็จะทำการย้ายข้อมูลจากความจำระยะสั้นไปเป็นความจำระยะยาวสมองจะมีระบบกำจัดของเสียที่ทำงานได้ดีขึ้นขณะหลับช่วยลดความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์ได้ค่ะและการนอนเนี่ยก็จะช่วยให้สมองเชื่อมโยงไอเดียใหม่ๆได้ดีขึ้นด้วยนะคะค่ะแล้วก็ยังมีประโยชน์ทางด้านสุขภาพกายและระบบภูมิคุ้มกันด้วยนะคะในขณะที่เราหลับเนี่ยร่างกายจะหลั่งโกรทฮอร์โมนเพื่อซ่อมแซมเซลล์และกล้ามเนื้อการนอนจะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันผลิตสารต้านการอักเสบและเซลล์เม็ดเลือดขาวที่คอยต่อสู้กับเชื้อโรคค่ะแล้วก็ช่วยลดความดันโลหิตและลดภาระการทำงานของหัวใจด้วยนะคะค่ะ

ติซอลฮอร์โมนความเครียดในร่างกายนั่นเองค่ะค่ะสำหรับผู้ใหญ่ควรนอนให้ได้ 7-9 ชั่วโมงต่อวันนะคะควรเป็นเวลาช่วงที่มืดสนิทเพื่อให้ร่างกายหลั่งเมลาโทนินได้เต็มทีค่ะค่ะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยน้ำมันงาดำสกัดเย็นและไทยแคลพัสน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% นะคะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกอบแกบมือชาเท้าชาสามารถที่จะใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็นได้นะคะประโยชน์ของเซซามีนที่อยู่ในงาดำเนี่ยมีมากมายช่วยให้นอนหลับสบายช่วยลดความเครียดลดโรคกระดูกพรุนหรือท่านที่มีปัญหาผมหงอกเร็วปวดคอปวดข้อปวดเข่านิ้วล็อกปวดหลังปวดเอวมือชาเท้าชาข้อเข่าเสื่อมเนี่ยสามารถช่วยได้สำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะแต่น้ำมันงาดำสกัดเย็นปลอดภัยมีอย.นะคะมีเลขสารระบบอาหารที่302-027-65-0007ค่ะค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ทานง่ายเป็นแบบซอฟเจลนะคะ1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทค่ะ1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทหากคุณผู้ฟังสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดสั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะที่หมายเลข081-290-1691ค่ะหากคุณผู้ฟังมีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อเป็นแล้วทรมานนะคะอย่าทนกันเลยนะคะใช้ไทยแคลพัสได้เลยค่ะดูแลสุขภาพของท่านด้วยไทยแคลพัสนะคะซึ่งไทยแคลพลัสเนี่ยเขาก็รวบรวมแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมมีวิตามิน B1 B2 B6 และ B12 รวมถึงวิตามิน D3 ด้วยนะคะที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลบำรุงข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะค่ะไทยแคลพลัสเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิปโอเซอร์ปลอดภัยมีอย.นะคะอย.เลขที่101-037-565-007ราคากระปุกละ290บาทเท่านั้นค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อ2กระปุกเพียง500บาทนะคะหากซื้อ4กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยคุ้มจริงๆสนใจโทรเลย081-290-1691

0: ดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะใครว่าเรื่องของระบบขับถ่ายไม่มีความสำคัญนะคะสำหรับไซเลียมจอยค่ะช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นช่วยขับของเน่าของเสียเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาปลอดภัยค่ะได้มาตรฐานการผลิต GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209นะคะสำหรับไซเลียมจอย1กระปุกมี30แคปซูลราคากระปุกละ350บาทค่ะหากซื้อ3กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเท่านั้นใส่ไซเลียมจอยทานก่อนนอน1เม็ดเพื่อการปรับสภาพลำไส้ที่ดีนะคะไซเลียมจอยทานก่อนนอน2เม็ดเพื่อการระบายที่ดีนะคะก็ลองสังเกตตัวเองแล้วก็ปรับใช้ให้เหมาะกับตัวเราเองได้เลยนะคะสำหรับไซเลียมจอยค่ะทานก่อนนอน1เม็ดเพื่อการปรับสภาพลำไส้ที่ดีนะคะไซเลียมจอยทานก่อนนอน2เม็ดเพื่อการระบายที่ดีค่ะ1กระปุกมี30แคปซูลราคากระปุกละ350บาทหากซื้อ2กระปุกเราแถมให้ท่านฟรี1กระปุกรับกันไปเลยคุ้มจริงๆสำหรับไซเลียมจอยค่ะสนใจโทรเลย081290-1691 081-290-1691แต่คุณผู้ฟังคะอย่างไรก็ดีต้องขอขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ไว้ใจผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะและขอบคุณ
1: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
2: 0894780889
1: มิโน่ไลน์07
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
5: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะไปข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ต้องมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริงๆ
5: นะขอบคุณครับแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ ไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม
11: สกัดกลโกงการเงินออนไลน์รองนายกเอกนิติเปิดตัวแบงคอกบูปรินท์ยกระดับความร่วมมือปราบภัยการเงินข้ามชาติสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
12: สนับสนุนโดย
13: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมที่สุดแล้ว
14: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
15: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย D Cash Max Speed D Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
5: รัฐบาลชูบทบาทไทยร่วม IMF ธนาคารโลกสกัดกลโกงการเงินออนไลน์เอกนิติเปิดตัวแบงคอกบูปรินท์วันที่14 ตุลาคมวาง12แนวทางป้องกันตรวจจับเยียวยาผู้เสียหายยกระดับความร่วมมือปราบภัยการเงินข้ามชาติคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: นางสาววนิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีกำหนดกล่าวเปิดเวที Bangkok Blueprint ในวันนี้เวลาประมาณเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ภายใต้การประชุม IMF World Bank โดยมีนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวนำพร้อมด้วยผู้บริหาร IMFกลุ่มธนาคารโลกและผู้แทนธนาคารกลางจากต่างประเทศร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางยกระดับความปลอดภัยของระบบการเงินในยุคดิจิทัลสำหรับแบงค์ข้อบูพริ้นประกอบด้วยข้อพิจารณาเชิงนโยบาย12ประการเพื่อให้ประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการรับมือภัยกลโกงทางการเงินอย่างเป็นระบบครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดยุทธศาสตร์ระดับชาติการพัฒนากฎหมายและกลไกกำกับดูแลการป้องกันและตรวจจับธุรกรรมที่มีความเสี่ยงการรับมือเมื่อเกิดเหตุการฟื้นฟูความเสียหายตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภคและการสร้างความรู้เท่าทันภัยทางการเงินโดยให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐสถาบันการเงินผู้ให้บริการโทรคมนาคมแพลตฟอร์มดิจิทัลและหน่วยงานระหว่างประเทศยศวัฒน์ วงศ์ประภาสรายงานครับ
5: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาวิกฤตอุทกภัยเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและวางแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบซึ่งจากการติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพยามีแนวโน้มคลี่คลายลงขณะที่เขื่อนเจ้าพยาจังหวัดชัยนาทปรับลดการระบายน้ำเหลือ 1,900 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจากเดิม 2,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนที่ประชุมยังได้วางแผนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนที่อาจเพิ่มขึ้นโดยการเน้นระดมและติดตั้งเครื่องจักรเครื่องมือทั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำผ่านระบบคลองและลำน้ำสายหลักช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
7: กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียโจมตีคลังน้ำมันในเมืองหลวงของเยเมนและไม่กี่ชั่วโมงต่อมากลุ่มกบฏฮูตีก็ตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีหลายเมืองในซาอุดิอาระเบียคิมเบอร์ลี่กิลฟอยลาออกจากตำแหน่งเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศกรีซแล้วหลังถูกกดดันหนักจากข้อกล่าวหาเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์และประพฤติมิชอบในตำแหน่งทูตหน่วยงานความมั่นคงรัสเซียจับกุมตัวนักข่าวชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งฐานต้องสงสัยว่าจารกรรมความลับทางทหารบนเกาะสักคารินให้หน่วยข่าวกรองลับญี่ปุ่นสำนักวาติกันยืนยันโป๊ปเลโอที่14เป็นมะเร็งปอดแต่ผลการผ่าตัดก้อนเนื้อที่ปอดประสบความสำเร็จด้วยดีและขณะนี้พระองค์กำลังอยู่ระหว่างการพักฟื้นเพื่อดูอาการว่ามะเร็งมีการแพร่กระจายหรือไม่สมรักษ์วัฒนศิริรายงานค่ะ
8: ละทิ้งความโกรธเพื่อไม่ให้จิต
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมู ดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
3: รอบพระอุโบสถเวลา 13:00 นทอดผ้ากฐินประธานในพิธีพลเอกบำรุงสายทองอดีตผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรีขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกันเป็น

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

0: การดุยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377
1: ใช้จ
2: ริ งก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
1: ่ข้าวหอมมะลิทำ20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
1: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้มาใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเพื่อแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมีสีลงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
2: ใช่
1: จริงๆนะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของ

0: อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศครับ
1: สวัสดีทุกท่านทุกสถานีกันเลย
0: สถานีวิทยุวสป .711 ลพบุรี
1: สวัสดีชาววสปที่ติดตามรับฟังกัน
0: สถานีวิทยุจสหนึ่งกรุงเทพ
1: สวัสดีชาวกทมและปริมณฑล
0: ตำรวจภูธรภาค9สตูล
1: สวัสดีชาวจังหวัดสตูล 91.75 FM
0: จสหนึ่งกรุงเทพ
1: สวัสดีชาวกทม
0: รวมไปถึงที่ตำรวจตะเวนชายแดนเมืองกาญ
1: เมืองกาญจนบุรีก็ 97.75 FM สวัสดี
0: ขอบคุณน้องพีทเลยครับวิ่งในหัววุ่นเลยน้องนัทครับที่ทุ่งสงครับ
1: ทุ่งสงนครศรีธรรมราชเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: 92.50 FM เนี่ยนะ
0: ครับตำรวจภูธรภาค6จังหวัดอุตรดิตถ
1: ์อุตรดิตถ์ก็ 90.50 FM เนี่ยนะ
0: ครับแล้วก็โรงเรียนในร้อยประจุลจอม9จังหวัดนครนายก
1: นครนายกก็ 92.50 นะ
0: ครับชั่วโมงที่แล้วนี่การไฟฟ้าดับไฟผมเล่นอย่างนั้นเนี่ย
1: นั่นไฟดับไง
0: ต้องโทรไปบอกอ้าวผมจ่ายค่าไฟแล้วนะ
1: จ่ายแล้ว
0: แม่มันจ่ายดีก็จ่ายไม่ได้จ่ายก็ไม่ได้จ่ายทั้งหมู่บ้านเลย
1: น่าดับก็ได
0: ้ดับหมดเลย
1: มันคลื่มด้วย
0: อะไรเอ่ยรถไฟดับ
1: อะไรอ่ะ
0: น้ำสิ
1: น้ำไฟดับนะพอนายกนี่ 89.75 นะ
0: สวัสดีจ้าน้ำลงแล้วนะ
1: FM สวัสดีกัน
0: ครับผมก็เดี๋ยวฝากนิดนึงพี่น้องที่หนองไสขาวนะหนองไสขาวที่บ้านหมี่วัดบ้านคลองตำบลหนองไสขาวนะครับ
1: อำเภอบ้านหมี่
0: อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่22นะครับ22พฤศจิกายนนะ21 22 2วันเลย
1: วัน
0: 21นี่ตั้งกองกฐินแล้วก็กลางคืนมีสวดพุทธมนต์เย็นสวดเค้าเรียกสวดมนต์เย็นใช่มั
1: ้
0: ยแล้วก็ตอนเช้า 10:00 น. 11:00 น. ก็ตั้งชัดเค้าเรียกอะไรนะถวายพระทหารแด่พระสงฆ์11:00 น. ก็ไอ้13:00 น. ก็แห่รอบโบสถ
1: ์
0: ครับวันนั้นใครไปเจอลุงช้างทักนะถ้าไม่ทักไม่มีของที่ระทึกให้นะ
1: ระทึกที่ระลึกเนี่ยนะ
0: ที่ระลึกเนี่ยใครทักปุ๊บเอาไปเลยทักปุ๊บเอาไปเลยให้
1: คือกฐินทุกวัดนี่จะทอดประมาณเที่ยงบ่ายอะไรแบบนี้นะทุกวัดเลย
0: ครับผมเนี่ยผมให้ลุงโชเล่ไปแล้วนะยังอยู่ว่าแหละ
1: อยู่ใช
0: ่ให้ความสำคัญหน่อยอดีตเจ้านายเขาเป็นประธานนะพลเอกบำรุงสายทองอดีตผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่นะ11:00 น. ถวายพระทหารเพลเดชประสงค์11:30 น. แห่รอบพระอุโบสถ13:00 น. ทอดครับวันที่22นะจ๊ะ
1: แล้วก็ทุกวัดก็เหมือนกันเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ก็จัด2บัดวันบางวัดก็วันเดียวนะ
0: ครับอันนั้น16:00 น. สวดมนต์เย็นนะเขาเรียกเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์69รูปพี่น้องที่ต้องก็ไปร่วมด้วยช่วยกันจัดตั้งกองกฐินกันหน่อยนะครับก็คงจะมีท่านพลเอกบำรุงสายทองท่านเป็นประธานแล้วก็คงจะมีผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ท่านปัจจุบันน่าจะไปด้วยแหละเขาเป็นพี่น้องกันนี่เขาไปไหนไปด้วยกันอยู่แล้วสองคนเนี้ยคิดถึงนะจะขออะไรก็ไม่ได้แล้วเกษียณแล้วเรา
1: เกษียณก็ว่ากันไป
0: จะขอสองขั้นก็คงไม่ให้บอกเออเอาไปคงไม่ให้เราแล้ว
1: ไอ้ก็ไม่มีเงินเดือนให้นะ
0: 11 ปีแล้วเงินเดือนไม่ขึ้นเลยผมอ่ะ
1: ยังเท่าเก่า
0: เท่าเดิมนี่น้อยกว่าเดิมหักทุกเดือน
1: ไม่เหมือนบางคนนะ10ปีได้ขึ้นแล้ว
0: ครับ
1: บางคน600พอขึ้นไอ้10ปีก็
0: 700เฮ้ยได้ขึ้นเลยคุณ2รอบแล้วนี
1: ่สบายใจ
0: สบายใจ เอาวันนี้ถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้องชะล่ำไม่ปวดท้อง
1: เอาไปพบกันนะ
0: ครับ
1: ที่ไหนอ่ะโ
0: น่นตลาดนัดที่ไหนอ่ะปากทางเอ้ยไม่ใช่วัดประดับ
1: วัดประดับนี่
0: ครับ
1: ที่ไหนเนี่ย
0: ที่ตำบลบางละไอ้ที่ตำบลบางละจันไงแล้ว
1: โอ้อำเภอค่ายบางละจัน
0: ใช่
1: มันเขียวมาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนี่
0: ไม่ได้ไปหรอกเชื่อฮะ
1: คึมมาหมดนะแถวโคกตูมตกอยู่นะ
0: ขนาดบ้านผมไม่ได้ทำอะไรไฟยังดับทั้งนั้น
1: คนไฟแรง
0: เมื่อวานนี้จำได้ไหมที่เราอ่านข่าวเรื่องของ ส่งศพผิดคนเนี่ยผิดบ้านเนี่ยบ้านตัวเองเป็นผู้หญิงนั่นแหละ
1: ด
0: ันทะลึ่งเอาศพผู้ชายมาให
1: ้แล้วเป็น
0: แล้วไอ้คนเอามาส่งยังเถียงนี่นะ
1: เถียงว่าไง
0: ผมเอามาถูกนะผมผิดที่ไหนเล่า
1: ไม่ได้เปิดดูเพราะว่ามันเขาห้ามเปิด
0: เป็นถุงซีฟไงมันบอกติดเชื้อดูไม่ได
1: ้ผลสุดท้ายเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิง
0: อ้วนตุ๊บเลยศพของคนตายในตัวน้อยหนึ่ง
1: ผู้หญิงก็จะผอมคลายนะ
0: การจัดงานศพคืนแรกตรงกับวันเกิดด้วย
1: อ้าว
0: นะครอบครัวเป่าเค้กทั้งน้ำตาอาลัยเพราะว่าส่งศพผิดคน
1: ก็ว่ากันไป
0: เป็นเรื่องจี้เส้นนั้นนะเน
1: า
0: ะ
1: ก็ยังไม่ถึงกับเผาไปแล้ว
0: ครับผมทุ่มหนึ่งเมื่อคืนนี้ที่วัดตำเมาะบรรยากาศงานศพอภิธรรมศพคืนแรกของนางสาวอ้อยจันนุบินอายุ46ปี
1: จากกรณีที่มีข่าวยายส่งศพผิดนะ
0: เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
1: เอง
0: านโศกกระทั่งคนหัวเราะกันนะ
1: หัวเราะด้วยเศร้าด้วย
0: ได้อะนะญาติพี่น้องชาวบ้านเดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจและอะไรเป็นจำนวนมากเป็นวันเกิดของเธอด้วยนะจากงานมันเกิดร้องเพลง Happy Birthday to you ให้ด้วยนะครับ
1: ทั้งเคล้าน้ำตากันไปด้วยนะ
0: ครับผม
1: พร้อมกับเป่าเค้กให้แก่นางสาวอ้อยเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ท่ามกลางของหยดน้ำตาความรัก
0: ครับ
1: เนื่องจากเมื่อวานเนี่ย
0: เป็นวันเกิด
1: วันเกิดของคนตายอะนะ
0: ไม่มีใครคาดคิดว่าวังในความสุขจะกลายเป็นวันที่ตอกจัดงานศพของผู้จากไป
1: น่าสงสารเนาะ
0: มีเยอะแยะงานแบบนี้นะ
1: จัดเอาเค้กหน้าลงศพเนี่ยนะ
0: ครับแต่แม้เอาจะปวดหัวจะปวดเอาศพใครมาให้ฉันก็ไม่รู
1: ้ถ้าเป็นผู้หญิงก็ผู้หญิงก็ไม่เป็นไร
0: เออไอ้คนส่งยังมาเถียงอีกอ่ะ ผมมาถูกแล้วผิดที่ไหนแล้วไง
1: เอาศพผู้ชายมาส่งให้กับคนผู้หญิงเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อ
0: ย่าลืมนะครับพ่อจ๋าแม่จ๋าปัญหาสายตามีกันทุกคนครับวันนี้ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันก็เสร็จปั๊บรับประทานเลยยาย่าบิงก็ได้ดีแท้ก็ได้
1: ยาย่าบิงก็เป็นแบบชนิดแคปซูล
0: ปุ๋ยละ800มี60เม็ด
1: ดีแคร์ก็จะเป็นแบบทางด้านของซอฟเจลนะ
0: เป็นเม็ดซอฟเจลนะมี30เม็ด400บาทแต่ซื้อ2กระปุกก็650
1: นาน
0: ซื้อ4กระปุกก็แถมปิงให้กระปุกนึง
1: แถมกันให
0: ้ครับราคาเดียวกันกับโปรมิกออย
1: โปรมิกออย
0: บำรุงไตฟื้นฟูไตนะ
1: ทั้งตับทั้งไตเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ดูแลกัน2กระปุก150เหมือนกัน
0: ครับ
1: ก
0: ่อนนอนมันไม่ควรกินหรอกอาหารไตทำงานก่อนนอนเป็นไง
1: ไอทำงานหนักทำงานหนัก
0: โอ้มันต้องขับของเสียจากร่างกาย
1: ม
0: ัวกินหนึ่งกินนี่โอ้หนังท้องไม่ตึงมันไม่ดึงหนังตาย่อนนี่เนี่ย
1: ไม่น้ำตาไปหย่อนไง
0: ครับชงโกโก้สิ
1: โกโก้ชูนะ
0: ครับ
1: สั่งซื้อก็ได้นะ2กล่องก็500
0: นี่ร้านนพรัตน์มีขายหน้าโรงหนังทหารบกลพบุรีนี
1: ่ร้านเจ๊หมูป่าโมกเขาก็มี
0: ร้านอื่นไม่มีดอก
1: ไปซื้อกัน
0: ต้องสั่งซื้อกับลุงช้างนี่081
1: 290
0: 1691 081
1: 290
0: 16
1: 91
0: หรือโทรหาลุงโชเล่ก็ได้081924437 081924437
1: นะ
0: เบอร์นี้อยู่ข้างกล่องข้างกระปุกของดีแคร์ของโปรมิกออยของไทยทิปโอสดของไทยแคลพัดของน้ำมันงาดำของมาราคินกนะ
1: แต่ว่าข้าง
0: แต่ว่าข้างกระปุกยาย่าบิงไม่
1: ม
0: ีนะครับพอนั้นแล้วก็โทรหาลุงช้างจะไปซื้อร้านไหนดีแต่ไปซื้อกับพี่บิดาไม่มีขายนะโกโก้เนี่ยอย่างอื่นมีหมดไม่มีโกโก้
1: โกโก้ตอนนี้ยังไม่มี
0: ไม่มี
1: บิดาย
0: าย่าบิงเนี่ยพี่สิงโตอยู่ที่ตาคลีบอกไปซื้อร้านจีงวันจันทร์แต่วันนี้ซื้อสี่กระปุกเลย
1: เ
0: พราะมันได้ผลจริงๆครับลุงช้าง
1: ยาย่าบิงนะ
0: ผมก็คิดไปสี่กระปุกคิดไป 3,000 แล้วแกเอาอะไรอย่างไม่รู้ให้สบู่ไปสองก้อนเลย
1: โ
0: อ้เออเอาก็ได้สบู่ใช้ดีแต่ปกติเราไม่ได้ขายไง
1: ก็แจกด้วยแถมด้วยขายด้วยเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ขายก็ต้องหกก้อนนะถึงจะขาย
0: ใช่สวัสดีครับเดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะ
2: คร
0: ับครับกำลังออกอากาศอยู่กันเดี๋ยวโทรกลับนะอยู่ที่ไหนล่ะ
2: ครับ
0: อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหน
1: ไปแล้ว
2: คร
0: ับ อ๋อเดี๋ยวโทรกลับนะวอเตอร์ปอล711กำลังออกอากาศอยู่ครับ
2: ครับ
0: ครับ
1: สิงห์บุรี
0: สิงห์บุรีถ้าในตัวเมืองเราก็มีตัวแทนนะที่ขายอย่างอื่นแต่ยังไม่มี โกโก้โกโก้ต้องสั่งซื้อครับ
1: โกโก้สั่งซื้อ
0: สิงห์บุรีเนี่ยตัวแทนไทยทิพย์โอสถเยอะครับ
1: มีร้านไหนบ้างกันนะ
0: ร้านสิริชัยเภสัชตรบกสสิงห์บุรีนะร้านจิตราหมอยานะร้านหงอยู่โอสถข้างร้านทองแม่กิมลีนี่นะ
1: มีขาย
0: ร้านลัดดาโอสถทองเอ็น
1: อ
0: ุดมเวทตลาดหน้าวัดยางทองเอ็นสองร้านก็ติดกัน
1: ใกล้ๆกัน
0: กลับแล้วก็มีร้านพิมพ์ยนต์นกหมอยาท่าข้าม
1: ไปซื้อกัน
0: ร้านเจนำตั้งอยู่หลีจันอยู่อำเภอท่าช้างครับ
1: มีขาย
0: สิงห์บุรีละมี
1: แ
0: ต่นอกนั้นต้องสั่งซื้อครับ
1: นั่นเด
0: ้ลุงวัย62คว้าปืนครับยิงหนุ่มเสียชีวิตครับ
1: แค้น
0: โอ้โหมีการหากินวางกับดักหนูพื้นที่ทับซ้อนไง
1: ออกไปแย่งทำเป็นมาหากินกัน
0: ทำเป็นเขมรก็ไทยไม่ได้ที่ทับซ้อนเนี่ย
1: ทับซ้อนเนี่ยนะ
0: เออการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกาแฟลิต้าเอ็มและ
1: กาแฟลิต้าเอ็มโก้
0: ดื่มแล้วใช้ก็ไม่สั่นน้ำลายก็ไม่เหนียว
1: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกระทั่งวันนะ
0: ซื้อกาแฟลิต้าเอ็มถุงดั้งเดิมถุงละ490มี30แก้ว
1: 30แก้ว
0: 2ถุง900บาท
1: 900
0: รับทันที
1: ซาโบหอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: 1ก้อน
1: เอาไป
0: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกล่ะ
1: กาแฟลิต้าเอ็มโกนี่ก็ถุงหนึ่งก็380บาท
0: 2ถุง700บาท4ถุง 1,000 บาทรับทันที
1: ซาโบหอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: 1
1: ก้อน
0: หลายคนถามกันมาเยอะว่าเอ๊ะทำไมมันต้องมี2อย่างล่ะ
1: ไ
0: อ้อย่างแรกเนี่ยมันเป็นกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิม1ซองอันหนึ่งถุงเนี่ยมี30แก้ว
1: 30แก้ว
0: นะส่วนไอ้แล้วก็กาแฟลิซ่าเอ็มโก1ถุงมี20แก้ว
1: 380
0: ทีนี้ไอ้ส่วนผสมเนี่ยมันก็เหมือนกันนะ
1: ม
0: ีทั้งโสมทั้งถังเจ้าทั้งเก๋ากี้ทั้งเห็ดลิ้นจือและ
1: กระชายดำนี่แหละ
0: แต่กาแฟลิซ่าเอ็มโกเนี่ยเขาเพิ่ม
1: คอลลาเจนจะปราน้ำจืดเข้าไปเนี่ย
0: มาบำรุงรากผมรากฟันดูแลผิวพรรณเนี่ยนะนอกนั้นก็โอ้โหแต่ละอย่างก็ขมสนิทเลยเหมือนกันเขาเลยใช้ซูคาโรสตัดความขม
1: ซูคาโรสเนี่ยนะ
0: ครับแทนไม่ได้ปรุงรสนะเออแต่ว่ามันเป็นสารความหวานไงแต่ไปเจอความขมของอะไรพวกนี้หวานไม่ออกเนี่ย
1: นาน
0: ครับแล้วก็ไขมันเนี่ยเราไม่ได้ใช้ไขมันทรานเราใช้ถั่วขาวโกโก้ก็เหมือนกันโกโก้ก็ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะใส่สุขโรสเหมือนกัน
1: ใช้สุขโรสเลย
0: ความมันไม่ได้ใช้มะพร้าวนะไม่ได้ใช้ถั่วขาวนะใช้มะพร้าว
1: ใช้มะพร้าวนี่คือใช้ความมันเนี่ยนะ
0: ในสุขโรสมันถึงอร่อยเลิศประเสริฐสีไงใครบอกอร่อยอร่อยอร่อยพี่ณัชนกสั่งไปแล้ววัดวิมุตยารามนะ
1: ขอบคุณนะ
0: ครับผมเรื่องราวนี้นะครับแหมเกิดขึ้นมาดนี่เองนะเมื่อวานนี้แต่ว่าทีมงานก็เพิ่งส่งข่าวมาให้เรามาสักครู่เนี่ย
1: วัย62ปี
0: ครับนู่นจังหวัดหนองบัวลำภูเนี่ยบอกมีผู้ชายคนหนึ่งถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านหนองเหลื่อม
1: ตำบล
0: บ้านคออำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำภู
1: สั่งการให้ทางด้านพนักงานสอบสวนสภ.โนนสังไป
0: ตำรวจไปชุดสืบสวนไปแพทย์เวรไป
1: แพทย์โรงพยาบาลโนนสังกู้ภัยก็ไป
0: ครับ
1: ที่เกิดเหตุเนี่ย
0: พบศพนายสมโภชครับ
1: อายุ39ปี
0: ถูกอาวุธปืนยิงเข้าบริเวณด้านหลัง1นัด
1: ปัง
0: นอนเสียชีวิตเลยครับ
1: ผู้ก่อเหตุชื่อว่าน
0: ายสำเนียงครับอายุ62ปี
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวได้
0: พร้อมปืนแก๊ปยาวของกลางลำนำไปซุกซ่อนไว้ที่ยุ้งข้าวหลังบ้านครับ
1: เอาไปซ่อนไว้ที่ยุ้งหลังบ้านใช่ไหม
0: ยุ้งข้าวยุ้งข้าว
1: ยุ้งข้าวเนี่ยนะ
0: ครับนายสำเนียงผู้ก่อเหตุได้การรับสารภาพว่า
1: เป็นคนลงมือก่อเหตุยิงผู้ตายจริงครับ
0: โดยก่อนเกิดเหตุตรงเองก็ได้เดินไปส่งเพื่อน
1: ระหว่างเดินทางกลับบ้าน
0: เห็นผู้ตายเดินมาครับได้เข้ามาทำร้ายตนเองก่อน
1: อ้าว
0: ซึ่งตนก็มีเรื่องบาดหมางกันมาหลายปีแล้ว
1: จึงได้กลับไปนำอาวุธปืนแก๊ปมานะ
0: เออมาจ่อยิงผู้ตายเลย
1: ยิงซะ
0: ร้องอ่ะ60กว่าแล้วเลี้ยวแรงกันไม่ค่อยจะมีไม่ค่อยกินไบโอดีอย่างโชเล่กับลุงช้างเขานี่
1: สบายใจ
0: คนสองคนก็กินไบโอดีกันทุกวันเลยเนี่ย
1: เ
0: ขาต้องมีกล้ามเนื้อเขาต้องมีโปรตีนไงแล้ว
1: มือละ3เม็ดนะก่อนอาหารเนี่ย
0: กระปุกนึงมีตั้ง100เม็ดนะ690บาทนะนะ
1: ไม่แพงนะ
0: ซื้อ2กระปุกกับ 1,300
1: ซื้อ4กระปุก1คาราเบลจ่าย 2,000 บา
0: ท
1: แถมให้อีก1กระปุกด้วย
0: ครับนี่มีร้านเจ๊หมูป่าโมกจีวันจันทร์ช่องแคละบ้านตำบลไผ่ลุงช้างโคกตูมนั่นนะ
1: มีขาย
0: นอกนั้นต้องสั่งซื้อนะ อย่างไรก็ตามครับจากการสืบสวนทราบว่าทั้งสองคนมีปัญหาขัดแย้งกัน
1: มีปากมีเสียงทะเลาะกันเนื่องจากว่า
0: การวางกับดักหนูในพื้นที่ทับซ้อนนั่นแหละ
1: ทับซ้อนนะ
0: มันเกิดโต้เถียงกันก่อนที่เหตุการณ์จะบานปลาย
1: เหมือนไทยก็เข้าเบรดนะทับซ้อนเนี่ยนะ
0: จะมีการใช้อาวุธอีแก๊ปยิงกันจนเสียชีวิต
1: เบื้องต้นแจ้งข้อหา
0: ไหนสำเนียงไงนะ
1: ฆ่าผู้อื่นตาย
0: แล้วก็นำส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: เอา
0: ติดอีก8ปีเลยลุงเจ็ดสิบแล้วเขาลดหย่อนให้แล้วล่ะ
1: อายุ70ได้เหลือเท่าไหร่เนี่ย
0: ครับ
1: ก็ลดกันไป
0: ลดกันไปนะติดคุกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ออกทำตัวดีๆแล้วกัน
1: ทำไม่ดีเป็นไง
0: อย่าไปมีปัญหากับคนในคุกทำไม่ดีเขาไล่ออกมาดิ
1: ออกกบฏอนาคตคนคุกไป
0: นะครับ
1: ว่ากันไป
0: สี่โมงเย็นนะวันนี้นะวันประดับนะแต่ฝนไม่ตกนกไม่ร้องนะ
1: ขนาดจัดนี่ก็ตกอยู่ข้างนอกเนี่ย
0: ข้างนอกฝนตกฟ้าเปรี้ยปลาเปรี้ยปลาแล้วนะ
1: ไงก็นอนบ้านกันได้วันนี้ไม่ต้องออกกระดาษปีดานะ
0: ครับผม
1: เป็นห่วง
0: น่าเป็นห่วงนะเป็นห่วงแกเน
1: า
0: ะ
1: ขับรถไปได้ขายก็ดีไม่ได้ขายฝนตกก็ต้องกลับนะ
0: อย่าลืมนะพี่แชล่มทำน้ำยาไว้เยอะๆหน่อย
1: ทำไมต้องทำเรื่อยล่ะ
0: ก็คุณปีดาเขาไม่มีน้ำยา
1: เสร็จกันคนอะไรไม่มีน้ำยา
0: โชเล่เขาน้ำยาน้อยแล้ว
1: ผมซื้อประจำเลยนะ
0: เมื่อสักครู่เนี่ยนะซื้ออะไรไอ้ห้าว
1: ซื้อน้ำยา
0: ซื้อมาซื้อไอ้ห้าวระทึกกลางปล้ำล่อซื้อยาไอ้นักฆ่ายารู้ตัวถอยชนดะยิงยางสกัดจนมุมเมื่อกี้เนี่ยสักครู่เนี่ย
1: ล้อแม็กแตกเลย
0: ครับข่าวมาเมื่อคืนนี้มันสักครู่เนี่ย8:15 นเนี่ยแต่ข่าวมันเกิดขึ้นตั้งแต่5 ทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับ
1: ก่อนเที่ยงเมื่อคืนนี
0: ้ครับตำรวจจากชลบุรีครับนำกำลังชุดหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี
1: มีการวางแผนล่อซื้อจับกลุ่มผู้กระทำความผิดเนี่ย
0: ที่ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดนะเสีย
1: แล้วก็สามารถจับกลุ่มได้ที่ริมถนนสุขุมวิท
0: เลยไฟแดงพัทยาเหนือฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครไปนิดนึง
1: ก็เป็นรถกระบะยี่ห้อ Isuzu D-Max นะ
0: ดีแต่แม็กเนี่ยแหละดียางไม่ค่อยดี
1: ทะเบียนกรุงเทพเนี่ยนะ
0: พร้อมของกลางยาเสพติดประเภทหนึ่งยาไอ้น้ำหนัก20 กรัมโถนนิดเดียวเอง
1: 20 กรัม
0: นึกว่าถึง20 กิโล
1: เ
0: สริมเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดของชลบุรี
1: ได้บอกแสว่ามีพ่อค้ายาเสพติดเนี่ยนะ
0: ลอบจำหน่ายยาเสพติดให้กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ชลบุรี
1: หลังจากนั้นก็มีการวางแผนซื้อยาบ้าลอบซื้อยาบ้ากันที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
0: ที่พัทยาใต้นั่นแหละครับ
1: ริมถนนเนี่ยนะ
0: จังหวะที่ผู้ก่อเหตุนะจอดรถเติมน้ำมันเพื่อรอส่งยาไอ้ไง
1: แล้วก็เมื่อสายรับส่งสัญญาณขอตรวจค้นหน่อยครับ
0: มาแล้วมาแล้วแสดงตัวจับกลุ่มพ่อค้าครับชื่อรัชตานี่แหละ
1: เจ้ารัชตาอายุ41 ปี
0: เอ๊ะไม่เข้าท่าแล้วเว้ย
1: เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้า
0: เห็นแต่ตำยังไม่หลวดเลยนะ
1: ถอยรถเด
0: ้เออ
1: หลบหนีเด
0: ้พุ่งไปชนสำนักงานของสถานีน้ำมันจนได้รับความเสียหายครับ
1: อ้าวอ้าว
0: ขณะเดียวกันครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สั่งให้รถหยุด
1: หยุดเดี๋ยวนี้นะ
0: เออ
1: แล้วก็ใช้รถขวางปิดทางหนีนะ
0: แต่เจ้าตัวไม่มีทีท่าจะหยุดยังคงเร่งเครื่องหลบหนีครับ
1: เจ้าหน้าที่ทำยังไงอะนะ
0: ปืนมายิงยางดิสกัดแต่เจ้าตัวยังคงแหวกฝ่าวงล้อมหลบหนีไปได
1: ้โดยแล้วก็ขับรถหนีไปแบบไม่คิดชีวิตนะ
0: เกือบจะชนรถของประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนนสุขุมวิทครับ
1: และก็สุดท้าย
0: ไปจนมุมห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ6 กิโลในสภาพตัวรถในความเสียหาย
1: หังยับแล้วก็ถอยหลังชนรถเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย
0: ต้องชนปั๊มชนออฟฟิศเขาอะนะ
1: โอ้โห
0: ล้อยางก็แตกเหลือแต่มันล้อแม็กนะ
1: แม็กก็แตกก็ได้
0: นั่นดีอะไรนะดูอีสุสุดีแต่แม็กใช่ไหมแม็กก็ไม่เหลือวันนี้
1: แล้วก็ไม่สามารถหนีต่อไปได้เลย
0: ก็เขาจับตามความตื่นตระหนกตกใจของชาวบ้านเนี่ยเสีย
1: อันนี้จากการตรวจสอบของกลางภายในรถเนี่ยนะ
0: ยาเสพติดประเภทที่หนึ่งเรียกว่ายาไอ้น้ำหนัก20 กรัม
1: ตามที่ผู้กระทำความผิดแจ้งนะ
0: ครับซุกซ่อนในซองบุหรี่วางอยู่ข้างเกียร์
1: จึงได้เก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
0: แล้วก็จะถวายการยอมรับว่าเป็นคนของตนเองนะครับ
1: เป็นของผมครับ
0: ที่ต้องหลบหนีเพราะว่ากลัวถูกจับ
1: และสุดท้ายเป็นยังไง
0: ไปไม่รอดเลยสิครับแม่
1: ปิดล้อมจับกุมเอาไว้ได้เนี่ยนะ
0: หนีใครไม่หนีหนีตำรวจชลบุรีไม่รู้จักตำรวจชลบุรีซะแล้ว
1: นั่นสิ
0: ต้องไปเจอตำรวจลพบุรีหน่อยเป็นไง
1: 2,000 บาทเนี่ย
0: 2,000 บุรี
1: เนี่ยนะ
0: แต่ถ้าผมเตือนนิดนึงสืบลพบุรีนะเมื่อวานนี้ผมกลับจากชัยนาทผมเกิดจะชนรถสืบไปแล
1: ้
0: ว
1: เป็นไงอ่ะ
0: เขาจอดคือจอดวอ20คนร้ายอ่ะหรือผู้ต้องหาอะไรสักอย่างนึงไง
1: กลา
0: ตรงเลยหน้าวัดศรีสุทาวาสไปหน่อยนะปรากฏว่ารถจอดหางรถเข้ามาคือท้ายรถเนี่ยเบี่ยงเข้ามาครึ่งถนนเลย จริงๆมันต้องมีเจ้าหน้าที่ตลาดจรคนหนึ่งนะคุณทำงานไว้ก็ทำไปต้องมีเจ้าหน้าที่จราจรสักคนหนึ่งมาคอยกั้นรถโบกรถหน่อย
1: บางทีเจ้าหน้าที่เขาไม่พอก็ได้
0: พอเพราะถือปืนจ่อสองคนตรวจคนสองคนมากันห้าคนเนี่ย
1: โอ้
0: ตอนนี้เป็นคำเตือนนะจาก
1: คณะลิเกโทเลชาติรักกันแล้วกัน
0: อันนี้ให้ความรู้เบื้องต้นนะครับ
1: ห
0: ัวหน้าสายสืบคนจะมีจราจรติดไปด้วยสักคนหนึ่งนะครับแต่ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะฮะก็จับได้แต่ผมก็ยังไม่ได้ข่าวว่าเรื่องอะไรเหมือนกันหรือยังไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องก็ไม่รู้นะ
1: สงสัยผลสุดท้ายก็จับกุมกันไปเน
0: ี่
1: ย
0: ลาผม
1: โดนแจ้งข้อหาเนี่ยนะ
0: ครับนายรัชดาเนี่ยเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดควบคุมตัวไปขยายผลนะ
1: จับกุมผู้ร่วมกระบวนการเนี่ย
0: ส่วนตัวพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทยา
1: ดำเนินคดีตามกระบวนการของกฎหมายกันไป
0: ครับผม
1: หลายข้อหาอยู่นะต่อสู้ขัดขวางทำให้เสียทรัพย์เนี่ย
0: โอ้โห
1: มียาเสพติดแล้วก็เสพขณะเมาเนี่ย
0: ขัดขืนขัดขืนเจ้าพนักงานกำลังปฏิบัติหน้าที
1: ่
0: ครับอ้าวก็ถ้าใครเป็นมีปัญหาเรื่องเบาหวานนะปรึกษาโชเล่เขานะ
1: ผมก็จะให้พาไปหาหมอนู่นนะหมอก็จะได้ตรวจได้เช็คกันนะ
0: เช็คปุ๊บโอ้ยลุงเอ้ยแกมีโชคแกมีโชคดีจริงๆนะเนี่ย
1: โชคดีแบบไหนล่ะคุณหมอ
0: จะเป็นเบาหวานเขาแล้วเนี่ย
1: คุณหมอจะทำยังไงอ่ะ
0: เอายาไปกินสิ
1: พอกลับมาบ้านก็กินยาของโรงพยาบาลนะ
0: แล้วก็เอาอะไรล่ะ
1: มาละกินนกของเราเนี่ยนะรับประทานควบคู่กันไปเนี่ยนะ
0: คู่กันไปเลยมาละกินนกกระปุกหนึ่ง60 เม็ดราคาเพียง300 บาทอย่าซื้อกระปุกเดียวนะซื้อกระปุกเดียวเสียค่าส่งนะซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งครับซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะซื้อ4กระปุกนะซื้อ4กระปุกเขาแถมฟรีให้กระปุกหนึ่งนะจ้
1: า
0: ได้5กระปุกเลยจ่าย 1,200 บาทราคาเดียวกันกับงาดำสกัดเย็นครับ
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นนี่ก็กระปุกก็300
0: กินก่อนนอนคืนละ2เม็ดสองกระปุก600ไม่เสียกระทรง
1: ใช่
0: ซื้อ4กระปุกก็แถมฟรีให้กระปุกนึงนะ
1: แถมให
0: ้สำหรับท่านที่สั่งซื้อวันนี้บอกเอ๊ะมารักษาอะไรไม่ได้รักษาอะไรสักอย่าง
1: นั่น
0: มันไปสร้างความหล่อลื่นในกระดูกแล้วก็ต่อ
1: หล่อลื่น
0: เพราะฉะนั้นก่อนนอนก็กิน2เม็ด
1: 2เม็ด
0: อนาคตจะได้ไม่ครอบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีครอบไง
1: น้ำมันงาดำนี
0: ่ถ้าบอกหมอไปหาหมอหมอก็บอกอ้าวเข้าเลย
1: เป็นไงคุณหมอ
0: โชเล่กระดูกผุกระดูกพุนก็แล้ว
1: ยุ่งไทยแคลพัดละ
0: ก็ต้องไทยแคลพัดละครับ
1: ไทยแคลพัดเนี่ย
0: เป็น
1: กระดูก
0: เป็นพันเสริมอาหารบำรุงฟื้นฟูกระดูกนะ
1: ของกระดูกนี่แหละ
0: ยาโรงพยาบาลก็รับประทานไปไทยแคลพัดก็รับประทานไป
1: รับประทานกัน
0: สองกระปุก500 บาทครับ
1: นั่นสิ
0: มีขายเยอะแยะดูลืมดูลูกลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างกันละกัน
1: แล้วก็คำว่าลุงช้าง 100% นะ
0: เขาบอกซื้องาดำสองกระปุกอ่ะมาละสองกระปุกอ่ะแถมงาดำสักกระปุกหนึ่งได้ไหม
1: แถมให
0: ้ได้อย่างละ3อย่างละ2ยังได้เลยซื้องาดำกระปุกหนึ่งมาละกระปุกหนึ่งก็ไม่เสียค่าส่ง
1: ไม่เสีย
0: ถ้าซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งนะกระปุกเดียวนั้นเสียค่าส่งนะจ๊ะ
1: ว่ากันไป
0: เดี๋ยวจะหาว่าช้างไม่บอก
1: บอกอยู่เนี่ยนะซื้อกัน
0: ถ้าเป็นข้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นไปไง
1: นิ้วล็อกเนี่ยนะไทยทิปโอสดสูตรดั้งสูตรเดิมนี่แหละ
0: ครับผม
1: เป็นกล่องกล่องละ200 บาท
0: ใช่แล้ว
1: ซื้อ3กล่องไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ถูกต้องแล้ว
1: ซื้อ5กล่องก็แถมให้1กล่องเนี่ยนะ
0: เหนื่อยเนื้อไม่ตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็แบบแคปซูล
1: อันนี้แคปซูลก็กระปุกก็300เนี่ย
0: 2กระปุกไม่เสียค่าส่งจ้า
1: ซื้อ5กระปุกก็แถมให้1กระปุกก็นะ
0: ถูกต้อง
1: ไททิปโอสดนะ
0: ทุ่มหนึ่งเมื่อคืนเนี้ยนะ
1: มีปัญหาอะไร
0: ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลจระเข้น้อยครับ
1: อ้าว
0: ไปจับกุมนายศิวการอายุ42 ปี
1: 42ปีศิวการเนี่ยนะ
0: มันทำไมรู้ไหม
1: ไม่รู้
0: พระนครไปทุบตู้ร้านทองกลางห้างดังเลย
1: ชิงทองอะทีเนี้ย
0: ไปไม่รอด
1: พอไปไม่รอดก็โดนจับ
0: มันเอาไปตั้ง27 เส้นนะ
1: โอ้เอาไปถ้าเยอะมาเผื่อ
0: ใ
1: คร
0: เนี่ยเส้นละ2 บาท2 บาท27 เส้นนะ
1: ถ้าคิดเป็นเงินเนี่ย
0: 3.6 ล้านอ่ะ
1: อ้าวหนีรอดทันไหมล่ะนะ
0: ไม่ทันหรอก
1: ไม่ทันเหนื่อย
0: ตำรวจบอกไม่ทันเหนื่อยเลยจับโหลจับซะแล้ว
1: จับได้ไวไหม
0: โอ้
1: ด้วยไม่ทันตำรวจเหนื่อย
0: ไม่รู้จักตำรวจตำรวจยังไม่ได้ออกแรงเลย
1: โดนจับซะแล้ว
0: ตำรวจเขาว่าไงรู้ไหม
1: ไม่รู
0: ้คอยๆทั้งไม่ต้องออกแรงกระตุก
1: จับได้แล้ว
0: จับได้เลยนู่น
1: ของกลางด้วย
0: ครับ27 เส้นนะทองหนัก2 บาทนะ
1: โอ้3 ล้านกว่าบาทนะ
0: ครับผม
1: จับได้ที่ไหนอ่ะ
0: ใต้สะพานต่างระดับอ่อนนุชลากระบัง หน้าทางเข้าห้างสรรพสินค้าชื่อดัง
1: ถนน
0: หลวงแพ่งแขวงทับยาว
1: เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเนี่ยนะ
0: คุณพี่ที่อยู่ถนนหลวงแพ่งอ่ะสั่งซื้อของไปอ่ะไปจะมีมันไปไม่ได้หรือไงไม่รู้ตีกลับไปบอกปฏิเสธการรับ
1: โอ้
0: โทรกลับหาลูกช้างแล้วนะมันโทรมากลับมาถึงเมื่อวานเนี้ยประเภทไม่ค่อยรับโทรศัพท์อะพวกแกเนี่ย
1: นาน
0: ไม่รับโทรศัพท์เขาก็ไม่ไปซะด้วยนะไปสนีเนี่ยตีกลับมันเถอะเลย
1: กลับมาแล้วถึงบริษัทแล้ว
0: คนแก่แล้วแกก็ไม่รับโทรศัพท์
1: ม
0: ันเนาะไม่ได้ยินทีหลังแปลว่า
1: หูตึงกันนะ
0: ตำรวจจากสน.ระเข้จระเข้นั้นได้รับแจ้งมีเหตุชิงทรัพย์ที่ร้านทอง
1: แล้วก็คนร้ายหนึ่งรายเป็นผู้ชายใส่เสื้อสีดำเนี่ย
0: กางเกงขายาวสีดำใส่หมวกแก๊ปไม่ได้ไปตีกอล์ฟนะ
1: ไปยังไงเนี่ย
0: ไปเอาค้อนไปทุบบุกเข้าไปทุบ
1: ก่อเหตุเนี่ย
0: ตู้ก่อตู้ทองเอาว่
1: า
0: แล้วก็วิ่งหนีไปหน้าตาเฉย
1: เอาทองเข้าไปด้วยเนี่ย
0: ต่อมาตำรวจสน.จระเข้น้อยและพนักงานห้างสรรพสินค้า
1: ก็ตามไปแล้วก็สามารถจับกลุ่มคนร้ายเอาไว้ได้
0: พร้อมของกลางจำนวนดังกล่าวจากนั้นก็จึงควบคุมตัวมาสอบปากคำเบื้องต้น
1: ผู้ต้องหาว่ายังไง
0: รับสารภาพสิ
1: อ้างว่ายังไง
0: ที่ลงมือไปเพราะว่าเป็นหนี้เขาอยู่แสนหนึ่ง
1: เป็นหนี้เขา
0: แสนเดียวไอ้หนู
1: เอาเรียกนายกอีกแล้ว
0: แม่เงินแสนหนึ่งตัดสินใจอย่างเงี้ยเหร
1: อ
0: ถ้าตัดสินใจจะไปอยู่ในคุกจะได้ไม่ต้องใช้หนี้เขา
1: ตำรวจก็ดำเนินคดีตามกฎหมายนะ
0: แม
1: ่ติดคุกไปเถอะ
0: งานน่ะมันเลือกงานเป็นอย่างนี้ไงงานแล้วก็ทำไปเถอะ
1: นั่นสิ
0: ได้ตังทุกงานน่ะป้อนประเทศไทยนี่ปล่อยให้พม่ามาทำงานอยู่ได
1: ้พม่าขยัน
0: ดีนะเมื่อก่อนนี่ยังมีเขมรนะ
1: ไม่ต้องมาแล้วเขมรเนี่ย
0: เดี๋ยวนี้พม่านี่เยอะสปป.ลาวก็ไม่ใช่น้
1: อ
0: ยเรายังต้อนรับตลอดแล้วครับขอให้มาดีๆก็แล้วกัน
1: ขยันทำมาหากินกันไป
0: มาให้มันถูกมันต้องอะนะฉี่ไม่พุ่งไม่จวดเนี่ยซื้อไปฝากกันบ้าง
1: ปวดฉี่บ่อยๆก็รับประทานโฟกัสนะ
0: ฉี่ไม่คล่องไง
1: ฉี่ไปไม่คล่องแล
0: ้วนี่โป้เท้าอย่างเงี้ย
1: ไม่พุ่งแล้วเนี่ยนะ
0: กินโฟกัสกล่องละ390บาท
1: 2กล่องก็ได้
0: 700บาท
1: รวมกัน3กล่องเน
0: ี่ยพันเดียว
1: พอ
0: นะครับราคา390นะกล่องนึงไม่เสียค่าส่งแต่ถ้าอึ๊บไม่ออกถ่ายไม่ออกภายจะล้มเหม็นที่4 5ตำบลเนี่ยนะ
1: อ้าวอันนี้รับประทานทรายเลื่อมจอยแบบชนิดแคปซูลนะ
0: โอ้เดี๋ยวนี้คนหันมาแบบชงกันอยู่กันเยอะนะบอกมันทันใจดีว่างั้น
1: จอยมิกฟู้ดเนี่ย
0: นั่นแหละ
1: จอยมิกฟู้ดเนี่ย
0: ราคาเดียวกัน2กล่อง700
1: เป็นแบบผงนะ
0: กล่องเดียว350
1: นั่นสิ
0: ซื้อ2กล่อง700แถมกล่องนึง
1: แถมให้
0: เหมือนไอ้ห้าวเลยนะ
1: ราคาเหมือนกัน
0: ไอ้ห้าวกันเหมือนกัน
1: อ
0: ยากรู้เรื่องไอ้ห้าวตรงหลังไหมครับ
1: สั่งซื้อกันได
0: ้ครับ
1: คุยกันได้
0: ใช่ไม่มีวางขายด้วยยิง
1: สั่งซื้ออย่างเดียวนะ
0: ใช่
1: จะได้คุยกัน
0: ลิซิดวงทวารล่ะ
1: รับประทานยาบรรเทาลิซิดวงทวารของทายทิพย์โอสถเลย
0: รับประทานเพื่ออ
1: ันนี้เพื่อบรรเทาอาการลิซิดวงทวารนะ
0: กระปุก350บาท
1: ม
0: ี60เม็ด
1: 60เม็ด
0: กินเป็นประจำทุกวันวันละเม็ดละเม็ดละเม็ดมันเป็นยาระบายอ่อน
1: ๆ
0: ถ้ากิน2เม็ดก็คนที่เป็นลิซิดวงทวารลิซิดวงทวารเนี่ยมันมี3อย่างเบื้องต้นถ่ายออกมาแล้วมันเป็นรีบๆเหมือนกลีบมะฝางมะขามอ่อน
1: อ
0: ่ะไม่มีเลือดติดมันด้วย
1: มีเลือดนะ
0: นี่เอาอยู่นะถ้ายังเป็นกลีบมะเฟืองมะไฟแบบ2แบบ3มันเอาไม่อยู่นะต้องไปหาหมอนะ
1: หาหมอนะ
0: ครับผม
1: ต่างซื้อกัน
0: สวัสดีครับ
2: โฟกัสยังเหม็นตึงเลย
0: ใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆส่งไปแล้วล่ะมันอยู่ที่ไปรษณีย์มันถูกน้ำท่วมนะ
2: ระยะทางที่ผมอยู่น่ะลุงจ้างข้างวันน่ะ
0: โอเคผมกำลังจัดรายการอยู่เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับผมก็พูดแล้วไม่ฟังจะพูดอย่างเดียววะ
1: แกก็คงทรมานกันจะขี่ก็ไม่ออก
0: โอ้โหแกเพิ่งเอาสายออกไง
1: แกก็อยากจะขี่ไวๆนะ
0: คืออย่างนั้นบางคนก็ไม่เข้าใจไงไม่เข้าใจเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันต้องมาแล้วสิส่งมาแล้วมันต้องถึงแล้วแต่วันเสาร์มันต้องถึงแล้วในวันจันทร์แล้ววันเนี้ย
1: เราก็อยากได้ไวๆ
0: ขนมการเพชรบุรีถึงหรือยังอ่ะน้ำท่วมเพชรบุรีโดยเฉพาะเขาย้อยประกาศเป็นภัยพิบัติแล้วนะ
1: เขาย้อยเนี่ยนะพี่นั่นแกไปก็น้ำหรือเปล่าวะน่ะ
0: นั่นน่ะสิ
1: พี่อะไรนะ
0: สาวเขาย้อย
1: สาวเขาย้อยน่ะ
0: เมื่อวานโทรมาเถียงเลย
1: ว่าไงอ่ะ
0: มีบ้านฉันไม่ท่วมนักบ้านอื่นน่ะท่วมน่ะ
1: โอ้นึกว่าแกลอยไปกันน้ำแล้วนั่นน่ะ
0: กันหนักมาก
1: เอ้าดูแลสุขภาพกันด้วยนะ
0: 0 081 2691 0691 0691 ครับแม่
1: เป็นไง
0: งานกฐินนี่เป็นประกาศก็ได้มาชั่วโมงที่แล้วไม่ได้จัดรายการอีกแล้ว
1: ไม่ได้จัดไง
0: ใช่
1: ดับไฟ
0: ไฟดับ
1: ไฟดับเนี่ยนะ
0: แหมสงสารพี่น้องปัจจีนเน
1: า
0: ะ
1: เมื่อกี้เขาหวยเขาเลื่อนออก2งวด
0: นู่นปีใหม่นู่น
1: น่ะ
0: วันนี้ออก16ตรง
1: ๆอ่า
0: ปีใหม่ไม่ต้องไปสนใจแล้ว
1: เป็นไง
0: พอผมรวยตั้งแต่วันที่16นี่แหละ
1: ปีใหม่นี่ก็ออกวันที่2อ่ะนะ
0: ขยับขยับแล้วก็เดือนธันวาขยับไปเป็นที่17ใช่ไหมล่ะ
1: จาก16เป็น17นะตามนี้นะท่านที่จะซื้อหวยอ่ะ
0: เพราะว่ามีหมายกำหนดการงานพระราชพิธีเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเนาะ
1: เดี๋ยวค่อยคุยกัน
0: เดี๋ยวเตรียมงานกฐินไว้หน่อยแต่ว่าตอนนี้วิกฤตมลพิษแม่น้ำปราจีนบุรีปลาลอยตายเกลือเลยครับ
1: เอาปลาตายแล้ว
0: เอาไปปิดโรงงานทุนจีนปล่อยน้ำเสียออกมาด้วยโอ้โหน้ำเสียก็ออกมาจากโรงงานทุนจีนนี่แหละ
1: ถึงว่าในนายเพอจึงมาอยู่ลพบุรี
0: นายเพอก็เหม็นปลาเน่าเพราะว่าผู้ว่านี
1: ่ก็น้ำมันเสียเนี่ย
0: ผู้ว่าเป็นประธานเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันดีอยู่ปราจีนบุรีแต่ว่าคิดถึงพี่น้องปราจีนบุรีเมื่อวานเนี่ยมีรายงานว่าเภสัชกรหญิงคือหมอต้อมหมอต้อมเภสัชกรหญิงด็อกเตอร์สุภาพรปิติพรเนี่ยผู้บุกเบิกและขับเคลื่อนงานด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยแห่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรปราจีนบุรีนะครับ
1: โพสต์คลิปภาพแล้วก็ปลาตาจำนวนมากเลยนะ
0: ครับผม
1: มีปลาตา
0: เดี๋ยวรอนะครับพี่ดีก่อนนะผมจะไปโรงพยาบาลไปภูเบศร
1: ไปทำไม
0: จะแบ่งซื้อฟ้าทลายโจรมา
1: โอ้
0: มาบอกให้พี่น้องบ้านเราหน่อยเพราะว่าคนหาฟ้าทลายโจรกันเยอะเลยนะหมอต้อมบอกว่าภายหลังเนี่ยลงพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำปราจีนบุรีมวลน้ำเนี่ยเสียได้ทอดตัวยามมาจากพื้นที่ตอนบนสิ่งที่น่าตกใจก็คือปลาในธรรมชาติที่ปกติอาศัยอยู่น้ำลึกเช่นปลาลิ้นหมา
1: ปลาเสือ
0: แล้วก็ปลาปักกระเป้าเนี่ยนะ
1: ปลาปักเป้าเนี่ยนะ
0: ต่างพยายามกระเสือกระสนขึ้นมาเกยริมตะลิ่ง
1: เพื่อ
0: หาอากาศหายใจ
1: แล้วก็ค่อยทยอยตายกันเป็นจำนวนมากเนี่ยนะ
0: คราบน้ำมันที่ลอยมาเป็นสายพฤติกรรมดิ้นรนของสัตว์น้ำลึกถือเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพนะครับที่ฟ้องอย่างชัดเจนว่าในน้ำไม่ได้มีแค่ภาวะขาดออกซิเจนธรรมชาติแต่มีสารพิษเจือปนอยู่ด้วย
1: มีสารพิษอย่างแน่นอนเนี่ย
0: ขณะที่นายบุญสมพัชรไพบูลย์กันผู้ใหญ่บ้านหมู่3ตำบลท่าตูม
1: อำเภอศรีมหาโพธิ์ระบุบอกว่า
0: เกษตรกรเลี้ยงปลาทับทิมและกระชังปลาหลาย10รายต้องประสบปัญหาปลาช็อกน้ำตายอย่างยกบ่อกันเลย
1: สร้างความเสียหายและก็รายจำรายได้นะ
0: ไม่ต่ำกว่า 700,000 บาท
1: เสียหาย
0: เงินทุนสะสมจมหายไปกับสายน้ำทั้งหมด
1: โอ้โห
0: พร้อมเอาน้ำมาจากนู่นด้วย
1: น้ำจากโรง
0: งานทุนด้วยเฟซบุ๊กของนายบอยเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทับทิมในพื้นที่ตำบลบางพลวงอำเภอบ้านสร้าง
1: เปิดเผยบอกฟาร์มของปลากระทิงเนี่ย17กระชัง
0: ปลาทับทิมปลาทับทิม
1: ปลาทับทิมเนี่ยนะ
0: เลี้ยงมานานกว่า20ปีถูกมวลน้ำซัดพัดพังเสียหายเล่นงานจนปลาสายใหญ่เนี่ยพร้อมจับขายน้ำหนักละรวมแล้ว10ตัน
1: ตายอ่ะ
0: เกลี้ยงเลยครับ 100%
1: ตายเกลี้ยงเลย
0: มูลค่าก็ประมาณ
1: 700,000 กว่าบาทเนี่ย
0: เมื่อรวมกับวิกฤตน้ำท่วมก่อนนี้ทำให้ฟาร์มขาดทุนสะสมในปีนี้พุ่งสูงเกิน1ล้านบาทครับ
1: เป็นล้านนะนะ
0: ครับเป็นไงท่านรองผู้ว่าร
1: องผู้ว่ารักษาการแทนเนี่ยนะคิดถึงท่านนายอำเภอผมไม่เล่า
0: โอ้นายอำเภอผมสบายดีนะ นี่ตอนนี้โปรโมทแหล่งท่องเที่ยวอยู่เนี่ยนะ
1: ลพบุรีน่าเที่ยวนี
0: ่ครับ
1: ลำสนธิเนี่ย
0: ไปงานกฐินดีกว่าครับ
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกันนะ
0: ครับ
1: ทุกวัดจะกองละพันสองพันกันแล้วแต่ศรัทธาของท่าน
0: จ้า
1: จะออกโรงทานติดต่อกับทางวัด31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอ

เลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีวันที่1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันกบุรีจังหวัดชัยนาท31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ทั้งจำปาตำบลขาวสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์พุกปะหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโดดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสากระโจมอำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะนาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านเชียอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลลางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีทุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชธาธรรมตำบลบางขุดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองกระแยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกงทดูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบลสี่คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดวังเวินตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปรูอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายเตาปูนกรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามตำบลและอำเภอหมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลกกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี31ตุลาคมวัดห้วยจันตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดพุเรียบตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายนวัดใหม่โพทองตำบลชอนน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดลำพญาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดโกชายเจริญธรรมตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดบ้านครัวตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดพุน้อยตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดหนองนาตำบลและอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบ้านลำวัดบ้านกร่ำ

0: ลธรรมมูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท8พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท22พฤศจิกายนวัดบ้านคลองตำบลหนองไซขาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี29 30 31ตุลาคมงานประจำปีปีทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: 60วัด
1: 60วัดครับ ปีที่แล้ว20ใช่ไห
0: ม
1: ปีนี้เล่นได้60เลย
0: 60วัดนะ
1: เดี๋ยวตั้งแต่วันที่1มกราเนี่ยอ่านแบบนี้นะคิวการแสดงโชเล่
0: เอาอ่านเงี้ยจะได้หาไปเล่นกันบ้าง
1: ครับไปทำป้ายใหม่เลยลิเกดีลิเกดังลิเกของปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้าง
0: ตราพญาเสือเนี่ยนะ
1: ลิเกคณะโชเล่ลุงช้าง
0: แจ๋วเล
1: ยลุงโชเล่กับโชเล่กับลุงช้างเราต้องเล่นนะไม่ใช่เป็นโคชกอย่างเดียวนะ
0: ต้องเล่นด้วย
1: ต้องเล่นเขาถึงจะหาดูจุกเกษตรที่เล่นถึงตายขาลงลิเกอ่ะ
0: พวก
1: ยังเหลือแต่ยอดอร่อยไม่ยอมเล่นแน่แน
0: ่ยอดอร่อยเอง
1: ลูกเขาดังไง
0: สบายแล้ว
1: ครับดวงแก้วยังเป็นนางมัตซีได้เลยนะ
0: โอ้ดวงแก้วเขาอมตะนิรันดร์กาลอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวเขาจะมาเล่นในโชเล่ปีหน้าน
0: ะงานไหว้ครูของชมรมลิเกลพบุรีวันที่10มิถุนายน
1: คือตอนนี้ตั้งแต่ตอนนี้ใครหาลิเกโชเล่เนี่ยโชเล่กับลุงช้างเล่นด้วย
0: เล่นด้วยนะ
1: เดี๋ยวผมจะไปตัดชุด
0: คุณจะเล่นขำไหมเนี่ย
1: ก็ไม่รู้ผมว่าผมก็ขำอ่ะ
0: ขำวันไหน
1: อีก2วัน
0: พี่ดาก็ขำอะไร
1: เออไปนู่นน่ะไปขำพี่หน้านั่นน่ะพี่เกโคศกตลกพี่ดา
0: เอาวันนี้ไปอุดหนุนเขาหน่อยนะ
1: หน้าวัดประดับนะ
0: เ
1: ดี๋ยวเราคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะ
0: ไม
1: ่อ่านครบจบเวลาพอดี
0: 60วัดนะ
1: โอ้โหไม่ได้จัดตั้งชั่วโมงนึงหงอยเลยที่เนี่ย
0: หงอยเหงาเลย
1: ครับผม
0: อ้
1: าวเดี๋ยวไปตามไปฟังที่จตล.1197นะครับโชคดีมีเงินใช้

0: ุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขายไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
1: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
0: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเรื่องแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ผมมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริง
4: ๆขอบคุณครับแม
8: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หนอน
2: มาสคาร์บอนยาบรรเทารักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
7: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
8: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
7: มาเตรียมพร้อมกัน
9: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
11: ตผ.ออมสินเผยยอดโอนเยียวยาสำเร็จ 300,000 ครัวเรือนเป็นเงิน 2,409 ล้านบาทวันนี้มีโอนเพิ่มอีก 86,303 ครัวเรือนเฉพาะในกทม. 74,962 ครัวเรือนคุณธิตาลีสายสว่างรายงานค่ะ
12: นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปภ.และธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันที่13ตุลาคมเวลา22นาฬิกาธนาคารออมสินได้โอนเงินให้กับผู้ประสบภัยสำเร็จแล้วจำนวน 306,384 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 2,400 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่39จังหวัดและในวันนี้ปภ.จะได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อจะทำการโอนเงินให้กับประชาชนอีกจำนวน 86,303 ครัวเรือนเป็นเงินอีก644ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่จำนวน6จังหวัดและกรุงเทพมหานครได้แก่อ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีฉะเชิงเทราชัยภูมิสุพรรณบุรีรวมไปถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะในเขตกรุงเทพจะมีการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยจำนวน 74,962 ครัวเรือนโดยธนาคารออมสินนั้นจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและได้ผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
11: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีพบปลาบึกในบ่อตายจำนวนมากในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวและกรณีไก่ตายจำนวนมากและมีน้ำเสียกลิ่นเหม็นปนเปื้อนขี้ไก่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราโดยนายกรัฐมนตรีสั่งงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เร่งตรวจสอบซึ่งผลการตรวจสอบเบื้องต้นค่า PF ในเตททองแดงและแมกกานีสอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่ค่าออกซิเจนละลายน้ำต่ำโดยรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันส่วนพื้นที่อำเภอบางค้าพบน้ำไหลตามปกติไม่พบคราบขี้ไก่หรือกลิ่นเหม็นและอยู่ระหว่างเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางประกงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคนิ้วล็อกติดตามกันค่ะ
13: คู่มือสุขภาพ ัจจุบันโลกนิ้วล็อกพบบ่อยขึ้นในกลุ่มคนทำงานและสังคมออนไลน์จากการใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนมากเกินไปซึ่งมีการใช้นิ้วมือและมือทำงานหนักติดต่อกันเป็นเวลานานทั้งนี้หากทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษาจะเกิดความผิดปกติของเส้นเอ็นรวมถึงข้อต่อต่างๆของนิ้วมือได้ซึ่งการรักษามีดังนี้รับประทานยาเพื่อลดการอักเสบและอาการปวดกายภาพบำบัดเช่นการประคบน้ำอุ่นการบริหารเส้นเอ็นนิ้วมือการนวดเบาๆและการยืดเหยียดนิ้วการใช้อุปกรณ์ดามนิ้วหรือการฉีดสเตอรอยด์เฉพาะที่เพื่อลดอาการอักเสบและอาการปวดเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงโดยหลังฉีดส่วนมากจะหายเจ็บและอาการนิ้วล็อกจะดีขึ้นทั้งนี้ไม่ควรฉีดยาถี่เกิน2เดือนต่อครั้งในนิ้วเดียวกันส่วนการรักษาโรคโดยใช้การผ่าตัดใช้ในกรณีที่รักษาวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลและควรลดพฤติกรรมที่อาจทำให้เกิดอาการแย่ลงเช่นการใช้สมาร์ทโฟนเป็นเวลานานการเกร็งมือในท่าเดิมเป็นเวลานานเช่นการหิ้วของหนักด้วยนิ้วมือรวมไปถึงการพักมือเป็นระยะรวมกับการบริหารมือและนิ้วมือจะลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดนิ้วล็อกได้ชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
14: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
11: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
15: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการความสุขมากความทุกข์น้อยดำเนินรายการโดยคุณเพชรอดิศรค่ะ
16: สวัสดีครับคุณฟังที่รักทั่วประเทศไทยเพชรอดิศรรายงานตัวนะครับกับรายการความสุขมากความทุกข์น้อยครับรายการนี้ผลิตรายการมาเพื่อทำให้กับทุกท่านทุกคนนะครับให้มีความสุขให้มากแล้วก็ให้มีความทุกข์ที่น้อยลงนะครับเพราะว่าเราต้องมีสติแล้วก็มีสมาธิอยู่เสมอแล้วก็มีปัญญาด้วยนะครับที่เราจะรู้นะครับว่าขณะตัวเรานี้กำลังปฏิบัติอะไรอยู่เรามีโอกาสนะครับที่เราได้มาอยู่ในความเป็นมนุษย์แล้วก็ได้อัตภาพที่ถือว่าเป็นผู้ที่มีสติมีปัญญาและสามารถรักษาพรหมจรรย์ได้พรหมจรรย์ก็คือความบริสุทธิ์นั่นเองนะครับบริสุทธิ์ทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจถ้าเราดูแลกายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์เนี่ยเราก็สามารถที่จะเป็นอมตะธรรมได้นะครับพระพุทธองค์บอกว่าอัญชลเหล่าใดไม่หลงลืมกายยังคตาสติอัญชลเหล่านั้นไม่หลงลืมความเป็นอมตะธรรมอัญชลเหล่าใดไม่หลงลืมนะครับกายยังคตาสติก็หมายถึงเนี่ยลมเนี่ยก็เป็นกายอันหนึ่งในกายของเราถ้าเราเจริญอานาปานสติสม่ำเสมอเนี่ยรู้ลมก็จะอยู่กับสติของเราเนี่ยอยู่กับกายเราก็จะอยู่ในความที่ไปในทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมอย่างแน่นอนและอัญชลเหล่าใดได้เสพครบกายยคตาสติอัญชลเหล่านั้นก็ได้เสพครบความเป็นอมตะธรรมและอัญชลเหล่าใดได้บริโภคกายยคตาสติอัญชลเหล่านั้นได้บริโภคความเป็นอมตะธรรมและเนี่ยแหละนะครับถ้าเรารู้จักในการฝึกตนอยู่สม่ำเสมอนะครับทุกๆคนเลยนะครับพระพุทธองค์บอกว่าถ้าเราอยากสมปรารถนาอยากมีโภคทรัพย์มากอยากมีกัลยาณมิตรที่ดีมีอำนาจมีวาสนามีบารมีที่ดีมีชื่อเสียงที่ดีไปในทิศทางที่ดีเนี่ยนะครับแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนแล้วก็มีสุคติสวรรค์เป็นที่ไปถึงทางเจริญไม่ถึงทางเสื่อมไปสู่ทางเจริญไม่ไปสู่ทางเสื่อมพระองค์ให้ทรงธรรมเจริญอานาปานสติสมาธิไม่ให้เหินห่างจาก ฌานก็คือการเจริญอานาปานสติสมาธิหรือว่าการเรียกว่าสมถวิปัสสนานั่นเองนะครับถ้าเราทำอยู่แบบนี้เป็นประจำทุกๆวันเราเริ่มต้นจาก5นาที10นาทีก่อนเช้ากลางวันเย็นเป็นประจำนะครับพระพุทธองค์พูดผิดไม่ได้และหลายๆคนได้ปฏิบัติและลองทำดูแล้วเนี่ยได้หลายๆละอย่างเลยนะครับจากการเจริญอานาปานสติสมาธิหรือกายคตาสติเนี่ยแหละนะครับถ้าเราทำเจริญให้มากทำให้มากก็จะนำพาไปสู่หนทางและเหตุปัจจัยนะครับจะได้มาเองนะครับเหตุปัจจัยที่บอกว่าได้โภคทรัพย์นะครับแต่เราต้องประกอบสัมมาอาชีพของเราด้วยนะไม่ใช่ว่านั่งอยู่อย่างปกติและเจริญอนาปานสติสมาธิแล้วมันจะดำเนินให้เรามีแต่มีแน่นอนคือจิตเราจะสะอาดขึ้นสะอาดสว่างสงบอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราเป็นปุถุชนเนี่ยเราเป็นคฤหัสถ์เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะประกอบกิจการงานไปด้วยแล้วก็เจริญอานาปานสติสมาธิไปด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราไปถึงทางเจริญไม่ถึงทางเสื่อมอย่างแน่นอนพระพุทธองค์บอกไว้แล้วนะครับพระพุทธองค์พูดแล้วผิดไม่ได้ไม่ผิดพลาดทุกคำพูดพระพุทธองค์กำหนดสมาธิพระพุทธองค์เป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องตั้งแต่คืนตรัสรู้จนถึงคืนปรินิพานไม่มีใครมาขัดง้างในคำพูดของพระพุทธองค์ได้พระองค์เป็นศาสดาเอกของโลกมีพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและถ้าใครได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์แล้วก็จะไปสู่ทางเจริญไม่ไปสู่ทางเสื่อมอย่างแน่นอนจะไปถึงทางเจริญไม่ถึงทางเสื่อมฉะนั้นวันนี้พระพุทธสอนจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาทำเจริญอานาปานสติสมาธิกันเพราะว่าเป็นผลใหญ่อนิสงส์ใหญ่มากๆเนื่องจากที่เราได้ฟังธรรมสดับธรรมคำสอนของตถาคตหรือว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับเราก็อย่าลืมครับเพราะว่าเราต้องเร่งรีบทำเลยประกันพบประกันชาติเพราะว่าเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆเพราะรายการนี้ที่พระพุทธสอนดำเนินรายการเนี่ยผมเชื่อว่าปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องเนี่ยอายุก็คงจะ50 60 up 70 80 90กว่าปีก็มีสำหรับ FC ของพระพุทธสอนนะครับพระพุทธสอนจึงอยากเชิญชวนมาเจริญอานาปานสติสมาธิเรามาเก็บแบงค์พันกันจากถ้าเราทำทานใส่บาตรนะครับกับพระภิกขุที่มาบิณฑบาตหรือว่าให้ทานกับบุคคลทั่วไปเนี่ยก็อาจจะได้บุญเหมือนกันแต่บุญนั้นถ้าเปรียบเสมือนนะครับก็อาจจะเก็บเหรียญสลึงแต่ถ้าเราเจริญอานาปานสติสมาธิเนี่ยพระพุทธองค์บอกว่ามันเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆครับถ้าเราเจริญให้เป็นทำให้ได้เนี่ยจะนำพาให้เราเนี่ยได้ผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆนะครับเพราะว่าพระพุทธองค์เนี่ยใช้บุพเพนิวาสานุสติญาณเนี่ยเลิกชาติไปถึงตอนที่ท่านเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีนะครับท่านทำทานให้แก่คนเป็นหมื่นคนนะทำทานให้แก่คนทั่วไปเนี่ยเป็นหมื่นคนเนี่ยนะครับแต่ก็ยังไม่เท่ากับเจริญอานาปานสติสมาธิเพียงแค่ครั้งเดียวถ้าเข้าถึงสมาธิสมถวิปัสสนาได้นะครับเรียกว่าเพียงแค่ช่วงลัดนิ้วมือเท่านั้นเนี่ยพระองค์บอกว่านั่นแหละเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆถ้าเราเจริญอานาปานสติสมาธิโอ้โหเป็นยังไงฮะนี่คือคำพูดของพระองค์เพราะพระองค์พูดผิดไม่ได้พระพุทธองค์เป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องฉะนั้นการเจริญอานาปานสติสมาธินั้นไม่ต้องลงทุนสักบาทเลยนะครับแต่ลงทุนด้วยจิตใจด้วยความศรัทธาของพระองค์อย่างลงมั่นในคำสอนของพระองค์อย่างเชื่อมั่นและศรัทธาอย่างจริงจังและจริงใจที่เราจะปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์นะครับเราจะก้าวไปสู่ความที่ล่วงเกินความเป็นปุถุชนนะครับก้าวสู่ระบบสมถะนิยามระบบแห่งความถูกต้องได้ความเป็นโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเป็นอันดับไม่เหลืออกุศลดับอสวะซึ่งกิเลสนะครับแล้วก็เข้าสู่มรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับถ้าเราเจริญอานาปานสติสมาธิและพิจารณาโดยการที่เห็นอริยสัจ4ทุกขสมุทัยนิโรธมรรค นะครับแต่เรามาเจริญอานาปานสติสมาธิเรามาเก็บแบงค์พันกันแบบนี้ที่พุทธองค์บอกว่าเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่ทำอย่างไรครับนะเรามาดูกันเลยนะครับเรามาฝึกเรามาทำร่วมกันนะครับณตอนนี้เลยนะครับในช่วงเวลาที่สามารถฟังอยู่ณตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังครับหลับตานะครับเมื่อคุณฟังเนี่ยนะครับหลับตาแล้วอยู่เรือนว่างนะครับตามโคนไม้ตามป่าตามเรือนห้องว่างๆของเราก็ได้นะครับคูขาเข้ามาโดยรอบจะซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายได้หมดนะครับแต่ส่วนใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็จะถนัดขวาทับซ้ายเราก็ทำได้ครับพระองค์ไม่ได้จำกัดนะครับศาสดาเอกของเราไม่ได้จำกัดว่าขวาทับซ้ายหรือซ้ายทับขวาแต่หลายๆคนก็ถนัดขวาทับซ้ายเราก็ทำตามนั้นก็ได้ตามทำให้สบายนะคูขาเข้ามาโดยรอบทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้าให้รู้มีสติหายใจออกให้รู้เมื่อหายใจเข้ายาวให้รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวให้รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นให้รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นให้รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าให้รู้ทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกให้รู้ทำกายสังขารให้ระงับอยู่หายใจเข้าให้รู้ทำกายสังขารให้ระงับอยู่หายใจออกให้รู้ให้รู้แบบนี้จะบริกรรมพุทโธหรือว่ากำหนดจิตรู้เข้ารู้ออกก็ได้ตามจิตของเรานะครับที่เราตั้งมั่นอยู่ให้เป็นสมาธิทำแบบนี้ถ้าจิตคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดอารมณ์วิญญาณนั้นก็จะไปปักลงสิ่งนั้นจะไม่พลาดไปจากนี้จิตวิญญาณเราจะไปปฏิทิตังนะไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารจิตพระพุทธองค์บอกว่าเหมือนลิงจับกิ่งไม้กระโดดไปกิ่งหนึ่งจับกิ่งหนึ่งละจากกิ่งนี้ไปอิสู่อีกกิ่งหนึ่งฉะนั้นจิตของเราเนี่ยเมื่อหลุดไปไม่เป็นไรให้ดึงกลับมาอยู่กับลมหายใจให้รู้คืนกลับมาให้มีสติอยู่สม่ำเสมอให้รู้ตัวทั่วพร้อมไว้เมื่อมันจะไปอยู่ในเวทนาความรู้สึกชอบใจไม่พอใจหรือจะไปคิดถึงสัญญาในเรื่องจำได้ไหมรู้ในเรื่องของอดีตบ้างหรือจะไปปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งในเรื่องอนาคตบ้างก็ให้ดึงกลับมาให้อยู่กับกายกายยิคตาสติหรือว่าเจริญอนาปานสติสมาธินั่นเองให้ลมเนี่ยเป็นกายอันหนึ่งในกายของเราให้อยู่กับลมให้ลมเนี่ยอยู่กับกายให้เกาะอยู่ไว้แบบนี้เดี๋ยวพอมันเกิดสมาธิเราจะรู้ว่าเข้าสมาธิมันจะเข้าสู่ไปตามลำดับจะเข้าสู่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานหรือจตุตฌานหรือถ้าใครเจริญอานาปานสติสมาธิจนถึงอากาสายัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะหรือว่าเนวสัญญานามสัญญายตนะเป็นลำดับสมาธิขึ้นไปเรื่อยๆพระพุทธองค์บอกว่าบางคนเนี่ยนะครับได้สมาธิที่ไวก็คือการสร้างบารมีอินทรีย์ที่ถือว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศมาตั้งแต่อดีตที่เขาสะสมมานะครับหลายๆคนเนี่ยเอ๊ะนั่งแป๊บเดียวเข้าสมาธิได้นะครับบางคนเนี่ยเข้าจนไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับพระพุทธองค์บอกว่านั่นแหละเข้าเหมือนวิมุตติญาณทัศนะประดุจดั่งญาณนำพาเราไปนะครับก็จะเป็นการเข้าสู่สมาธิแล้วใจก็จะสงบจิตก็จะนิ่งแล้วเราสามารถที่จะพิจารณาได้เนี่ยแหละพอเราเป็นสมาธิเนี่ยลมหายใจจะละเอียดขึ้นเรื่อยๆจนบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเราหายใจอยู่ด้วยซ้ำไปนะครับฉะนั้นเราควรทำแบบนี้อย่างเจริญสมาธิวิปัสสนาเนี่ยทำบ่อยๆเจริญบ่อยๆฝึกบ่อยๆเหมือนการขับรถเนี่ยแหละครับแรกๆก็ขับเฉียวบ้างชนบ้างขับไม่ค่อยรู้ก็คล้ายๆกับการว่ายน้ำอะว่ายน้ำ แรกๆก็ว่ายน้ำกันไม่ค่อยเป็นแต่ว่ายไปนานๆก็ชำนาญฉะนั้นเหมือนกันครับการเจริญอานาปานสติสมาธิก็ทำบ่อยๆเจริญบ่อยๆก็จะเข้าถึงรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติได้นะครับแล้วก็เป็นอันดับไม่เหลือซึ่งอกุศลอสวะซึ่งกิเลสทั้งปวงและดวงตาเห็นธรรมแล้วเรามาพิจารณาในเรื่องของอริยสัจ4กันเมื่อเข้าระบบสมถนิยามระบบแห่งความถูกต้องแล้วเนี่ยได้ความเป็นโสดาบันเนี่ยสามารถที่จะเกิดอีกแค่ไม่เกิน7ชาติก็จะบรรลุธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานได้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารกันอีกนะครับแต่ครั้งเนี้ยปู่ย่าตายายพ่อแม่ลุงป้าน้าอาเนี่ยผมเชื่อว่าอายุเยอะแล้วเพลิดสอนจึงทำผลิตรายการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกๆคนเนี่ยได้มีความสุขให้มากความทุกข์ให้น้อยเพราะว่าผมเชื่อว่าในการเจริญอานาปานสติสมาธิเนี่ยถ้าเราทำให้มากเจริญให้มากก็จะไปสู่สุคติสวรรค์อย่างน้อยถ้าเรายังไม่แตะโสดาบันเราเป็นเทวดาเราก็ยังเป็นเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาชั้นจตุมหาราชิกาเนี่ยนะครับก็จะมี1วันของชั้นสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาก็เท่ากับ50ปีของโลกมนุษย์นะครับและถ้าเราขึ้นสูงไปอีกเราทำทานเราทำรักษาศีลเจริญภาวนาบ่อยๆก็อาจจะไปอยู่สวรรค์ในชั้นดาวดึงอันเนี้ย100ปีของมนุษย์เท่ากับ1วันของสวรรค์ชั้นดาวดึงก็จะเสพสุขอยู่ตรงนั้นเป็นความสุขที่มากนะครับความทุกข์ที่น้อยเหลือเกินนะเทวดาจะมีความสุขมากนะครับและถ้าขึ้นไปอีกเพลิดสอนจึงเชิญชวนให้เราเป็นอริยบุคคลไปด้วยกันนะครับถ้าเล็ดลอดจากโสดาบันก็แตะเทวดาก็ยังดีนะครับแต่เพลิดสอนอยากขอเชิญชวนให้ทุกคนได้ฟังรายการเพลิดสอนแล้วก้าวล่วงความเป็นปุถุชนเข้าสู่ระบบสมถนิยามระบบแห่งความถูกต้องได้ความเป็นโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุธรรมรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเป็นอันดับไม่เหลืออสวะซึ่งกิเลสฝ่ายอกุศลทั้งปวงและเข้าสู่ความเป็นพระอรหันต์มีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานไปด้วยกันนะครับถ้าขึ้นไปอีกก็เป็นสวรรค์ชั้นยามาอันเนี้ย200ปีของโลกมนุษย์เท่ากับ1วันครับและขึ้นไปอีกชั้นดุสิตครับ400ปีของโลกมนุษย์โอ้โหนะครับเท่ากับ1วันของสวรรค์ชั้นดุสิตนานมากเลยนะครับแล้วขึ้นไปอีกนิมมานรดีครับ800ปีของมนุษย์เท่ากับ1วันของสวรรค์ชั้นนิมมานรดีแล้วขึ้นไปอีกครับ1600ปีเท่ากับ1600ปีของโลกมนุษย์นะเท่ากับ1วันของชั้นปรมินิสวัตติครับแล้วก็ขึ้นไปอีกก็ถ้าเราปฏิบัติได้ไปถึงพรหมเลยเทพบริษัทชั้นพรหมเนี่ยนะครับก็เป็นพรหมกายิกานังเทวนังและสร้างเหตุปัจจัยอย่างไรเราถึงจะได้เป็นพรหมกายิกานังเทวนังครับก็ทำทานศีลภาวนานะครับแล้วก็มีจิตใจเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยแหละก็สามารถที่จะเป็นพรหมได้นะครับและถ้าเราฟังคำตถาคตเนี่ยอย่างพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาที่วันนี้ฟังสดับธรรมะของพุทธองค์คำสอนของพุทธองค์เนี่ยคำสอนของตถาคตเนี่ยนะครับท่องให้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิเอาพิจารณาธรรมเก็บไว้เนี่ยคันหลงลืมสติเมื่อถึงมรณะกายเลยหรือว่าชีวิตแตกทำลายกายแตกทำลายเนี่ยถ้าเราเกิดเหตุฉุกเฉินบางทีเนี่ยหลายๆคนนั่งรถไปอุบัติเหตุเปี้ยงชนแล้วเสียชีวิตเลยบางคนนั่งเครื่องบินไปตกเครื่องบินเสียชีวิตบางคนนั่งเรืออับปางจมน้ำเสียชีวิตบางคนว่ายน้ำเล่นน้ำอยู่ตะคริวกินเสียชีวิตบางคนเล่นกีฬาอยู่ดีๆตีเทนนิสน็อกหมดสติเสียชีวิตบางคนกินข้าวอยู่กืนติดคอเสียชีวิตก็มีเยอะแยะฉะนั้นถ้าเราไม่ประมาทกับชีวิตเพชรดิสอนถึงบอกว่าเรามาทำประกันพบประกันชาติกันแล้วหรือยังถ้าเราคิดว่าวันนี้เราควรต้องรีบทำพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาผมพิสอนจึงเชิญชวนให้รีบทำประกันตนประกันชีวิตไว้ประกันพบประกันชาติว่าตายมีจริงๆนะ เกิดแก่เจ็บตายเกิดทุกวันมีไหมครับมีทุกวันแก่มีทุกวันเจ็บมีทุกวันไหมครับมีทุกวันตายละครับมีทุกวันไหมมีทุกวันไม่เห็นใครเป็นอยู่ยาวนานไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บยังไม่มีฉะนั้นเราจึงเชื่อว่าชาติหน้ามีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงกรรมคือแดนเกิดกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่พึ่งอาศัยทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นเราต้องอยู่ฝ่ายกุศลครับเราจะไม่ทำสิ่งที่เป็นอกุศลสิ่งที่เป็นกุศลเราควรที่จะยึดอยู่ในจิตในใจของเราสม่ำเสมอแล้วเราก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์แล้วเราก็จะไปสู่นี่เลยชั้นนี้ครับพรหมกายิกานังเทวานัง 3,600 ปีของโลกมนุษย์เท่ากับ1วันของชั้นพรหมนะยาวนานเหลือเกินนะฉะนั้นเราต้องรีบทำรีบเจริญให้มากทำให้มากนะครับจะนำพาเราไปสุคติสวรรค์เป็นชั้นพรหมนะครับอานาปานสติสมาธิเนี่ยก็เป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของชั้นพรหมด้วยเช่นกันนะครับถ้าเราทำบ่อยเจริญบ่อยๆมีเหตุสร้างเหตุปัจจัยบ่อยๆเราก็สามารถไปได้ครับจงเชื่อได้เลยว่าความตายมีอยู่จริงแก่เจ็บตายมีอยู่จริงฉะนั้นตายกันอยู่ทุกวันแต่ถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยแบบนี้จิตใจเราจะมีสมาธิและมีความตั้งมั่นแล้วเราจะเชื่อในตัวเองว่าเรานั้นจะไปสู่หนทางแห่งทางเจริญไม่ไปสู่แห่งทางเสื่อมอย่างแน่นอนเราจะมีเหตุปัจจัยและเราจะเชื่อว่าวันไหนๆเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีสมาธิมีสติและมีปัญญาเรารู้แจ้งชัดจริงว่าเราจะไปถึงทางเจริญไม่ไปถึงทางเสื่อมอย่างแน่นอนคันหลงลืมสติเราจะมรณะกายเลยหรือว่ากายแตกทำลายชีวิตแตกทำลายตอนไหนเราก็ไม่กลัวแล้วเพราะว่าพระพุทธองค์ได้ทรงพยากรณ์ไว้แล้วฟังคำตถาคตท่องให้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิจะนำพาให้เราไปสู่ทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมครั้นหลงลืมสติก็จะไปเกิดในชั้นพรหมกายิกานังเทวานังและไม่เกิดฉะนั้นเมื่อระลึกธรรมและจะบรรลุธรรมได้เอง 2. มีภิกขุผู้มีฤทธิ์ไปแสดงธรรมแล้วไปได้ยินได้ฟังและบรรลุธรรมได้ 3. เทพบริษัทแสดงธรรมด้วยกันเองและไปได้ยินได้ฟังและบรรลุธรรม 4. เทพบริษัทรุ่นพี่เตือนเทพบริษัทรุ่นน้องให้ได้ยินได้ฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมนี่แหละนะครับถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยเราก็สามารถไปสู่พรหมกายิกานังเทวานังได้ไปเป็นพรหมได้เช่นกันหรือว่าสูงขึ้นไปอีกเราก็ไปเป็นพรหมในชั้นอภัสระหรือสูงขึ้นไปอีกเราก็จะไปเป็นพรหมชั้นในสุภกิณหะหรือสูงขึ้นไปอีกเราก็จะไปเป็นพรหมชั้นเวหภาระแต่ถ้าเราทำฌานสมาธิวิปัสสนาได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอากาสายัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาวสัญญายตนะเราก็จะสูงขึ้นไปอีกเรื่อยๆละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆไปเป็นเทวดาในกามภพรูปภพอรูปภพอยู่ชั้นสุทาวาสเป็นชั้นคณิษฐาโกลังโกระหรือเอกพีชีเอกพีชีเนี่ยก็จะเกิดอีกชาติเดียวก็บรรลุธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์นะครับหรือจะก้าวล่วงความเป็นโสดาบันพระโสดาบันพระพุทธองค์พยากรณ์ไว้ได้ไม่เกิน7ชาติก็บรรลุธรรมนะครับจะเกิดแค่มนุษย์เสจะเทวดาเสจะแค่นั้นจะเกิดแค่2คตินี้เท่านั้นจะเป็นมนุษย์หรือเทวดาเท่านั้นและจะบรรลุธรรมไม่เกิน7ชาตินะครับแต่ถ้าใครละสัญโยชน์ข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ได้เนี่ยก็สามารถที่จะเกิดอีกแค่ไม่เกิน2ชาติถึง3ชาติเท่านั้นก็บรรลุธรรมนะครับเนี่ยแหละนะครับเพติสอนถึงบอกว่าเรามาเก็บแบงค์พันกันเจริญอานาปานสติสมาธิเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่ครับประกันภพประกันชาติอย่างเราเป็นมนุษย์อยู่ในทุกๆวันเรายังทำประกันชีวิตเลยประกันสุขภาพเลยเจ็บป่วยไม่สบายเข้าโรงพยาบาล นอนดีๆนะประกันรถอุบัติรถยนต์อุบัติเหตุเอาชนมามีซ่อมนะประกันอคีภัยบ้านมาไฟไหม้มามีประกันมาช่วยนะเยียวยานะประกันชีวิตตายไปมีเงินมีทองให้ลูกให้หลานนะเรายังทำแล้วเราลืมทำประกันภพประกันชาติกันแล้วหรือยังถ้าเราลืมรีบทำวันนี้ทันทีเหมือนเช่นเดียวกับเราจะต้องทำประกันรถยนต์ประกันอุบัติเหตุประกันชีวิต ประกันทรัพย์สินอัคคีภัยประกันรถยนต์ของเราและเนี่ยมันสำคัญที่สุดคือประกันตัวของเราเนี่ยที่เราจะต้องไปเกิดในภพไหนถ้าเราอยากไปสู่ทุกขติวินิบาตนรกเราก็ต้องสร้างอกุศลบ่อยๆฆ่าสัตว์บ่อยๆลักทรัพย์บ่อยๆประพฤติผิดในกามบ่อยๆพูดโกหกบ่อยๆพูดคำหยาบบ่อยๆพูดยุแยงตะแคงรั่วส่อเสียดให้คนทะเลาะกันบ่อยๆพูดคำเพ้อเจ้อบ่อยๆโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์ทรัพย์ของผู้อื่นบ่อยๆขี้โกรธขี้โมโหขี้พยาบาทอาฆาตแค้นมาดร้ายคนอื่นบ่อยๆแล้วก็ไม่เชื่อเลยมีจิตใจที่ไม่เชื่อเลยว่าสวรรค์เนี่ยมีจริงหรือไม่มีจริงโอ้ไม่มีจริงหรอกนรกไม่มีจริงหรอกกรรมเวรไม่มีจริงหรอกบาปบุญไม่มีจริงหรอกเนี่ยแหละถ้าสร้างเหตุปัจจัยในฝ่ายอกุศลก็จะนำพาเราไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกก็จะไปเกิดในชั้นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยนั่นเองครับฉะนั้นถ้าเราจะปิดอบายภูมิทุกขติวินิบาตนรกเราต้องสร้างเหตุปัจจัยโดยการที่สร้างกุศลกรรมบถ10ครับโดยการเพียรบ่อยๆทำบ่อยๆเจริญบ่อยๆไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่โลภเพ่งเล็งอุปกรณ์ทรัพย์ของคนอื่นมาเป็นของเราไม่อยากได้ของของใครไม่โกรธโมโหพยาบาทอาฆาตแค้นมาดร้ายใครแล้วก็เชื่อว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงกรรมเวรมีจริงบาปบุญมีจริงกรรมคือแดนเกิดกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่พึ่งอาศัยทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นสุขทุกข์ไม่มีใครบันดาลถ้าทำแบบนี้สร้างฝ่ายกุศลแบบนี้พระพุทธองค์ทรงพยากรณ์บอกว่าเราไปอยู่สุคติสวรรค์ไปเกิดในชั้นมนุษย์หรือเทวดาอย่างแน่นอนพระพุทธองค์พูดผิดไม่ได้นะครับพระพุทธองค์ทรงกำหนดสมาธิทุกคำพูดในการพูดพระพุทธองค์เป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องตั้งแต่คืนตรัสรู้จนถึงคืนปรินิพพานไม่มีใครมาขัดง้างในคำพูดของพุทธองค์ได้พระพุทธองค์เป็นศาสดาเอกของโลกนะครับเป็นผู้รู้ทั้ง3โลกครับก็เรื่องราวดีๆนะครับในคำสอนของพุทธองค์นั้นฟังได้เป็นประจำนะครับทุกวันแล้ววันนี้เพชรสอนก็ขอเรียนเชิญให้ทุกท่านทุกคนนะครับมาสะสมบุญกุศลกันไว้นะครับมาเก็บแบงค์พันกันนะครับโดยการเจริญอานาปานสติสมาธินั่นเองนะครับเอาละครับและช่วงนี้นะครับก็เป็นคำตอบดีๆมากๆสำหรับคนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วนะครับตั้งอยู่ก็ย่อมดับไปเป็นธรรมดานะครับไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องมีสติให้มั่นนะครับแล้วก็อยู่ในความเป็นจริงเพราะว่าเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยเริ่มต้นจากการเกิดเนี่ยนะครับพุทธองค์บอกว่าเกิดแก่เจ็บตายนั่นคือกองทุกข์ฉะนั้นเรากำลังเดินทางไปสู่ความเสื่อมนะครับมีแต่กราฟลงนะครับพอเราอายุประมาณสัก35ผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับเราเริ่มถอยหลังแล้วความเสื่อมของร่างกายเราย่อมมีนะครับใครๆก็หลีกหนีไม่ได้แห่งความเสื่อมฉะนั้นวันนี้ดูแลสุขภาพกันก่อนไหมครับเพื่อที่จะชะลอความเสื่อมของเรานะครับให้เสื่อมน้อยลงแล้วก็ช้าลงที่สุดนะครับเราต้องรู้จักใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อที่จะดูแลร่างกายนี้ไว้เพื่อที่จะปกป้องนะครับให้เราเนี่ยสร้างภูมิให้แข็งแรงแล้ววันนี้ผลิตภัณฑ์ดีๆครับที่จะเป็นคำตอบนะครับให้กราฟที่เป็นขาลงของเรากับวงจรชีวิตเนี่ยให้มันลงช้าที่สุดนะครับให้มีแรงต้านนะถ้าคิดเป็นหุ้นเนี่ยเราก็ต้องมีแรงต้านที่สามารถที่จะมายับยั้งความเสื่อมชราการเจ็บป่วยให้น้อยที่สุดแล้ววันนี้คำตอบดีๆสำหรับคนรักสุขภาพเดี๋ยวเราได้ฟังประสบการณ์อย่างแน่นอนนะครับเพราะวันนี้เขาได้รับประทานน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินนะครับดีว่าใครใครดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าสูตรพรีเมียมเป็นน้ำสมุนไพรสูตรพรีเมียม5แผ่นดินนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุด เป็นสูตรพิเศษสูตรพรีเมียมเลยนะครับกับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินซึ่งเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมมากมายหลายเท่าตัวมากๆนะครับวันนี้ใครไม่ดื่มจะเสียดายครับต้องบอกแบบนี้เลยนะครับว่าถ้าใครไม่ดื่มจะเสียดายโรคเล็กโรคใหญ่โรคใหม่โรคเก่าที่มีปัญหาสะสมกันมานานรับประทานน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินกันได้เลยนะครับรวบรวมคสันสมุนไพรจากทุกทวีปนะครับทั้ง5แผ่นดินมาไว้ในขวดนี้แล้วในปริมาณ750มลเราจำหน่ายเพียงแค่750บาทเท่านั้นนะครับ750บาทเนี่ยคุณจะได้น้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินเนี่ยนะครับ1ขวดแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก30เม็ด1กระปุกไปเลย1ชุดแบบนี้ประกอบไปด้วยน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดิน1ขวดปริมาณ750มลแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติดันโดก้าเนี่ยนะครับอีก1กระปุกทั้งหมดเนี่ย2อย่างนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับ1,600 บาทเราจำหน่ายเพียง750บาทเท่านั้นครับ2อย่างเนี่ยนะครับ 1,600 บาทแต่เราจำหน่ายเพียงแค่750บาทแต่ถ้าคุณสั่ง2ชุด2ชุดก็จะได้รับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมเนี่ย2ขวดแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก2กระปุกในราคา 1,500 บาทแต่วันนี้คุณจะได้รับแถมฟรีอีก1ชุดทันทีครับเท่ากับได้รับไปทั้งหมด3ชุดน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียม3ขวดแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติดันโดก้าอีก3กระปุกครับ3ชุดแบบนี้จ่ายเพียงแค่ 1,500 บาทจ่ายเพียง 1,500 บาทได้รับทั้งหมด3ชุดครับแต่ถ้าคุณอยากจะสั่งชุดใหญ่โปปังอลังการครับสั่ง4ชุดครับ4ชุดไปเลยครับชุดละ750ใช่ไหมครับสั่ง4ชุดจ่าย 3,000 บาทคุณจะได้แถมฟรีอีก3ชุดทันทีเป็น7ชุดครับ7ชุดจ่ายเพียง 3,000 บาทครับเอาละครับแต่ถ้าคุณต้องการบำรุงสมองสายตา DC หรือ D-Star นะครับ1เนี่ยนะฮะ1กระปุก650บาทมี30เม็ดตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวลอยไปมาตามเป็นเยื่อใยวุ้นจอภาพประสาทตาเสื่อมต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อต่อหินวันนี้รับประทาน DC หรือ D-Star เลยนะครับเป็นคำตอบของคนรักสุขภาพดวงตา1กระปุก650บาทแต่วันนี้ครับโปรพิเศษ4กระปุกในราคา 1,000 บาทเท่านั้นครับ4กระปุกในราคา 1,000 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ250บาทครับแต่ถ้าคุณสั่งโปใหญ่โปปังอลังการ6กระปุกครับแถมฟรีอีก3กระปุกในราคา 2,000 ถ้วนครับได้รับทั้งหมด9กระปุกจ่ายเพียง 2,000 ถ้วนครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาจดมาจำหมายเลขโทรศัพท์กันนะครับ089418-1818ครับ089-418-1818ครับ089-418-1818ครับ089-418-1818ครับย้ำนะครับ089-418-1818ครับทบทวนอีกรอบนะครับ089-418-1818ดีว่า5แผ่นดินดีอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังประสบการณ์คนรับประทานกันครับ
17: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทั่วประเทศครับวันนี้แขกรับเชิญของเราอยู่กันที่จังหวัดสมุทรปราการครับสวัสดีครับคุณป้าครับ
18: สวัสดีค่ะ
17: ครับไม่ทราบว่าผมเรียนสายคุณป้าอะไรนะครับ
18: ไพรัตยิ้มละไมค่ะ
17: คุณไพรป้าไพรัตยิ้มละไมอายุเท่าไหร่ครับป้า
18: 72ค่ะ
17: 72ปีประกอบอาชีพอะไรครับผม
18: ขายเสื้อผ้า
17: ขายเสื้อผ้าเน
18: าะแล้วก็ยาไปขายนี่แหละ
17: อ๋อครับพวกผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพพวกนี้เนาะครับผมครับแล้วคุณป้าอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดอะไรครับ
18: สมุทรปราการค่ะ
17: สมุทรปราการอำเภออะไรอ่ะครับ
18: อำเภอบางบ่อค่ะ
17: บางบ่อแถวตำบลไหนอ่ะครับ อยู่ตำบล
18: คลองด่านนี่นะอยู่ในถุง
17: อยู
18: ่
17: อยู่คลองด่าน
18: ใต้ถุนในถุงสะพานใหญ่เลยเนี่ย
17: อ๋อครับอยู่ในศูนย์ของสะพานใหญ่เหรอครับแถวนั้น
18: จ้าสะพานใหญ่เลยค่ะ
17: ชุมชนอะไรนะแถวนั้นนะครับ
18: เขาเรียกกันคลองด่านนะคะ
17: คลองด่านเนาะก็เป็นเขตชุมชนนะครับตรงนั้นทั้งคนงานโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆมากมายนะครับแถวสมุทรปราการ
18: นี่แหละนี่แม่ค้าเลยตรงนี้ตรงนี้ขายมีแม่ค้าหมดเลย
17: อ๋อตรงนี้แม่ค้าหมดเลยนะครับ
18: อาหารสดอาหาร
17: อยู่ในตลาดเลยใช่ไหมฮะคลองด่านตลาดสดขายหมดแล้วแล้วคุณป้าขายอะไรเสื้อผ้าเหรอครับ
18: จ้าขายเสื้อผ้าอยู่ในถุงสะพานใหญ่ที่รถวิ่งเลย
17: อ๋ออยู่ใต้ถุนใต้ถุนสะพานใหญ่ที่รถวิ่งกันเลยขายอยู่ข้างใต้สะพานเลยเนี่ยนะครับผม
18: ค่ะ
17: เป็นเสื้อผ้าของคนวัยไหนครับเนี่ยป้าม
18: ีทุกวัยเลยป้าม
17: ีทุกวัยขายหมดเลยนะครับผมครับก็ไปถ้าใครผ่านไปแถวคลองด่านใต้ถุนสะพานใหญ่ก็ไปแวะดูเสื้อผ้าคุณป้าได้เลยนะครับผมหรือว่าจะ
18: ถุงขนมเสร็จมีหมดทุกอย่าง
17: มีครบหมดเลยนะครับครับมาดูตัวจริงเสียงจริงป้าไพรัชได้เลยนะแล้วคุณป้าไพรัชมีโอกาสได้มาสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ของเพชรอลิสอนได้ยังไงอะครับป้า
18: วันนั้นฟังวิทยุเจอป้าเป็นไขมันอยู่แล้วก็ความดันใช่ไหมแล้วก็ปวดขาแล้วก็มาได้ยินโอ้พอเปิดได้ยินนุ้ยเนี่ยคนพูดกันหายหลายคนเนี่ยเรียกลูกสาวอย่าลูกสาวเรียกทุกคนแม่แม่ที
17: ครับผมเรียกให้หน่อยนะครับผมแล้วก็เรียกมาให้สั่งให้เหรอครับ
18: ให้สั่งทีแรกไม่รับเลยสองสายไม่รับแล้วตอนหลังนี่โทรเองเลย
17: โทรเองเลยนะครับ
18: แล้วก็รับ
17: ครับก็อาจจะมีช่วงติดสายลูกค้าบ้างนะครับแต่ยังไงโทรติดมาในทีมงานเราโทรกลับทุกสายแน่นอนนะครับแล้วคุณป้าไปรับโทรกลับมาแล้วพูดคุยแล้วสั่งเลยเหรอครับป้า
18: สั่งเลยสั่งวันนั้นเลย
17: สั่งไปกี่ขวดนะครับป้า
18: แค่สั่งไปขวดเดียวก่อน
17: สั่งไปขวดเดียวก่อนไปทดลองก่อนเนาะแล้วพอดื่มคู่กับแคปซูลพลังชีวิตใช่ไหมครับ
18: จ้า
17: เป็นยังไงครับพอกินไปแล้วสุขภาพร่างกายเปลี่ยนแปลงแข็งแรงอย่างไรบ้างครับ
18: ดีมากเลยขาแข้งหายดีมากเลยแล้วก็พอหมดก็สั่งเป็น2ขวด
17: คือแข้งขาที่ว่ามันปวดตรงบริเวณไหนครับป้า
18: หัวเข่าแล้วก็หัวเข่าเนี่ยหัวเข่าเนี่ยมันปวดมากเลยเดินจะต้องกระแดกเลยอ่ะ
17: ปวดมากปวดทรมานเน
18: า
17: ะเดินลำบากเลยนะครับเวลาเดินก้าวเดินเนี่ยปวด
18: ปวด
17: ทรมานนะป้าเน
18: า
17: ะ
18: ครับพอกินเข้าไปขวดมันหายใช่ไหม
17: ครับ
18: หายก็
17: ดีขึ้นครับผม
18: ดีขึ้นเลยอ่ะเดินไวเลยขายของออกได้เลยนี
17: ่โอ้โหเดินไวเดินได้สบายเลยออกขายของได้สบายเลยนะครับผม
18: สบายเลยสั่งไปสามขวดสั่งไปสามขวด
17: สั่งอีกสามขวด
18: ทั้งหมดได้กินไปสิบขวดแล้วเนี่ย
17: โอ้โหยิ้มยิ้มไหมครับตอนนี้รอยยิ้มเกิดขึ้นไหมครับแล้วมีคนทักทายไหมป้า
18: ทักจ้าถามว่าอ้าวทำไมขาแข้งหายได้เดินไวเลยบอกว่าเนี่ยกินน้ำสมุนไพรพอดีสอนนี่แหละหายเขาบอกป้าเดี๋ยวนี้ป้าสวยด้วยนะแล้วป้ากับขาวด้วยเขาบอก
17: อ๋อสวยขาวแล้วขาวขึ้นยังไงครับป้าม
18: ันผิวแบบว่าเราเป็นตุ่มกะเนี่ยมันก็หายมันก็ค่อยๆแดงขึ้นมามันไม่ดำแล้ว
17: ดีด้วยนะครับคือผลิตภัณฑ์กลับมาครับผิวพรรณก็ดีด้วยเหรอครับ
18: ดีด้วย
17: อ๋อขาวกว่าเดิมด้วยนะครับเนื้อตัวนะฮะครับ
18: แล้วแข็งแรงแข็งแรงกว่าเดิม
17: แล้วความดันอะไรโรคประจำตัวเป็นไหมป้าเบาหวานความดันไขมันพวกนี้ครับ
18: เบาหวานไม่เป็นไขมันความดันแต่ไปตรวจมาแล้วปกติหมด
17: โอ้ไปตรวจไปเช็คมาเจาะเลือดตรวจทางวิทยาศาสตร์มาคุณหมอบอกว่าปกติเลยเหรอครับ
18: ตรงไตดีหมดเกล็ดร่องเกล็ดเลือดดีหมด
17: โอ้โหครับผมนี่กินไปร่วม10ขวดแล้วนะป้าเน
18: า
17: ะ
18: เนี่ยแหละกินไป9ขวดครึ่งแล้วเลย
17: ครึ่งขวดครึ่งแล้วนะครับแล้วก็กินแคปซูลประชีวิตครั้งละ1เม็ดวันละกี่เวลาครับคุณป้าไพรัชกินไปอ่ะครับรับประทานไป
18: 2เวลาค่ะ
17: 2เวลาเช้าเย็นเนาะน้ำสมุนไพร1แก้วแล้วก็แคปซูล1เม็ดนะครับเช้ากับเย็นใช่มั้ยครับ
18: จ้า
17: ครับผมแล้วรับประทานรสชาติดื่มง่ายไหมครับป้าน้ำสมุนไพรที่ว่าเป็นดินนะครับ
18: อร่อยมากอยากจะกินวันละ 2-3 แก้ว
17: อร่อยมากนะครับผมเพื่อนๆแม่ค้าทักทายกันไหมครับผม
18: ทักทายเนี่ยแล้วก็สั่งไอ้เนี่ยอาหารผิวมาขน่าขาวเพชรอะไรเนี่ยก็สั่งเนี่ย
17: อ๋อคุณป้าสั่งอาหารผิวชุดครีมของเพชรสอนไปใช้ด้วยเหรอครับ
18: ลองมาใช้ชุดนึง
17: อ๋อแล้วเป็นยังไงครับใช้ไปแล้ว
18: โอ้โหไอ้หน้าตกกะที่มันเป็นดำๆนะมันหายแล้วก็เขาเห็นกันเขาก็ถามก็บอกเขาก็เลยสั่งเนี่ยคนละชุดละชุดเนี่ย
17: อ๋อกะจุดดำอะไรที่ป้าเป็นบนใบหน้าเนี่ยมันจางไปเหรอครับป้าม
18: ันจางมันแทบจะหายเลยอ่ะแต่ใช้ยังไม่หมดกระดับเลย
17: ครับยังไม่หมดสลับเลยคือเห็นผลขนาดนี้เลยนะคนถ้าแม่ค้าอยู่ใกล้กันสั่งกันเลยเหรอครับป้า
18: เนี่ยแม่ค้าขายถือพิมพ์แม่ค้าขายประตูแม่ค้าขายสั่งหมดเลยเนี่ย
17: อ๋อสั่งกันหมดเลยนะครับผมโอ้เขาเห็นความเปลี่ยนแปลงของคุณป้าเนาะเขาทักว่าหน้าสวยขึ้นเหรอครับ
18: ว่าเดี๋ยวนี้หน้าที่มันเป็นตุกกะมันหายไปไหนหมดก็เล่าก็ฟังแล้วเขาเลยสั่งคนละชุดเนี่ย
17: อ๋อครับผมตลับสีเงินนั่นทาตอนเช้าใช่ไหมฮะ
18: จ้าแล้วก็สีทองกลางคืน
17: สีทองทาก่อนนอนเนาะโอ้โหนี่นะครับความประทับใจเพราะว่าคัดสรรผลิตภัณฑ์ของเพชรอิริสอนนะครับและได้ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรของเพชรอิริสอนอีกไหมครับนอกจากน้ำสุนไพรแล้วก็อาหาร
18: บ
17: วมตาอ๋อบวมสายตาด้วยแล้วเป็นยังไงครับสายตาดีขึ้นไหมป้าดีซี
18: ดีสว่างขึ้นแล้วก็สั่งเนี่ยก็สั่งไปก็สั่งไปสี่กล่องเนี่ย
17: อ๋อครับดวงตาสายตาก็ชัดขึ้นมองแจ่มขึ้นแต่ก่อนมันมองมัวเหรอครับคุณป้าม
18: ันมัวแล้วมันเป็นต้อกระจกหน่อยหางตา
17: อืมแล้วตอนนี้มันเป็นยังไงครับป้าม
18: ันค่อยๆไอ้ที่เป็นสีฟ้าๆมันค่อยๆจางแล้วมันก็มองชัดกว่าเดิมแหละ
17: อ๋อมองชัดกว่าเดิมด้วยนะครับผมครับก็โอ้โหทั้งบำรุงสายตาดีซีน้ำสุนไพรดีว่าไปดีแล้วก็ชุดครีมของเพชรอิริสอนด้วยเนาะอาหารผิวนะครับ
18: แล้วก็สั่งกาแฟไปด้วยกาแฟก็ขายดี
17: กาแฟเหรอครับกาแฟคุณป้าก็สั่งไปรับประทานด้วยเหรอครับ
18: ป้าเนี่ยไปรับประทานเราสั่งไปให้ลูกสาวรับประทานลูกสาวรับประทานดี
17: ลูกสาวบอกรับประทานดีลูกสาวบอกอร่อยไหมกาแฟเพชรอิริสอนครับ
18: อร่อยเลยถ้าเขาบอกเพื่อนๆว่าลูกสาวที่ขายของเพื่อนๆจะซื้อคนละกล่องละกล่องเนี่ยก็สั่งไป5กล่องอ่ะ
17: อ๋อครับผมกาแฟกลมกล่อมรสชาติดีแล้วก็มีคนมาสั่งกันด้วยนะครับคุณป้าโอ้โหนี่คือทุกผลิตภัณฑ์เลยเนาะของเพชรอิริสอนที่รับประทานแล้วก็ใช้ด้วยนะครับ
18: แล้วของบริษัทนี้นะดีทุกอย่างเลยอ่ะได้ผลทุกอย่างเลย
17: ครับคือเห็นได้สมหวังสมปรารถนาเนาะป้าเนาะ
18: จ้า
17: เสียเงินทั้งทีเสียให้คุ้มค่านะป้านะเพชรอิริสอนก็จะผลิตสินค้าด้วยหัวใจให้ทุกคนประทับใจอย่างที่หวังเนี่ยนะครับป้าครับ
18: เพราะว่ามันไม่แพงด้วยแล้วได้ผลน่ะไม่แพงแล้วได้ผลน่ะ
17: ตั้งใจทำให้สินค้านะครับให้หลายๆคนเรียกว่าซื้อจ่ายเงินทองหามายากใช้แล้วต้องคุ้มค่านะครับและตรงคุณป้าเนี่ยอยากจะพูดอะไรกับคนไทยทั่วประเทศบ้างครับที่เขากำลังเจอภาวะปัญหาทางด้านสุขภาพกันอยู่ตอนนี้ครับป้าครับ
18: ป้าอยากจะให้เขากินทุกคนเลยสมุนไพร 5GB นี่ดีมากปวดขาปวดแขนตาเป็นเบาหวานเนี่ยหายกันหมดแห้งหมดเลยเป็นแผลก็แห้ง
17: อ๋อครับผม
18: แล้วก็ไอ้เนี่ยอาหารผิวแล้วก็ดวงตาได้กินได้หมดเลยโหไม่ต้องเสียดายเงินเลย600กว่าบาทยังไม่ต้องเสียดายเงินเลยดีมาก
17: ครับแล้วก็ชุดครีมด้วยเนาะป้า
18: ชุดครีมจะดี
17: ครับร้อยแล้วถ้ามีใครอยากจะไปดูตัวจริงเสียงจริงคุณป้าอยู่ใต้ถุนสะพานใหญ่นี่แถวคลองด่านนี่ไปได้เลยนะป้านะ
18: ไปได้เลยทุกเวลา
17: บางบ่อสมุทรปราการป้าขายเสื้อผ้าอยู่ใช่ไหมครับ
18: ขายไป5ปีแล้ว
17: ถามแถวนั้นคนแถวนั้นรู้จักว่าชื่อป้าอะไรครับ
18: เอาชื่อเล่นก็จะรู้จักชื่อเล่นสีนวลยิ้มละไม
17: สีนวลยิ้มละไมนะป้าสีนวลนะไปดูตัวจริงไปดูที่ครีมอาหารผิวของเพชรอิริสอนเป็นยังไงบำรุงสายตาดีซีเป็นยังไงน้ำสุนไพรดีว่าไปดินขวดยังไงกาแฟเป็นยังไงหน้าตากล่องเป็นยังไงนี่ไปดูกันได้เลยนะครับ
18: บอกมาทุกเวลาอะไรเดี๋ยวนี้ก็ชมเงินป้าสวยแล้ว
17: ครับหรือว่า

0: ้มด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยดวงตาก็ได้รับประทานอาหารเสริมบำรุงสายตาด้วยวันนี้จึงมาพูดจากใจผู้ใช้จริงดื่มจริงเห็นผลจริงเอาละครับอย่างนั้นขอทราบชื่อสักครั้งครับป้าชื่ออะไรนะครับ
1: ภัยรัตน์ยิ้มละไมค่ะ
0: หรือป้าสีนวลเนี่ยเน
1: า
0: ะชื่อเล่นเนี่ยนะครับ
1: หรือป้าสีนวลยิ้มละไม
0: ครับอยู่บ้านเลขที่ครับป้า
1: 107/2
0: หมู่ครับ
1: หมู่14ค่ะ
0: หมู่14ตำบล
1: คลองด่านค่ะ
0: คลองด่านอำเภอครับ
1: บางบ่อค่ะ
0: บางบ่อจังหวัดครับ
1: สม
0: ุ
1: ทรปราการค่ะ
0: สมุทรปราการนะคร
2: ับ ครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับผู้ที่ได้มาให้ประสบการณ์จริงชีวิตจริงครับแล้ววันนี้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนความผิดพลาดให้เป็นการเรียนรู้นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆของเพชรอดิสรน้ำสุนไพดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมใครใครได้ดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าสูตรพรีเมียมกันรวบรวมคัดสรรสมุนไพจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาไว้ในขวดนี้เรียบร้อยแล้วอร่อยมากครับรสชาติหอมกลมกล่อมเป็นสูตรพรีเมียมเป็นสูตรพิเศษเป็นสูตรเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยนะครับฉะนั้นวันนี้ไม่ดื่มไม่ได้แล้วนะครับต้องรีบดื่มรีบจับรีบจองรีบโทรสั่งกันเลยนะครับกับน้ำสุนไพดีว่า5แผ่นดินใครใครดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าผสมผสานลงตัวจริงๆนะครับวันนี้ใครมีปัญหาเบาหวานความดันหัวใจไขมันปวดเข่าปวดข้อชามือชาเท้าอ่อนเพลียนอนไม่หลับกระดูกทับเส้นประสาทภูมิแพ้หอบหืดเกาไมเกรนมะเร็งกระเพาะเอาไปรับประทานกันแล้วจะได้คำตอบที่ดีกับน้ำสุนไพดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมสูตรใหม่สูตรพิเศษสูตรเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวขวดนึง750มลลิตรนะครับวันนี้จ่ายเพียงแค่ในราคา750บาทและยังมีแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติให้ไปรับประทานควบคู่กันด้วยรับประทานเช้า1มื้อเย็น1มื้อรับประทานคู่กันนะครับน้ำสุนไพดีว่า5แผ่นดินเนี่ยนะครับ1แก้วแล้วก็แคปซูลพลังชีวิตของขวัญจากธรรมชาติอีก1แคปซูลเช้า1มื้อเย็น1มื้อก่อนอาหาร15นาทีในราคาชุดนี้ทั้ง2อย่างนี้ปกติ 1,600 บาทแต่วันนี้ลดเหลือแค่750บาทครับและถ้าคุณผู้ฟังนะครับสั่ง2ชุดจะเหลือเพียง 1,500 บาทนะครับสั่ง2ชุดเป็น 1,500 นะครับ2ชุด750คูณ2 1,500 บาทแต่คุณจะได้รับฟรีอีก1ชุดทันทีครับเท่ากับได้รับน้ำสมุนไพรดีว่าไฮบริดสูตรใหม่สูตรพรีเมียมอีก1ชุดทันทีได้รับทั้งหมด3ชุดครับคุณผู้ฟังครับได้รับทั้งหมด3ชุดซื้อ2ชุดแถม1ชุดจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นครับแต่ถ้าคุณผู้ฟังสั่งชุดโปรปังอลังการครับ4ชุดครับชุดละ750บาทใช่ไหมครับดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวเป็นสูตรใหม่ล่าสุดเลยนะครับดีว่า5แผ่นดินสูตรพิเศษสูตรพรีเมียมสั่ง4ชุดครับชุดละ750บาทคูณ4เท่ากับ 3,000 บาทแต่วันนี้คุณฟังจะได้แถมฟรีอีก3ชุดเท่ากับคุณได้รับทั้งหมด7ชุดครับประกอบไปด้วยน้ำสุนไพดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียม7ขวดแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก7กระปุกดันโดก้านะครับ7กระปุกไปเลยรับประทานคู่กันแบบนี้คำตอบทางด้านสุขภาพดีอย่างแน่นอนครับ7ชุดเนี่ยนะครับซื้อ4ชุด 3,000 บาทแถมฟรีอีก3ชุดเป็น7ชุดนี่คือคำตอบทางด้านสุขภาพจริงๆนะครับและฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับสายตาดวงตาของท่านครับวันนี้เดินมองไม่ชัดนอมองตามืดตามัวตาพร่านะครับตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวลอยไปมาตาเป็นเยื่อๆเยื่อๆวุ้นชอผ้าประสาทตาเสื่อมต้อดมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินวันนี้รับประทาน DC ครับดีหรือ D Star เป็นคำตอบทางด้านสุขภาพของดวงตา1กระปุก650บาทแต่ถ้าคุณสั่งวันนี้4กระปุกครับจ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ250บาทเท่านั้นครับแต่ถ้าคุณสั่งโปรนี้ครับ6กระปุกแถมฟรี3กระปุกเป็น9กระปุกครับเป็น9กระปุกนะครับลดเหลือ 2,000 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ220กว่าบาทเท่านั้นนะครับคุ้มมากๆ9กระปุกไปเลยครับจ่ายเพียง 2,000 บาทเท่านั้นครับเอาละครับช้าๆชัดๆกับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ

0: 089-418-1818ครับ089-418-1818ครับ089-418-1818ครับ089-418-1818ครับ089-418-1818ครับทบทวนนะครับ089-418-1818ครับย้ำอีกครั้งทบทวนอีกทีนะครับ089-418-1818ครับแล้ววันนี้ใครที่เป็นคอกาแฟครับกาแฟสูตรใหม่สูตรพิเศษพรีเมียมอีกหนึ่งนวัตกรรมสำหรับคนรักกาแฟซึ่งมีสารสกัดจากนี่เลยครับถั่วขาวตะบองเพชรนะครับสารสกัดคอลลาเจนเปปไทด์นะครับแล้วก็สารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากโสมเกาหลีสารสกัดจากตัวถือว่าทับทิมนะครับแล้วก็สารสกัดจากชาเขียวนะครับแล้วก็ยังมีวิตามิน B6 อีกด้วยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนรักสุขภาพจริงๆสั่งได้เลยนะครับ50ซอง600บาทเท่านั้นครับและ100ซองโปรใหญ่1,000 บาทครับหรือว่า
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะไปข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริงๆ
8: นะขอบคุณครับแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
8: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901690
10: ขณะที่ประชาชนเรียกร้องให้ตอบคำถามความคืบหน้าคดีอาคารสตง.ถล่มสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
11: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยา

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
0: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: แต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: สำนักการตรวจเงินแผ่นดินระบุว่าเนื่องจากมีสื่อมวลชนให้ความสนใจร่วมเข้าฟังการแถลงข่าวเป็นจำนวนมากเรื่องผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS สตง.จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมงานและอำนวยความสะดวกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณะเป็นณบริเวณห้องดำริอิสลานุวัตรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพร้อมปรับช่องทางการถ่ายทอดสดเป็น Facebook สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยจะทำการแถลงข่าวในเวลา 11:00 น.วันนี้ทั้งนี้หลังจากที่ Facebook สตง.ได้โพสต์แจ้งแถลงข่าวดังกล่าวก่อนหน้านี้ปรากฏว่ามีประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นทวงถามความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุอาคารสำนักงานสตง.ถล่มเป็นจำนวนมากซึ่งเพจ Facebook ของสตง.ได้ตอบกลับว่าปัจจุบันในส่วนของคดีอาญาพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลจำนวน23รายต่อศาลอาญาและคดีอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลจึงยังไม่มีข้อยุติถึงความรับผิดชอบของบุคคลใดจนกว่ากระบวนการยุติธรรมจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งนี้นับแต่เกิดเหตุสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและดำเนินคดีรวมทั้งได้ดำเนินการบอกเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องและดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายตามกระบวนการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐทุกท่านสามารถติดตามความคืบหน้ากรณีดังกล่าวได้ที่เพจสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรสตง.ทหารพรานจังหวัดเชียงใหม่รวมสร้างฝายแกนดินซีเมนเพื่อฟื้นฟูป่าแม่น้ำน่านติดตามกับทหารมาแล้วคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: กองกำลังผาเมืองโดยหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่32จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับส่วนราชการผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนดินซีเมนต์เนื่องในวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจำนวน3ฝายประกอบด้วยฝายห้วยจนาดขนาดกว้าง4เมตรสูง80เซนติเมตรและฝายห้วยดงข่อยบ้านห้วยโกนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านขนาดกว้าง1เมตรสูง 1.5 เมตรเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่านตามพระราชปณิธาน
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการกวนอิมจำปาทองดำเนินรายการโดยดีเจตะวันจันทราค่ะ
7: กิจกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้เองฮะกับสูตร2เกลือมหัศจรรย์ของท่านในห้างประจวบจำปาทองปุ๋ยกวนอิมจำปาทองชนิดผงบวกกับปุ๋ยกวนอิมไข่โตซานชนิดน้ำสูตรเข้มข้นผสมฉีดพ่นทางใบ1ซองใช้ได้10ไร่ใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสะดวกสบายไม่ต้องแบกหามให้เหนื่อยแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้องปุ๋ยกวนอิมจำปาทองโทร0818534139 ฟังเรื่องใหม่ของพี่น้องเกษตรกรไทยกับการใช้ปุ๋ยกวนอิมจำปาทองสูตร2เกลือมหัศจรรย์ของท่านในห้างประจวบจำปาทองพกพาง่ายสะดวกสบายใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวใช้แล้วไม่ผิดหวัง ปุ๋ยกวนอิมจำปาทองชนิดผงผสมกับปุ๋ยกวนอิมไคโตซานชนิดน้ำฉีดพ่นทางใบ1ซองใช้ได้10ไร่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตความยากจนต้องปุ๋ยกวนอิมจำปาทองสนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
0: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเติมมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานกวนอิ่มจำปาทองผสมน้ำฉีดพ่นทางใบสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
8: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อดประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
0: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139พลิกโฉมวงการเกษตรเมืองไทยสุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์ของท่านในห้างประจวบจำปาทองปุ๋ยกวนอิ่มจำปาทองชนิดผงบวกกับปุ๋ยกวนอิ่มไคโตซานชนิดน้ำสูตรเข้มข้นผสมฉีดพ่นทางใบ1ซองใช้ได้10ไร่ใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสะดวกสบายไม่ต้องแบกหามให้เหนื่อยแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้องปุ๋ยอิ่มจำปาต้องโทร0815413908135341 39

0: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
1: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
0: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
2: พลิกโฉมวงการเกษตรเมืองไทยสุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายง่ายกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์ของท่านในห้างกระจวกจำปาทองปุ๋ยกวนอิ่มจำปาทองชนิดผงบวกกับปุ๋ยกวนอิ่มไข่โตสารชนิดน้ำสูตรเข้มข้นผสมฉีดพ่นทางใบ1ซองใช้ได้10ไร่ใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสะดวกสบายไม่ต้องแบกหามให้เหนื่อยแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้องปุ๋ยกวนอิ่มจำปาทองโทร0818534139 0818534139
3: คนเรามักไม่เห็นค่าสิ่งที่อยู่ในมือแต่มักจะเห็นค่าเมื่อสิ่งนั้นหลุดมือไปแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสบายๆ สไตล์กวนอิ่มนะคะกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์โดยตะวันจันทราทางคลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นประจำ 11:00 นโดยประมาณนะคะไปจนถึง 12:00 นเรื่องราวของการเกษตรสุขภาพความสวยความงามอาหารการกินคุยกันแบบครบวงจรเลยนะคะสนใจผลิตภัณฑ์ของบริษัทนานาจำปาทองออนแอร์กันน้ำใหม่สดสดนะก็เบอร์ของจันทรา0812801939 0812801939แล้วก็เบอร์หลังไมค์นะคะเบอร์ของดีเจตะวัน0818534139 0818534139สนับสนุนรายการโดยบริษัทนานาจำปาทองอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสมุนไพรของคุณหมอณรงค์พุ่มโพงามเคี่ยงเสียมเจงเคี่ยงเสียมป้อเอนไซม์กาแฟหลากหลายชนิดนะคะที่มีให้ครอบครัวของเราได้ดื่มกันนะคะใครที่ชอบความสดชื่นชอบความขมมากขมน้อยนะคะอยากจะสมุนไพรเยอะๆนี่เดี๋ยวจันทาจัดให้นะคะถ้ามีความขมมากกว่าความหวานนะคะแต่ดีต่อสุขภาพเพราะมีทั้งเห็ดลิ้นเจอมีทั้งโสมนะคะใบแปะกุ้งแปะกล้วยโอ้มีเยอะนะคะแต่พูดได้แค่นี้แหละก็จะเป็นกาแฟเห็ดลิ้นเจอผสมโสมนะสิบซองนะคะราคา150บาทเร่งๆรีบๆกันหน่อยนะโอ้โหแต่ละตัวนี่เตรียมขยับราคากันให้พึบปรับพึบปรับถ้าเป็นไก่นี่ตีปีกันให้พึบจ้ะ นะคะแต่เรานี่หน้าเขียวแล้วนะคะรัดเข็มขัดนะคะจะตรึงราคาตรึงไม่ไหวจริงๆนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเป็น160บาทนะคะสำหรับกาแฟเห็ดลิ้นจื่อนะคะโดยเฉพาะตัวกาแฟเห็ดเนี่ยนะคะตัวโสมน่ะที่อยู่ในนั้นน่ะโสมเนี่ยมันมีสรรพคุณดีนะบอกก่อนเลยก็เขาเรียกพลังโสมไงแกไม่รู้ไงรู้นะคะรู้ก็อยากจะบอกเนี่ยพอมีความรู้ปุ๊บก็อยากจะบอกทันทีเลยโสมเนี่ยมันมีสารตัวหนึ่งนะคะสารชื่อมันเพราะด้วยนะชื่อสารจินเซโนไซไอสารตัวเนี้ยไอจินเซโนไซเนี่ยมันจะไปช่วยเพิ่มความสามารถในการคิดความจำการเรียนรู้นี่นะคะมาสายแรกของวันโอ้ไม่ได้เปิดเสียงนะคะฟ้าตอนนี้ท่าแคของเราหรือว่าเขาพระงามฝนกำลังตกเลยสายแรกของวันก็ต้องรับสายกันสักหน่อยจ้าสวัสดีค่ะ
4: วัสดีค่ะ
3: จ้าเป็นไงตอนนี้เขาพะงามกำลังตกเลย
4: เมื่อคืนตก3ชั่วโมง
3: โหตกหนักใช่ตกแรง
4: ฝน
3: จ้าแต่ท่านตาไม่ได้ยินเลยอ่ะแต่ท่านตาไม่ได้ยินเลยอ่ะที่2ที่3นี่กำลังหลับสบายเลย
4: ที่1อีกรอบนึง
3: เอาล่ะ
4: เออ2รอบ
3: โอ้โห
4: ท่วม
3: อีกแล้ว
4: เช้าก็แห้ง
3: อ้าวชักออกค่อยชั่วหน่อยแม่เป็นห่วง
4: มันตกพร้อมกัน
3: อ
4: ะ
3: อืม
4: ข้างซ้ายข้างขวาเขาก็ถมสูงเนาะเราไม่ได้ถมไม่สูง
3: มันก็ไหลมารวมกันเลย
4: เออ
3: ใช่ตอนนี้จนเนี้ยที่เราจัดรายการเนี่ยสถานีตอนนี้คือสัญญาณมันไม่ค่อยดีอินเทอร์เน็ตเนี่ยเพิ่งจะเข้าได้ดีเนี่ยก็วนไปวนมาอยู่เนี่ยเพิ่งจะเข้าได
4: ้จ้ะเจ็ดหกอ่ะ
3: จ้ะวันนี้ไม่ออกอากาศเหรอคะพี่สมสุขเสียงเงียบไปนะคะอาจจะมีสัญญาณอาจจะผิดพลาดคุณตะวันต้องลองเช็คดูเนาะว่า576มีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะอาจจะฟ้าลงแต่ที่นี่ฟ้าไม่มีนะแต่มาตกแบบหนักมากกระหน่ำเลยท่านท่านขับรถมานี่มองไม่เห็นถนนเลยอ่ะดีนะเนี่ย ที่มีความชำนาญไอ้สี่ตองแปดในเวลามันไม่เห็นถนนมันก็ไม่เห็นเน่ร้านซ่อมรถไง มันจึงตรงดิ่งมาบริษัทนาจะปาทองอย่างเดียวไม่แวะอู่เลยอ่ะ ขอบใจนะจ๊ะน่ะรถของยันทานนี่ชื่ออิ่มอุ่นนะคะน้องอิ่มอุ่น ทำให้ยันทาอุ่นอกอุ่นใจนะคะสวัสดีค่ะ
5: จ้าสวัสดีจ้า
3: จะ
5: ถามเรื่องคุณภาพหน่อยจ้ะ
3: จะถามมาเลยค่ะลูก
5: ท้องมันแข็งเป็นท้องเหมือน
3: ท้องอืดปะ
5: ไม่อืดแต่ว่ามันเหมือนเป็นก้อนๆแล้วมันแข็งเป็นเขาเรียกท้องเผาดานนะจ
3: ๊
5: ะ
3: อ๋อเอางี้เดี๋ยวคุณน้องค่ะคุณน้องโทรไปเบอร์คุณตะวันได้ไหมมันถ้าคุยอย่างนี้มันจะคุยนานเพราะนี่มันอ่อนแอไง
5: อ๋อได้ๆ
3: อาจเบอร์ดูโทรคุยคุณตะวันคุณตะวันก็เป็นแพทย์แผนไทยนะ
5: ได
3: ้มีเบอร์ใช่ไหมคะโอเคโทรคุยกับคุณตะวันเลยนะนะคะค่ะจริงๆอยากจะให้ความรู้แต่มันติดอยู่ที่เวลาไงต้องมันก็ต้องคุยกันเยอะไอ้เธอไอ้ท้องเป็นเถาดานโอ้มันจะแข็งเนาะนะคะเหมือนกับคนที่เป็นเนื้องอกที่มันลงมดลูกเห็นไหมเมื่อกี้กดไปโอ้โหก้อนเบลอบัลล่าเนี่ยนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพกันนะคะโดยเฉพาะเนี่ยใครที่ชอบดื่มกาแฟอยากจะสดชื่นถ้ามันมีความขมนะรุ่นจ๊ะถ้ามันต้องมีขมมากกว่าหวานเลยว่าจันทาเออความหวานยังในกระแสเลือดเพียบแล้วว่า ต้องใช้ความขมเข้าไปช่วยแล้วนะคะอยากจะได้ความสดชื่นแล้วพร้อมกับความขมที่มันอร่อยอร่อยนะคะโอ้ยสดชื่นเพราะไอ้โสมอยู่ในนั้นน่ะกลิ่นของโสมมันก็เป็นกลิ่นเฉพาะตัวเหมือนกันนะนะคะแล้วแถมเห็ดลิ้นจือก็มีกลิ่นอีกกลิ่นของเห็ดลิ้นจือนะคะเห็ดลิ้นจือนี่แพงนะนะคะที่ก่อนทอนท่านในห้างท่านเสียชีวิตไปปีแรกนี่นะคะที่บริษัทนานาจำปาทองเนี่ยมันมีเห็ดลิ้นจือโอ้โหขึ้นมาดอกเบลอเลยนะคะจันทาก็พยายามทนุถนอมเก็บไว้จนมันเริ่มก็เรียกอะไรเราตัดออกมาได้เนี่ยเก็บเอาไว้ยังอยู่เลยนะท่านในห้างเสียชีวิตไปเมื่อปี68เนี่ย10ปีแล้วดอกเห็ดยังอยู่เลยอยู่เหมือนดอกเบี้ยของจันทาเลยอะ ดอกเบี้ยของจันทานี่มีกว่าดอกลิ้นจือนะคะดอกเห็ดลิ้นจืออะแล้วเนี่ยไม่เคยใส่ปุ๋ยงามได้งามดีจ้าคุณน้องว่าไง
5: ใช้ CS ไม่ดังนะคะพี่
3: อ๋อโอเค CS ดอจดอใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
3: เดี๋ยวจะได้เช็คดูเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะคุณน้องวิไลวันนะนี่ก็เป็น FC นะของบริษัทนานาของคุณของบริษัทนานาจำปาทองของเรานี่แหละนะคะอยู่กันมายืนยงคงกระพันนะคะ อยู่คู่กับรายการเลยก็ว่าได้นะกาแฟเห็ดลิ้นจือนะคะโสมมันมีสารจินเซโนไซนะคะไอสารตัวเนี้ยมันจะไปช่วยเพิ่มความสามารถความคิดความจำการเรียนรู้เห็ดลิ้นจือนะคะมันจะไปเสริมภูมิคุ้มกันกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวตอนจันทาเป็นเด็กๆ เนี่ยพ่อเวลาจะให้กินยาทีเนี่ยโอ้มันต้องกินยานะลูกมันจะได้ไปเนี่ยไปเพิ่มไปเม็ดเลือดขาวเนี่ยเม็ดเลือดขาวมันเป็นพระเอกนะมันจะคอยต่อสู้เชื้อโรคที่มันเข้ามาในร่างกายโอ้โห กินตายเป็นตายเลยยาน่ะปวดหัวตัวร้อนเนี่ยไม่สนละนะคะจะได้ให้เม็ดเลือดขาวมันแข็งแรงแน่นะคะอันนี้เป็นการหลอกล่อของพ่อของยันดานะคะที่จะหลอกล่อให้ลูกกินยาแต่เราก็อยากจะแข็งแรงนะเนาะพูดไปเนี่ยคิดถึงเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกนะคะไปอยู่บนฟ้ากันหมดละน่าจะมีความสุขดีเนาะไม่เคยลงมาหาลูกเลยกลางค่ำกลางคืนในจะฝันจะฝันได้ไม่มีแค่30กว่าปีเองถ้าเกิดใหม่ที่บวชได้เป็นรอบแล้วจะทาเอ้ยนะแต่ก็ยังคงความคิดถึงนะคะใครที่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่เนี่ยดูแลท่านให้ดีนะคะพี่น้องขาเพราะว่าอะไรอะไรบนโลกเป็นเนี้ยเราสามารถหามาทดแทนได้แต่พ่อกับแม่เนี่ยเราไม่สามารถจะหามาทดแทนได้แน่นอนนะคะเมื่อจากไปแล้วไปเลยไปแล้วไปรับด้วยอะต่อนะคะเห็ดลิ้นจือนะคะกาแฟเห็ดลิ้นจือนี่นะคะเราตรึงราคาไว้ไม่ไหวแล้วนะคะอีกสักระยะหนึ่งเราจะขึ้นเป็น160บาทนะคะจากราคา150โอ้ยเมื่อไรมันจะลงเนาะจะลงยังไงวะน้ำมันก็ขึ้นราคาอีกแล้วตายกันคือตายกับตายกันละตอนเนี้ยนะคะบีบหรือว่ารัดเมื่อก่อนนี่เอลจันทาเนี่ย3 4 3 5 3 6ตอนนี้รัดเข็มขัดจะเหลืออยู่32แล้ว อดยาก็สิแกเหมือนก็เห็นภาพเลยเนาะนะอ่ะนอกจากกาแฟเห็ดลิ้นจือนะคะใครที่ชอบความขมมากกว่าความหวานเนี่ยแนะนำตัวนี้เลยแต่มันไม่ใช่ขมบอกโอ้โหไม่อร่อยไม่อร่อยอร่อยนะแล้วก็ซองนี่แม้เป็นสีทองเลยเรามาพับเป็นรูปอะไรนะกระจับวะแล้วก็ไปห้อยทำเป็นมุลีเป็นม่านนะคะใช้เอ็นแค่ไรร้อยนะพับกระจับให้มันสวยๆหน่อยเนี่ยไอตัวกาแฟเห็ดลิ้นจือเนี่ยซองมันเป็นสีทองนะคะ10ซองใน1กล่องเนี่ยหรือว่า1ห่อเนี่ยนะคะราคา150บาทถัดขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะกาแฟดาวซึ่งมีทั้งรสกลมกล่อมแล้วก็รสเข้มข้นนะคะอันนี้ถ้าสีเขียวถ้าสีเขียวจะเป็นกลมกล่อมถ้าสีน้ำตาลจะเป็นเข้มข้นแก่ตอนนี้ KCS Radio 576นะคะของตชด.กทม.เนี่ยตชด.นี่อยู่ที่กทม.นะคะกทม.มันก็มีคลื่นของตชด.หุ้ยจะพูดมันปวดหัวทำไมวะนี่แหละนะคะจะได้กินไงเราจะได้คิดตามไงนะคะจะได้ใช้สมองกันเยอะๆนะคะไม่ใช่นั่งไถโทรศัพท์ดูไปเรื่อยนะคะดูไปดูมาบางคนนี่หลับคาโทรศัพท์เลยนะอันนี้อันตรายนะคะไม่ดีต่อร่างกายแต่ถ้าง่วงก็นอนเถอะนะคะอย่าไปนั่งหลับเลยนะคะสับประงกอายเขาอีกตอนนี้ออกอากาศเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนขอนแก่นนะคะ KCS Radio ของขอนแก่นอันนี้เสียอยู่นะคะกำลังซ่อมแต่แล้วจะต้องไปฟังคลื่นไหนล่ะนั่นน่ะสิถ้ายังไม่รู้จะฟังคลื่นไหนจะให้แถวๆภาคอีสานนะคะโทรไปสอบถามคุณตะวันได้จริงๆแล้วเรามีคลื่นของอุบลด้วยนะจริงอ่ะก็น่าจะจริงอ่ะแหละ นะคะขอนแก่นนะคะที่เป็นคลื่น 98.5 เนี่ยนะคะตอนนี้เครื่องเสียอยู่ก็ไปฟังคลื่นของจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้สวพ.เหมือนกันนะคะคลื่นความถี่ 99.5 ไม่รู้ว่าขอนแก่นมหาสารคามศรีสะเกษอะไรเนี่ยมันฟังอุบลได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าจันทาเป็นคนที่ตกภูมิศาสตร์แปลกเนาะเดี๋ยวนี้เวลาฟังนักข่าวก็อ่านข่าวนะคะเขตภูมิรัฐศาสตร์จะถามในงงรัฐศาสตร์มันแปลว่าการปกครองเนาะนะคะภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมันแปลว่าอะไรถ้าครูภาษาไทยฟังอยู่เนี่ยช่วยแจ้งแถลงไขให้จันทาเข้าใจหน่อยเถอะนะคะเหมือนไอ้ถอฐานเนี่ยเรียนมาตั้งแต่อายุ6ขวบ7ขวบเนี่ยนะคะก็ได้ครูเขาก็สอนมาแต่ถอฐานนามาณปัจจุบันนี้นะคะจะได้ยินว่าถอสันฐานแล้วเวลาเราจะสะกดเนี่ยนะคะถอเป็นตัวนำตามด้วยสระอานอหนูอ่านว่าฐานเนี่ยมันถ้ามันเป็นถอสันฐานเนี่ยมันจะสะกดอย่างไรมันก็อ่านได้สองอย่างละมั้งจันทาก็ไม่แน่ใจเนาะนะคะเหมือนว่าสมดุลเนี่ยนะคะเมื่อก่อนเราเรียนหนังสือก็จะสมดุลมาปัจจุบันนี้สมดุลนะได้อยู่อันนี้ได้ยินบ่อยไงแต่ไอ้ถอสันฐานเนี่ยกับไอ้ภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยงงใส่ ED ไปด้วยงงเอ้ยใส่ ES ก็ไปด้วยงงเต็ด อ่ะนี่แกจะสื่ออะไรวะเนี่ยโอ้ก็เป็นครูจบมานะคะจบครูด้วยเนี่ยจันทาเนี่ยนะคะไม่ได้จบเล่นๆนะ จบจากวิทยาลัยโอ้โหโบราณแล้วสิเขาเรียกราชภัฏแล้วเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเขาเรียกวิทยาลัยครูน่ะนะคะวิทยาลัยครูเทพสตรีน่ะนะคะแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นราชภัฏเทพสตรีละนะคะไม่ได้จบเล่นๆนะจบเอกอนุบาลด้วยเออเก่งเนาะก็พยายามอยู่นะคะกว่าจะเข็นให้มันได้กว่าได้ผ่านเกณฑ์เข้ามาเนี่ยเอาซะครูนี่นะน้ำหนักลดเลยจบข่าวนะคะต่อไปนะคะกาแฟดาวมีทั้งรสกลมกล่อมแล้วก็รสเข้มข้น12ซองนะคะราคา200บาทต่อมาเอ็กกาแฟช่วยควบคุมความหิวนะคะนอกจากไอการควบคุมความหิวเนี่ยมันจะมีกาแฟผิวเฮิร์บแล้วเนี่ยนะคะมันยังมีพวกชาไทยชาเขียวเมื่อวานนี้ได้ฟังรองเอกพลพูดไปแล้วนั่นแหละนะคะดูแลสุขภาพนะคะไม่กินจุกกินจิกใครชอบกาแฟก็สั่งกาแฟใครชอบชาเขียวชาไทยก็สั่งมาชาเขียวกับชาไทยมันแตกต่างกันตรงไหนวะจันทาแตกต่างกันตรงสีนะคะถ้าชาไทยมันจะออกสีส้มๆส่วนชาเขียวเนี่ยมันก็จะออกสีเขียวแต่ถ้าใครที่ไม่อยากจะอุ้ยน้ำหนักฉันกำลังพอดีเลยแต่ก็อยากจะได้ชาเขียวแล้วก็มีชาเขียวมัทฉะนะชาเขียวมัทฉะเนี่ยมันเป็นชาเขียวของญี่ปุ่นนะคะที่มันเป็นชาที่ดูแลเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระสายเฮลตี้เนี่ยนะคะในเรื่องของการที่เราถ้าอยากจะอิ่มนานไม่กินจุกกินจิกเนี่ยเลือกเอาเลยเรามีทั้งโกโก้ลักหรือว่าลักโกโก้เนี่ยคือลักนี่คือยี่ห้อนะคะคือบริษัทที่จัดจำหน่ายส่วนรสชาตินั้นจะมีโกโก้ชาไทยแล้วก็ชาเขียวสายเฮลตี้หรือสายคนที่รักสุขภาพเนี่ยนะคะเข้มข้นถึงใจเลยนะไอ้โกโก้เนี่ยนะคะเข้มข้นถึงใจนะสายช็อกโกแลตเลิฟเวอร์จะต้องเลิฟเลยเลิฟแปลว่ารักนะจ๊ะภาษาอังกฤษนะ I love you อันเนี้ยนะคะลักโกโก้เนี่ยเป็นแก้วโปรดที่ช่วยคุมหิวอิ่มนานรสชาติพรีเมียมแต่ให้สารอาหารสูงนะคะทดแทนมื้ออาหารได้สบายๆเลยล็อกความหิวทำให้เรากินอิ่มแล้วไม่รู้สึกผิดไม่ต้องกลัวว่าต้องย่านแล้ววันน้ำหนักมันจะสิขึ้นนะคะมันก็ดีต่อสุขภาพแต่ก็ต้องกินอาหารที่มันหลากหลายบ้างนะคะพี่น้องค่ะไม่ใช่แหมกินอยากจะลดน้ำหนักกินแต่กาแฟกินแต่โกโก้กินแต่ชาเขียวชาไทยเนี่ยมาเดี๋ยวจะขาดสารอาหารกันอันนี้มันทำให้เราไม่กินจุกกินจิกแต่เราก็ยังกินอะไรได้อยู่ถ้าใครที่ชอบแบบหอมแบบเสน่ห์ไทยๆเราน่ะนะคะมีความหอมนุ่มกลมกล่อมนะคะดื่มเมื่อไรก็สดชื่นเนี่ยให้สั่งชาไทยไปนะคะชาไทยแต่บางคนแบบอยากจะได้หอมกลุ่นกลิ่นมัทฉะแท้ๆเลยเนี่ยนะคะจะไปรีเฟรชทำให้ร่างกายสดชื่นอันนี้ก็ต้องสั่งชาไทยไปราคาเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะกาแฟโกโก้ไม่ใช่กาแฟพูดผิดนะคะไม่จำไม่ว่าจะเป็นโกโก้ชาไทยชาเขียวนะคะ250บาทเนี่ยถ้าซื้อทั้ง3อย่างเลยเนี่ย750เราไม่ขายนะคะแพงขาย650ลดไปเลย100บาทนี่นะคะสายเฮลตี้แก้วเนี้ยอิ่มนานไม่กินจุกกินจิกนะคะอยู่ท้องตลอดวันจัดเต็มสารอาหารแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระที่ดีต่อรูปร่างของเรานะจ๊ะกาแฟเพียวก็ดีนะคะพี่น้องค่ะโกโก้ก็แหลมนะคะชาไทยชาเขียวก็สุดยอดเลือกเอานะคะราคาเดียวกันหมดนั่นแหละแต่คนละบริษัทนะถ้าเป็นกาแฟเพียวเนี่ยจะเป็นของบริษัทเพียวเฮิร์บนะคะส่วนชาไทยชาเขียวโกโก้จะเป็นของบริษัทสกายออนไลน์ชอบแบบไหนสั่งมาเดี๋ยวจันทาจัดให้ฟังแล้วงงวะอ่ะต่างงงซะขนาดนี้สอบถามสิคะรออะไรอยู่ออนแอร์กันน้ำใหม่สดๆนี่เบอร์ของจันทรา0812801939 0812801939ส่วนเบอร์ของดีเจตะวันนะคะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเนี่ยพูดคุยกับคุณตะวันได้เลยนะคะเปิดอกเปิดใจคุยกันเลยเพราะไม่เห็นหน้าหรอกนะคะได้ยินแต่เสียงไม่ต้องอายนะคะเรื่องของสุขภาพเนี่ยบางทีมองข้ามไม่ได้นะเรื่องเล็กๆน้อยๆอู้มันจะแค่นิดๆหน่อยๆมันจะไหลไปวะนะคะกว่าจะรู้ตัวอีกทีโน่นๆนะคะหมดโอกาสในการรักษาแล้วท่านจะเสียใจไหมถ้ารู้อย่างนี้นะคำพูดเนี่ยจะได้ยินบ่อยมากๆเลยนะคะถ้ารู้อย่างนี้นะจะไม่ทำจะกินจะเที่ยวจะนู่นนี่นั่นไม่ทันละนะคะ นอนติดเตียงเรียบร้อยตาปริบปริบปริบนะคะรอเข้ามาเสิร์ฟอาหาร พูดแล้วมันเศร้าอันนี้แต่ทำให้มันขำไปเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นนี่ยิ่งเราเนี่ยบางคนพอแบบว่าร่างกายไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองแล้วเนี่ยมีบ้านใหญ่โตเหมือนปราสาทนะแต่ถ้าเราต้องนอนติดเตียงเนี่ยเอาอะเปล่าล่ะโอ้โหอยู่อย่างกะคฤหาสน์เนาะจะไปนอนติดเตียงอยู่โรงพยาบาลหรือว่านอนติดเตียงอยู่ในห้องเล็กๆที่เขาเอาไว้ดูแลตัวเราอะนะคะมีรถเก๋งหรูหราแต่ไม่ได้นั่งฮะไม่ได้ไปไหนตอนไหนอะนู่นนั่งรถเข็นนะคะมีเงินเป็นพันล้านแต่ต้องกินอาหารทางสายยางเอาไหมล่ะนะคะมีเสื้อผ้าราคาแพงแต่ต้องใช้ชุดของโรงพยาบาลต้องไปรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลแม่เสื้อตัวละ 3-4 หมื่นรองเท้าคู่ละ 3-4 หมื่นสี่เป็นแสนก็มีนะเสื้อบางตัวเนี่ยโอ้โหจนทา199ก็รู้แล้ว นะคะเป็นหมื่นเป็นแสนไม่ได้ใส่อยู่ในตู้นะคะแล้วมันก็จะกลายเป็นของคนอื่นเพราะว่าเราต้องใส่ชุดโรงพยาบาลไงเมื่ออยู่โรงพยาบาลจะไปเอาเสื้อราคาแพงๆนี่มาใส่ก็ไม่ได้นะคะต้องใส่ชุดของโรงพยาบาลเขาเพื่อจะได้ตรวจสุขภาพง่ายนะคะว่าจะไม่ต้องแกะกระดุมเห็นไหมใครที่เคยอยู่โรงพยาบาลแล้วใส่เสื้อเนี่ยจะรู้เลยไม่มีไซส์อ่ะชุดไหนนะคะไซส์ไหนเขามาให้ใส่ก็ต้องใส่นะคะราคาเท่ากันหมดเลยไม่ว่าจะรวยจะจนนะคะไม่ถ้าไม่อยากที่จะเป็นแบบที่จันทาว่าเนี่ยนะคะเราก็ต้องดูแลสุขภาพกันแต่งเงื่อนสวัสดีค่ะจ้าปิดวิทยุก่อนไหม
6: ไม่
3: ถ้าไม่ปิดจันทาจะปิดนะคะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดี
3: จ้า
6: ฟังไอ้ข่าวสองห่อ
3: จมูกข้าวสองก็320จ้าอะไรอีก
6: เอาสบู่สองก้อน
3: สบู่อะไรต้องระบุด้วยเรามีบัวกับล้างไหมเอาก้อนละ45หรือก้อนละ120ละพี่ล้างไหมเนี่ยเป็นสูตรอ่อนโยนบัวหิมะดูแลเรื่องของผิวคันกรีน
6: เอา
3: เราต้องสองอย่าง
6: เอาก้อนละ45เลย
3: บัวหิมะเอากี่ก้อน
6: สอง
3: ก้อนก็90เอา410บาทแล้วอะไรอีกอ้าวจะเอาอะไรมาอยู่ที่พี่แล้วมาถามจันทาเดี๋ยวจันทาก็จัดให้หมดอะคอลลาเจนเอ้ยงี้ก็มีผงผักผงสับปะรดกาแฟโกโก้ชาเขียวชาไทย
6: เอากาแฟก็ได้
3: กาแฟเห็ดหรือกาแฟอะไรกาแฟเห็ดไหม150บาทเอง
6: เอา
3: โอเคแสดงก็เป็นคนใหม่ไม่ได้อึกๆอักๆเนี่ย
6: ไม่ใช่คนใหม่ครั้งที่3แล้วเน
3: ี่
6: ย
3: นั่นน่ะสิขนาดครั้งที่3ยังไม่คล่องในการสั่งเลยอะชื่ออะไรเนี่ย
6: ชื่อเหรียญ
3: พี่เหรียญนะเหรียญเฉยๆนะไม่มีเหรียญทองเหรียญเงินนะ
6: ไม่มีแล้ว
3: พี่เหรียญนามสกุล
6: นามสกุลขุนชำนาญ
3: ขุนชำนาญพี่ใช้เบอร์ใครโทรมาเนี่ยจังหวัดอะไรพี่จังหวัดจังหวัด
6: จ
3: ัง
6: หว
3: ั
6: ดนครสวรรค์
3: นครสวรรค์โอ้คนนครสวรรค์แง่บ้านคุณตะวันนี่แหละดาทวนนะจมูกข้าว2สบู่บัวหิมะ290กาแฟเห็ด150เป็น560นะพี่จ้าแค่นี้พอใช่ไหม
6: พออ
3: ่าพอเนาะน้ำท่วมไม่เล่านครสวรรค์น่ะ
6: ไม่ท่วม
3: ไม่ท่วม
6: อยู่ในตะคออ
3: ืมอ๋ออยู่ตะคอนี่เองอ๋อเมื่อก่อนนี่จะมีป้าติ๋มอยู่แต่นี่ป้าติ๋มไปละจ้าขอบคุณครับพี่สวัสดีค่ะถ้าฟังวิทยุมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเงียบเพราะกว่าวิทยุมันจะไปไงเพราะจะได้ยินทางโทรศัพท์แล้วแต่ยังไม่ตอบนะคะรอตอบวิทยุมันจะไปพักหนึ่งอย่างที่บอกก็ได้อ้าวจะพูดก็ไม่พูดเนี่ยจะไม่พูดวางสายหน้าเนี่ย ต้องทำเวลาเนาะมีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวที่เราจะได้คุยกันน่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้ากลัวนะคะว่าจะแบบว่ามีบ้านใหญ่โตแต่ต้องไปนอนติดเตียงที่โรงพยาบาลมีรถเก๋งก็ไม่ได้ขับไม่ได้นั่งนะคะไปนั่งรถเข็นนะคะมีเงินพันล้านก็ต้องกินอาหารทั้งสายยางแทนที่จะไปกินตามภัตตาคารร้านที่มันหรูหรูหราหรานะคะโรงแรมอู้ห้าดาว8ดาวแล้วก็ว่ากันไปมาฮะกินทางสายยางไม่ได้กินทั้งปากเลยนะเข้าทั้งจมูกอีกนะคะเสื้อผ้านี่มีราคาเป็นหมื่นๆแสน นะคะใส่เสื้อผ้าของโรงพยาบาลเนี่ยนะคะใส่เกรดเดียวกันหมดเลยเนี่ยถ้าชีวิตไม่อยากเป็นแบบข้างบนอย่างที่จันทาว่าเนี่ยนะคะดูแลสุขภาพกันตั้งแต่เนื่นๆนะคะอาหารเสริมเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นวัยของเราแล้วเนี่ยจะมากินอาหารให้ครบ5หมู่เนี่ยไปลำบากนะคะโอ้ยหมู่1กับหมู่5นี่ห่างคนละหมู่บ้านอันนั้นน่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไปกินหมู่แบบนั้นนะคะ5หมู่ในที่นี้ก็เหมือนก็1คาร์โบไฮเดรต2โปรตีน3ไขมัน4เกลือแร่5วิตามินดีนะเนี่ยจบป.7มันมีวิชาสุขศึกษาให้ได้เรียนเนี่ย เนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าอาหาร5หมู่โปรตีนเนี่ยถามหน่อยเหอะหมูเห็ดเป็ดไก่ตอนนี้เคี้ยวขาดไหมขนาดไปซื้อหมูสันในเนี่ยยังเคี้ยวไม่อยากละเอียดเลยน่ะยิ่งเรากินอาหารแบบคือเคี้ยวไม่ละเอียดยิ่งใครที่ลองสังเกตตัวเองไหมเวลาหิวอ่ะตักข้าวมาจานหนึ่งถามหน่อยใช้เวลากินกี่นาทีถ้าหิวนะนะคะเอาเหอะไม่เกิน5นาทีหมดจานเนี่ยไส้ขวาไส้ขวากลืนไส้ขวาไส้ขวากลืนนี่นะคะลงกระเพาะทำงานหนักเลยโอ้โหกว่าจะบวดกว่าจะขยี้ให้เม็ดข้าวแตก ให้ผักเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเดี๋ยวโอ้ยบวดจนกระเพาะนี่ปวดไปหมดเนี่ยนะคะหรือบางคนโอ้โหลูกกินทั้งวันนะเนาะลูกๆหลานๆเอามาให้กว่าข้าวจะหมดได้ไปครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ถึงจานเลยนะคะอันนี้เคี้ยวเอื้องแต่จริงๆมันถูกนะกินแบบนั้นน่ะอย่างน้อยเขาบอกว่าการเคี้ยวอาหารเนี่ยอย่างน้อยนะคะ30ครั้งค่อยกลืนลงกระเพาะอาหารโอ้ยใครมันจะเคี้ยวได้นานขนาดนั้นลองสังเกตดูสินะคะไม่เชื่อก็เนี่ยจบรายการสบายๆ สไตล์กวนอีว่าลองไปเคี้ยวข้าวตักข้าวมาสักคำหนึ่งเคี้ยวแล้ว30ครั้งสิเออข้าวมันมีรสหวานนะนี่แหละมันเป็นตัวการเลยใครที่มีความหวานอยู่ในกระแสเลือดเนี่ยไปหาข้าวขาวมากินเนี่ยท่านจะได้น้ำตาลแบบเร็วมากเลยนะนะคะมันจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้เร็วนะน้ำตาลในกระแสเลือดของท่านมันก็จะพุ่งนะคะมันก็จะคุมไม่อยู่เขาเรียกว่าภาวะดื้ออินซูลินโอ้แกนี่มันเป็นหมอเปล่าวะเนี่ยฉันถามไม่ใช่ไม่ได้หมอนะคะเป็นแค่นักจัดรายการแต่พอมีจะความรู้กับเขาบ้างนะคะก็ต้องอาศัยนี่นะ Google นะคะอาศัยนี่คนข้างๆตัวนี่แหละนักจัดรายการเนี่ยนะคะเขาเป็นหมอนะคะเป็นแพทย์แผนไทยเขาก็สอนมาฉันถามก็จำนะคะแป้งเนี่ยนะคะข้าวขาวเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้เร็วเพราะฉะนั้นใครที่เป็นเบาหวานแนะนำก่อนเลยการรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักทุกอย่างเลยนะคะกินผักเป็นอันดับแรกอันดับต่อมากินโปรตีนนะคะอันดับ3กินไขมันคนบอกอู้ฉันไม่ชอบกินว่ะฉันกินแต่ไขมันถ้าอยากจะกินจริงๆนะวิธีการนะคะพี่น้องคะจังอู้เห็นหมูกรอบนี่มันไม่ได้เลยว่ะอู้น้ำลายย้อยกินได้ไม่ผิดไม่ต้องกลัวความผิดในใจของเรานะคะกินถ้ากินพวกเนี้ยนะเราต้องไม่กินคาร์โบไฮเดรตเลยนะคะกินเฉพาะไขมันอย่างเดียวจะไม่ใช่แหมพอบอกให้กินอย่างเดียวเนี่ยเล่นหมูกรอบเป็นชิ้นใหญ่ๆนั่นก็เกิน นะคะอันนั้นไขมันกำจัดร่างหรือว่าเข้าไปอยู่ในร่างกายมันนั้นมันเป็นไขมันอิ่มตัวนะคะพี่น้องคะซึ่งมันจะเป็นอันตรายในอนาคตเอาแค่พอประมาณถ้ากินไขมันไม่ค่อยดีเนี่ยถ้าไขมันดีมันจะเป็นพวกอะโวคาโดผลไม้นะคะหรือว่าน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกนี่ไม่ใช่น้ำมันมะกอกที่ใส่ผมอ๋อน้ำมันมะกอกที่แกขาย35บาทนั่นแหละเหรอจันทา ไม่ใช่แหละนะคะอันนั้นมันมะกอกเนี่ยทาผิวหอมนะนะคะพี่น้องคะหอมแบบเราไม่ต้องใช้น้ำหอมไม่ยุ่งยากเลยน้ำมันมะกอกเนี่ยทาตั้งแต่ผมยันตัวนะดีต่อร่างกายนะคะผิวพรรณและทาได้เดี๋ยวนี้น้ำมันมะกอกก็ปรับปรุงใหม่นะคะไม่ทิ้งคราบไม่มีความเหนียวเนินหนะบนผิวของเราเลยนะแต่ผิวของเรานี่จะเนียนนะคะแล้วก็ไม่แห้งกร้านดีต่อใจลองกันไม่ล่ะขวดเบลเลอร์เลยทั้งหอมทั้งดีต่อสุขภาพผิวของเรานะจบยังไม่จบนะเนี่ยเรื่องของเนี่ยการดูแลร่างกายเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องของไขมันนะคะไขมันความดันคอเลสเตอรอลเนี่ยนะคะโดยเฉพาะกรดไหลย้อนนะคะเรามีผงกล้วยดิบให้ท่านนะคะเอาไปชงนะคะช่วยเคลือบกระเพาะมีกระเทียมนะคะกระเทียมไม่ได้มาเดียวๆนะมา3ตัวเลยอยู่ในแคปซูลเดียวกันมีทั้งพริกไทยดำมีทั้งขมิ้น อันเนี้ย1กระปุก250มี100แคปซูลมารากินกพลัสนะคะไม่ได้มาตัวเดียวมาทั้งน้ำมันงาสกัดมีทั้งสารสกัดจากเจียวกู้หลานแล้วก็มีสารสกัดจากมะระขมขรุขระเป็นยานี่แหละนะคะมี60เม็ดเจลงาดำนะคะงาดำคนสอบถามมาเป็นประจำงาดำไม่ได้ประโยชน์อะไรวะทินทาอ่ะงาดำเนี่ยมันจะช่วยลดอาการปวดลดการอักเสบบรรเทาอาการข้อเสื่อมนะคะปวดกระดูกแล้วก็สาเหตุกระดูกพุ่นเพราะว่างาดำเนี่ยมันจะมีเป็นน้ำมันใช่ป่ะมันจะเป็นแบบหล่อลื่นยิ่งไปกินคู่กับไอ้ตัวเคี่ยงเซมป้อนะป้อเนี่ยมันจะดูแลเรื่องของเส้นเอ็นเห็นไหมคนเฒ่าคนแก่เอาดูตัวเราก็ได้เดี๋ยวนี้เป็นไงเวลาลุกอ่ะจะมาลุกพวดพลาดเหมือนเป็นหนุ่มเป็นสาวได้ไหมนะยิ่งนั่งยองยองไม่ได้นั่งยองยองต้องหงายหลัง เส้นมันตึงนะคะอันเนี้ยป้อเนี่ยมันจะไปช่วยกันแต่ตัวงาดำนะถ้ากินคู่กันได้เนี่ยแหลมเลยมันต้องลองอะนะอืมนะคะจะได้รู้งาดำเนี่ยกระปุกละ350ส่วนป้อเป็นแผงนะคะ1แผงเนี่ยมี10แคปซูลราคา110บาทหลายๆคนสอบถามมาไม่เห็นมีวิธีการกินเลยวะไอ้ป้อแกเนี่ยถ้าอยากจะได้วิธีการกินท่านต้องสั่งเป็นกล่องจริงๆป้อเนี่ยเราขายเป็นกล่องนะสมัยก่อนนะคะพี่น้องคะแต่โว้ยเงินทองเดี๋ยวนี้หายากขนาดกระโดดสุดตัวแล้วยังคว้าข้างบนไม่ได้เลยนะคะวืดเดี๋ยววืดเดี๋ยววืดปล่ามือเนี่ยไม่มีอะไรติดมาเลยหายากเงินทองนะคะแต่อยากได้สุขภาพเพราะฉะนั้นเราเล็งเห็นข้อนี้นะคะกับครอบครัวของเราเนี่ยนะคะเงินน้อยแต่อยากจะดูแลสุขภาพเราจึงแบ่งจำหน่ายนะคะแกะกล่องออกมาขายว่างั้นเถอะนะคะจะได้กินกันได้หลายมือหลายหลายคนนะจากกล่องเดียวเนี่ยมันกินคนเดียวใช่ป่ะ150แคปซูลน่ะนะก็แบ่งมันจึงไม่มีวิธีการกินติดที่หลังแผงของป้อไงแต่มันจะอยู่ที่กล่องนะคะเข้าใจกันนะมันกินตอนไหนล่ะคำถามยอดฮิตเลยกินตอนไหนก็ได้นะคะตอนที่เราท้องว่างตอนว่างฉันจะเห็นมีแต่ตอนตื่นนอนใหม่ๆว่าจันทา แน่นอนละนะคะไม่ใช่ตื่นขึ้นมาเลยนี่จะไปข้าวมันไม่วางอยู่หน้าข้างเตียงซะเมื่อไหร่ล่ะถ้าอย่างนั้นโอ้ท่านเป็นคนพิเศษแล้วล่ะนั่งกินนอนกินละถ้าอย่างนั้นน่ะนะคะไปไหนมาไหนก็ไม่ได้แล้วติดเตียงนั่นแหละแต่ตอนกลางค่ำเขาค้างให้ครั้งเดียวดีไม่มีเวลาว่างอะเนาะนะคะก็นู่นรออีกทีไปจนเย็นอ่ะอย่างนั้นก็กินได้นะคะตอนท้องว่างหรือเอาเพื่อความสะดวกนะคะตื่นมาปุ๊บก็กินก่อนเลยแล้วก็ก่อนจะเข้านอนอีกสักหน่อยนึงไอ้ตัวอื่นๆก็ไปกินน่ะแล้วแต่กลางวันหรือว่ากินตอนเย็นได้นะคะอย่างมะระขี้นกพลัสเนี่ยนะคะวันละ2เม็ดนะคะก่อนอาหารเช้าหรือว่าก่อนนอนนะคะส่วนงาดำก็อย่างที่บอกก็แหละก่อนอาหารเขาไม่ได้ระบุนะว่าก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารกลางวันก่อนอาหารเย็นเนี่ยเขาบอกว่าก่อนอาหารและก็ก่อนนอนสำหรับงาดำนะนะคะแต่ถ้าเป็นมะระเนี่ยให้ก่อนอาหารเช้าหรือก่อนนอนนะคะหรือจะกินทั้งสองเวลาก็ได้แต่ถ้าเวลาเดียวเนี่ยให้เป็น2เม็ดนะคะส่วนงาดำเนี่ย1วันละครั้งละ1ซอฟเจลหรือ1เม็ดนั่นแหละนะก่อนอาหารและก็ก่อนนอนนะส่วนกระเทียมนะคะเหมือนกันนะอันนี้ก็วันละ2เวลาเช่นกันอ่ะกระเทียม250มะระ240ส่วนงาดำนะคะ350ป้อ1แผง110บาทแต่ถ้าเป็นสมุนไพรกระบี่มือหนึ่งเนี่ยมาดูคุณตะวันตอนนี้เหอะนะคะสุขภาพแกนี่แหลมเลยนะคะยังวิ่งได้สบายนะคะอายุเรียกตาแล้ว อายุเรียกตาแต่หน้าตาแกนี่ยังแหลมอยู่เลยนะคะโอ้ยเรียกพี่ตะวันนะบางคนโทรมาพี่ตะวันโหจันทาดิคอนควับเลยอีทีจันทาเรียกป้า ถ้าจะเรียกป้าเนี่ยโปรดให้เกียรติใบหน้าของจันทาหน่อยให้เกียรติกันหน่อยนะคะโอ้เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วตั้งแต่มีสบู่รังไหมทองคำเนี่ยนะคะมาดูแลเนี่ยเพราะฉะนั้นจันทาก็อยากจะดูแลครอบครัวของเราเริ่มกันตั้งแต่การอาบน้ำเลยนะคะตะวันจันทารังไหมทองคำนะคะมาเอาอาบน้ำกันให้สดชื่นถ้าอยากจะโอ้ลดอาการคันนะมันคันหน่อย แล้วก็เอารังไหมใช้กับหน้านะคะบัวหิมะใช้กับร่างกายเห็นไหม45 บาทกับ120นะรังไหมทองคำในก้อนเดียว120ถ้า2ก้อนจะก้อนละ110 บาทถ้า3ก้อนขึ้นไปจะเหลือก้อนละ100 บาทเป็นสบู่สูตรอ่อนโยนมากเลยนะคะคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกอาบน้ำดีกว่าคิดถึงตะวันจันทาเดี๋ยว11 โมงจะต้องไปนั่งฟังมันอีกแล้วเนี่ย จะได้หอมกรุ่นแล้วก็สบายตัวนะคะเสร็จแล้วก็ทาครีมกันแดดด้วยนะก็อยู่ในบ้านมันจะต้องทาทำไมเนี่ยไม่ได้และต้องทานะคะแก่แล้วอย่าใช้คำนี้นะคะยิ่งแก่เนี่ยมันยิ่งต้องดูแลเลยเพราะผิวเรานี่จะบอบบางนะคะเห็นไหมเขาบอกยิ่งแก่ตัวไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเหมือนเด็กเห็นไหมเดินก็ไม่ค่อยจะได้แล้วต่อแตะยิ่งแก่จะเป็นอย่างนั้นแทนที่จะเดินกระฉับกระเฉงไม่แล้วนะคะเอียงซ้ายเอียงขวานะคะเผลอๆก็เดี๋ยวก็ขาอ่อนเห็นเด็กไหมเวลาแรกที่เขาเดินใหม่ๆเด็กเป็นขวบอ่ะนะเดินไปเดินมาเดี๋ยวขามันก็อ่อนเราก็เหมือนกันนั่นแหละนะคะบอบบางนะคะต้องทาครีมกันแดดถ้าทาในบ้านเนี่ยเอาแค่วันละครั้งพอแต่ถ้าทาออกนอกบ้านเนี่ยมันต้องไปจนกับแสงแดดมีเหงื่อมีอะไรบ้างนะคะ3 ชั่วโมงก็ซ้ำอีกสักรอบนึงและพอตอนกลางคืนเนี่ยนะคะคิดถึงตะวันจันทาอู้นอนกับตะวันจันทาดีกว่านะคะทาครีมกลางคืนเลยให้ความหอมนิ่มๆ นะคะครีมของเราเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นครีมกันแดดหรือว่าครีมกลางคืนเนี่ยชื่อครีมตะวันจันทรานะคะเรามาดูตรงไหนอ่ะกระปุกแล้วก็เป็นแบบใหม่นะคะชื่อก็ชื่อใหม่นะคะแต่ก็เป็นสูตรดั้งเดิมแล้วแต่ไม่เชิงดั้งเดิมนะคะปรับปรุงให้มันดีขึ้นกว่าเดิมอย่างนี้ดีกว่านะคะฟ้าสีเหลืองนะคะและเป็นรูปดวงอาทิตย์บางคนมองไม่ออกอ๋ออีสีเหลืองๆแบบดอกดาวเรืองอ่ะเหรอโอ้โหนะคะ มดขำซิว่าวเลยนะคะนั่นรูปพระอาทิตย์ไม่ใช่ออกดาวเรืองนะคะถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยมันจะเป็นสีชมพูแล้วก็จะมีรูปพระจันทร์เสี้ยวอ่ะแล้วก็มีเมฆอยู่2ก้อนนะอันนั้นเป็นกลางคืนถ้าซื้อ2คราถ้าซื้อ2อย่างในคราวเดียวกันมันจะมองเห็นแตกต่างนะคะแต่บางคนบอกว่าฉันซื้ออย่างเดียวไม่รู้ซื้อกลางวันหรือกลางคืนมาให้ดูที่ฝานะคะเพราะว่าสติ๊กเกอร์มันจะเป็นสีเขียวเหมือนกันนะคะฝามจะเป็นสีเหลืองๆอ่ะขอบอ่ะขอบของกระปุกอ่ะนะคะมันจะเป็นสีเหลืองค่ะพี่ลำดวน
7: จ้าสั่งของหน่อย
3: จ้ะพี่สั่งอะไรดีคะ
7: รูทีนขวดนึง
3: รูทีน300พี่ฝนตกเขาไม่ประทุมเนี่ย
7: ก็ตกมั่งมันตกมั่งอ่ะ
3: โอ้ตอนนี้โหเท่เนี่ยลพบุรีเนี่ยเพิ่งจะหยุดนะพี่สัญญาณมาเลยวนอยู่พักนึงอ่ะจ้ะแล้วอะไรอีกพี่
7: ดาวอินทรา
3: ดาว500จ้ะพี่
7: 12ชนิดขวดนึง
3: 12ชนิดออย290ค่ะพี
7: ่โอเคนี่แหละจ้ะ
3: เดี๋ยวจันทาเช็คบอกเช็คว่ะจันทาบอกนะอ้าว290น้ำมันรูทีน300ดาว500เป็น 1,090 พี่รับของแถมอะไรพี่
7: ก็ป้อนั่นแหละ
3: ป้อนพี่แมวอย่างอื่นเลยใช่ไหมเป็นไงพี่กินป้อแล้วตอนนี้ดีขึ้นเยอะเลยสิ
7: มันก็ดีขึ้นนะเนาะแต่ก่อนมันเจ็บมันปวดตรงหัวเข่านะจันทา
3: พอเราสูงวัย1สูงวัย2ถ้าน้ำหนักเยอะ3การที่เรายกเข้ายกของไม่ยกของพี่ยกของนี่แหละมันตัวเลยแหละเพราะว่าบางทีเขาเรียกว่าโค้งตัวหรือว่าก้มตัวแทนที่เราจะนั่งนั่นแหละหลังพี่นะมันใช้ผิดประเภทพี่อาการเนี่ยบางทีนะพี่แป๊บเดี้ยงเลยนะกว่าจะฟื้นถ้าไปเบียบีอาการแบบนั้นพี่ต้องกิน2เม็ดเลยมันถึงจะกลับมาเร็ว
7: จนเนี่ยพี่ก็กิน2เม็ดอยู่มัน
3: ดีขึ้นแน่ล่ะพี่เพราะว่าฉันที่พูดมาเนี่ยทาเขาทำ ต้องอัด2เลยพี่การจันทานี่จะเช้ากลางวันเย็นเลยพี่ไม่งั้นกลับไม่เร็วอ่ะหายใจยังเจ็บอ่ะ

น่ารักมากๆจ้าพี่สาวคนสวยนะคะพี่สาวแสนดีที่น่ารักนะคะพี่ลำดวนเนี่ยจะโทรเข้ามาพูดคุยกันบ่อยนะคะมาคุยกันถึงเรื่องสุขภาพกันเยอะแยะแล้วเนี่ยมาดูกันบ้างนะคะเรื่องของสาระน่ารู้นะคะที่อย่างเจ้ากลัวแบบพี่ธันดาว่าเนี่ยนะเสื้อผ้าแพงๆก็ใส่ไม่ได้ใส่โรงพยาบาลดูแลสุขภาพกันนะนะคะบางคนเมาไขมันเนี่ยโอ้ยเด็กเขาให้ฉันกินกระเทียมแล้วจะกินกี่หัวล่ะนะคะจะกินกี่กีบล่ะแล้วจะต้องกินกี่เดือนน่ะมันถึงจะได้ไขมันมันจะลดเสียไปล่ำเวลานะคะพี่น้องค่ะบางคนบอกว่าไม่ชอบกินมันเป็นแคปซูลอย่างจันทานี่นะคะแกะแคปซูลออกเลยนะแล้วก็โรยไปบนข้าวเนี่ยโอ้โหนะเหมือนข้าวคลุกกระเทียมเลยหอมมันหอมนะคะเพราะมันมีพริกไทยไม่พอมยังมีขมิ้นอีกแหละมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะสมุนไพรที่พูดมาเนี่ย250เอาไปเถอะนะคะ100ตั้ง100แคปซูลนึงน่ะนะคะมาคุยกันถึงเรื่องของสุขภาพนะคะไม่ใช่แค่ผักผลไม้เท่านั้นนะที่มีวิตามินซีเนี่ยนะคะเมื่อพูดถึงวิตามินซีหลายคนเนี่ยมักจะนึกถึงส้มฝรั่งกีวีหรือว่าผลไม้รสเปรี้ยวเนี่ยเป็นอันดับแรกเลยแต่ความจริงแล้วเนี่ยผักเนี่ยหลายชนิดเลยนะมันก็มีวิตามินซีนะคะแล้วก็สามารถเป็นอีกหนึ่งแหล่งของวิตามินซีในมื้ออาหารประจำวันได้นะคะวิตามินซีเนี่ยมันเป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องการได้รับจากอาหารแต่ร่างกายมันไม่สามารถจะสร้างขึ้นเองได้นะคะวิตามินซีเนี่ยมีบทบาทต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันช่วยในการสร้างคอลลาเจนนะคะและก็ช่วยบือ เพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กนะคะจากอาหารประเภทพืชนะคะหากใครต้องการเพิ่มวิตามินซีโดยไม่ต้องพึ่งผลไม้อย่างเดียวเนี่ยลองมาเลยพริกหวานรู้จักกันหรือเปล่าพริกหวานจันทาเคยไปซื้อมาในพริกสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีมันมีอะไรมันมีสองสีเหลืองสีเขียวสีเขียวแล้วก็สีแดงอ่ะไอพริกตัวไอใหญ่ๆโป่งๆพองๆอ่ะแม่บ้านนอกว่าโป่งๆเขาเรียกพองนะคะเหมือนอึ่งอ่างพองลมอ่ะนะคะใหญ่ๆอย่างนั้นอ่ะโอ้โหลูกหนึ่งตั้ง20บาทเดี๋ยวจะต้องไปหาต้นพันธุ์มาปลูกแหละนะคะแพงมากแต่ประโยชน์มันมีวิตามินซีเนี่ยไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อเนาะมันไม่ได้เผ็ดหรอกมันมีความหวานอีกนะส่วนมากเขาจะกินกับสลัดนะคะพริกหวานเนี่ยโดยเฉพาะพริกหวานสีแดงแล้วก็สีเหลืองเนี่ยเป็นผักที่มีวิตามินซีค่อนข้างสูงสามารถนำไปทำอาหารได้หลากหลายทั้งผัดสลัดนะคะหรือว่าทานเป็นส่วนประกอบของเมนูต่างๆได้นะคะวิตามินซีเนี่ยในพริกหวานเนี่ยนะคะมันยังมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็สีสันจากสารพฤกษเคมีหลายชนิดนะคะนี่ต่อมาบล็อกโคลี่โอ้โหตอนเนี้ยเป็นผักที่ต่างประเทศนำเข้าเรานำเข้าจากต่างประเทศไม่ใช่ต่างประเทศนำเข้า เริ่มจะพูดสวนทางแล้วนะคะนำเข้าจากต่างประเทศนะคะประเทศเพื่อนบ้านอันนี้จะมีสารตกค้างเยอะนะนะคะบล็อกโคลี่เนี่ยต้องล้างให้ดีนะหนอนเนี่ยมันชอบอยู่ก็มันชอบไงมันถึงได้อยู่เนาะต้องล้างให้ดีนะคะบรอกโคลี่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งผักนะคะที่มีวิตามินซีแล้วก็ยังมีใยอาหารรวมถึงสารอาหารแล้วก็สารพฤกษเคมีหลายชนิดนะคะเราสามารถนำไปนึ่งลวกผัดหรือใส่ในซุปได้นะคะแต่ควรหลีกเลี่ยงการปรุงด้วยความร้อนนานเกินไปถ้าเราจะผัดเนี่ยผัดปั๊บๆๆนะคะพอนะคะไม่ใช่ผัดจนกระทั่งมันยุ่ยละวิตามินซีเนี่ยมันละลายน้ำนะแล้วมันก็จะหายไปนะคะการที่เราปรุงถ้าเราบอกอย่างที่บอกกันแหละปล่อยให้มันเปื่อยให้มันยุ่ยเลยอย่างเงี้ยนะคะวิตามินซีเนี่ยมันเป็นวิตามินซีที่มันเป็นวิตามินที่ละลายน้ำแล้วก็ไวต่อความร้อนเหมือนคนชอบดื่มน้ำมะนาวอ่ะนะน้ำมะนาวในน้ำอุ่นบางคนมันไม่ได้อุ่นจริงอ่ะนะคะร้อนอันเนี้ยถ้าบีบมะนาวลงไปเนี่ยเสียดายเลยนะคะวิตามินซีมันตายมันไม่ได้มีมันไม่มีคุณค่าแล้วว่างั้นเถอะนะคะต่อมากะหล่ำดอกเดี๋ยวจะไม่จบนะคะกะหล่ำดอกเนี่ยที่มันเหมือนบรอกโคลี่แหละแต่มันเป็นสีขาวและดอกก็ใหญ่กว่านะคะกะหล่ำดอกเนี่ยมันไม่ได้มีดีแค่ที่จะนำมาประกอบอาหารนะมันยังมีวิตามินซีแล้วก็ใยอาหารนะคะต่อมากะหล่ำปลีนี่นะคะถ้ากะหล่ำปลีในไทยเราเนี่ยมันจะหลุมหลวมนะคะมันจะไม่อัดแน่นเวลาผ่าออกมาเนี่ยมันไม่ตันตึกหรอกนะคะถ้าอย่างนั้นอ่ะมันเป็นกะหล่ำปลีเพื่อนบ้านเราที่มีสารตกค้างกะหล่ำปลีปกติมันก็ตกค้าง

0: พราะมันเป็นพืชใบห่อเมื่อเราฉีดยาฆ่าแมลงหรือฉีดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะใบมันจะห่อกันขึ้นมาเนี่ยบางครั้งเราไปซื้อตามท้องตลาดเนี่ยผ่ามาแช่น้ำนี่กลิ่นนะกลิ่นยาฆ่าแมลงนี่คลุ้งขึ้นมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะทำเมนูเกี่ยวกับผักห่อพวกเนี้ยนะคะพี่น้องคะพวกผักกาดเนี่ยเราต้องเด็ดใบแบบเด็ดเป็นก้านๆมันออกมาล้างเลยนะแล้วก็แช่น้ำเกลือแช่น้ำส้มแช่น้ำด่างทับทิมอะไรก็ว่ากันไปอย่างน้อยถึงมันจะล้างได้ไปเต็มร้อยนะคะแต่มันก็ต้องลดลงบ้างแหละแต่ยาบางตัวเนี่ยมันซึมเข้าเนื้อเยื่อเลยเราจึงแนะนำว่าเวลากินผักผลไม้เนี่ยอย่ากินที่มันแบบเดิมๆอ่ะไปฉันชอบถั่วฝักยาวกินถั่วฝักยาวทั้งอาทิตย์ไม่ได้นะคะมันจะสะสมหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนะต่อมาคะน้านะคะคะน้าเนี่ยมันเป็นผักใบเขียวที่หลายคนเนี่ยคุ้นเคยมันมีวิตามินซีนะรวมถึงใยอาหารแล้วก็สารอื่นๆได้ด้วยนะคะแต่ไม่ใช่แหมกินผักคะน้าผัด
1: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
2: 0894780889
1: มิโน่ลาย07
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
3: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล
4: ้
7: ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริงๆ
8: นะขอบคุณครับแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินแคมมานา
1: หรือกองทัพบก
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเอกภพเผยเวที IMF World Bank หยิบพัฒนาการเศรษฐกิจไทย35ปีขึ้นถกบนเวทีโลกและปลัดสำนักนายกเผยได้รับคำร้องขอนิรโทษกรรมทักษิณส่งอนุกรรมการพิจารณาสักครู่กลับมาค่ะ
4: สนับสนุนโดย
5: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
5: เอกภพเผยเวที IMF World Bank หยิบพัฒนาการเศรษฐกิจไทย35ปีขึ้นถกบนเวทีโลกจากวิกฤตสู่การเปลี่ยนโฉมประเทศเชื่อมทุนเทคโนโลยีสร้างโอกาสใหม่สู่คนไทยคุณยั่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุม IMF World Bank 2026ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจประเด็นสำคัญที่สะท้อนว่าไทยไม่ได้ทำหน้าที่เพียงประเทศเจ้าภาพแต่เข้าไปมีส่วนในเนื้อหาของโลกที่กำลังหารือกันอยู่ซึ่งหนึ่งในภาพที่ชัดเจนที่สุดคือ IMF หยิบเส้นทางเศรษฐกิจไทยตลอด35ปีขึ้นมาพูดโดยเศรษฐกิจไทยขยายตัวมากกว่า3เท่ารายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นจากต่ำกว่า 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นมากกว่า 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ความยากจนลดลงกว่า 50% เหลือเพียง 5% เท่านั้นจุดที่น่าสนใจคือเวทีนี้ไม่ได้มองแค่ไทยเฉพาะในฐานะผู้จัดประชุมแต่กำลังมองว่าไทยผ่านการเปลี่ยนผ่านอย่างไรเรียนรู้วิกฤตและใช้ประสบการณ์นั้นสร้างการเติบโตรอบใหม่ได้อย่างไรบ้างซึ่งรองนายกเอกนิติได้มีการสะท้อนว่าไทยเป็นตัวเชื่อมที่ได้รับความไว้วางใจระหว่างเศรษฐกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็กพร้อมระบุคำขอลงทุนจากต่างประเทศครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้นมา 47% ขณะที่การลงทุนเอกชนก็ขยายตัวมากถึง 10% ติดต่อกันในช่วง2ไตรมาสอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือรายงานของ IMF ระบุว่าไทยเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกสุทธิฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์รายสำคัญและการส่งออกนี้ช่วยสนับสนุนดุลบัญชีเดินสะพัดและชดเชยผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นสะท้อนว่าไทยเชื่อมโยงกับห่วงโซ่เทคโนโลยีมากขึ้นอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: ตั้งแต่เวลา 12 นาฬิกาเป็นต้นไปเขื่อนเจ้าพระยาจะทยอยปรับลดการระบายน้ำจากอัตรา 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยลดลงชั่วโมงละ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเหลืออัตรา 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 19 นาฬิกาของวันนี้และคงอัตราการระบายน้ำดังกล่าวต่อเนื่องและกรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำท่าจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับคำร้องล้างมลทินอดีตนายกแล้วและส่งให้อนุกรรมการอนุกรรมธิการพิจารณาแต่ไม่รู้เข้าเกณฑ์หรือไม่คุณสารทันเห็นพิพัฒน์รายงานค่ะ
7: นายชัดชัยบางช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมสังคมสันติสุขกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้ทีมทนายความยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการเสริมสร้างสังคมสันติสุขเพื่อขอนิรโทษกรรมและล้างมลทินในข้อกล่าวหาหรือคดีทางการเมืองว่าขณะนี้เรื่องเข้ามาแล้วอยู่ในขั้นตอนของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองที่มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานขอให้ไปดูในรายละเอียด
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการผู้ว่าพบประชาชนดำเนินรายการโดยประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีค่ะ
9: รายการผู้ว่าลพบุรีพบประชาชนรวมพูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการประชาสัมพันธ์นโยบายข่าวสารสู่พื้นที่เพื่อประชาชนชาว

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการผู้ว่าลพบุรีพบประชาชนค่ะเจอกันเป็นประจำทุกวันพุธค่ะออกอากาศทางวสป.ศูนย์กลางทหารปืนใหญ่ระบบ AM ความถี่612และ711กิโลเฮิรตซ์ค่ะและผ่านทาง Facebook ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยอัปเดตข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดลพบุรีไปกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีท่านวีรพงษ์ติดรอดสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะสำหรับในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะท่านผู้ว่ามีอะไรที่อยากจะพูดคุยหรือว่าอัปเดตกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรีของเรากันบ้างคะ
1: ครับก็จริงๆตอนนี้เข้าสู่ช่วงกลางค่อนข้างปลายนะครับของฤดูฝนแล้วล่ะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยครับในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีเนี่ยนะครับก็จะมีนะครับในเรื่องของฝนตกนะครับโดยเฉพาะในสัปดาห์นี้ครับฝนตกเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 5-60% ของพื้นที่นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการตกในช่วงเวลาตอนเย็นถึงค่ำนะครับแต่ก็กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับแต่ว่าช่วงนี้คือด้วยความที่กลางวันร้อนพอตอนเย็นมีฝนตกเนี่ยบางทีอาจจะก่อให้เกิดในเรื่องของลมหรือบางครั้งอาจจะมีลูกเห็บแถมมานิดหน่อยนะครับก็ฝากเตือนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับได้ระมัดระวังนะครับแล้วก็เตรียมตัวในเรื่องของการที่จะรับในเรื่องของฝนที่จะตกในช่วงของตอนเย็นด้วยนะครับ
0: ค่ะก็ถ้ายังไงอย่างช่วงนี้นะคะก็อย่าลืมพกร่มแล้วก็ดูแลสุขภาพกันไปก่อนนะคะก็ยังถือว่ายังไม่หมดฤดูฝนซะทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะท่านผู้ว่าเราเนี่ยฝนกระหน่ำมากในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเบาๆไปแล้วเราเห็นแดดจ้าเลย 2-3 วันนี้แบบอาจจะมีความรู้สึกว่าร้อนในช่วงกลางวันเสียด้วยซ้ำไปนะคะและที่นี้ค่ะเราจะมีอะไรที่อยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเรื่องของการที่ฝนเนี่ยหยุดตกแล้วน้ำเริ่มแห้งแล้วบ้างค่ะ
1: จริงๆต้องบอกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือมีฝนตกหนักนะครับในช่วงวันที่7-8-9นะครับแล้วก็มีน้ำท่วมในบางพื้นที่นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยน้ำเริ่มสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าคือเวลาที่ฝนตกแล้วน้ำท่วมเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับเรื่องของสิ่งที่จะต้องเตือนกันก็คือในเรื่องของไฟฟ้านะครับไฟฟ้าบางทีเนี่ยด้วยความที่หลายๆบ้านเนี่ยนะครับพอน้ำท่วมถึงเนี่ยบางทีปลั๊กอาจจะอยู่ต่ำนะครับเราไม่ได้ย้ายปลั๊กขึ้นสูงหรือบางทีเครื่องไฟฟ้าเนี่ยบางทีบางอันก็แช่น้ำเนี่ยมันคือตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้มีกรณีเรื่องของกระแสไฟฟ้ารั่วนะครับเพราะนั้นคือฝากนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้พึงระมัดระวังนะครับแล้วก็ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยนะครับก็ได้ให้คำแนะนำครับว่ากรณีสมมติว่าถ้าเราเนี่ยพอน้ำรถเนี่ยเราต้องเข้าไปทำความสะอาดแล้วก็ดูแลในเรื่องของบ้านเราแล้วก็บริเวณตรงนี้ให้พึงระวังนะครับสิ่งที่เป็นไปได้เนี่ยนะครับอยากให้สวมถุงมือนะครับแล้วก็ที่สำคัญนอกจากสวมถุงมือแล้วเนี่ยรองเท้าครับรองเท้าก็ให้ใส่เป็นรองเท้ายางนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะทำให้ในการที่จะป้องกันไม่ให้ไฟเนี่ยสามารถพอวิ่งเข้าจากร่างกายก็ไม่สามารถจะดูดได้นะครับก็คืออย่างน้อยเนี่ยคือสวมถุงมือป้องกันชั้นหนึ่งละในมือเวลาที่เราไปสัมผัสอะไรหรือกรณีอย่างเท้าเนี่ยสมมติแน่นเสร็จปุ๊บเมื่อให้เท้าเนี่ยไม่เท้าติดดินเอางี้ดีกว่าไม่เท้าติดดินก็ใส่เป็นรองเท้านะครับซึ่งตรงนี้นอกจากเรื่องของรองเท้าเนี่ยนอกจากเรื่องของการจะป้องกันเรื่องของไฟแล้วเนี่ยนะครับก็บางทีเราไม่ทราบอะครับว่าอาจจะมีสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยหรือแม้แต่เศษที่เป็นเศษของมีคมนะครับซึ่งอาจจะทำให้เราบาดเจ็บได้อันนี้ก็เป็นเรื่องแรกนะครับเมื่อเราเตรียมตัวให้พร้อมโดยสวมถุงมือใส่รองเท้าสวมรองเท้าแตะแล้วเนี่ยนะครับอย่างแรกอีกเรื่องที่ต้องทำอย่างแรกก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยนะครับเราปลดคัทเอาท์ลงนะครับปลดคัทเอาท์ลงก่อนอย่างน้อยเนี่ยคือตัดไฟก่อนนะครับเพื่อให้เราได้สามารถที่จะดูว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยตรวจเช็คหลังจากนั้นก็เข้าไปดูกรณีที่สวิตช์ไฟหรือปลั๊กไฟเนี่ยที่อยู่จมน้ำนะครับก็ดูนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของหลังจากนั้นก็ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับถ้าเรามีไอ้เครื่องที่เทสว่ามีไฟอยู่หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากให้ลองใช้ก่อนนะครับเพื่อทดสอบบางทีคือบางทีมันอาจจะมีปัญหาว่าพอเราเห็นว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเราไม่มีปัญหาแต่พอไปเสียบเสร็จปุ๊บบางทีมันอาจจะมีปัญหาอยู่ข้างในนะครับก็ลองตรวจสอบดูแล้วก็ต้องเรียนนี้ครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับในส่วนของโรงเรียนอาชีวะหรือในรองของวิทยาลัยเทคนิคเนี่ยก็มีการเปิดนะครับให้นะครับในเด็กๆเนี่ยครับน้องๆนักเรียนอาชีวะนักเรียนเทคนิคเนี่ยที่เขาเรียนพวกช่างไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งที่เขาเปิดเป็นช็อปในการที่จะ เข้าไปซ่
0: อม
1: นะครับแล้วก็ดูแลอุปกรณ์ก็ฝากนะครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มีความสนใจเนี่ยก็ให้ประสานงานไปยังทางวิทยาลัยเทคนิคหรือวิทยาลัยชีวะใกล้บ้านได้นะครับตรงนี้ทางโรงเรียนทางวิทยาลัยเทคนิคกับทางวิทยาลัยชีวะเนี่ยก็พร้อมให้การสนับสนุนพี่น้องประชาชนที่รับความเดือดร้อนในเรื่องของการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยในรอบนี้ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เรามาฝากย้ำเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะคิดไม่ถึงนะคะในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้ารั่วต่างๆนะคะแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะของเด็กๆเยาวชนจังหวัดลพบุรีเองด้วยนะคะที่จะได้โชว์ศักยภาพนะคะของน้องๆที่เรียนเกี่ยวกับช่างไฟมานะคะไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะในการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนเองด้วยนะคะแล้วก็ทดสอบทักษะความรู้ของตัวเองไปด้วยนะคะในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะไปต่อกันที่ประเด็นถัดไปกันบ้างนะคะท่านผู้ว่าอันนี้เป็นประเด็นที่อยากจะเชิญชวนเลยนะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวและกีฬาเรามีอะไรอยากฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนกันบ้างคะ
1: ต้องบอกว่าเมื่อวานนะครับวันที่13ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นวันแรกนะครับที่เราเปิดให้มีการลงทะเบียนนะครับในเรื่องของโครงการปั่นมาปลูกครับ Green Rise ลพบุรี2026นะครับซึ่งจะจัดในช่วงวันที่25ตุลาคม2019นี้นะครับที่ป่าจำปีสินธรที่อำเภอท่าหลวงนะครับก็ในกิจกรรมนะครับก็จะมีทั้งกรณีเรื่องในเรื่องของการปั่นจักรยานนะครับในรอบเนี่ยก็จะมีใน2ระยะก็คือระยะสั้นเนี่ยประมาณ5.6 กิโลแล้วก็ระยะยาวประมาณ50กิโลนะครับก็คือจะเป็นการปั่นท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการปลูกนะครับแล้วก็ดูแลต้นจำปีสินธรซึ่งถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่พบได้ไม่มากแล้วก็พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปลูกจำปีสินธรที่สำคัญก็อยู่ที่อำเภอท่าหลวงจังหวัดลพบุรีที่ป่าจำปีสินธรนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับที่สนใจนะครับได้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับในครั้งนี้นะครับแล้วก็สามารถลงทะเบียนได้นะครับทางเพจนะครับในเรื่องของทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรีนะครับตอนนี้ก็ยังเปิดให้ลงทะเบียนอยู่เพราะฉะนั้นคือนะครับหลายๆท่านที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้นะครับแต่ถ้าลงทะเบียนไม่ทันนะครับไม่ลงทะเบียนไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับในวันที่15เนี่ยเราเจอกันตั้งแต่เช้าครับประมาณ 6:30 นนะครับเราเจอกันที่ป่าจำปีสินธรนะครับท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งปั่นทั้งในเรื่องของการปลูกนะครับรวมถึงเรื่องของการดูแลต้นจำปีสินธรด้วยกันครับเราไปร่วมกิจกรรมดีๆนี้นะครับที่ป่าจำปีสินธรที่อำเภอท่าหลวงครับ
0: ค่ะก็ใครที่บางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะว่าเอ๊ต้นจำปีสิรินธรเป็นอย่างไรนะคะโอกาสดีแล้วนะคะวันที่15นี้นะคะรีบลงทะเบียนนะคะแล้วก็มาดูต้นจำปีสิรินธรของจริงนะคะบางคนอาจจะบอกโอ้ยฉันเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะแต่ว่าถ้าอยากเห็นของจริงอยากมาศึกษานะคะแล้วก็ร่วมกันออกกำลังกายด้วยกันนะคะก็อยากให้ลงทะเบียนแล้วก็มาท่องเที่ยวที่จังหวัดลพบุรีนะคะกับกิจกรรมปั่นมาปลูกที่ป่าจำปีสิรินธรอำเภอท่าหลวงด้วยกันค่ะนอกจากในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะแล้วก็การปลูกต้นไม้แล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เขาเรียกได้ว่ามีการวางแผนกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยาวนานเลยนะคะท่านผู้ว่ามีอะไรอยากจะฝากบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเรากันบ้างคะ
1: ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดลพบุรีของเราที่ได้ร่วมนะครับในเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนกับกีฬาคนพิการนะครับซึ่งจะจัดในปี2570นะครับในช่วงของต้นปีนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยก็เราได้มีการนะครับออกเป็นมาสคอตนะครับมาสคอตในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งในส่วนของกีฬาเยาวชนเนี่ยตอนนี้เราได้ชื่อของน้องมาสคอตแล้วนะครับชื่อน้องฮานุนะครับน้องฮานุนะครับส่วนตอนนี้ในส่วนของกีฬาคนพิการเนี่ยนะครับยังไม่ได้มีการตั้งชื่อนะครับน้องที่จะเป็นตัวมาสคอตในเพื่อจะเป็นสื่อนะครับเป็นเครื่องหมายนะครับแทนใจนะครับของคนลพบุรีที่ให้มีกับนักกีฬาที่เดินทางเข้ามาร่วมการแข่งขันในกีฬาคนพิการของจังหวัดลพบุรีที่จะจัดขึ้นในปี2070เนี่ยนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับหรือคุณผู้ฟังหรือคุณผู้ชมที่ชมรายการพวกราชการจังหวัดลพบุรีพบประชาชนเนี่ยนะครับให้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็ร่วมกันตั้งชื่อนะครับตัวมาสคอตนะครับเพื่อจะใช้เป็น สัญลักษณ์แทนใจนะครับให้กับไอของชาวรูปดีที่จะให้มีกับผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการที่จะเกิดขึ้นนะครับก็สามารถที่จะนะครับอินบ็อกซ์นะครับมาทางเพจนี้หรือจะเข้าไปที่แสดงความคิดเห็นนะครับได้ที่ของเว็บไซต์ของสำนักงานการกีฬานะครับแห่งประเทศไทยจังหวัดลพบุรีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ให้สามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับเราได้ร่วมกันมีส่วนร่วมนะครับในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬานะครับคนพิการที่จะจัดขึ้นในปี2570ครั้งนี้ครับ
0: ค่ะก็ถ้ายังไงนะคะก็ฝากน้องนะคะอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกกีฬาเยาวชนนะคะชื่อน้องฮานุเดี๋ยวแปะไว้ให้ดูนะคะน้องฮานุนะคะแล้วก็น้องอีกท่านหนึ่งนะคะน้องอีกท่านหนึ่งอันนี้น้องเขายังไม่มีชื่อนะคะแล้วก็อยากเชิญชวนเนี่ยพี่น้องชาวจังหวัดลพบุรีนะคะหรือจังหวัดข้างเคียงเนี่ยมาร่วมกันนะคะตั้งชื่อน้องไปด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจของกกท.หรือว่าอยากจะอินบ็อกซ์มาหรือว่าอยากจะคอมเมนต์เพิ่มเติมมานะคะก็ยินดีนะคะเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์ก็พร้อมที่จะเป็นสื่อกลางให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะร่วมกันเสนอชื่ออะไรที่เป็นความคิดเห็นดีๆในพื้นที่นะคะเรารับฟังนะคะก็ถ้ายังไงก็ฝากนะคะในเรื่องของมาสคอตนะคะเพื่อที่จะไปใช้ในปี2570พูดเหมือนไกลนะคะแต่ว่าใกล้นิดเดียวเองนะคะ
1: อีกไม่กี่วันอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะครับจริงๆคือตอนนี้ก็เข้ามาสู่ในเรื่องของกลางเดือนตุลาคมนะครับถ้าพูดถึงในปี2070เนี่ยก็อีกประมาณ2เดือนนิดๆนะ2เดือนนิดๆนะครับก็อยากให้พวกเราได้ร่วมกันนะครับในการแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในการจ้างชื่อน้องก่อนในที่เรียนครับว่ามันเป็นความปรารถนาดีนะครับเป็นสิ่งแทนใจของชาวลพบุรีที่ให้กับนักกีฬาคนพิการอยากให้พวกเราได้ร่วมกันมีส่วนร่วมนะครับในการตั้งชื่อน้องนะครับในครั้งนี้ด้วยครับก็อย่างที่เรียนก็คือตอนนี้ครับก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้ตั้งให้เสนอชื่อเข้ามานะครับภายในเดือนกันเดือนตุลาคมนี้นะครับก็เหลืออีกไม่กี่วันเนี่ยนะครับช่วยกันตั้งชื่อครับเราได้ใช้ชื่อนี้เป็นชื่อนะครับในการประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็นของแทนใจของชาวลพบุรีของเราครับ
0: ค่ะก็หวังว่านะคะข้อมูลข่าวสารนะคะที่นำมาอัปเดตในวันนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะทั้งในพื้นที่จังหวัดลพบุรีเองหรือว่าพื้นที่ข้างเคียงด้วยนะคะถ้ายังไงก็ฝากนะคะใครมีคอมเมนต์หรือว่าข้อสงสัยอะไรก็อินบ็อกซ์มาได้ที่เพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการผู้ว่าลพบุรีพบประชาชนก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่วันพุธหน้าวันนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับวันนี้วันพุธ14ตุลาคม2569ณฐานจันทรังสีครับ
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: ครับทีมงานนะครับคุณมาณัฐมนต์ภักดนนท์คุณบุญส่งบุญประเสริฐพร้อมกับทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกนะครับรวมดำเนินรายการแล้วก็มีข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังในติดตามรับฟังกันในกลางวันวันนี้ด้วยนะครับ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวเรื่องแรกของวันนี้นะครับคุณฟังไปดูกันที่เรื่องของความคืบหน้านะครับในการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งเป็นพระราชพิธีที่สำคัญยิ่งของพี่น้องประชาชนชาวไทยโดยกำหนดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจัดขึ้นในช่วงปลายปีนี้นะคุณสุภาพรคุณผู้ฟังครับ 15-19 ธันวาคมที่พระเมรุมาตรมณฑลพิธีท้องสนามหลวงล่าสุดนะครับกรมศิลปากรได้มีการรายงานว่าขณะนี้การดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพระเมรุมาตรได้มีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ90แล้วก็คาดการณ์นะครับว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับทั้งนี้ในส่วนของเจ้าหน้าที่ได้มีการเร่งรัดการปฏิบัติงานท่ามกลางช่วงฤดูฝนเพื่อให้โครงสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดในเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งในส่วนของกรมศิลปากรก็จะมีกำหนดการนำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมพื้นที่การก่อสร้างพระเมรุมาตรอย่างเป็นทางการอีกด้วยครับ
2: ค่ะสำหรับหมายกำหนดการสำคัญในวันนี้นะคะช่วงเวลา 14:20 นาทีโดยประมาณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเพื่อทรงประกอบพิธีบวงสรวงราชรถและพระยานมาตรภายหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์เสร็จสิ้นเพื่อเตรียมเชิญไปใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อไปค่ะ
1: ครับก็ขณะเดียวกันนะครับเรื่องของการซักซ้อมการปฏิบัติของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้ง6ริ้วขบวนนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการซักซ้อมอย่างต่อเนื่องก็เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยความสง่างามแล้วก็เป็นการถวายพระเกียรติยศอย่างสูงสุดกำลังพลของกองทัพบกทุกนายนะครับมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากแม้ว่าการซักซ้อมเนี่ยจะเหน็ดเหนื่อยอย่างไรก็ตามนะครับแต่กำลังพลทุกนายก็ภาคภูมิใจอย่างที่สุดที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสถาบันพระมหากษัตริย์พระผู้ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนของพระองค์เสมอมาครับ
2: ค่ะและไปต่อกันที่ช่วงค่ำวันนี้นะคะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลจะคึกคักเป็นพิเศษเลยค่ะคุณณัฐา
1: ครับ
2: ค่ะเนื่องจากจะมีงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2569หรือ IMF 2026อีกหนึ่งงานใหญ่แห่งปีซึ่งมีผู้เข้าร่วมนะคะงานเนี่ยจากกว่า191ประเทศทั่วโลกเลยค่ะ
1: ครับซึ่งก็เริ่มการประชุมกันมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้ว
2: นะ
1: คร
2: ับ
1: วันที่12ตุลาคมนะครับนะฮะก็ในกรุงเทพมหานครในช่วงนี้เรื่องของการจราจรก็อาจจะโฟลหน่อยเพราะว่า หลายหน่วยงานก็ประกาศให้เป็น work from home เนี่ยนะครับ
2: work from home ด้วยแล้วก็เด็กๆปิดเทอมด้วย
1: เนี่ยนะครับก็ในเรื่องของการเดินทางต่างๆในช่วงนี้รถไม่ค่อยติดเท่าไหร่น
2: ะครับ
1: เดินทางกันได้สะดวกนะครับ
2: เ
1: มื่อวานนี้นะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ไปตรวจในเรื่องของการจัดงานด้วยนะครับไปดูความเรียบร้อยซึ่งงานในวันนี้ก็จัดขึ้นภายใต้ธีมที่เรียกว่า Thailand Welcome the World นะครับที่บริเวณอาคารสถานที่ต่างๆที่ตึกสันติไมตรีก็ ประดับประดาคับข้างไปด้วยดอกไม้นะครับอย่างสวยงามเลยทีเดียวแล้วก็มีดนตรีจากวงซอกกราวซิมโฟนีออเคสตรานะครับจะมาบรรเลงภายในงานส่วนเมนูอาหารที่จะใช้เป็นอาหารไทยในงานเลี้ยงรับรองก็ไม่พ้นเมนูขึ้นชื่อ
2: ต้มยำกุ้ง
1: ต้มยำกุ้งนะครับถ้าพูดถึงช่วงกลางวันแบบนี้แหม
2: เขาเรื่องน้ำย่อย
1: น้ำย่อยมา
2: น้ำย่อยม
1: าใครรับประทานอาหารอยู่นะครับก็ต้มยำกุ้งนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที
2: ่คุณกลืนน้ำลายนะคะสักครู่ดิฉันแอบ
1: อยากจะแนะนำนะเอาต้มยำกุ้งเนี่ยก็เพื่อเป็นการที่ให้ผู้ร่วมงานนะครับจากนานาประเทศเขาได้มีการลิ้มรสอาหารที่รสชาติความเป็นไทยดั้งเดิมด้วย
2: ค่ะก็นอกจากนี้ไฮไลท์ของงานคืนนี้อยู่ที่เชื่อว่าทุกคนก็ตั้งตารอก
1: ็
2: คือน้องเนเน่รอยัลนะคะหรือว่านางสาวรัติการอําลอยแชมป์อเมริกาก็ทาเลนต์2026ที่จะมาร่วมร้องเพลงให้กับผู้นำเนี่ยได้รับชมและรับฟังด้วยสำหรับส่วนตัวท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็รู้สึกขอบคุณน้องเนเน่นะคะที่เดินทางมาร้องเพลงในงานสำคัญนี้น้องเนเน่ถือว่าดังระดับโลกเลยก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสพบกับผู้นำทางการเงินของโลกซึ่งทุกคนค่ะคุณณัฐาต่างรู้จักน้องเนเน่ทั้งหมดแล้วก็ตื่นเต้นที่ตัวน้องเนี่ยจะมาเล่นเพลงนะคะให้กับผู้นำได้ฟังตัวน้องเองก็มีความตั้งใจค่ะเลือกเพลงที่ทุกคนรู้จักแต่โดยส่วนตัวของท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ฝากไปนะคะว่าอยากจะให้น้องเนี่ยเล่นเพลงที่น้องได้แชมป์มาด้วยโดยเฉพาะเพลงซอมบี
1: ้
2: และน้องเองก็จะร้องเพลงสมสารด้วยเดี๋ยวติดตามกันต่อค่ะในช่วงค่ำคืนของวันนี้นะคะ14ตุลาคม2569ค่ะ
1: ครับแมนนักข่าวก็ไปถามนายกเพิ่มเติมบอกว่าท่านนายกเนี่ยจะร้องเพลงกับน้องเนเน่ไหมเนี่ยร่วมร้องกับน้องเนเน่ด้วยหรือเปล่าเนี่ยท่านนายกก็บอกว่าโอ้โหถึงกับร้องโอ้โหเลยนะ
2: โอ้โห
1: ก่อนที่ท่านจะบอกว่าผมเนี่ยดนตรีอยู่ในหัวใจอยู่แล้วนะครับแค่ฟังก็มีความสุขแล้วท่านว่าอย่างนั้นอันนี้นะครับก็เป็นสีสันนะครับของค่ำคืนวันนี้เดี๋ยวเราติดตามกันคุณผู้ฟังครับสำหรับประเด็นสำคัญของการประชุม IMF เมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับกองทุนเงินระหว่างประเทศเขาได้มีการเปิดเผยถึงเรื่องของการปรับเพิ่มการคาดการณ์ด้วยนะเป็นเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกในปี2026เนี่ยเขาบอกว่ามีการปรับเพิ่มเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเพิ่มเป็น 3.1% จากเดิมที่เขาคาดการไว้คือ 3.0 นะครับที ่ประเมินไว้เมื่อเดือนกรกฎาคมนะครับแต่เขาก็เตือนว่าเศรษฐกิจโลกนะคุณผู้ฟังกำลังเผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากปัจจัยอะไรบ้างก้อนหนี้สินนะครับที่พุ่งสูงขึ้นอ
2: ัน
1: นี้ทั่วโลกนะไม่ได้แต่ประเทศไทยอย่างเดียวนะครับรวมถึงการกู้ยืมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระแสการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยด้วยนะครับ
2: ค่ะสำหรับช่วงหนึ่งของการประชุมนะคะคริสตารีนากอเกียวากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้กล่าวถึงผลกระทบจาก AI ค่ะด้วยระบุว่า AI เนี่ยเปรียบเสมือนคลื่นยักษ์ที่ค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาแต่ยังคงเป็นคลื่นยักษ์ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะ IMF ประเมินว่าในระยะยาวงานทั่วโลกประมาณ 40% จะได้รับผลกระทบจาก AI ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการปรับลดบทบาทหน้าที่หรือการถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีพร้อมระบุค่ะว่าผลกระทบบางส่วนเนี่ยเริ่มปรากฏให้เห็นแล้วอันนี้จริงเห็นด้วย
1: นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง ของการทำรูปภาพการให้ AI เจนใดๆก็ตามแต
2: ่ถ้าเป็นแต่ก่อนอ่ะเวลาเราจะทำภาพกราฟิกออกมาสักหนึ่งงานอ่ะเราผ่านหลายอย่างนะ Photoshop
1: กว่าจะเสร็จนะ
2: ต้องเลือกภาพอันดับแรกเลือกภาพก่อนเลือกภาพเสร็จมาเข้า Photoshop แล้ว Photoshop สมัยก่อนก็ยากด้วย
1: กว่าจะทำให้
2: กว่าจะทำให้มันแบบออกมาสวย
1: นะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวนี้แป๊บเดียวไม่ถึงนาทีนะมอใส่เขาเรียกอะไรพร้อมหรอ
2: พร็อพ
1: พร้อมเข้าไปเนี่ย อยากจะให้ AI เจนออกมาทำออกมาเป็นแบบไหนเน
2: ี่
1: ยนะก็เริ่มได้รับผลกระทบแล้วคราวนี้ที่เราพูดคุยกันเรื่องของ AI เนี่ยนะครับเดี๋ยวคุยกันเรื่องนี้แป๊บนึง
2: ได้
1: นะเพราะว่า
2: เวลาเยอะ
1: ในส่วนนี้อยากจะให้เราทุกคนได้มีการติดตามแล้วก็ต้องปรับตัวด้วย
2: นะ
1: ให้รับกับเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆและที่สำคัญเนี่ยมันก็เป็นทั้งดาบสองคมคุณสุภาพร
2: ใช่ค่ะ
1: ทั้งเรื่องดีก็มีแล้วก็เรื่องที่เป็นผลกระทบด้วยก็มีเหมือนกัน
2: มี
1: นะครับดังนั้นเนี่ยการใช้ AI ก็ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ใช้อย่างมีสตินะ
2: เหมือนกับเลือกใช้ AI ในงานเขาเรียกว่านะคล้ายๆกับใช้คนให้ถูกงานเหมือนการ AI ค่ะถ้าจะใช้ทำงานก็คือต้องเลือกใช้
1: เนี่ยนะก็อยากจะบอกว่าเดี๋ยวนี้มีบทบาทเยอะมากๆแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยก็ต้องตามให้ทันกันแหละเพราะว่าแต่ละวันก็เปลี่ยนแปลงไปเร็วเหลือเกินนะครับแล้วก็ต่อการประชุม IMF นะครับที่จัดขึ้นที่บริเวณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจคุณผู้ฟังครับทางด้านของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับล่าสุดได้มีการออกประกาศ งดการบังคับหรือการปล่อยอากาศยานไร้คนขับก็คือโดรนนี่แหละนะครับที่บริเวณพื้นที่ VTR1 Bangkok City นะครับในวันที่16ตุลาคมตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อสนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยระหว่างการจัดการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF ที่บริเวณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและพื้นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับก็ประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันครับ
2: ค่ะสำหรับการออกประกาศดังกล่าวนะคะเป็นการดำเนินการร่วมกับภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยของศูนย์บังคับและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงแล้วก็ภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินในระหว่างการจัดการประชุมระดับนานาชาติโดย CAAT ค่ะได้มีการยกเลิกการอนุญาตให้ทำการบินโดรนเป็นการทั่วไปในพื้นที่ห่วงห้ามนะคะเป็นการชั่วคราวโดยจะมีผลตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกาไปจนถึง 23:59 นาทีของวันที่16ตุลาคมซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวห้ามมีให้ผู้ใดบังคับหรือปล่อยโดรนเข้าไปในพื้นที่ที่กำหนดค่ะ
1: ครับก็เต็มวันวันที่16แล้วนะเมื่อ เวลาเด้งปุ๊บเข้าสู่16เนี่ยห้ามโดยเด็ดขาดทันทีนะครับถ้าฝ่าฝืนก็จะมีในเรื่องของบทลงโทษตามกฎหมายด้วยอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับการปฏิบัติการบินโดรนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมดังกล่าวเนี่ยผู้ประสงค์ที่จะปฏิบัติการบินจะต้องยื่นขอคำอนุญาตผ่านในส่วนของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเขามีแอปพลิเคชันเฉพาะอยู่นะครับและก็สามารถดำเนินการบินได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเท่านั้นนะครับโดยก่อนการปฏิบัติทุกครั้งผู้ที่ได้รับอนุญาตจะต้องแจ้งรายละเอียดพื้นที่วันและเวลารวมถึงวัตถุประสงค์ของการบินนะครับผ่านแอปพลิเคชันที่ทางด้านของ CAAT เขามีการจัดทำขึ้นมาด้วยครับ
2: ค่ะก็ขอความร่วมมือนะคะผู้ที่ครอบครองโดรนผู้บังคับโดรนและประชาชนทั่วไปค่ะให้ตรวจสอบพื้นที่แล้วก็ช่วงเวลาที่กำหนดก่อนทำการบินงดการใช้งานโดรนในพื้นที่ห่วงห้ามดังกล่าวนะคะเพราะว่าถ้าฝ่าฝืนเนี่ยจะมีประกาศเลยนะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะตามมาตรา78วงเล็บ1แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศพุทธศักราช2497และที่แก้ไขเพิ่มเติมค่ะ
1: ครับก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะครับข้อห้ามอะไรก็ร่วมมือกันนะครับ
2: เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการประชุมครั้งนี้ค่ะ
1: ถูกต้องครับเอาไปดูกันที่เรื่องของน้ำท่วมกันบ้างนะครับล่าสุดขนาดนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับถ้าเราดูในภาพรวมก็สถานการณ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือระดับน้ำลดลงบางพื้นที่ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่บางพื้นที่อย่างเคหะร่มเกล้าเมื่อเช้าที่เราคุยกันเนี่ยมันตามมาด้วยเรื่องของปัญหาน้ำเน่าเสียนะครับส่งกลิ่นเหม็นรบกวนพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของกองทัพบกเมื่อช่วงเช้าที่เรารายงานข่าวกันก็คือกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกได้มีการนำรถบรรจุน้ำ EM นะครับซึ่งเป็นสารจุลินทรีย์
2: จุลินทรีย์ธรรมชาติ
1: ที่ช่วยในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียเนี่ยไปเติมให้ในแหล่งน้ำต่างๆก็เพื่อยับยั้งนะครับการส่งกลิ่นเน่าเหม็นของน้ำนะครับบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนคราวนี้ในมิติของเรื่องเงินเยียวยานะครับช่วงวันที่ผ่านมาเมื่อช่วงเช้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยได้มีการเปิดเผยถึงการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติของคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งทางด้านของคุณนิรัตน์พงศ์สิริถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านบอกอย่างนี้คุณผู้ฟังบอกว่าปภ.แล้วก็ธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารที่เป็นกลไกของภาครัฐเนี่ยนะครับได้มีการส่งข้อมูลแล้วก็โอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องข้อมูลล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับช่วงเวลา 22:00 นก็คือ 4:00 นนะครับธนาคารออมสินได้มีการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จแล้วจำนวนทั้งหมด 36,384 ครัวเรือนถ้าคิดเป็นเงินก็มูลค่า 2,400 กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับครอบคลุมในพื้นที่39จังหวัดครับ
2: ค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะปภ.เนี่ยก็จะมีการส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารออมสินเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะดำเนินการโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนครอบคลุมพื้นที่6จังหวัดค่ะและกรุงเทพมหานครด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันด้วยนะคะโดยทางธนาคารออมสินเนี่ยจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็ผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 นที่ผ่านมาแล้วค่ะ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับผู้ที่ยื่นคำร้องขอ ขอรับเงินเยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐก็สามารถที่จะยื่นคำร้องได้ด้วยตนเองผ่านสองช่องทางด้วยกันช่องทางแรกก็คือแอปพลิเคชันทางรัฐอีกหนึ่งช่องทางก็คือเป็นเว็บไซต์แต่แนะนำอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าสมมติว่าใครไม่สะดวกทางเว็บไซต์หรือว่าทางรัฐเนี่ยติดต่อนะคุณผู้ฟังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าถ้าท่านพักอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยที่สำนักงานเขตก็สามารถที่จะไปยื่นคำร้องได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยนำข้อมูลของท่านเข้าสู่ระบบให้นะครับ
2: ค่ะก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้มีการจัดทำ QR code นะคะสำหรับการเข้าไปติดตามสถานการณ์ขอรับเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีก็สามารถไปติดตามได้ที่เพจ Facebook ของปภ.นะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังค่ะโปรดระมัดระวังลิงก์ปลอมจากมิจฉาชีพในช่วงนี้กันด้วยนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยมาทุกช่วงเวลาอยู่กับเราแบบมิดอะมิดจริงๆ
1: มันอันตรายจริง
2: ๆใช่ค่ะ
1: นะแล้วก็เหมือนผีซ้ำด้ำพลอยอ่ะคุณสุภาพรนะพี่น้องประชาชนเดือดร้อนจากเรื่องของอุทกภัยเนี่ยบางคนหมดเนื้อหมดตัวนะครับเงินลงทุนลงไปแล้วไปเจอมิจฉาชีพหลอกให้กดลิงก์โอนเงินหลอกให้กดลิงก์เข้าไปกรอกข้อมูลและสุดท้ายสูญเสียเงินเพิ่มเข้าไปอีก
2: ใช่ค่ะ
1: เนี่ยนะโอ้อันนี้ต้องระมัดระวังนะคุณผู้ฟังแล้วก็ในส่วนของการลงทะเบียนย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทางที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับ
2: ง่าย
1: ๆถ้าสมมติว่าไม่สามารถที่จะลงผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้เนี่ยแนะนำให้ไปติดต่อที่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสำนักงานเขตปลอดภัยกว่าเยอะเลย
2: ปลอดภัย
1: นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับขณะเดียวกันเรื่องของการบิ๊กคลีนนิ่งหรือการฟื้นฟูภายหลังน้ำลดเนี่ยกองทัพบกนะครับกองทัพไทยกองทัพอากาศกองทัพเรือทุกเหล่าทัพกระทรวงกลาโหมด้วยเนี่ยนะครับก็ร่วมสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปภ.จังหวัดหน่วยงานต่างๆนะครับดูแลพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันคุณผู้ฟังครับที่กองทัพบกแล้วก็ร่วมกับกรุงเทพมหานครดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งนะครับผนึกกำลังทำความสะอาดหลักๆใหญ่ๆก็คือจะเป็นเรื่องของการขนขยะชิ้นใหญ่ๆออกจากพื้นที่นะครับแล้วก็มีการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยครับ
2: ค่ะวันนี้นะคะก็มีการดำเนินการครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร7เขตรวม16จุดด้วยกันซึ่งการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการบูรณาการความร่วมมือในการเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดค่ะคุณณัฐา
1: ครับ
2: รวมถึงเป็นการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะเก็บขนขยะชิ้นใหญ่และสิ่งตกค้างจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมารวมไปถึงดูแลความเรียบร้อยของชุมชนด้วยนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ประสบกับปัญหาน้ำท่วมที่ผ่านมาสามารถกลับมาใช้พื้นที่แล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะ
1: ครับทั้งนี้นะครับสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับร่วมกันรักษาความสะอาดแล้วก็ทิ้งขยะให้เป็นที่เพื่อเป็นการช่วยคืนความเรียบร้อยให้แก่สภาพแวดล้อมลดปัญหาขยะตกค้างแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการดำรงชีวิตภายหลังจากสถานการณ์น้ำลดลงด้วยนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวให้เบอร์โทรไว้นิดนึง02-203-2935นะครับ02-203-2935อันนี้ถ้าประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมลพิษสิ่งแวดล้อมต่างๆนะฮะติดต่อไปได้สอบถามกันได้เนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของท่านใดทราบมาว่า FC ของเราเนี่ยนะครับก็ติดตามนะครับในส่วนของสถานีวิทยุของเราติดตามทางเพจไลฟ์สดด้วยพูดคุยกับเขามาหน่อยคุณผู้ฟังว่าในพื้นที่กรุงเทพหรือว่าในพื้นที่ไหนเจอหน่วยทหารเข้าไปที่ใดบ้างนะครับบรรยากาศเป็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยร่วมกับเราสองคนจัดรายการได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้คุณผู้ส่งไปพักฟังเพลงกันสักแป๊บหนึ่งดีกว่ามีเพลงเพราะๆมาฝากนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันครับ

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: ก็เรื่องของข่าวปลอมข่าวลือต่างๆเนี่ยนะครับแนะนำว่าขอให้ติดตามทางเพจที่น่าเชื่อถือได้หรือว่าช่องทางหน่วยงานราชการนะครับเพราะว่าในขณะนี้เมื่อมีสถานการณ์ใดๆก็ตามแต่คุณสุภาพรสังเกตไหมมันจะมีข่าวลือข่าวปลอม
2: ข่าวลือข่าวเฟกนิวแล้วยิ่งอย่างที่เราบอกกันคือ AI มันเข้ามาบางทีเอาภาพมาทำเยอะไปหมด
1: ใช้วิจารณญาณในการติดตามคุณผู้ฟังครับแล้วก็ในส่วนของน้ำท่วมนิดนึงนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับจากด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านให้สัมภาษณ์ในประเด็นเรื่องของการดูแลพื้นที่น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครนะครับเรื่องของการบำบัดน้ำเสียต่างๆท่านบอกว่าขณะนี้หน่วยทหารก็ดำเนินการอย่างเต็มที่โดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกนะครับก็เข้าไปดูแลท่านบอกว่าดูแลครบถ้วนเลยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนั่นหมายความว่าเรื่องของการทำความสะอาดพื้นที่เรื่องของการทำความสะอาดบ้านเรือนพื้นที่ถนนเนี่ยที่มันได้รับผลกระทบหรือว่าใดๆก็ตามแต่หน่วยทหารถ้าเข้าไปช่วยสนับสนุนได้เนี่ยเราดำเนินการเต็มที่จนกว่าประชาชนจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งครับ
2: ค่ะและระหว่างวันที่14ถึง15ตุลาคมนี้นะคะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มอบหมายนะคะให้ทางด้านของพลโทวรพจน์แก้ววิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมเป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะเพื่อไปติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงกลาโหมทั้งโครงการพลทหารอาสาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายแดนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนก่อนร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขับเคลื่อนโครงการสร้างบ้านสร้างรั้วชุมชนเข้มแข็งพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังเพื่อดูแลทหารผ่านศึกและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชายแดนค่ะ
1: ครับแล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับได้มีการรับฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้าโครงการพลทหารอาสาของมณฑลทหารบกที่22นะครับกรมทหารราบที่6แล้วก็หน่วยรองด้วยเนี่ยนะครับรวมไปถึงแผนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวชายแดนที่บริเวณห้องประชุมโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ในช่วงบ่ายนะครับบ่าย2ถึงเวลาบ่าย3ครึ่งเนี่ยนะครับดูจากภาพรวมการปฏิบัติแล้วเนี่ยก็จะมีการลงพื้นที่ฐานปฏิบัติการเนิน500นะครับในพื้นที่อำเภอน้ำเยินจังหวัดอุบลราชธานีติดตามความก้าวหน้าของโครงการน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์นะครับแม่คล้องจองกันดีจังได้ใจความเลยนะครับก็ครอบคลุมการพัฒนาเส้นทางยุทธวิธีการขยายเขตไฟฟ้าระบบประปาชายแดนแล้วก็การเข้าถึงสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็อินเทอร์เน็ตในพื้นที่ด้วยครับ
2: ค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมวันพรุ่งนี้นะคะเวลา10นาฬิกาค่ะจะเข้าร่วมในโครงการสร้างบ้านสร้างรั้วชุมชนเข้มแข็งพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังที่บ้านมั่นคงชนบทตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะโดยในช่วงเวลา10นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกา30นาทีจะร่วมกิจกรรมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดอุบลราชธานีที่บ้านทุ่งสมเด็จโดยมีกิจกรรมพบปะพี่น้องประชาชนค่ะมอบขาเทียมแก่ผู้พิทักษ์ชายแดนมอบเงินสมทบแก่ครอบครัวทหารผ่านศึกและเยี่ยมชมกิจกรรมพัฒนาชุมชนอาชีพและเศรษฐกิจฐานรากด้วยค่ะ
1: ครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับ 11:30 น.จนถึงเที่ยงเนี่ยก็จะได้มีการมอบบ้านซึ่งเป็นบ้านมั่นคงตามแนวชายแดนจำนวน1หลังให้กับนายชานะครับซึ่งเป็นราษฎรในพื้นที่แล้วก็เป็นอดีตนะครับทหารผ่านศึกผู้เคยปฏิบัติหน้าที่บริเวณเขา

0: วิหารผาหมออีแดงให้อีกด้วยเนี่ยนะครับซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการติดตามการดำเนินตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมทั้งเรื่องของความมั่นคงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวชายแดนแล้วก็การดูแลคุณภาพชีวิตของกำลังพลทหารผ่านศึกรวมถึงประชาชนในพื้นที่ผ่านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเครือข่ายในพื้นที่แล้วก็พี่น้องประชาชนในชุมชนด้วยครับ
1: ค่ะยังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะโดยวันนี้เมื่อช่วงเวลาสักประมาณ6นาฬิกาเนี่ยทางด้านของพันตำรวจเอกอดุลสุรำไพนะคะผู้กำกับสภ.เขมราชจังหวัดอุบลราชธานีได้รับแจ้งจากสายลับค่ะว่ามีกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดเตรียมที่จะลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากสปป.ลาวเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยก่อนที่จะส่งต่อไปในพื้นที่ตอนไหนนะคะจึงได้มีการสั่งการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบค่ะ
0: ครับซึ่งการปฏิบัติในครั้งนี้นะครับเขาก็ทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยทหารในพื้นที่ก็คือกองกำลังสุรนารีนะครับโดยชุดข่าวเขามีชุดข่าวกรองนะฮะแล้วก
1: ็
0: มีในส่วนของกองทัพไทยตำรวจน้ำด้วยนะครับก็เฝ้าระวังสกัดกั้นการลักลอบยาเสพติดตามแนวชายแดนริมแม่น้ำโขงนะครับจากการตรวจสอบบริเวณแม่น้ำโขงนะครับในพื้นที่ตำบลเขมราชอำเภอเขมราชอุบลราชธานีเนี่ยเขาก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาพบเป็นกระสอบสีดำต้องสงสัย2กระสอบคุณผู้ฟังฮ
1: ะ
0: วางอยู่ในพื้นที่คาดว่าอาจจะเป็นจุดพักยาเสพติดเพื่อรอการลำเลียงส่งต่อเข้าสู่พื้นที่ตอนไหนครับ
1: ค่ะเจ้าหน้าที่จึงวางกำลังเฝ้าซุ่มสังเกตการประมาณ1ชั่วโมงนะคะแต่ว่าไม่พบนะคะผู้ใดเนี่ยเข้ามาแสดงตัวหรือว่ารับกระสอบดังกล่าวจึงทำการเข้าตรวจยึดแล้วก็ตรวจสอบภายในพบยาบ้าบรรจุอยู่ในกระสอบพร้อมสัญลักษณ์ Y1 บริเวณหน้าถุงนะคะรวมจำนวนทั้งสิ้น 370,000 เม็ดภายหลังการตรวจยึดค่ะเจ้าหน้าที่ได้จัดทำบันทึกไว้เป็นหลักฐานนะคะก่อนที่จะนำของกลางส่งมอบให้กับทางสภ.เขมราชเพื่อดำเนินการตามกฎหมายพร้อมกับเร่งสืบสวนขยายผลติดตามตัวผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดล็อตดังกล่าวเนี่ยมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
0: อันนี้ก็ยึดยาเสพติด 370,000 เม็ดน่ะ
1: เยอะนะ
0: เยอะนะ
1: มากอ่ะคิดดูดิถ้าเข้ามาเด็กๆลูกหลานเราเยาวชนจะทำยังไง
0: โอ้มันน่ากลัวนะคุณผู้ฟังก็ร่วมกันถ้าเจอบ่อแสเจอสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลต่างๆนะครับบุคคลทำรับๆล่อๆอะไรอย่างเงี้ยเอาแจ้งเจ้าหน้าที่นะคุณผู้ฟังก็จะได้เป็นการสกรีนสังคมเราให้มันมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาไปดูกันที่เรื่องราวดีๆกันบ้างเวลายังพอมีอยู่เนาะ
1: ใช่
0: น
1: ะคร
0: ับเชิญชวนกันก็แล้วกันร่วมกันบริจาคโลหิตนะครับที่บริเวณศูนย์รับบริจาคเลือดสิริราชก็ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา8:30 น.จนถึงเวลา16:00 น.เขาเปิดทุกวัน
1: เปิดทุกวันค่ะแต่ว่าเคสนี้รู้สึกน่าจะเป็นขาดแคลนเลือดกรุ๊ปโอ
0: กรุ๊ปโอนะครับก็ขอรับเป็นพิเศษนะครับถ้าใครไปบริจาคเนี่ยเขามีพวงกุญแจแล้วก็ในส่วนของเป็นสิ่งของที่ระลึกอ
1: ่ะ
0: มอบให้อีกด้วยนะครับก็ตลอดทั้งเดือนตุลาคม2569นะครับสามารถที่จะเข้าบริจาคได้หรือจนกว่าในส่วนของถ้าใครอยากจะได้ของที่ระลึกนะจนกว่าของจะหมดก็สามารถที่จะบริจาคได้เลยแล้วก็ท่านใดที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดบอกคุณสุภพรคุณณัฐาอยากจะร่วมบริจาคแต่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหว
1: ั
0: ด
1: ไปบริจาคให้โรงพยาบาลก็ได
0: ้ศูนย์สภากาชาติ
1: ใช่
0: นะครับทุกโรงพยาบาลเนี่ย
1: บริจาคได้หมดเลย
0: นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ของที่ระลึกแต่คุณฟังเชื่อเถอะเราได้บุญเราได้ความอิ่มใจ
1: นั่นแหละค่ะคือของที่ระลึกจะติดตัวเราไป
0: นะเพราะว่าเลือด1ถุงเนี่ยสามารถที่จะใช้ดูแลผู้ป่วยผู้ต้องประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินนะครับได้หลายคนเลยทีเดียวนะฮะก็อยากจะฝากกันไว้นะครับแล้วก็ในเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับในพื้นที่ภาคใต้รู้สึกว่าจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นด้วยนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินในกลางวันวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมณัฐธาจันทรังสี
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: ทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเผยเร่งฟื้นฟูพื้นที่จัดเก็บขยะมูลฝอยในกทม.หลังน้ำลดสักครู่กับมาติดตามค่ะ
5: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
6: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
9: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
9: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
11: อย่าผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: พลโทอดุลเผยน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเหลือพื้นที่ประสบภัยบางส่วนใน3เขตเร่งเก็บขยะและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคาดใกล้กับสู่ภาวะปกติคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
12: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยระบุว่าจากการติดตามสถานการณ์ร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรองผู้ว่าราชการและปลัดกรุงเทพมหานครพบว่าขณะนี้พื้นที่น้ำท่วมโดยรวมหรือเพียงเล็กน้อยโดยเฉพาะบางพื้นที่ในเขตมีนบุรีหนองจอกและลาดกระบังซึ่งเมื่อวันนี้ได้เร่งดำเนินการแก้ไขไปแล้วเกือบ 100% ทำให้สถานการณ์ใกล้กับสู่ภาวะปกติเหลือเพียงบางพื้นที่ที่ยังต้องดำเนินการเพิ่มเติมโดยปลัดกรุงเทพมหานครรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้อำนวยการเขตยังคงติดตามและดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะการจัดเก็บขยะมูลฝอยพลโทอดุลระบุว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งเข้าไปดูแลพื้นที่บางส่วนที่อยู่ในซอยลึกและเป็นพื้นที่ต่ำเนื่องจากหากปล่อยให้น้ำขังอาจส่งผลให้เกิดน้ำเสียและมลภาวะทั้งปัญหายุงและกลิ่นไม่พึงประสงค์จึงต้องเร่งฟื้นฟูพื้นที่จัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่องสำหรับการสูบและระบายน้ำออกจากพื้นที่นั้นยืนยันว่ายังสามารถดำเนินการได้โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการต่อเนื่องที่พิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: ตำรวจทางหลวงรายงานสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดเพชรบุรีพบถนนพระราม2ขาเข้ากรุงเทพมีน้ำท่วมขัง3จุดถนนเพชรเกษมจังหวัดเพชรบุรีต้องปิดจุดกลับรถและทางลอดรวม5แห่งโดยพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครถนนพระราม2ขาเข้าพบ3จุดน้ำท่วมขังบนช่องทางหลักคือจุดที่1ตำบลกาหลงอำเภอเมืองสมุทรสาครน้ำท่วมไหลทางและช่องทางซ้าย 1-2 ช่องยาว500เมตรรถเล็กยังผ่านได้แต่มีท้ายแถวสะสม1กิโลเมตรจุดที่2ตำบลบางโทรัตอำเภอเมืองสมุทรสาครน้ำท่วมเป็นช่วงๆสูง 10-15 เซนติเมตรบริเวณไหลทางและช่องจราจร 1-2 ช่องทางรถเล็กผ่านได้มีชะลอตัวแต่ไม่มีท้ายสะสมและจุดที่3บางโทรัตอำเภอเมืองสมุทรสาครน้ำท่วมไหลทางและช่องทางซ้าย 1-2 ช่องยาวประมาณ500เมตรรถเล็กยังผ่านได้ไม่มีท้ายแถวสะสมส่วนถนนเพชรเกษมจังหวัดเพชรบุรีปิดจุดกลับรถ5แห่งคือ 1. ทางลอดกลับรถบริเวณอำเภอท่ายางน้ำสูง10เมตรปิดการจราจร 2. ทางลอดกลับรถวัดห้วยโลงอำเภอเขาย้อยน้ำท่วมสูง150เซนติเมตรรถผ่านไม่ได้ 3. จุดกลับรถทางเข้าวัดกุฏิอำเภอเขาย้อยน้ำท่วมสูง150เซนติเมตรรถผ่านไม่ได้ 4. จุดกลับรถหน้าโรงงานแคลคอมอำเภอเขาย้อย
13: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวบ่ายดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

0: ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากผักผลไม้บลูเบอร์รี่อาเซโรล่าเชอร์รี่บินเบอร์รี่และสารสกัดจากดอกดาวเรือง wow. วัตถุดิบเกรด A สกัดเข้มข้นเห็นผลไวเพื่อดวงตาที่แจ่มกระจ่างใสชัดเจนยืดอายุการใช้งานของดวงตาด้วยโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริ0819474708 0819474708
1: พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยดูแลสุขภาพและกระชับสัดส่วนทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายพลอยสีทองชื่อนี้ DJ Ann พุทธสิริรับประกันคุณภาพด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาผิวพรรณและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีสารสกัดจากชาเขียวเกรด A ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญอาหารและนอกจากนี้ยังมีโคลลาเจนที่ดีที่สุดจากปลาทะเลน้ำหรือร้อมด้วยสารสกัดจากมะเขือเทศบำรุงผิวพรรณป้องกันผิวเหี่ยวย่นหลังน้ำหนักลดทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจ

0: 8ไอ้ทิดข้าวดีดในนาเองหายไปไหนหมดรุ่นที่แล้วออกขาวเต็มทุ่งไปหมด
1: เอ้าลุงไม่รู้ซะแล้วจะข้าวดีดข้าวเด้งป้าการเขามีวิธีกำจัดสูตรใหม่ไม่ต้องเสียเวลาหมักตั้ง20วันเหมือนข้าวก่อนดีหมักแค่10วันเท่านั้นข้าวดีดตายแน่นอนนะลุง
0: งั้นแนะนำให้ลุงรู้จักกับป้าการหน่อยสิ
1: จดเบอร์เลยนะลุง
2: 0851787279 0851787279
0: ขอบใจมากนะไอ้ทิศเอ้ย

วัสดีรอบบ่ายค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้บ่ายโมงถึงบ่ายสองนะคะเจอกันที่วสป .711 ลพบุรีค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีแล้วก็พอชั่วโมงที่สองบ่ายสองถึงบ่ายสามก็เป็นเสียงอดิศร693สระบุรีแล้วก็855ค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีนะคะถ้าฟังทางปราจีนบุรี855ก็ตี5ถึง7โมงบ่ายโมงถึงบ่าย3ได้เลยนะคะถ้าฟังทาง711ก็ตี5ถึง7โมงบ่ายโมงถึงบ่าย2แล้วพอบ่าย2ถึงบ่าย3ก็จะเป็นเสียงอดิศรแต่ว่าถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เสียงอดิศรฟังได้ตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสามเลยนะคะก็อาจจะจำยากหน่อยแต่ไม่เป็นไรพอฟังไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเริ่มชิน เดี๋ยวก็รู้ว่าหมุนไปทางไหนอะไรยังไงฟังทางแอปทางเว็บใดๆก็ได้เช่นกันนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะบ่ายวันนี้ถือว่าอากาศโอเคเลยเพราะว่าเมื่อเช้าบ้านแอนก็อยู่ๆก็ฝนตกนะคะช่วงประมาณสัก8โมงมั้งอยู่ๆก็ตกตอนแรกก็ทำท่าไม่ตกนะคะแต่ว่าอากาศก็ดูครึ้มๆแหละเนาะมันขมุกขมัวไม่มีแสงแดดนะคะสักพักหนึ่งก็ฝนตกก็ทำให้อากาศสดชื่นเย็นสบายมาจนถึงตอนนี้นะคะแล้วก็เมื่อเช้านี้ก็เลยอัพหน้าเพจไปนิดหนึ่งนะคะด้วยรูปของน้อง E.T. เป็น E.T. ตัวที่แอนบอกว่าแอนซื้อมาตัวเท่ากับเด็กอายุประมาณสัก3ขวบมั้งประมาณเนี้ยตัวเท่าเด็กประมาณ2-3ขวบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตัว E.T. เนี่ยเป็นตัวน้องจริงๆนะคะแต่ว่าก็ใช้สนุกด้วย AI ให้ AI เขาแต่งภาพให้นะคะเขาก็แต่งให้ซะน่ารักเลยเนาะเป็นถือร่มนะมีการบอกจะให้ถือร่มไหมหรือว่าจะให้ถืออะไรยังไงแบบขำดีเหมือนกันนะคะก็ออกได้ภาพออกมาน่ารักน่ารักบอกสั่งว่าให้ E.T. เนี่ยยืนใต้ต้นไม้นะคะเพราะว่าฝนมันตกอะไรแบบเนี้ยเขาก็ถามว่าจะให้ E.T. ถือร่มด้วยไหมเนาะเราก็อ่ะถือซะหน่อยนะเขาก็จัดร่มมาให้น่ารักน่ารักตัว E.T. ของแอนเองนะคะแต่ว่าภาพสวยๆก็จาก AI เขาเนาะสนุกสนุกดีนะคะก็ถามว่าตกแรงไหมก็พอสมควรเลยนะคะแล้วก็ตกนานพอสมควรด้วยไม่ใช่ตกป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บแล้วไปนะตกประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้อย่างน้อยนะครึ่งชั่วโมงเพราะว่าแอนเนี่ยไปนั่งเล่นอยู่ที่บ้านลิงนะคะตั้งพักหนึ่งไม่หยุดตกสักทีนะคะก็ต้องกลับมาทำงานแล้วอะไรแบบเนี้ยก็เลยออกมาดีกว่านะคะ9โมงกว่าก็ประมาณเกินครึ่งชั่วโมงอีกมั้งมาเช้านี้แต่ก็สดชื่นดีนะคะถือว่าอากาศดีแต่ว่าพอมาถึงตอนนี้ก็จ้าๆนิดนึงที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างนะคะเห็นมีหลายๆท่านก็บอกว่าตกอยู่เนาะก็อ๋อแต่คุณอย่างคุณสมทวินนะคะคุณสมทวินก็บอกว่าไหนนะบอกว่าอำเภออุทัยอยุธยาไม่ตกแต่ฟ้าครึ้มๆนะคะคุณสมจิตบอกคลองเกตก็ตกนะคะพี่แอนคุณมนุษย์ป้าบอกชัยนาทก็มีเป็นหย่อมๆคุณสมคิดบอกสามชุกตกตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อเช้าก็ยังมีอยู่อะไรแบบนี้นะคะเนาะส่วนใหญ่ก็จะตกยายตรีบอกอ่างทองก็แรงอยู่นะคุณภาวนาก็บอกว่าเสาให้ก็ตกแต่เช้าเลยคุณแอนเนาะค่ะก็สดชื่นกันอย่างทั่วถึงแล้วเดี๋ยวมาดูพยากรณ์อากาศกันนะคะว่ายังไงเนาะว่ายังไงกันต่อนะคะสำหรับบ่ายวันนี้แต่ว่าจากเหตุที่ว่าฝนฟ้าตกเนี่ยแหละค่ะก็ทำให้หลายที่หลายแห่งเหมือนกันนะคะที่มีน้ำท่าเพิ่มกันขึ้นมาเดี๋ยวเรามาทยอยดูกันเนาะส่วนตอนนี้เดี๋ยวแอนขอย้ำนิดนึงแล้วกันต้นชั่วโมงนะคะย้ำโปรโมชั่นกันหน่อยอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1เบ็ดเสร็จแล้ว12ตัวนี้ยอดสั่งซื้อรวมกันถึง 2,000 นะคะส่งฟรีแถม CE COVID ต้านไวรัสค่ะแล้วก็ถ้ารวมกันถึงรวมกันถึง 2,500 ส่งฟรีก็แถมเป็นไบโอ E+ 1กล่องหรือโปรโมชั่นที่3สินค้าตัวเดียวกัน4ชิ้นรับชิ้นที่5ฟรีซื้อ4แถม1นั่นเองนะคะสอบถามสั่งซื้อกับแอนที่0819474708 0819474708นะคะ
กาแฟแอนคอฟฟี่กาแฟเจไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลครีมเทียมทำจากถั่วเหลืองย่อยง่ายส่วนผสมพิเศษที่ใส่เข้าไปก็คือต้นอ่อนต้นกล้าข้าวสาลีหอมอร่อยนะคะกล่องละ165ขั้นต่ำ4กล่องซื้อ10แถม1ราคาพิเศษอยู่ที่1ลังราคาที่แอนแจ้งรวมค่าส่งไปแล้วนะคะค่าส่งแบบโอนแล้วก็ค่าส่งแบบเก็บเงินปลายทางราคาจะต่างกันเล็กน้อยนะคะแต่ว่ารวมค่าส่งไปแล้วกาแฟกล่องละ165คูณกันเข้าไปซื้อกี่กล่องที่เหลือคือค่าส่งนะคะตามนี้เลยมาที่หน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกันนะคะทางด้านไทยรัฐมีอะไรที่น่าสนใจเขาก็แจ้งเรื่องสภาพอากาศวันนี้ซึ่งยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเยอะสุดก็จะตกที่ภาคกลางร้อยละ70ของพื้นที่ซึ่งอันนี้แอนก็แจ้งให้ทราบไปตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วเนาะนะคะก็สำหรับเรื่องของสภาพอากาศนะคะฝนตกภาคกลางเยอะสุดก็ประมาณร้อยละ70ค่ะแล้วก็แน่นอนหลังจากที่ฝนตกเนาะมันก็ส่งผลให้หลายจังหวัดอ่วมกันเลยทีเดียวนะคะจังหวัดที่อ่วมแรกก็คือกาญจนบุรีค่ะยังอ่วมอยู่นะคะฝนตกต่อเนื่องป้องกันภัยแจ้งเตือน13อำเภอระวังน้ำท่วมแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะคะวันนี้เองค่ะก็จากเมื่อคืนเลยเมื่อคืนเนี่ยฝนตกตั้งแต่ประมาณ3ทุ่มครึ่งก็เริ่มตกหนักแล้วก็กระจายครอบคลุมไปทั้งจังหวัด13อำเภออย่างต่อเนื่องจนถึงเช้าก็เหลือตกแบบประปรายแต่ท้องฟ้าก็มืดครึ้มนะคะตอนประมาณตี3เนี่ยทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขาก็ประกาศแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์นะคะไปยังโทรศัพท์มือถือเพราะว่าสถานการณ์ฝนตกมันตกหนักอ่ะแล้วก็ตกสะสมคาดว่าจะตกต่อเนื่องก็กลัวว่าจะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติก็เฝ้าระวังกัน4ด้านหลักนะคะประกอบด้วยน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังรอการระบายน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งนะคะแจ้งเตือนกันระดับความเสี่ยง4ด้านหลักนี้เลยโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำลำคลองแล้วก็บริเวณที่ลาดเชิงเขา13อำเภอนะคะโดยเฉพาะพื้นที่หนองปลือเนี่ยให้ยกของขึ้นที่สูงแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำนะคะสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็คือเขาให้ยกของขึ้นที่สูงนะคะเคลื่อนย้ายทรัพย์สินสิ่งของมีค่าเอกสารสำคัญไว้ในที่ปลอดภัยเนาะระวังไฟดูดตัดกระแสไฟในจุดที่น้ำท่วมถึงหลีกเลี่ยงการสัมผัสเสาไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าขณะตัวเปียกหรือมีน้ำท่วมขัง 3. ดูแลกลุ่มเปราะบางนะคะผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยติดเตียงนะคะผู้พิการในชุมชนนะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดค่ะอัปเดตนะคะประกาศแจ้งเตือนใดๆจากทางราชการ24ชั่วโมงเนาะถ้าต้องการขอความช่วยเหลือก็โทร1784นะคะ1784เป็นไปได้ก็อย่าลืมสัตว์เลี้ยงลูกรักของพวกเรากันด้วยนะคะไปไหนก็เอามันไปด้วยถ้าเอามันไปได้ไม่ได้จริงๆอย่าขังกรงอย่าผูกเชือกอย่าพันธนาการอะไรมันไว้ปล่อยให้มันเป็นอิสระหรือถ้าจะให้ดีก็นะคะอย่างหมาเนี่ยบางทีมันว่ายน้ำเป็นก็จริงแต่มันจะว่ายตลอดก็ไม่ได้หาอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นโต๊ะเป็นอะไรวางไว้เพื่อให้มันได้มันเกาะมันนั่งมันยืนนะคะแมวมันยังกระโดดขึ้นหลังคาบ้านได้นะแต่ว่าหมาเนี่ยนะมันยากนะคะเพราะฉะนั้นหาอะไรเอามันวางไว้บนโต๊ะบนอะไรที่สูงสูงก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็อันนี้สำหรับสถานการณ์ที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วเขาก็บอกว่ามีข่าวดีอยู่นะเขื่อนเจ้าพระยาเขาจะปรับลดการระบายน้ำเหลือ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในวันนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้บอกเวลามานะบอกว่าภายในวันนี้ไม่เกินทุ่มหนึ่งนะคะจะปรับลดเหลือ 1,800 ลูกบาศก์เมตรนะคะก็ทางกรมชลประทานเขาก็โพสต์นะคะแจ้งปรับลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาค่ะวันนี้นะวันนี้ภายในไม่เกิน1ทุ่มเนี่ยจะเหลือเพียงแค่ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเขาก็จะค่อยๆทยอยลดนะนะคะจาก 2,000 ก็เหลือ 1,900 แล้วก็ไปเหลือ 1,800 ภายในช่วงเวลาประมาณ1ทุ่มนะคะ
ก็คอยติดตามสถานการณ์ฝนน้ำท่านะคะอย่างใกล้ชิดก็แล้วกันค่ะมีสรุปให้ได้รับทราบพื้นที่น้ำท่วมในขณะนี้นะคะประเทศไทยเราตอนนี้เหลือพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยอยู่20จังหวัดแล้วก็กรุงเทพนะคะซึ่งก็เร่งระบายน้ำฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดนะคะตอนนี้ที่เหลืออยู่น้ำท่วมนะ20จังหวัดก็จะเป็นภาคเหนือที่พิษณุโลกอำเภอบางระกำนะคะระดับน้ำลดลงนครสวรรค์ท่วม9อำเภอตอนนี้พยุหคีรีตาคลีบรรพตพิสัยก้าวเลี้ยวอำเภอเมืองชุมแสงท่าตะโกโกรกพระหนองบัวนะคะระดับน้ำลดลงค่ะภาคกลางก็จะเป็นที่อุทัยธานีในเขตอำเภอเมืองระดับน้ำลดลงแล้วลพบุรีก็ยังคงเป็นบ้านหมี่ระดับน้ำลดลงชัยนาทก็ที่อำเภอสัพยาระดับน้ำลดลงนะคะสิงห์บุรี3อำเภอคืออินบุรีพรหมบุรีอำเภอเมืองระดับน้ำลดลงมีผู้เสียชีวิต2รายค่ะที่สุพรรณบุรี8อำเภอบางปลาม้า2พี่น้องดอนเจดีศรีประจันอำเภอเมืองสามชุกอู่ทองเดิมบางนางบวชนะคะเสียชีวิต5รายระดับน้ำลดลงกาญจนบุรีเหลือ4อำเภอด่านมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสังขละบุรีแล้วก็ท่าม่วงนะคะเสียชีวิต2รายระดับน้ำลดลงค่ะที่อ่างทองก็น้ำท่วมทั้งหมด6อำเภอนะคะก็จะมีป่าโมกชัยโยอ่างทองวิเศษชัยชาญสามโก้โพทองระดับน้ำลดลงและที่จังหวัดอยุธยายังเต็มเหยียด16อำเภอเหมือนเดิมเสนาบางบานผักไห่บางไทรพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางปะหันลาดบัวหลวงอุทัยนครหลวงวังน้อยนะคะท่าเรือพาชีบ้านแพรกบางไทรมหาราชค่ะเสียชีวิต1รายแล้วก็ระดับน้ำลดลงนะคะส่วนที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะท่วม2อำเภอบางเสาธงแล้วก็บางบ่อนะคะบางเสาธงและบางบ่อค่ะเสียชีวิต9รายระดับน้ำลดลงที่ปทุมธานีก็จะมีธัญบุรีอำเภอเมืองสามโคกคลองหลวงลำลูกกาหนองเสือแล้วก็ลาดหลุมแก้ว7อำเภอด้วยกันนะคะเสียชีวิต2รายระดับน้ำลดลงค่ะที่ราชบุรี9อำเภอโพธารามอำเภอเมืองดำเนินสะดวกบ้านโป่งวัดเพลงจอมบึงปากท่อบางแพสวนพึ่งระดับน้ำลดลงที่สมุทรสงครามก็3อำเภออำเภอเมืองอัมพวาบางคนทีเสียชีวิต2รายระดับน้ำลดลงที่เพชรบุรีน้ำท่วม5อำเภอนะคะแก่งกระจานท่ายางอำเภอเมืองเขาย้อยหนองยะปล้องค่ะระดับน้ำลดลงทางภาคตะวันออกก็จะเป็นนครนายก4อำเภอปากพลีอำเภอเมืองบ้านนานะคะเสียชีวิต4รายระดับน้ำลดลงที่ปราจีนบุรีก็7อำเภอกบิลบุรีอำเภอเมืองศรีมหาโพธิ์ประจันตคามบ้านสร้างศรีมโหสถนาดีเสียชีวิต25รายเยอะมากนะคะระดับน้ำลดลงแล้วก็ที่ฉะเชิงเทราค่ะทั้งหมด8อำเภอบางน้ำเปรี้ยวบางคล้าพนมสารคามแปลงยาวอำเภอเมืองบ้านโพคลองเขื่อนราชสารนะคะก็เสียชีวิต4รายระดับน้ำลดลงตอนนี้ระดับน้ำลดลงทั้งหมดนะคะเนาะอ๋อที่นครนายกก็เสียชีวิต4รายนะภาคตะวันออกนี่เสียชีวิตเยอะนครนายก4รายปราจีน25นะคะฉะเชิงเทราอีก4นะคะส่วนชลบุรีอยู่ที่อำเภอพนัสนิคมกับพานทอง2อำเภอเนาะระดับน้ำลดลงแล้วก็ที่กทมก็เสียชีวิต4รายระดับน้ำลดลงตอนนี้ลดลงทั้งหมดแล้วนะคะขอให้เข้าสู่ภาวะปกติให้ไวไวไวค่ะไม่แน่ใจว่าโทรศัพท์ทำไมนะคะแอนก็7599แอนเปิดเสียงให้ฟังว่าแอนกำลังอ่านข่าวตั้งนานนะคะแอนยังไม่สะดวกพูดคุยสอบถามอะไรใดๆนะคะยกเว้นว่าสถานีมีปัญหาถ้าจะพูดคุยใดๆต้องเอาไว้ตอนแอนอ่านข่าวเสร็จแล้วนะคะถ้าไม่ใช่เรื่องของทางสถานีขอความกรุณาอย่าเพิ่งโทรค่ะเพราะว่าแอนเสียสมาธิขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะคะแล้วหรือโทรนี่แอนก็ไม่เอานะคะบอกแล้วบอกอีกเนาะมากันที่ภาพข่าวอื่นๆกันต่อนะคะ
มีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างอะจากฝนฟ้าถล่มกันเมื่อคืนยันเช้าอะไรเนี่ยนะคะลองไปดูที่อ่างทองค่ะถนนในเมืองก็ท่วมสูงไปประมาณ20-50เซนเทศบาลเขาก็เร่งระบายสู่เจ้าพระยานะคะที่อ่างทองเนาะก็ตอน9โมงเช้านะคะฝนตกลงมาหนักแล้วก็นานนะคะในเขตอำเภอเมืองน้ำท่วมขังรอการระบายประมาณ 20-50 เซนค่ะแต่ว่าบางจุดที่เป็นแอ่งกระทะก็ประมาณ60กว่าเซนรถมอเตอร์ไซค์ลุยน้ำหลายคันก็ดับนะคะก็ต้องเข็นกันไปตามถนนทางเทศบาลเมืองเขาก็เร่งระดมสูบน้ำออกแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งตอนนี้ระดับน้ำในแม่น้ำก็สูงกว่าระดับน้ำในเมืองนะคะคาดว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มอาจจะใช้เวลาสูบน้ำระบายลงแม่น้ำเจ้าพระยาสัก2ชั่วโมงทุกอย่างก็จะกลับคืนสู่ภาวะปกติก็ไม่มีข่าวแจ้งเพิ่มนะคะว่าตกอีกหรือเปล่าเนาะสำหรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นภาพข่าวเนาะมอเตอร์ไซค์ก็ประมาณบางจุดก็ครึ่งล้อนะคะรถยนต์รถใหญ่รถปิกอัพก็ประมาณครึ่งล้อนะคะในหลายๆภาพเนาะส่วนใหญ่ก็ยังพอไปกันได้ค่ะเป็นน้ำท่วมขังรอการระบายนะคะอันนี้ที่จังหวัดอ่างทองค่ะส่วนที่อยุธยานะคะยังคงต้องใช้คำว่าอ่วมนะคะเพราะว่าที่เนี่ยเขาหนักจริงๆนะชาวบ้านต้องใช้เรือวัวควายก็เริ่มขาดแคลนหญ้าแล้วค่ะอย่าว่าแต่คนนะวัวควายก็เดือดร้อนกันไปแล้วนะคะวันนี้เลยสถานการณ์น้ำท่วมที่อยุธยาหลายชุมชนที่อาศัยริมคลองสาขาแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักก็ยังคงท่วมค่ะนะคะก็เป็นปัญหาต่อการใช้ชีวิตประจำวันแหละถึงแม้ว่าจะลดการระบายน้ำตอนนี้อยู่ที่1,900แล้วก็ไม่เกินทุ่มหนึ่งนี่ก็จะเหลือ1,800เนาะแล้วเขื่อนพระราม6ก็ระบายอยู่ที่492ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีท้ายเขื่อนระดับน้ำก็เริ่มลดลงบ้างแล้วตอนนี้ก็มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอยู่ทั้งหมดก็16อำเภอนะคะผู้สื่อข่าวก็ไปที่ชุมชนบ้านเกาะอยู่ริมแม่น้ำป่าสักมีแม่น้ำป่าสักล้อมรอบหมู่4ตำบลบ้านเกาะนะคะประชาชนอยู่ตรงเนี้ย100กว่าหลังคาเรือนถนนทางเข้าออกยังท่วมระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งประมาณ60เซนบ้านเรือนส่วนใหญ่ก็น้ำท่วมพื้นบ้านทั้งนั้นเข้าออกก็ต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะโดยนำรถยนต์มอเตอร์ไซค์มาจอดกันเอาไว้ที่บริเวณสะพานคือคนที่นี่น่ะนอกจากจะมีรถแล้วยังต้องมีเรือประจำบ้านกันอีกนะคะเพราะว่าท่วมทุกปีเนาะว่าที่ร้อยตรีสุวัฒน์อายุ53ปีเป็นคนในชุมชนเนี่ยเขาบอกว่าถึงแม้ว่าน้ำจะเริ่มลดนะแต่มันก็ยังสูงกว่าตลิ่งอยู่ประมาณเมตรครึ่งอ่ะถนนทั้งเส้นก็ยังจมน้ำอยู่ดีน้ำเพิ่งจะลง3วันมาเนี่ยเพิ่งลงไปไม่เกิน10เซนทุกคนก็ต้องเอารถมาจอดแล้วก็พายเรือกันเหมือนเดิมบ้านแถวนี้ก็เป็นร้อยหลังตรงเนี้ยเป็นเกาะจะจมน้ำหมดแหละท่วมทุกปีแต่ว่าปีเนี้ยมันจะหนักกว่าปีที่แล้วแล้วอีกอย่างน้ำก็มาเร็วท่วมทิ้งเป็นเมตรเลยนะคะเมื่อก่อนมันจะขึ้นทีละ10-20เซนพอให้มีอะไรเตรียมพร้อมกันบ้างเนาะแต่ตอนเนี้ยมันมาแบบหวบหาบแป๊บนึงเมตร2เมตรเก็บอะไรไม่ทันบ้านสวนของตนก็เก็บไม่ทันตนปลูกข้าวโพดเทียนซึ่งมีชื่อเสียงของชาวบ้านเกาะตอนนี้หมดละแปลงละ10,000ลอยน้ำไปละ5แปลง50,000จมน้ำหมดนะคะแล้วก็มีภาพให้ดูนะคะขาวแงแก่ตายซากอยู่นั่นนะคะต้นข้าวโพดเนาะแล้วว่าที่ร้อยตรีสุวัฒน์ก็บอกว่าการแจ้งเตือนวันที่น้ำเข้ามาแล้วมาแจ้งเตือนถือว่าใจร้ายนะคะทุกทีกว่าน้ำจะท่วมบ้านเราเนี่ยเป็นเดือนนะมาครั้งเนี่ย2วันจัดเต็มมาเลยมาเป็นเมตรทำอะไรไม่ทันแต่ก็ต้องยอมรับเราอยู่ริมแม่น้ำป่าสักตรงนี้เราทำเกษตรกรรมก็ต้องยอมรับความเสี่ยงถ้าท่วมก็รับสภาพถนนเส้นทางผ่านทุ่งภูเขาทองตำบลภูเขาทองอำเภอพระนครศรีอยุธยาก็มีชาวบ้านตำบลลุมพลีตรงนี้20ครัวเรือนเขาก็เอาวัวควายประมาณเกือบ300ตัวนะมาเลี้ยงไว้ในคอกชั่วคราวเรียงรายตลอดแนวเลยหลังน้ำท่วมที่พื้นที่ที่บ้านเรือนเขาคอกเลี้ยงสัตว์ก็ใช
ช้การไม่ได้นะคะเลี้ยงดูตามปกติไม่ได้อะโดยอบต.ตำบลลุมพลีเขาก็เอาเต็นท์มาติดตั้งใช้เป็นเพิงพักชั่วคราวแล้วก็จัดที่ริมถนนเป็นที่พักให้กับสัตว์เลี้ยงโดยต้องปิดช่องทางจราจรบางส่วนเพื่อรองรับฝูงวัวควายที่มันอพยพหนีน้ำมานะคะสมชายอายุ53ชาวตำบลลุมพลีเลี้ยงควาย30ตัวบอกว่าต้องใช้ชีวิตเฝ้าดูแลควายอยู่ริมถนนมาเกือบเดือนแล้วเนี่ยยิ่งน้ำท่วมนานก็ยิ่งลำบากกลางวันก็ร้อนนะคะกลางคืนก็ยุงชุมจนไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนต้องคอยระวังรถยนต์ที่สัญจรไปมากลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุกับคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยนะคะสมชายบอกว่าสิ่งที่ทำให้น้อยใจคือผู้ที่ใช้รถใช้ถนนบางรายแสดงท่าทีไม่พอใจบางคันเนี่ยเร่งเครื่องขณะขับผ่านฝูงวัวฝูงควายบางคนก็ทำปิดจมูกรังเกียจกลิ่นยอมรับว่าหากไม่จำเป็นจริงๆอ่ะคงไม่มีใครเขาอยากเอาสัตว์มาเลี้ยงริมถนนให้มันลำบากทั้งตัวเองและผู้อื่นหรอกแต่เมื่อน้ำท่วมบ้านท่วมคอกหมดอย่างเงี้ยก็ต้องจำใจอพยพขึ้นมาอยู่ในพื้นที่ที่พอจะดูแลสัตว์ได้ขอความเห็นใจผู้ที่ใช้รถใช้ถนนลดความเร็วขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพราะทุกชีวิตกำลังเผชิญความเดือดร้อนจากน้ำท่วมเช่นเดียวกันขอบคุณอบต.ลุมพลีที่เอาเต็นท์จัดพื้นที่ให้เป็นที่พักพิงกับฝูงวัวควายและขอโทษประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านการจราจรหวังว่าน้ำจะลดลงโดยเร็วเพื่อที่จะได้พาสัตว์เลี้ยงกลับบ้านสักทีนะคะฟังแล้วมันก็จุกในอกเหมือนกันเนาะเขาก็ลำบากขนาดนี้นะคะขับรถขับราไม่ได้ดั่งใจกับอีแค่ช่วงเต็นท์ไม่กี่หลังเนี่ยเนาะแค่ระยะเดียวมันก็จะหลุดพ้นตรงนี้ไปแล้วอะนะคะก็ไปทำท่าใส่เนาะขับรถขับราทำท่ารังเกียจหงุดหงิดโมโหโทโสใจคอเนาะทำด้วยอะไรเขาก็ลำบากแล้วเขาก็กังวลทั้งความปลอดภัยของเขาทั้งวัวทั้งควายของเขาใครเขาจะอยากมาอยู่แบบนี้กันเนาะอันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจนะคะจากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดินค่ะถนนเส้นนี้ตำบลลุมพลีนะคะเส้นทางที่จะผ่านทุ่งภูเขาทองตำบลภูเขาทองอำเภอพระนครศรีอยุธยาค่ะเส้นเนี้ยเขามีการเอาวัวควายที่มันอพยพหนีน้ำหนีตายมาอยู่ตรงเนี้ยประมาณ300ตัวนะคะก็เรียงยาวตลอดแนวกินไปเลนหนึ่งนะมันอาจจะลำบากบ้างแต่ก็แวบๆเท่านั้นเองนะคะพ้นช่วงที่เขาเลี้ยงวัวควายไปถนนมันก็โล่งขับได้ตลอดช่วงนี้ก็เพลาๆเบาๆกันนิดนึงทั้งคนทั้งสัตว์เขาก็รอความเห็นใจกันอยู่แล้วดูสิเขากูสาบอกฝากขออภัยมาด้วยกับความไม่สะดวกของคนที่บ้านน้ำไม่ท่วมนะนะฝากขออภัยมาด้วยนะคะอยากจะให้น้ำลดเขาก็จะได้รีบกลับบ้านเขาไม่อยากขวางถนนใครนะคะอยากไปให้ไวเช่นเดียวกันนะคะเบานิดเบาหน่อยนะคะมีน้ำจิตน้ำใจให้กันส่วนทางด้านบังฤทธิ์อายุ40ปีบังฤทธิ์แกก็อพยพวัวควายมาอยู่ริมถนนบอกตอนนี้ประมาณ300ตัวนะที่อพยพมาอยู่รวมกันน่ะนอกจากจะเจอปัญหาเหล่านี้แล้วเรื่องของอาหารก็ขาดแคลนอย่างหนักเนื่องจากพื้นที่ทุ่งหญ้าที่เคยใช้เลี้ยงสัตว์เนี่ยมันน้ำท่วมหมดเลยหญ้าที่พอหาได้บริเวณใกล้เคียงก็ตัดมาให้วัวให้ควายกินกันจนหมดแล้ววอนหน่วยงานของรัฐช่วยจัดหาอาหารสัตว์หญ้าสดหญ้าแห้งฟางข้าวอาหารสัตว์ชนิดอื่นที่เหมาะสมมาให้วัวควายได้กินประทังชีวิตบ้างได้ไหมตอนที่ยังไม่สามารถกลับไปเลี้ยงตามทุ่งได้เนี่ยเพราะแม่เจ้าของจะพยายามหาอาหารมาอย่างเต็มที่แต่เมื่อต้องดูแลกันจำนวนมากเป็นเวลานานมันก็เป็นภาระที่หนักเกินกำลังของหลายครอบครัวบังฤทธิ์บอกวัวควายมันพูดไม่ได้น้ำท่วมมันก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ภาครัฐก็ควรจะเข้ามาดูแลสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรควบคู่ไปกับการช่วยเหลือคนเพื่อให้ทุกชีวิตมันผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้อย่างปลอดภัยนั่นนะสิคะดูสินึกถึงเนาะเนี่ยไปนอนอยู่กลางอยู่ริมถนนนะคะหน้าหวาดเสียวรถราที่ขับผ่านขับเร็วนะคะรถเสียงดังแล้วอากาศก็ร้อนน่ะใช้เป็นพวกเต็นท์พลาสติกอะไรเนี่ยคลุมกันเอาไว้นะคะ
อากาศก็ร้อนเนาะหลายอย่างเลยที่เขาจะต้องทนกันอยู่เป็นเดือนๆแบบนี้เห็นใจมากๆค่ะอ่ะนะคะเผื่อใครพอมีหนทางยังไงอาหารคนก็เอาไปแจกได้อาหารสัตว์ก็อย่าลืมนะคะนางสนมวัย66ปีซึ่งก็อพยพออกจากบ้านมาอยู่ที่นี่บอกว่าเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความเสี่ยงของรถยนต์ที่เขาสัญจรผ่านไปมาด้วยความเร็วบางครั้งแรงลมจากรถเนี่ยนะแล่นผ่านไปเนี่ยพัดจนข้าวของที่ขนหนีมาแล้ววางเอาไว้ริมถนนเนี่ยแรงลมที่กระแทกเข้ามาเนี่ยของล้มกระจายตู้กับข้าวเนี่ยล้มระเนระนาดเลยนะสร้างความเดือดร้อนซ้ำให้กับผู้ประสบภัยที่เขาอยู่ริมทางอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่แอนนึกภาพแบบไอ้พวกเมาแล้วขับนะคะพวกไม่มีสติขับผ่านไปเนี่ยโอ้โหน่ากลัวเนาะชาวบ้านหวังว่าน้ำมันจะคลี่คลายโดยเร็วจะได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเรื่องอาหารสัตว์ด้วยดูแลความปลอดภัยบริเวณคอกพักพิงชั่วคราวบ้างฝูงวัวฝูงควายเกือบ300ตัวแล้วก็ครอบครัวผู้ประสบภัยต้องใช้ชีวิตอยู่ริมถนนจนกว่าน้ำจะลดเนี่ยค่ะหวังว่าจะได้รับการดูแลแก้ไขบรรเทาทุกข์นะคะในจุดนี้เส้นทางนี้เนาะที่อะไรนะตำบลลุมพลีชาวตำบลลุมพลีนะคะเส้นทางผ่านทุ่งภูเขาทองอำเภอพระนครศรีอยุธยาเส้นทางนี้ขับผ่านก็เบาหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็นะเอาอะไรไปฝากวัวฝากควายซะหน่อยก็คงจะดีเนาะเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับชาวตำบลลุมพลีเนาะหวังว่าทุกอย่างมันจะผ่านไปให้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะนอกจากนี้เพลงจะมาอีกแล้วเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งเขาโฆษณาเพลงกันเพลงจะมาอีกแล้วหน้าจอหน้าเว็บของไทยรัฐเขาโฆษณาเพลงกันมาต่อกันที่ภาพข่าวนี้ค่ะกรมอุตุบอกว่าช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นแต่ว่ามันยังไม่ได้แปลว่ามันเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะทีนี้เขาก็ให้จับตาว่าสัญญาณที่จะเข้าฤดูหนาวไทยอย่างเป็นทางการเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงวันที่เดี๋ยวดูสิ23ถึง25ตุลาหรือเปล่าตอนนี้มีอากาศเย็นมาบ้างแต่ว่าประเทศไทยยังไม่ได้เข้าสู่ฤดูหนาวถ้าจะเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยต้องมี1อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในเกณฑ์เย็นนะคะอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุดน้อยกว่า23องศาถึงจะเรียกว่าเข้าเกณฑ์ฤดูหนาวนะแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออกพัดปกคลุมประเทศไทยการกระจายของฝนตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่องปกติแล้วเนี่ยกลางเดือนตุลาถึงกลางเดือนกุมภานะคะช่วงฤดูหนาวของไทยเนี่ยกลางเดือนตุลาไปถึงกลางเดือนกุมภาแต่ว่าปีนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูหนาวเมื่อไหร่เนี่ยต้องรอติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยแต่ว่าตอนนี้อากาศเย็นเฉยๆลมเย็นพัดเฉยๆยังไม่ใช่ฤดูหนาวนะคะแล้วก็สำหรับการเตรียมเสื้อหนาวเนี่ยเขาก็บอกว่าประมาณสักช่วงวันที่23 24 25ให้จับตาสัญญาณฤดูหนาวเพราะว่าไทยตอนบนเนี่ยฝนจะน้อยลงแหละนะก็สัปดาห์หน้าเนาะใช่ไหมวันนี้วันที่14ก็ประมาณสัปดาห์หน้านะหรือสัปดาห์นู้นวันที่23อีก9วันอาจจะสัมผัสอากาศเย็นในตอนเช้าได้บ้างนะได้บ้างในบางพื้นที่แล้วก็รอติดตามการประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการก็แล้วกันแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่แค่ลมเย็นเฉยๆแล้วก็ลมเย็นจากอากาศที่มันแปรปรวนนะคะแต่ว่าก็มีแนวโน้มว่าฝนมันก็ค่อยๆลดลงนะคะแต่ว่าภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลก็ยังคงมีอยู่บ้างแล้วแถมบางพื้นที่ยังตกหนักอยู่อย่างเช่นวันนี้เนาะอยู่ๆก็หนักนะคะเนื่องจากว่าอากาศแปรปรวนเนาะเขาก็พยากรณ์ล่วงหน้าเอาไว้ว่าวันนี้นะ14 15 16ยังเป็นช่วงอากาศแปรปรวนนะคะอาจจะมีฝนหนักหรือไม่หนักก็แล้วแต่แล้วพอวันที่17ถึง22เนี่ยลมเปลี่ยนทิศเริ่มมาแล้วนะก็เริ่มจะมีแนวโน้มแล้ว
ชัดเจนขึ้นว่าทางเหนือทางอีสานอาจจะมีเย็นในตอนเช้าบางพื้นที่ส่วนฝนเนี่ยก็ลดลงแต่ก็ยังมีตกอยู่นะคะไปจนถึงวันที่22ทีนี้พอ23 24 25เนี่ยฝนจะน้อยลงมากๆนะคะอากาศจะเริ่มเย็นในตอนเช้าบางพื้นที่แต่ก็ยังต้องติดตามดูว่ากรมอุตุเขาจะประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่นะคะตอนนี้แค่อากาศเปลี่ยนแปลงนะยังไม่ใช่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่าก็เตรียมแวะนะน้ำเยอะบางทีอากาศก็เย็นนะอากาศก็อาจจะเย็นได้ฝนเยอะอะไรแบบนี้เตรียมพร้อมเอาไว้นะแหมบางบ้านอาจจะเตรียมได้แต่บางบ้านก็ยังเตรียมไม่ได้ยังนอนอยู่ข้างทางกันเลยเนี่ยนะคะแหมน่าเห็นใจจริงๆเนาะมาที่คอลัมน์ข่าวในกระแสกันนิดหนึ่งมีอะไรบ้างอ่ะลองไปดูราคาทองกันหน่อยนะคะสำหรับวันนี้ราคาทองเป็นยังไงกันบ้างลดฮวบฮาบลงมา12ครั้งแล้วนะคะปรับกันไป12ครั้งล่าสุดก็ตอนบ่ายโมง12นาทีปรับลดไป400บาทนะคะราคาทองลงไปอีก400บาททำให้ทองคำแท่งขายออก 66,100 ทองรูปพรรณ 66,900 ถ้าคุณเอาสร้อยคอทองคำหนัก1บาทไปขายที่ร้านทองวันนี้เวลานี้คุณจะได้ 65,900 65,900 อันนี้คือราคาทองคำณเวลานี้นะคะไปกันที่คอลัมน์อาชญากรรมกันบ้างค่ะคอลัมน์อาชญากรรมของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไม่มีอะไรอัปเดตเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ข่าวสดค่ะข่าวสดอ่ะหลวงพ่อสมหวังคึกคักก่อนวันหวยออกอุ้ยมัวแต่วุ่นวายอยู่กับสภาพฝนฟ้าอากาศลืมไปเลยเนาะวันนี้14แล้วอ่ะ15 16ตายแล้วนักเรียนเรานะคะมีหนังสือมีตำราไปติวกันบ้างเปล่าวันนี้นักเรียนแอนเนี่ยนะมีตำราไปติวมากกว่าเดี๋ยวต้องหาให้หน่อยแล้วต้องติวเข้มกันนิดนึงนะคะแก้เซ็งแก้เครียดเนาะติวแก้เครียดก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวดูให้ยังไงนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวแวบมาที่ผู้สนับสนุนรายการกันสักครู่ค่ะประการมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเรานะคะเมื่อสักครู่นี้เห็นแวบๆนะประการว่าไงเนาะประการบอกว่าปุ๋ยอินทรีย์รองพื้นนะคะปุ๋ยอินทรีย์สูตรรองพื้นไปเอาที่อบต.พิรมขุนทองอยู่ช่องแคตาคลีนครสวรรค์ได้เลยนะบอกมีไปถามเขามีไปถามกับอบต.พิรมขุนทองได้เลยรองพื้นมันแก้วหอมใหญ่ข้าวโพดกล้วยน้ำว้าอะไรเนี่ยนะคะไปเอาได้นะคะแล้วก็สำหรับสูตรดอกดกตอนนี้2กระสอบจากราคา 1,200 เหลือ 1,000 เดียวนะน้องนุกเกอร์จัดให้ลุงป้าตายายดอกดก2กระสอบคู่กัน 1,000 เดียวจ้ะแล้วก็ใครที่จะจองนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวดอกดกหรือว่าจะเป็นตัวรองพื้นนะคะก็รีบแจ้งประกันเพราะว่าตอนนี้คิวยาวไปถึงมกราคมเนาะแล้วก็ประกันบอกแม่ให้รีบจองกันหน่อยได้ไหมก่อนที่ป้าจะแบกรับไม่ไหวแล้วนะคะถ้าแบกรับไม่ไหวก็จะขออนุญาตปรับราคาสักหน่อยก็แล้วกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังประกาศบอกยื้อเอาไว้สุดๆนะคะตอนนี้คิวถึงมกราแล้วค่ะเพราะฉะนั้นใครจะเอาปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีรีบแจ้งน้องนุ๊กเกอร์ได้เลย0879934626 0879934626นะคะโดราอิบำรุงฟื้นฟูดูแลยืดอายุการใช้งานของดวงตาให้แจ่มกระจ่างใสตาเป็นจุดเป็นวุ้นเป็นต้อเบาหวานขึ้นตาคันตาน้ำตาไหลจอประสาทตาเสื่อมเห็นภาพพร่ามัวก่อนผ่าหลังผ่าก่อนลอกหลังลอกกินได้เลยนะคะ2แคปซูลก่อนนอนวันละครั้งค่ะกินเฉพาะโดราอิก็ดีกินคู่กับไบโออีพลัสก็ยิ่งดีเห็นผลได้ไวยิ่งขึ้นนะคะ
ตอนนี้เขาจัดโปรนะซื้อ3แถมไบโออีพลัสนะไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเองอ่ะเอาไปกินคู่กันเด็ดเลยจัดว่าเด็ดเลยโปรนี้นะคะซื้อ3แถมไบโออีพลัสนะคะสำหรับโดราอิเอาไปกินคู่กันไม่ต้องซื้อเพิ่มนะคะหมดเขตวันที่31ตุลาคมนะคะแจ้งได้เนาะโทรหาแอนที่0819474708 0819474708นะคะไปกันที่วัดหลวงพ่อสมหวังค่ะบรรยากาศคึกคักก่อนวันหวยออกฮือฮาเลขเด็ด2พี่น้องหิ้วหัวหมูกับไข่ 1,000 ฟองไปแก้บนโอ้โหไข่เขาขึ้นราคาด้วยนะเอาไปต้อง 1,000 ฟองแสดงว่ารับทรัพย์เยอะนะใช่ไหม วัดกลางบางพระนะคะที่ตำบลบางพระอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะบรรยากาศวันนี้คึกคักมากนักเสี่ยงโชคนะคะไม่ท้อน้ำท่วมค่ะ เดินทางมาขอพรขอโชคขอลาภกับองค์หลวงพ่อสมหวังกันนะคะก็ทำบุญดอกไม้ธูปเทียนผลหมากรากไม้ใดๆนะคะกราบสักการะตามความเชื่อค่ะก็ขอความมีโชคดีความเจริญความสุขสมหวังใดๆว่ากันไปนะคะแล้วก็ผู้คนที่มากราบไหว้ก็จะต้องไปปิดทองที่บริเวณพระหัตถ์ขวาขององค์หลวงพ่อสมหวังแล้วก็จะเดิน

0: เนี่ยตนเดินทางมาแก้บนกับพี่สาวเนื่องจากพี่สาวเนี่ยรับเหมาก่อสร้างแล้วได้งานใหญ่ก่อนหน้านี้ก็มาขอกับองค์หลวงพ่อสมหวังเกี่ยวกับธุรกิจรับเหมาซึ่งช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจแย่งานเนี่ยหดหายไปเยอะเลยแต่ปรากฏว่าพอมาขอพรกับองค์หลวงพ่อสมหวังปั๊บว่าให้ขอให้ได้งานใหญ่แล้วจะเอาหัวหมูมา30หัวไข่ไก่อีก 1,000 ฟองมาแก้บนปรากฏว่าขอไปผ่านไปเดือนเดียวนะคะปรากฏว่ามีบริษัทเอกชนรายหนึ่งติดต่อเข้ามาทำสัญญาเกี่ยวกับการก่อสร้างก็เลยรีบเดินทางมาแก้บนวันนี้ไม่ลืมที่จะขอโชคลาภเลขเด็ดกับองค์หลวงพ่อด้วยนะคะแหมหัวหมูนอนยิ้มกันเป็นแถวเลยนะคะเขย่าเซียมซีก็ได้เลข3กับเลข7บอกเป็นเลขที่ตรงใจมากเพราะว่าชอบเลข3เนื่องจากตรงกับวันเกิดพอดีนะคะแล้วก็ได้บนบานกับองค์หลวงพ่อว่าถ้าหากเลขเนี้ยเป็นเลขที่ตรงถูกรางวัลก็เดี๋ยวจะกลับมาทำบุญอีกพร้อมกับของแก้บนด้วยนะคะวันนี้ของแก้บนทั้งหมดมอบให้วัดให้วัดเอาไปใช้ประโยชน์ต่อนะคะก็ที่มูลนิธิหลวงพ่อสมหวังของวัดกลางบางพระนะคะไข่พันฟองเนาะแล้วก็หัวหมูอีกเท่าไหร่นะ30หัวด้วยกันนะคะอ่ะก็ขอให้โชคดีกันทั่วหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นใครแหละนะมันมีความทุกข์มีความอะไรต่อมีอะไรมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะเศรษฐกิจไม่ดีงานการไม่ดีจิตใจก็ห่อเหี่ยวนะคะบางคนก็น้ำท่าท่วมบางคนก็สุขภาพร่างกายเป็นปัญหาบางคนก็นั่นนู่นนี่มันไม่ได้สมหวังดั่งใจอะไรเงี้ยก็ขอให้ทุกอย่างนะคะในสิ่งที่บวกนะย้อนกลับมาถึงได้แล้วลำบากแล้วนะคะอะไรดีๆมามั่งเหอะจะสิ้นปีแล้วจะได้พอมีพลังจะได้พอมีพลังชีวิตสู้ต่อเนาะขอให้โชคดีกันทั่วหน้ากันแล้วกันนะคะบ่ายโมง53นาทีค่ะคณะแพทยศาสตร์มช.เผยผลสำเร็จทำคลอดแฝด4 1ใน 700,000 คน1คัน4หัวใจโอ้ยอยู่เหมือนตุ๊กตาเลยอะเนาะแค่แฝด2ก็ดีใจแล้วแฝด4อื้อหือนะคะหมั่นเขี้ยวเนาะเหมือนตุ๊กตาเลยดูสินะนี่ผู้หญิงผู้ชายไว้เนี่ยแฝด4คนเนี่ยนี่คงนี่ทั้งพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาช่วยกันอุ้มนะคะน่ารักจังเลยค่ะแฝด4นะคะโดยคณะแพทยศาสตร์มช.ก็ผ่าตัดทำคลอดเนี่ยทีมแพทย์30คนนะคะตอนนี้ผ่านไป8เดือนและเด็กทั้ง4คนแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยดีใส่ชุดสีชมพูเหมือนกันหมดเลยค่ะแต่ถามว่าหน้าตาเหมือนกันไหมมองไม่ออกอ่ะเนาะเด็กๆแต่ก็มีส่วนคล้ายเยอะนะคะเพียงแต่บางคนอาจจะดูอ้วนบางคนอาจจะดูผอมกว่าจะเป็นหญิงเป็นชายยังไงเนาะอันนี้เป็นแฝด4แท้เลย1คัน4หัวใจแฝด4แท้เลยเขาบอกพบได้น้อยมากเลยนะคะเป็นการตั้งครรภ์แบบธรรมชาติด้วยนะไม่ได้ทำวิธีการอะไรใดๆทั้งสิ้นเรียกว่ามีความเสี่ยงสูงมาก1ใน 700,000 รายนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงก่อนนะฟังสปอตก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูค่ะเด็กแฝด4โอ้ยจำม่ำเหลือเกินนะคะพ่อแม่เลี้ยงเก่งแฮะสักครู่นะคะเดี๋ยวใครฟัง855ฟังต่อใครฟัง711ก็หมุนซ้ายลดไปทางซ้ายนิดนึง693เสียงอดิสรสระบุรีสักครู่ค่ะ
1: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
2: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
1: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
3: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว

0: 689
1: ข้าว89
0: ค่ะไปข้าวเจ้า
2: ทําสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทําให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
0: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปครับ
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
0: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ผมมารวยทีวี
0: ใช่ดีจริง
5: ๆนะขอบคุณครับแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
7: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกาย
2: และสุขภาพความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับปวริษาวรศรีประภาค่ะนายกรัฐมนตรีกำชับครม.เตรียมพร้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจวางกรอบ 27-30 ตุลาคมนี้ก่อนวิปรัฐบาลวิปฝ่ายค้านถกเคาะวันสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจ็ดปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: าพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
2: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: มีรายงานว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานได้มีการเน้นย้ำในที่ประชุมให้รัฐบาลขออภัยค่ะให้รัฐมนตรีดูแลและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวมถึงให้รัฐมนตรีทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมในการชี้แจงอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านตามมาตรา151ซึ่งรัฐบาลได้วางกรอบไว้ในวันที่27ถึง30ตุลาคมนี้แต่อย่างไรก็ตามจะต้องมีการหารือกันระหว่างวิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาลก่อนนอกจากนี้ครม.ยังได้หารืออนุมัติจัดให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรระหว่างวันที่2ถึง3พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดอุดรธานีโดยจะเน้นไปที่เรื่องการแก้ไขปัญหาด้านเกษตรกรรมอาหารและยาเสพติดรวมไปถึงอื่นๆที่เหมาะสมทั้งนี้ครม.จะถือโอกาสร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569ถึงวันที่14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุตะอำเภอเมืองที่จังหวัดอุดรธานีด้วยการประชุม IMF World Bank 2026ในส่วนของ IMF มีความเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องหนี้สาธารณะทั่วโลกที่มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าวิตกคุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
7: ภายในการประชุม IMF World Bank 2026ในช่วงเช้าผู้แทนการเงินระหว่างประเทศแถลงถึงภาพรวมภาวะเศรษฐกิจโลกให้แก่สื่อมวลชนได้ซักถามโดยนายโรดริโก้บัตเลอร์ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการการคลังของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFได้ระบุถึงความกังวลเกี่ยวกับหนี้สาธารณะทั่วโลกที่ในปี2025หนี้สาธารณะทั่วโลกอยู่ที่ 94% ของ GDP และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 100% ของ GDP ในปี2029โดยปัจจัยมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวการเงินสาธารณะกำลังเผชิญกับแรงกดดันการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นความต้องการทางสังคมแต่ป้องกันประเทศรวมถึงความอิสระทางยุทธศาสตร์และภาระดอกเบี้ยที่พุ่งสูงขึ้นตลอดจนผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตาม IMF ยังมองว่าแม้เศรษฐกิจโลกในปี2569จะขยายตัวได้ดีแต่ฐานะการคลังกลับอ่อนตัวลงขณะที่ต้นทุนการกู้ยืมและดอกเบี้ยที่พุ่งสูงขึ้นทำให้ภาระชำระหนี้ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการรักษาเสถียรภาพหนี้เป็นไปได้ยากนอกจากนี้ยังพบว่าหลายประเทศยังมีการใช้งบประมาณจำนวนมากในการรับมือกับผลกระทบราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นและภาพรวมยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาพลังงานได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้IMF ยังได้หยิบยกแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโลกใน3ข้ออาทิการปฏิรูปภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายของภาครัฐเพื่อลดอุปสรรคต่อการลงทุนและการผลิตซึ่งสามารถช่วยเพิ่ม GDP ต่อหัวได้ร้อยละ 3.5 พร้อมกับเร่งทำการฟื้นฟูฐานะการคลังในประเทศที่มีหนี้สูงและมีความเสี่ยงพร้อมจัด
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปลูกง่ายขายเป็นดำเนินรายการโดยดีเจสุกัญญาค่ะ
9: เป็นอะไรหน้าบูดเชี่ยว
10: โอ้ยเครียดก็ดูแปลงผักที่บ้านข้าวในท้องนาสิผลผลิตน้อยแถมต้นยังโซมอีกขนาดใส่ปุ๋ยแล้วนะทำไมของบ้านพี่นอกทุกแปลงยังดูสวยผลผลิตก็เยอะมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าเนี่ย
9: พี่แค่เลือกใช้อาหารเสริมพืชที่มีคุณภาพเท่านั้นเอง
10: อาหารเสริมพืชมันก็เหมือนกันหรือเปล่าพี่นอกไหนๆของพี่มันแตกต่างยังไง
9: อาหารเสริมพืชบรูมิโนที่พี่ใช้ช่วยให้ลำต้นดอกใบแข็งแรงช่วยลดความเครียดให้กับพืชทำให้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โซมหลังเก็บเกี่ยวด้วยนะ และถ้าอยากให้ประสิทธิภาพดีขึ้นไปอีกลองใช้คู่กับลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงใบเขียวหนาขึ้นนวลทนต่อโรคและแมลงแถมทนต่อทุกสภาวะอากาศที่สำคัญยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะ
10: มีน่าล่ะแปลงผักเข้าในนาของพี่โน่ถึงได้ทั้งสวยและไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวนอีกแหมมีของดีก็ไม่บอกกันเลยนะ
9: อ้าวก็ไม่ถามเนี่ยจำง่ายๆบรูมิโน่ใช้คู่กับไลซ์07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยคู่หูเกษตรกรยุคใหม่อย่างพวกเราจริงๆอ้าวนั่นจะรีบไปไหนอ่ะ
10: ก็จะรีบไปซื้อบลูมิโน่กับไลน์07นะสิคะพี
9: ่โอ้ยของเขาสั่งง่ายแค่โทร
4: 089-478-0889
9: บลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัย
10: โอเคพี่โน่เดี๋ยวโทรเลย089-478-0889ใช้คู่กับไลน์07นะคะ

0: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังค่ะมาแล้วค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการปลูกง่ายไขเป็นค่ะทางด้านของวสป711จังหวัดลพบุรีวันนี้อากาศแจ่มใสนะแดดเปรี้ยเลย ขี่มานี่โอ้โหนะคะลมไม่มีร้อนอย่างเดียวเลยนะคะอ่ะมาพูดคุยกันในเรื่องราวของการเกษตรค่ะช่วงเวลา14นาฬิกาแบบนี้ในเรื่องราวของ Bruminol Line 07Impact แล้วก็ดินฟินนะคะรวมไปถึงครบเซตกับชุดหนูทำได้ขอบพระคุณสำหรับทุกกำลังใจที่อุดหนุนกันอย่างสม่ำเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดเล็กหรือว่าชุดใหญ่นะคะฉีดพ่นกันได้เลยสำหรับทุกพืชนะคุณผู้ฟังนะฉีดพ่นได้ตลอดค่ะไม่ว่าจะพืชนะคะกำลังเล็กๆเพิ่งปลูกหรือว่าจะปลูกโตแล้วก็บำรุงกันได้ในเรื่องราวของ Bruminol Line 07พร้อมด้วยคาเลนนะคะสำหรับเนี่ยย่อยสลายฟางข้าวข้าวดีดข้าวเด้งนะสำหรับใครที่จะทำนานะคุณผู้ฟังนะก็ลองเอาไปใช้กันดูค่ะเพราะว่ายุคนี้เนาะเขาไม่ให้เผาแล้วเราก็ต้องย่อยค่ะย่อยยังไงอ่ะก็ลองปรึกษาพูดคุยกับน้องคาเลนกันได้เลยหรือว่าจะเป็นคุณเจ้าไก่นะคะพูดคุยกันได้089 478 0889ค่ะ0894780889ขอบพระคุณสำหรับทุกกำลังใจเลย
1: นอกจากนี้เรื่องราวของคาเลนนะคะแล้วก็บรูมิโนไลน์07นะคุณผู้ฟังค่ะนะคะสำหรับใครที่สั่งซื้อบรูมิโนไลน์07 1ชุดใหญ่ตอนนี้เราแจกเสื้อแขนยาวแล้วนะคะหรือว่าใครที่สั่ง2ชุดใหญ่เราก็ยังแจกเสื้อแขนยาวเหมือนเช่นเคยซึนามิค่ะคุณผู้ฟังค่ะในเรื่องราวของการเกษตรช่วงนี้หลากหลายพื้นที่โอ้โหได้ข่าวทางด้านของพระนครศรีอยุธยาหลากหลายอำเภอน้ำก็ยังคงนะคะเต็มกันอยู่เนาะยังไม่ลดนะคะคุณผู้ฟังนะแล้วบางทีกลางค่ำกลางคืนก็มีฟ้ามีฝนบ้างตอนบ่ายยังดีที่โชคดีแดดยังเปรี้ยงออกมานะคุณผู้ฟังเนาะก็ทำให้หลากหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบอยู่นะคะก็เป็นกำลังใจสำหรับพี่น้องทางด้านของพระนครศรีอยุธยาทุกอำเภอทุกนะคะตำบลเลยนะคุณผู้ฟังนะสึนามินะคะคุณผู้ฟังขาเก็บไว้ได้ซื้อไว้ได้ใครที่มีปัญหาพืชผักยืนตายต้นนะคุณผู้ฟังเนาะสึนามิฉีดพ่นได้สำหรับทุกพืชนะคะติดบ้านไว้เลยเรามีในเรื่องราวของหลากหลายราคานะคะมีทั้งเซ็ตเล็กเซ็ตใหญ่นะคะไว้จัดจำหน่ายกันยาฆ่าหนอนยาฆ่าแมลงยาฆ่าเพลี้ยเมล็ดพันธุ์พืชเราก็มีค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้เช่นเคยในเรื่องราวของราคากลางจากตลาดสี่มุมเมืองสุกัญญานำมาฝากเช่นเคยเนาะพร้อมด้วยวันนี้กับบทสัมภาษณ์พิเศษสำหรับเกษตรกรที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้กันค่ะ
2: ของเสียหายเยอะครับแล้วมาไม่ทันตั้งตัวครับหลายพี่เขาก็เจอกันอย่างนี้นะแค่ป่าไม้มันลดลงมันทำให้น้ำมันมาเร็วขึ้นมาก
0: ใช่จริงจริงอันนี้เรื่องจริงเลยคุณลองเนี่ยขับรถไปเนี่ย
2: ครับ
0: เจอภูเขาเนี่ยนะคะโดยเฉพาะทางด้านของทางเหนือเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยนะภูเขาเขียวๆก็โล่งโจ่งมีแต่บ้านเรือนปลูกกันนะอยู่บนเขาอะนะเออนะคะแต่ก่อนที่เมื่อก่อนที่มีเขามีต้นไม้เยอะๆนะคุณเจ้าไก่นะคุณคิดดูสิการที่เราจะปลูกบ้านสักหลังนึงและบริเวณบ้านสักนะคะครอบครัวนึงเนี่ยนะคะต้นไม้ต้องหมดไปสักกี่ต้น
2: ถูกต้องครับ
0: ใช่ไหมเขาถึงบอกว่ารณรงค์ช่วยกันไม่ตัดไม้ไม่ตัดไม้ทำลายป่านะก็เพราะเหตุนี้เนี่ยพอเวลาน้ำมาเนี่ยนะคะจริงๆต้นไม้มันจะดูดซึมในเรื่องราวของน้ำได้เร็วมาก
2: ใช
0: ่พอไม่มีแล้วจะไปดูดตรงไหนจะไปซึมตรงไหนนี่ก็ไหลโจกไหลโจก
2: ก็ปล่อยให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรหลายๆพื้นที่จะรับจะท่ากรร
0: ม
2: ก็ได้เห็นใจเนาะ
0: เออนะเห็นไหมพอเนี่ยเขาถึงบอกให้ช่วยกันนะรณรงค์ปลูกต้นไม้ไม่ทำลายตัดไม้เอออย่างเงี้ยตัดไม้ทำลายป่าเยอะๆมันไม่ดีเนี่ยมันเรื่องจริงนะ
2: ถูกต้องครับตัดมันแป๊บเดียวกว่าจะปลูกมาได้สักต้นหนึ่ง
0: โอ้โหลูกโตอายุ15 ปีแล้วต้นไม้ที่ปลูกยังไม่โตเท่าไรเลยน่ะยังไม่โตเท่าลูกเลย
2: บางทีก็ครึ่งอายุบางทีก็เต็มอายุของเราเลย
0: ใช่
2: ก็ปลูกได้ก็ปลูกครับแต่อย่าไปทำลาย
0: ช่วยกันปลูก
2: ใช่ไหม
0: คือ
2: เราไม่ได้ปลูกก็อย่าไปทำลายปลูกได้ก็ดีครับ
0: บางทีสุกัญญาก็เข้าใจสำหรับพื้นที่ที่แบบว่าไม่มีที่ทำไร่ทำสวนไม่มีที่ปลูกบ้านก็ต้องไปอาศัยนะคะพื้นที่ป่าพื้นที่เขานะ
2: อ
0: ันนี้เราก็เข้าใจคุณผู้ฟังแต่ส่วนหนึ่งก็อยากเมื่อเราปลูกเขาเรียกว่าเมื่อเราทำลายก็ต้องอย่าลืมปลูกเพิ่มให้ด้วย
2: ถูกต้องครับก็เป็นไปตามธรรมชาตินะคร
0: ับไม่ธรรมชาติอย่างเงี้ย
2: แต่เรื่องการเกษตรนี้เราก็ต้องปรับตัวคุณสุกัญญาเพ
0: ื
2: ่อให้เราได้อยู่รอดในเศรษฐกิจแบบนี้สถานการณ์แบบนี้นะครับ
0: อืมใช่ตอนนี้โอ้ย
2: ใช้เราได้ผลดี
0: ครับ
2: ประหยัดต้นทุนคร
0: ับว่าแบบ
2: ก็มีพี่เขาอยู
0: ่ว่าอยู่ไหนล่ะจะรู้ไหมอ่ะถามได
2: ้อยู่นครสวรรค์
0: คุณเนี่ยไม่ค่อยจำเลยเดี๋ยวให้เจอกับพี่ก๊อฟหรอกจะได้จำ
2: อยู่นครสวรรค์คุณสุกัญญาเดี๋ยวคุยกับพี่เขาไหมล่ะ
0: ได้
2: ผมบอกเกินกับพี่เขาคร่าวๆ
0: ได้
2: เดี๋ยวจะกู้นะ
0: จ้าเดี๋ยวคุณโทรนะคะช่วงที่เรารอสายนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นพี่สาวหรือพี่ชายเนาะจากทางด้านของนครสวรรค์นะคะคุณเจ้าไก่อุตส่าห์แจ้งมาเลยนะว่าเป็นนครสวรรค์คุณเอาให้ถูกนะอย่าแจ้งดิฉันผิดนะเดี๋ยวอายเขา อ้าวเกษตรกรทางด้านของนครสวรรค์ค่ะรับสายสำหรับคุณเจ้าไก่ที่โทรเข้าไปพูดคุยกันเดี๋ยวมาออนแอร์พูดคุยสดๆหน้าใหม่เนาะนะคะว่าใช้บรูมิโนไลน์07แล้วเป็นอย่างไรใช้ดีบอกต่อให้ด้วยนะไม่รู้ว่ารับไหม
2: รับแล้วคุณสุกัญญาครับ
0: จ้าสวัสดีค่ะ
2: ใช่พี่กัญชาไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
2: ใช่ผมเขาคิดว่าผมกดผิดคุณสุกัญญาครับพี่จันทาอยู่ที่ไผ่สาลีใช่ไหมครับไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์เมื่อเช้าคุยกับพี่เขาโทรมาบอกคุณสุกัญญาว่าเฮ้ยบึงนอกกับการเสียมันใช้ดีนะเป็นไงบ้างพี่เอาไปฉีดกับอะไรบ้าง
3: ก็จะเป็นพืชหลากหลายเป็นไรนาส่วนผสมของโคกหนองนานะทางที่อำเภอเขาให้
2: สนับสนุนใช่ไหม
3: ใช่สนับสนุนแล้วก็มาฉีดนาข้าวประมาณอยู่2ไร
2: ่ครับ
3: ด้านที่เหลือนั่นก็ทำเป็นไรนาส่วนผสมผลหมากรากไม้พืชผักทุกสิ่งทุกอย่างในครัวเรือนเรา
2: ฉะนั้นคุณสุกัญญาไปบ้านพี่นี่ไม่อดแน่เลยใช่ไหม
0: แน่นอนถ้าผ่านไปพิษณุโลกต้องผ่านเส้นนี้เดี๋ยวจะแวะไปขโมย
3: เอาไม่ได้แล้ว
2: ครับพี่ฟังรายการมานานยัง
3: อ๋อนานแล้วจ้ะ
2: นานแล้วผมถามเลยพี่นึกยังไงถึงสั่งไปใช
0: ้นี่คุณ
3: ฟังแล้วทีนี้ก็เลยแล้วก็อันไหนมันน้ำหมักเราก็ฉีดแล้วอะไรเราก็ทำแล้วทุกอย่างเราลองหมักของเราเองแล้วก็มาเปรียบเทียบดูว่าโอ้ยฟังแล้วโอ้โหกระชับโอนกันว่าดีกระชับนี้ก็ดีอ่ะก็ลองสั่งดูสิว
2: ่
3: าม
2: ัน
3: จะด
2: ี
3: จริ ง
2: ไ
3: หมอะไรไหมมันจะเหมือนกับที่เราทำน้ำหมักปุ๋ยเองไหมอะไรไหม
2: ก็คือพี่ก็ใช้เนี่ยแหละที่เขาเป็นโครงการเนี่ยคือทำปุ๋ยหมักปุ๋ยตีปุ๋ยอะไรของเราเองเนี่ยแหละแต
3: ่
2: เราก็อยากให้มันได้ดีกว่านี้ก็เลยลองเอาไปใช้
3: พูดอะไรนาข้าวก็ลองพ่นดูอย่างที่เจ้าไก่บอกว่าเราเริ่มพ่นมาตั้งแต่ช่วงที่มันออกมาสองใบอะไรเงี้ย
2: คือ
3: ผักก็เหมือนกันแตงโมไม่ว่าจะเป็นแตงโมแตงกวาอะไรผลผลิตของเราอะในสวนเนี้ยพี่ก็ลดรายจ่ายไปเยอะอย่างพริกหอมกระเทียมพี่ก็ไม่ต้องซื้อจากการที่พี่มาทำสวนตรงเนี้ยพี่ก็ลดต้นทุนตรงนี้ไป
2: แล้วฉีดพ่นไปเป็นไงบ้างพี่ตอนนี้มันดียังไงอ้าวมันดียังไง
3: เขียวดี
2: ครับ
3: เพราะว่าอย่างฝรั่งเนี่ยมันก็จะออกตลอดมะม่วงก็จะออกตลอด
2: ครับ
3: แล้วผักตอนนี้พี่ก็กำลังล้างหอมต้นหอมเพราะว่าทางตลาดเขาโทรมาสั่งเขาโทรมาสั่งจะเอาต้นหอมพี่ก็กำลังล้างต้นหอมอยู่พอดียินเสียงแว่วๆเหมือนคนเราตัดหรือเปล่าว่าฟังวิทยุอยู
2: ่อ๋อกำลังล้างต้นหอมอยู่คุณดูกันนะรบกวนเวลาพี่หน่อยก็คือว่าเอาไปใช้เนี่ยมันก็ได้ผลดีแตกต่างจากแต่ก่อนที่เราเคยหมักเอง เคยใช้อะไรใช่ไหม
3: ที่เราหมักเองมันก็ดีแต่ทีนี้ก็พอใช้ตัวเนี้ยพี่ใช้ตัวนี้ล้วนๆเลยพี่ก็เลยทดสอบดูสิว่ามันจะดีอย่างที่คุยกันหรือเปล่าถ้ามันดีมันออกผลผลิตก่อนกำหนดนะแตงกวาแตงโมตอนนี้ของพี่ก็ได้เท่ากับถ้วยที่ใส่เกงแล้วแหละแตงโมนะ
2: ก็คือมันทำให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วขึ้น
3: ใช่ข้าวก
2: ็ครับ
3: จากกำหนดที่ว่า3เดือนเอ้าตอนนี้มันแค่ได้เดือนกว่ามันยังไม่ถึง2เดือนมันก็เริ่มแต่งตัวเริ่มอะไรแล้ว
2: ทำให้ต้นมันแข็งแรงมันโตไว
3: ใช่ต้นมันก็จะแข็งแรงต้นมันก็จะแข็งแรงกว่ากัน
2: ครับเอาพี่ปลูกเยอะๆนี่เขารับซื้อหมดเลยปะ
3: ก็ส่วนหนึ่งที่พี่ส่งก็มีส่วนหนึ่งที่พี่ไปขายที่ตลาดที่ทางอำเภอเขาจัดตลาดนัดให้ของพวกผักปลอดสารนะก็จะมีส่วนหนึ่ง
2: ครับเราก็กระจายสินค้าเราได้หลากหลายนะครับ
3: จ้าเว้นแต่เราทำผลผลิตให้ไม่ทันแค่นั้นเองมีแค่สองมือเนาะไฟก็ไม่มีอยู่แบบที่ไม่มีไฟนะ
2: อ้าวเหรอ
3: เขาบอกว่าอยู่ได้ยังไงมันมีไฟฟ้าใช้เหรอบอกไม่มีได้ทางอำเภอทางนายอำเภอเขามามอบโซลาร์เซลล์ให
2: ้โอ้โหเป็นแบบพอเพียงจริงๆนะคุณสุกัญญา
0: อยู่ตรงไหนคะเนี่ยอยู่ในแถวนครสวรรค์เนี่ยเส้นทางไหนคะ
3: ออกมาจากตากฟ้าเข้าไผ่สลีเนี่ยค่ะ
0: อ๋อเข้าไปในมันจะมีซอยที่มันจะมีไปตากฟ้าใช่ไหมแล้วมันจะมีซอยเลี้ยวเข้าไปฝั่งขวามือทางไผ่สลี
3: ใช
0: ่อ๋อแถวนั้นนี่น้ำประปาไม่ได้บางทีบาดาลด้วยนะ
3: ในไร่เขามีแต่ที่แถวที่อยู่นี่มันเจาะไม่ออก
0: ใช่แถวนั้นไม่ค่อยมีน้ำคุณเจ้าไก่
3: น
0: ี่
3: แหละเขามาขุดบ่อให้
0: อืม
3: ก็ได้ตรงนี้
2: หน่วยงานราชการมาช่วย
0: ใช่เพราะว่าแถวนั้นอย่างนั้นจริงๆนะคุณเจ้าไก่สุกัญญาเคยไปทางนู้นแล้วก็เห็นแบบแต่คนเขาก็อยู่กันนะแถวนั้นนะพี่เนาะ
3: จ้าอยู่กันเยอะเดี๋ยวนี้เขาก็ออกมาทีนี้ก็พอดีทางท่านนายอำเภอและท่านรองผู้ว่าแกก็มาเยี่ยมช
0: ม
3: แกก็เลยให้นายอำเภอเอาแผงโซลาร์เซลล์มาให
0: ้
3: เพราะว่าเราอยู่แบบไม่มีไฟฟ้าใช้อยู่แบบพอเพียงจริง
0: ๆดีแล้วไม่เปลืองค่าไฟ
2: เ
3: ขาบอกว่าเขาอดก็ไม่อดกับเขาสิเนี่ยปลาก็มีนะแล้วบ่อก็มีแต่ปลามีแต่อะไรบอกใช่
0: ผักก็มี
3: ทำขุดบ่อขึ้นมาเนี่ยถามว่าดีไหมดีเพราะว่าเราก็ลดต้นทุนไปได้หลายอย่างอย่างสมมติเราเคยซื้อหอมซื้อกระเทียมซื้อพริกซื้อปลาล้างซื้ออะไรเราก็ทำเอาผลิตของเราในบ่อเราแล้วพริกเราก็ปลูกเองหอมกระเทียมเราก็ปลูกกินใช้ตลอดปีเหลือจากที่เรากินเราก็เอาไปขายปนก็ขายมากแล้วมาก
2: โอ้แล้วอยู่อย่างพี่จันทานี่ไม่เดือดร้อนอะไรนะคุณสุนทร
0: ไม่
3: มีนี่ถ้าไม่มีนี่มีสินมันโอ้โหสุขแสนจะสบายตื่นขึ้นมาเย็นมาเนี่ยบรรยากาศสดชื่น
0: แถวนั้นเขามีตลาดนัดบ่อยไหมคะ
3: มีจ้ะมีในหมู่บ้านอ่ะเขาก็มีทุกวันอาทิตย์วันศุกร์วันพุธเขาก็มี
0: อ๋อพุธศุกร์อาทิตย
2: ์อ๋อครับ
3: ในหมู่บ้านนะนะ
0: จ้า
3: เขาก็มีตลาดนัด
2: นี่ก็เป็นอีกแนวทางนึงถ้าเราแบบไม่มีหนี้มีสินก็ทำได้เหมือนที่พี่เขาบอกนะคุณสุกัญญา
3: ใช่พี่ก็มีหนี้แต่ว่ามันถามว่ามันพอใช้ไหมมันก็ไม่พอใช้เราแต่เพียงแต่เราสุขภาพเราก็มีความสุขจิตใจเราก็ดีแบบจากที่เราเคยมันดีหมดทุกอย่าง
2: พอสุขภาพดีสุขภาพจิตดีเดี๋ยวนี้มันก็หมดสิพี่
3: ใช่พี่ก็คิดอย่างนั้นแหละ
0: ใช่คนเรามีหนี้
3: เราก็มีรายได้วันละ200-300เขาจะบอกโอ้ดีเน
2: า
3: ะ
2: นะอันนี้ก็แล้วแต่ความคิด
3: แล้วก็กล้วยพวกกล้วยอะไรเงี้ยเราพี่ก็สองสามวันพี่ก็จะส่งทีนึงทางตลาดเขาก็จะโทรมาบาง มีกล้วยไหมมีอะไรไหมตรงเนี้ยมีกล้วยมีมะละกอบางทีก็พวกหมอที่โรงพยาบาลบอกพี่จันมีของมาไหมก็บางทีมีละกอไปส่งไปขายอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับ
0: ค่ะ
2: เพราะพี่เอาบูมิโนกับไลท์สุดเจ็ดนี้ไปฉีดทุกอย่างที่ปลูกเลยใช่ไหมตอนนี้
3: ใช่จ้ะ
2: แล้วพอไปใช้จริงเนี่ยมันเหมือนที่ผมคุยกับคุณสุกัญญากับหลายๆท่านไหมเพราะมันใช้ดีจริง
3: มันใช้ดีจริงเลยแหละเพราะว่าอีกอย่างนึงมันก็ได้ผลผลิตก่อนกำหนดเราที่พี่รู้ว่ามันได้ก่อนกำหนดเพราะอะไรจากที่เราเคยลงเตงลงอะไรเงี้ยเราจะรู้เราจะจดวันไว้เลยใช่ไหมแล้วทีเนี้ยอย่างแตงโมอย่างแตงกวาอะไรเงี้ยถั่วอะไรเงี้ย
2: ครับ
3: มันก็ออกก่อนกำหนดที่เขากำหนดมาแต่ที่กับที่เราเคยปลูกอ่ะม
2: ัน
3: ก็ออกก่อนพี่ก็ว่ามันดีแล้วก็มันก็จะออกดอกไปเรื่อยๆเรามีผลผลิตเก็บไปเรื่อย
2: ๆครับผมถ้าหมดก็สั่งอีกได้นะพี่นะ
3: ก็ใกล้แล้วเดี๋ยวก็จะสั่ง
2: ได้ครับ
3: ลงผักอีกใหม่รอบนึงนี่แหละไม่พอหรอกพี่เนี่ย
2: ครับวันนี้รบกวนพี่เท่านี้เนาะพี่เนาะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงเห็นทำล้างหอมอยู่ด้วยครับก็ขอบค
3: ุ
2: ณคร
3: ับสุกัญญาบอกว่าไปไหนให้หิ้วสุกัญญาโอ้ยวันนั้นไปลื่นตกขอบสระครับ
0: ตูตายแล้วหนูเจ็บตูดหมดเลยวันนั้นน
2: ่ะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะพี่นะสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแนนไปไหนก็ไปด้วยกันไงสุกัญญาเนี่ยหกล้มขุกเขมรก็ไปหมดนะคะ
2: ก็เป็นที่จันทราคุณสุกัญญาตอนที่ไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์เมื่อเช้าแกโทรมาคุยนั่นแหละว่าจะมาโทรมาบอกว่าใช้ดี
0: ค่ะ
2: ผมก็หาข้อมูลอยู่อ๋อที่เขาสั่งฟังมาตั้งนานแล้วนะเนี่ยหลายท่านจะเป็นอย่างนี้จริง
0: ก็ต้องฟังก่อนแหละคุณเจ้าไก่ฟังแล้วก็ศึกษาข้อมูลพอฟังดีแล้วก็สั่งซื้อไปใช้ก็ขอบคุณนะคะเกษตรกรแฟนๆรายการจัดแทนของนครสวรรค์นะคุณผู้ฟังค่ะอ่ะมาพูดถึงในเรื่องราวของราคากลางจากตลาดสี่มุมเมืองเมื่อสักครู่ต้องขอบคุณคุณพี่เขาบอกไปไหนมาไหนก็ต้องหิ้วสุกัญญาไปมันแน่นอนอยู่แล้วค่ะช่วงนี้แฟนๆรายการทางด้านของพระนครศรีอยุธยาบอกไม่ค่อยได้หิ้วสุกัญญาไปด้วยนะเพราะว่ากลัวทำสุกัญญาจมน้ำว่างั้นนะโอ้โหขอบคุณนะขอบคุณนะก็เป็นกำลังใจให้สู้อย่างเดียวเลยนะคุณผู้ฟังค่ะไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรนะคะเราก็เป็นกำลังใจสู้ๆวันนี้เอาราคากลางมาฝากด้วยนะคะเดี๋ยวให้คุณเจ้าไก่รับสายสำหรับเกษตรกรที่โทรมาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ก็ขอบคุณนะคะรายการนี้ยังคงอยู่ได้เนื่องจากคุณผู้ฟังอุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กันบางท่านบางคนปลูกแค่3ต้นมะนาวก็อยากจะสั่งอ่ะทำไมอ่ะนะคะก็สั่งบรูมิโนไลน์07ไปบอกโอ้สุกุญญามะนาวจาก3ต้นตอนนี้เพิ่มเป็น10ต้นแล้วผลผลิตมันดกออกดีเก็บขายไม่ทันนะคะไม่พอขายสิ3ต้นน่ะเวลามะนาวมันแพงๆเนี่ยโอ้โหมันหาที่ไหนไม่ได้เลยนะใช่ไหมคุณผู้ฟังค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ปลูกอะไรได้ก็ปลูกเอาบรูมิโนไลน์07ไปฉีดพ่นดูแลพืชผักให้ดีเพราะว่าในรายการเราเน้นในเรื่องราวของการป้องกันไม่ได้แก้ไขนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นแล้วเราก็มาร่วมกันร่วมแรงร่วมมือช่วยกันแก้ไขให้ได้ผลผลิตมาเพราะว่าช่วงนี้ราคาดีเช่นเดียวกันค่ะมาพูดถึงในเรื่องราวของผักใบวันนี้กวางตุ้ง30บาทคลื่นช่าย120ค่ะคะน้าต้น50นะแพงไม่เล่าผักกาดหอม80ผักบุ้งจีน40ค่ะใบกระเพรา80แมงลัก90โหระพา80นะคะต้นหอมวันนี้130ผักชีไทย110บาทผักชีลาว150โอ้โหเนาะผักกาดขาวลุย15บาทกะหล่ำปีเขียววันนี้10บาทมาดูผักผลกันบ้างก็พอได้อยู่นะคุณผู้ฟังนะราคาตอนนี้ย้ำเลยว่าเป็นราคากลางจากตลาด4มุมเมืองและเป็นราคาผักเกรด A เบอร์สวยนะคะแตงกวาวันนี้20บาทคุณผู้ฟังนะแตงล้านนะคะ17บาทถั่วฝักยาว36ค่ะมะเขือเปราะ38มะละจีนโอ้โห60บาทมะละกอดิบ20ค่ะมะเขือเทศสีดา26พริกจินดาแดง40พริกกะเหรี่ยง90พริกยำเขียว32บาทบัวเลียม20ฟักเขียวอ่อน16บาทมะเขือพวงพุ่งมาแล้วมะเขือพวงอ่ะ65บาท
1: นั่นก็คือในเรื่องราวของราคากลางตลาดสี่มุมเมืองสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจเนาะที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กันอย่างต่อเนื่องเลยดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะคะช่วงนี้อากาศปรับเปลี่ยนค่ะเริ่มใกล้ที่เราจะทิ้งฤดูฝนกันอย่างเป็นทางการแต่ยังไม่รู้ว่าวันไหนใกล้จะต้อนรับในเรื่องราวของอากาศหนาวซึ่งกำลังจะเข้ามาแล้วนะคะแต่ก็รอดูทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะประกาศในเรื่องราวของนะคะการเข้าสู่ปรับเปลี่ยนในเรื่องราวของนะคะฤดูกาลนะคุณผู้ฟังเนาะก็เป็นกำลังใจสำหรับชาวไร่ชาวนาเกษตรกรสู้ๆนะคะปีนี้ผ่านไปได้ปีหน้าก็ต้องดีอยู่กันไปดูแลกันไปคนไทยอุดหนุนของไทยเนาะคุณผู้ฟังเนาะ0894780889สุกัญญาย้ำเบอร์โทรศัพท์กับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะ0894780889ย้ำอีกรอบหนึ่งเผื่อหลายท่านหลายคนบอกว่าจดไม่ทันฟังทุกวันไม่เคยจดสุกัญญาทันสักกวันหนึ่งบางวันมาได้081เนี่ยไปอย่างนั้นนะคะไม่ใช่081นะ0894780889เบอร์โทรศัพท์นะคะกับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เนาะปรึกษาพูดคุยกันได้คุณผู้ฟังเราจัดส่งกันทุกวันค่ะสินค้าถึงมือแล้วค่อยจ่ายเงินตรงที่ไหนที่มีในพื้นที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องน้ำก็อาจจะช้าวัน2วันเนาะแต่ถ้าเกิดใครนะคะใช้อย่างสม่ำเสมอสั่งซื้อติดไว้ที่บ้านได้เลยนะคะ0894780889ค่ะวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาเจอสุกัญญาแล้วก็คุณเจ้าไก่ได้ใหม่ช่วงเวลาดีแบบนี้14 นาฬิกาทางด้านของวสป.711จังหวัดลพบุรีนะคะสำหรับวันนี้ปลูกง่ายขายเป็นพรุ่งนี้เดี๋ยวมาเจอกันเนาะสวัสดีค่ะ
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยคุณอเนกพันธุรัตน์ค่ะ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น0817577474
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: มีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอม0817577474

0: ชื่อเพลงว่าสงสัยจังเลยเสียงร้องต้นฉบับจากน้องเด่นชัยสายสุพรรณกับน้องส้มนวรัตน์พันธุรัตน์จากค่ายเพลงพันธุรัตน์ละครสร้างสรรค์ AI Cover เลือกนำมาฝากคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักและเคารพถึงเวลาเราเจอกันข่าวประกอบเพลงในช่วงเวลาของการนำเสนอเป็นข่าวประจำวันครับที่จะให้คุณผู้ฟังได้ฟังได้รับทราบเรื่องราวของข่าวไม่ใช่มาอ่านข่าวให้ฟังแต่หยิบข่าวประเด็นสำคัญสำคัญจากหน้าจอทีวีที่คุณผู้ฟังไม่ได้เคยฟังเอามาให้คุณผู้ฟังได้ฟังความจริงมันคืออะไรและเบื้องหลังของความจริงเหล่านั้นใครเป็นผู้กระทำครับติดตามรับฟังรายการของเราได้นะครับ
1: แล้วก่อนหน้านี้ที่ท่วมสูงๆท่วมเยอะๆเข้าทั้งบ้านท่วมทั้งรถเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยหลายคนน้ำตาตกนะพี่เอกซ่อมบ้านด้วยไหนจะรถอีกนะคะค่าซ่อมเนี่ยโอ้สูงมากบางคนต้องตัดใจขายจริงๆนะเพราะช่วงนี้มีคนที่เขามาติดต่อขอรับซื้อรถที่ถูกน้ำท่วมอะค่ะแต่ทีเนี้ยราคาที่มาเสนอให้ด้วยความที่เป็นรถน้ำท่วมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปกติแล้วเขาซื้อขายกันเท่าไหร่ยังไง
2: เราก็ไม่ทราบนะแต
1: ่มีคนมาเสนอหมื่นนึงอะรถเพียกทั้งคันน่ะแล้วมีคนมาเสนอพี่ขายไหมล่ะรถน้ำท่วมมาผมรับซื้อหมื่นนึง
2: หมื่นนึงมันก็โหดไปนะสำหรับความรู้สึกเรานะ
1: ใช่ไหมคะ
2: กว่าเราจะซื้อกว่าเราจะผ่อนกว่าจะหมดใช่ไหมหมื่นเดียว
1: แต่ก็ต้องยอมรับว่า
2: วันนี้ด้วยนะ
1: วินาทีนี้มีคนที่ยอมตัดใจขายจริงๆนะคุณผู้ชมคุณขวัญเรียมค่ะพาเราไปพูดคุยกับทั้งฝั่งของคนที่เป็นเจ้าของรถที่จำใจจะต้องขายแล้วก็ไปคุยกับฝั่งที่เขาเป็นคนติดตามมาขอซื้อรถนี่แหละนะคะหลังจากน้ำรถเราไปดูที่แฟลตเคหะร่มเกล้าผู้ขับขี่รถค่ะมีขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาภายในแฟลตแล้วก็เอากระดาษมาแปะไว้หน้ารถนี่นะคะมีทั้งบริการรถสไลด์หรือนั่นป้ายรับซื้อรถยนต์ทุกรุ่น
2: ถ้าคุณเห็น
1: จมน้ำ
2: ถ้าคุณเห็นป้ายแบบนี้ถ้าโดยสถานการณ์ปกติคุณจะสะดุ้งเลยเฮ้ยล็อกล้อปกติตำรวจล็อกล้อเอากระดาษแปะ
1: เสียค่าปรับใช่ไหม
2: แต่นี่
1: ไม่ใช่ไงค่ะ
2: บริการรถสไลด์
1: รถสไลด์แล้วก็รับซื้อไม่ได้มาแผ่นเดียวด้วยนะคะมาจากหลายเจ้าด้วยเห็นไหมคะแปะเบอร์เอาไว้ให้ด้วยเอามาติดที่หน้ารถเมื่อ11ตุลาคมมีเพื่อนบ้านค่ะที่จอดรถอยู่ติดกันตัดสินใจขายรถให้กับเจ้าหนึ่ง
2: นี่ใบโฆษณาเขา
1: หนึ่งหมื่นตอนแรกก็ไม่ได้ลงราคาใช่ไหมคะว่าเท่าไหร่เอาแค่ติดต่อมาสนใจอยากขายเอาติดต่อมาปรากฏพอติดต่อไปเขาเสนอรับซื้อหมื่นหนึ่งค่ะ
2: นี่ซ่อมเสียเงินเยอะจ่ายค่าซ่อมไม่คุ้มบานปลายรับซื้อทั่วประเทศไทย
1: ให้เหตุผลด้วยเห็นไหมคะซ่อมเสียเยอะนะขายให้เราสิพอติดต่อไปเขาบอกเขาประเมินแล้วว่ามันเป็นรถซากอะค่ะรับซื้อหมื่นหนึ่งส่วนเจ้าของรถเจ้าของเรื่องรายนี้ก็ได้รับเสนอ 10,000 บาทเหมือนกันแต่เจ้าตัวมองว่าราคามันไม่เป็นธรรมเอาซะเลยเพราะรถเพิ่งได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมมันไม่ใช่รถที่จอดเสียทิ้งไว้ไม่ใช่รถร้างอ่ะ มันจอดเพราะโดนน้ำท่วมก็เลยปฏิเสธการซื้อขายนี้ไปแล้วตัดใจอ้าวเดี๋ยวฉันไปซ่อมเองเจ้าของรถท่านนี้ประเมินค่าซ่อมเอาไว้ประมาณ 30,000 นะคะแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถเอารถเข้าไปซ่อมได้เพราะโทรศัพท์ถามอู่หลายๆแห่งแล้วพบว่ารถที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเนี่ยคิวเยอะมาก
2: ๆตอนนี้ก็เลย
1: ไม่ไหวอู่เขาก็รับซ่อมไม่ไหวลองฟังเจ้านี้ดูนะคะ
3: มีเยอะแยะเลยนี่เนี่ยพอเวลาท่วมเขามาเร็วมากเลยเอาโปสเตอร์มาติดตามกระจกเลยรับซื้อซากแต่เขาตีค่ามันต่ำมากเลย
4: ยกตัวอย่าง
3: คันที่ยกไปแล้วเนี่ยหมื่นเดียวให้หมื่นเดียวเองหลายยี่ห้อตีให้หมื่นหนึ่งหมดเลยเขาไม่คำนึงถึงอะไรไงไม่คำนึงถึงความลำบากของคนที่รักรถคนที่อะไรเขาตีหมื่นหนึ่งไม่ถึงก็มีเนี่ยรถข้างผมเนี่ยหมื่นหนึ่งก็ลากออกไป
1: ส่วนอีกท่านนึงค่ะเล่าให้ฟังว่ามีรถเก๋งสองคันจมน้ำเสียหายทั้งคู่เลยตัดใจขายไปแล้วคันนึงค่ะส่วนอีกคันทางบริษัทประกันภัยแจ้งบอกว่าเป็นรูปแบบของการคืนทุนประกันเพราะถ้าต้องซ่อมเองเนี่ยคาดว่าค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่าคันละแสนแน่นอนซึ่งก็เป็นเงินจำนวนมากแล้วก็ไม่สามารถแบกรับภาระได้
2: นี่คันที่คืนประกัน
1: ส่วนข้างๆก็ขายไปแล้วสำหรับรถคันที่ตัดใจขายเจ้าของรถบอกว่ามีคนมาเสนอรับซื้อถึงที่เลย 10,000 บาทถ้วน ก็เลยตระเวนถามราคาจากร้านรับซื้อหลายๆแห่งนี่เขาก็ไปลองถามดูนะคะก่อนจะพบว่ามีร้านที่รับเสนอเนี่ยรับซื้อสูง 75,000 มากกว่าหลายเท่าด้วย ัดใจขายค่ะทีนี้จะได้เอาเงินเนี่ยมาเก็บไว้ในการใช้จ่ายแล้วก็ฟื้นฟูชีวิตตัวเองหลังจากที่น้ำท่วมเอาลองฟังเจ้านี้ดูนะคะ
4: เนี่ยเราคืนทุนแต่ตอนนี้การคืนทุนของเขาไม่จะคืนทุนเราแบบนั้นนั้นเหมือนขายซากเพราะว่าช่างบอกว่าซ่อม 100,000 ก็ไม่อยู่เราขายเอาเงินเก็บไว้ดีกว่าน
1: ี่รอบครอบ
2: อันนี้ยังดีที่ไปเช็ค
1: ไปสำรวจราคาก่อน
2: เพราะถ้าไม่ไปเช็คขาย 10,000 เนี่ยแล้วมารู้ทีหลังนี่ตายเลย
1: นั่นน่ะสิคะเอาทีมข่าวเรายังสังเกตเห็นความพยายามของเจ้าของรถหลายๆคันด้วยนะคะที่เขาพยายามจะทำความสะอาดรถของตัวเองบางคันก็ต้องรื้อเห็นนะคะถอดเบาะถอดอะไรออกมาตากแดดให้มันแห้งถึงแม้ว่ารถสตาร์ทยังไม่ติดค่ะบางคันทำได้แค่ล้างทำความสะอาดกันเอาไว้ก่อนคุณขวัญเรียมไปตามหาคนที่มารับซื้อบ้างค่ะไปเจอคุณคมสันโถสกุลเป็นเจ้าของอู่ AAD รถยกรถสไลด์เป็นคนมารับซื้อรถตามหมายเลขที่แปะเอาไว้หน้ารถนะคะคุณคมสันบอกว่าทำธุรกิจรับซื้อรถเก่ามา8ปีแล้วยืนยันว่ารับซื้อรถน้ำท่วมในราคาเริ่มต้นค่ะ 10,000 บาท อันนี้จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าจะซื้อทุกคันในราคาหมื่นเดียวนะคะเขาบอกว่าต้องพิจารณาสภาพรถกลไกราคาตลาดที่เป็นซากด้วยโดยรถที่เจ้าของเขาติดต่อมาขายส่วนใหญ่จะเป็นรถรุ่นเก่าแบบมากๆแล้วประกันไม่มีอย่างโตโยต้ารุ่น3ห่วงแบบนั้นนะคะฮอนด้าซิตี้รุ่นเตารีดอะไรแบบเนี้ยยกตัวอย่างให้ฟังก่อนเกิดน้ำท่วมก็มีราคาซื้อขายซากโอ้โหเหรอคะ 7,000 ถึง 10,000 เหรอรถรุ่นนี
2: ้ครับ
1: บอกไม่เกิน 12,000 อะค่ะก็เลยยืนยันว่าไม่ได้กดราคานะ
2: นี่พูดถึงซื้อมือถือกันหรือเปล่า มันราคาเหมือนซื้อมือถือเลยนะ
1: 7,000 ถึง 10,000
2: โอ้โห
1: มือถือยังแพงกว่านั้นอีกพี่เอกส่วนรถรุ่นใหม่ค่ะที่เจ้าของมีประกันมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมักจะเข้าสู่กระบวนการเคลมประกันอยู่แล้วก็ไม่ได้ถูกเอามาขายลักษณะขายซากแบบนี้นะคะในเหตุการณ์น้ำท่วมบอกว่าไม่ได้ซื้อรถโดยให้ราคา 10,000 บาทอย่างเดียวยืนยันว่าเขาตรวจสภาพก่อนเสนอ 60,000 ก็มีเหมือนกันนะคะเอาไปซ่อมเอาไปขายต่อก็มีลองฟังดูค่ะ
5: ต้องบอกกันเลยว่ารับซื้อ 10,000 เนี่ยมันมีจริงนะครับแต่รถ 10,000 มันไม่ใช่ว่า 10,000 ทุกคันอย่างรถเก๋งรถเก่าๆอย่างถ้าชาวบ้านรู้กันก็คือ Toyota 3ห่วงนะหรือว่า Honda Civic Taurus อะไรเงี้ยที่ชาวบ้านรู้กันเนี่ยมันเรทคันละ 10,000 อยู่แล้วซื้อกันเต็มที่ก็ไม่เกิน 12,000 เพราะว่ารถคันนึงเนี่ยมันทำได้อยู่ประมาณ 10,000 กว่าบาททำกำไรนะครับเอามารีไซเคิลเอามาแยกแล้วเนี่ยอยู่ประมาณ 10,000 กลางๆไม่เกิน 20,000 รอบนี้มาเนี่ยผมบอกเลยว่าจะเป็นเจ้าของตัวจริงขายเองเกือบทั้งหมดเลยเพราะว่าอย่างเราเข้ามาซื้อเนี่ย1คันในเราเข้ามา1ตึกเนี่ยเขาเห็นว่าเรามาซื้อจริงเจ้าของคนนั้นก็เดินมาคนนี้ก็เดินมาผมก็จะถามเลยว่ารถเป็นรถของใครครับรถชื่อพี่เองไหมส่วนมากที่ผมมาที่นี่นะที่เคหะลม9จะเป็นรถเจ้าของเองเกือบทั้งหมดเลยครับ
6: พ
5: ี่
6: ได้ยินเสียงสะท้อนจากเจ้าของรถมั้ยคะว่ามันก็จำเป็นต้องขายนะ
5: ก็ได้ยินครับเพราะว่าบางคนเนี่ยด้วยถ้ารถเก่าเนี่ยผมจะได้ยินเยอะมากเพราะว่าขายแล้วไปซื้อคันใหม่คุ้มกว่าเพราะว่ารถเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้แพงครับ
7: มีตกลงไม่ได้ก็มีเพราะว่า
2: เหมือนก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยนะเขาก็บอกไม่ใช่ว่าโอ้ยหมื่นเดียวทุกคันทุกราคาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแล้วแต่สภาพ
1: หมื่นหนึ่งก็ไม่ได้ไปฟันกำไรอะไรมากขนาดนั้นหลายคนสงสัยว่าเอาหมื่นหนึ่งเนี่ยเอาไปทำอะไรต่อนะคะเขาบอกถ้าเป็นรถเก่าซ่อมมันไม่คุ้มอยู่แล้วค่ะอู่เขาก็จะไปแยกชิ้นส่วนเอาไปเป็นวัสดุรีไซเคิลหรือบางอย่างที่เอาไปใช้ต่อได้คือเป็นชิ้นๆไปยกตัวอย่างรถเก่าที่รับซื้อมา 10,000 พอเอาไปแยกชิ้นส่วนเอาไปขายวัสดุทั้งหมดรายได้กลับมาก็ได้ 15,000 ได้ 17,000 กลับมาอย่างเงี้ยค่ะต่อคันคิดเป็นส่วนต่างก็ได้มากำไรมา 5,000 หักต้นทุนดำเนินการเนี่ยเขาไปรับมาถึงที่ใช่ไหมคะค่าน้ำมันเขาค่าแรงพนักงานเขาค่าแก๊สค่าอะไรต่างๆก็มีเป็นรายจ่ายสำหรับการลงพื้นที่รับซื้อรถยนต์ที่เคหะร่มเกล้าหลังน้ำลดเนี่ยนะคะทางอู่รับซื้อมาแล้วประมาณ 25-30 คันก็ถือเป็นจำนวนมากที่สุดเท่าที่ทำธุรกิจนี้มาแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นการเจรจาซื้อขายโดยตรงกับเจ้าของรถตัวจริงมีเล่มมีอะไรถูกต้องแล้วหลังจากนี้ก็น่าจะมีเจ้าของรถที่ทยอยเข้ามาติดต่อขอขายเพิ่มเติมอีกแน่นอน
0: ครับนั่นคือเรื่องของรถที่ถูกน้ำท่วมที่กรุงเทพเคหะล่มเกล้าขายกันราคาหมื่นเดียวแต่คนที่รับซื้อเขาก็บอกว่าไม่ใช่หมื่นทุกคันต้องดูสภาพรถต้องดูรุ่นของรถต้องเล่มต้องมีครับไม่ใช่ซื้อไปแล้วไปมีปัญหากับทางด้านบริษัทไฟแนนซ์อะไรไม่ใช่ที่สำคัญที่สุดนะครับการที่เขาซื้อไปหมื่นเนี่ยเขาคงไม่ไปซ่อมขายต่อแล้วครับ ผมเชื่อว่าเขาเอาอะไหล่ไปแยกขายขายบังโกนสมมุตินะครับสัก4,000ขายกระบะหลังสัก7,000อะไรพวกเนี้ยผมเชื่อว่าเขาเอาไปแยกขายอย่างที่ข่าวบอกนะครับเขาจะได้มากกว่าหมื่นถ้าไปซ่อมเขาก็คงไม่สูงไม่คุ้มแล้วซ่อมแล้วจะมีใครซื้อหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับอ้าวก็ฟังเป็นวิทยาทานแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ถูกน้ำท่วมบ้านแล้วก็รถเอาออกไม่ทันเป็นประวัติศาสตร์เลยนะเป็นประวัติการเลยปีนี้เพราะทุกทีนั้นเรื่องของรถจมน้ำเนี่ยจะน้อยมากรุ่นปี54เนี่ยเห็นรถเต็มสะพานลอยแต่รุ่นนี้บอกไม่มีใครแจ้งเลยว่าน้ำจะมาครับกระทั่งที่มือถือนี่แหละทุกคนถืออยู่เนี่ยที่ว่าเซลล์บอดแคสต์จะต้องทำก็ไม่เห็นมีใครแจ้งว่างั้นครับเมื่อก่อนในปี54ประกาศออกเสียงตามสายแต่ละที่เลยขณะนี้น้ำเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วนะแต่ปัจจุบันใครเป็นผู้รับผิดชอบใครเป็นผู้ทำตรงเนี้ยปัญหามันก็เลยตามมาว่ามันเหมือนกับการไม่ดูแลไม่เอาใจใส่ประชาชนครับ
8: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
9: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่1ถึง7พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้าย

0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
1: ขอบคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการครับเห็นที่จะต้องส่งท้ายด้วยงานเพลงพระอีกสักหนึ่งบทเพลงแล้วก็พรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ครับขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการข่าวประกอบเพลงจากผมอเนกมนตรัตน์ผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ

ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเล

0: ารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกลองสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
2: ใครชายใดทั้ง
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะไปข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดู
9: มีวิทยุเจเรต้าสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับปวริษาวรศรีประภาค่ะสิงหศักดิ์เผยถกอันคลอสรอบ2ย้ำไทยไร้ปัญหาเพราะยึดตามกฎหมายส่วนกรณีจีนตั้งฐานบินใกล้ชายแดนไทยลาวยังไม่กระทบไทยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
12: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
13: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
14: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
13: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
14: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
13: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
14: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
13: อืมดีจังโอเคเลย
15: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะจอบมา
1: แรงทุกทังแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทังแล้วก็มีตังเหลือหลังจากไอดีเซลเอสเอสเอสเอส

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: เสียสักเผยถูกอันคลอสรอบ2คณะประนอมเปิดโอกาสไทยกัมพูชาแจงหลักการขีดเส้นทางทะเลย้ำไทยไร้ปัญหาเพราะยึดตามกฎหมายคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายเสียสักพวงจิตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสระหว่างไทยกับกัมพูชารอบที่2ในวันที่18ถึง17ตุลาคมนี้ณกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์รุดระบุว่าตนจะเดินทางในวันศุกร์นี้ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นเรื่องทางเทคนิคโดยขณะนี้นายประกรณ์เนตรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเดินทางล่วงหน้าไปก่อนแล้วพร้อมกับอธิบดีกรมสนธิสัญญาซึ่งมีการเตรียมเอกสารพร้อมอยู่แล้วและจะมีการสรุปประเด็นต่างๆรวมถึงตอบข้อซักถามของคณะประนอมซึ่งเป็นขั้นตอนที่เขาอยากรู้ว่าแต่ละฝ่ายใช้หลักการอะไรในการกำหนดเส้นต่างๆที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ซึ่งของประเทศไทยไม่มีปัญหาอะไรเพราะยึดถือตามกฎหมายอยู่แล้วส่วนกรณีกัมพูชามีการขีดเส้นใหม่เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายก็ไม่เป็นไรไทยก็ยังคงยืนยันตามเส้นของไทยและเมื่อได้มีการศึกษาก็คงเห็นว่าเส้นของแต่ละฝ่ายเป็นอย่างไรส่วนเรื่องเขื่อนดักตะกอนนั้นนายศิริศักดิ์บอกว่าขอให้โฟกัสเรื่องปัจจุบันก่อนที่ได้ผลชัยเพิ่งรายงานครับ
2: นอกจากนี้นายศิริศักดิ์ยังกล่าวถึงกรณีจีนตั้งสนามบินในสปป.ลาวซึ่งห่างจากชายแดนไทยประมาณ50กิโลเมตรเท่านั้นว่าทราบว่าเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างจีนกับลาวซึ่งก่อนหน้านี้ที่ตนเองไปเยือนลาวก็ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องภายในและยังไม่มีอะไรที่ต้องกังวลส่วนจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของไทยหรือไม่เพราะห่างกันไม่เท่าไหร่นายศิริศักดิ์กล่าวว่าการก่อสร้างสนามบินอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้เพียงแต่ต้องติดตามและหากสปป.ลาวเห็นว่ามีอะไรที่เกี่ยวกับความมั่นคงของภูมิภาคก็คงแจ้งมากรุงเทพมหานครแจ้งเงินเยียวยาน้ำท่วมได้ต่างกันเหตุพิจารณาตามความเสียหายเผยอนุมัติแล้วกว่า 1.6 แสนรายเร่งแก้ปัญหาเงินเข้าช้าพร้อมใช้ระบบเขตบัดดี้ลดความแออัดคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นางสาวทวิดากมลเวทรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยเปิดเผยว่าณวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมากรุงเทพมหานครอนุมัติและส่งข้อมูลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้ว 169,625 รายขณะที่ปภ.อนุมัติส่งธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินสำเร็จแล้ว 92,167 ครัวเรือนรวมวงเงินกว่า676ล้านบาทโดยสำหรับเงินเยียวยาที่ได้รับแตกต่างกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะรัฐมนตรีโดยผู้ที่ได้รับ 5,000 บาทเป็นกรณีน้ำท่วมขังหรือน้ำรอมบ้านแต่ไม่ไหลเข้าตัวอาคารส่วนผู้ที่ได้รับ 9,000 บาทเป็นกรณีที่น้ำท่วมเข้าภายในบ้านและทรัพย์สินได้รับความเสียหายส่วนปัญหาเงินล่าช้าพบสาเหตุหลักมาจากการผูกพร้อมเพย์ที่ไม่ตรงกับเลขบัตรประชาชนการยื่นคำขอซ้ำในครัวเรือนเดียวกันเอกสารหรือรูปถ่ายความเสียหายไม่ครบรวมถึงกรณีบ้านเช่าต้องมีหลักฐานยืนยันขณะเดียวกัน
5: ทางกรุงฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพดำเนินรายการโดยคุณสุภสิทธิ์อนันตสาราค่ะ
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
7: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตา ด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
8: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
9: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
10: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

จักรธนพลกับเพลงที่ชื่อว่าคนที่รอคอยนะครับส่งมอบให้ยายเพลงยะที่รักและเคารพทุกท่านครับเขาบอกเดือนนี้ไม่ใช่คนที่รอคอยเท่านั้นคนที่ลอยคอก็เยอะฮะน้ำท่วมหลายท้องที่นะครับก็รอคอยกันไม่ไหวก็ลอยคอกันไปหาอาหารการกินแล้วก็ไปเอาตัวรอดว่างั้นเถอะนะครับเป็นว่านะครับส่งเพลงนี้ให้ยายเพียงยะทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมกับมิตรรักรายการยัดเพลงยัดยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การฐานปืนใหญ่คลื่นความถี่711กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์เพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาคลื่นใหญ่ๆในขณะนี้ก็ลดการระบายน้ำลงไปนะครับดังนั้นน้ำที่เคยท่วมที่ต่างๆก็ระบายไปเรื่อยๆทำให้หลายท้องที่น้ำลดน้อยถอยลงไปคือแห้งลงนะครับก็ยังมีฝนมาเติมอยู่นะบอกอะไรก็ประมาทไม่ได้เรื่องราวของดินฟ้าอากาศนี่แหละนะครับเป็นว่าส่งความรักความห่วงใยความปรารถนาดีไปยังญาติเพียงยะยาทุกท่านนะครับรวมทั้งที่ประสบภัยด้วยนะครับเขาบอกเป็นผู้ประสบภัยแบบสมบูรณ์แบบหลายท่านบอกว่าตัวเองบ้านเนี่ยถมสูงแต่ว่ารอบข้างนี่ท่วมหมดก็ลำบากเหมือนกันนะครับนั่นก็คือว่าไปไหนมาไหนไม่ได้อาหารการกินก็ออกไปซื้อไปหาไม่ได้ก็ต้องรอรับการช่วยเหลือจากภาครัฐเอกชนเช่นเดียวกันนะครับมากมายหลายสาเหตุหลายสิ่งหลายอย่างจริงๆนะครับเรื่องราวของผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้นะครับและที่สำคัญสัตว์เลี้ยงต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นใกล้ชิดคนมากที่สุดเนี่ยคือสุนัขและก็แมวเนี่ยต้องดูแลเขาด้วยนะครับแล้วก็วัวควายหมูสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับเป็ดไก่ก็ต้องดูแลเขานะฮะหลายท้องที่บอกเอาไม่อยู่หรอกนะครับปลานี่ไปกันยกบ่อเลยฮะเลี้ยงปลาไว้ใกล้จะจับได้แล้วก็ภัยฮะคนที่จับได้ปลายทางนะฮะก็นะฮะถือว่าโชคดีไปฮะแต่เจ้าของนี่น้ำตาไหลซึมเลยนะแล้วก็หลายท่านเลี้ยงเป็ดกันลอยกันไปหมดนะเป็ดนี่ยังดีกว่าไก่นะดีกว่าหมูนะเอาตัวรอดได้นะเป็ดเนี่ยเป็ดห่านเนี่ยถ้าเกิดหมูนี่จมน้ำแล้วเสียชีวิตนะหลายท่านนะก็เจอหมูลอยน้ำตายเนาะคนที่เลี้ยงหมูนี่ก็เศร้าใจลงทุนไปมากมายมหาศาลนะครับให้กำลังใจกันนะครับส่วนทางรัฐบาลจะชดเชยอย่างไรนั้นนะก็จะมีหลักเกณฑ์อยู่หลายท่านบอกว่ามันสูญเสียมากจริงๆเลยบอกว่าจะเรียกร้องทั้งหมดทั้งสิ้นเลยก็คงจะไม่ไหวละเพราะว่าประชาชนจำนวนมากมายมหาศาลที่ได้รับผลกระทบในการน้ำท่วมในครั้งนี้ก็ต้องแบ่งกันไปแชร์กันไปนะครับเข้าอกเข้าใจเนาะโลกเห็นความเป็นจริงด้วยนะครับยัดเพลงยัดยาครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมาเจอมิตรรักรายการยัดเพลงยัดยาก็เพราะว่าผู้สร้างสรรค์รายการของเรานะครับให้สุภสิทธิ์มาดำเนินรายการตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนทรายบนหน้ากายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นยาแก้กระสายตราลุ่งฟ้าโอสถวิสอนผิดพันธ์เพื่อดูแลดวงตารวมทั้งกาแฟเทียนฉายกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉายกาแฟและงาดำสกัดผสมคอลลาเจนในรูปของแคปซูลเจลกระปุกละ300บาทบรรจุ60แคปซูลเจลแล้วก็บาราคินกสกัดผสมเจียวกู้หลานแล้วก็น้ำมันมะพร้าวเนี่ยนะครับถือว่าสุดยอดมากนะครับ
กระปุกละ300บาทบรรจุ60แคปซูลเจลจากโรงงานใหญ่แบบตรฐานเลยนะครับนั่นคือผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอได้เจอกันทุกวันเรียกได้ว่าไม่มีวันหยุดเวลาดีๆแบบนี้15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกานะครับช่วยกันกินช่วยกันใช้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งหลายท่านเป็นลูกค้าเก่าหลายท่านเป็นลูกค้าใหม่อย่างไรก็แล้วแต่เดี๋ยวสุภสิทธิ์จะบอกกล่าวเล่าขานเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับจะได้ฟังกันตรงไหนตรงโรคตรงยาตรงโรคตรงยาอย่านิ่งเฉยอย่าเพิกเฉยเอาไปดูแลสุขภาพคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนที่ท่านรักและตัวท่านเองให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวอีกหลายสิบปีตามศาสตร์ชะลอวัยศาสตร์ชะลอเสื่อมนะครับมาพูดถึงสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์ลิชันนะครับประกอบด้วยกระชายดำและก็สูตรพันธุ์อื่นรวมทั้งหมด30ชนิดบำรุงร่างกายหญิงชายวัยกลางคนวัยทองให้แข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเหนื่อยไม่เป็นประพรมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลและท่านมีเบาหวานความดันไขมันก็ไปทานได้และก็ตลอดจนถึงปวดหัวไปเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับเอาไปทานแล้วก็ดีขึ้นหลายท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งฉี่รถขังเกงกลั้นปัสสาวะไม่อยู่สมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยเอาไปทานแล้วเป็นสมชายไม่อายสาวอย่างแน่นอนแล้วก็ท่านหญิงเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองเนี่ยมันวุ่นวายทั้งร่างกายและจิตใจพอหมดประจำเดือนความเหี่ยวเฉาเสื่อมโทรมก็มาเป็นเหงาตามตัววันนี้มาดูแลร่างกายด้วยสูตร1สุภสิทธิ์วิชั่นครับกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมให้กระดูกแข็งแรงขึ้นทานสูตร1สุภสิทธิ์วิชั่นทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วทานทุกวันนะครับกระปุกละ350บาทฉลากสีแดงเรียกว่าสูตร1นะครับแล้วมารู้จักกับสูตร2ครับสูตร2ยาแก้กระสายตราร่มฟ้าโอสถครับบรรเทาการปวดเมื่อยดูแลที่ต้นเหตุเลยทีเดียวแล้วก็เป็นยาแก้กระสายทั้งหมด24ชนิดคือพออายุนานมากขึ้นเนี่ยกระสายก็มาเกาะกินตามร่างกายนะครับสร้างความเสื่อมโทรมให้กับร่างกายและเป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาอายุวัฒนะด้วยท่านผู้ฟังที่ปวดเมื่อตามร่างกายปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวปวดคอปวดเข่าสารพัดนี่แหละครับหลายท่านชาประมือปลายเท้าอาการกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยต้องไปทานเลยถ้าได้ทำให้กินข้าวได้นอนหลับต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บต่อสู้นะให้ร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงครับท่านที่มีปัญหาปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังซีดเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมหนักตึงโมงขับเมือกมันในลำไส้ให้เสริมเดิมเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆหลายท่านท้องผูกเป็นพลาดึก5วัน7วัน10วันยังไม่ได้ถ่ายอุจจาระแข็งมากถ่ายมาเป็นขี้กระต่ายเลยทีเดียวนะครับวันนี้ช่วยให้ขับถ่ายดีขึ้นประกอบอาจมไม่แข็งไปและไม่อ่อนไปนะครับบอกกินข้าวได้นอนหลับไม่ปวดไม่เมื่อยหลบขับถ่ายดีชีมีวิสุขครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทบรรจุ60แคปซูลนะครับบอกว่าทำให้ผิวพรรณดีเนาะแล้วก็สมองแจ่มใสดูอ่อนเยาว์อันไวเพราะว่าเป็นยาอายุวัฒนะด้วยนะครับถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันครับหนักแล้วคือไรหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านเป็นก้าวรุมตอยหลายท่านนอนเป็นผักไม่มีร่มมีแรงหลายท่านกระดูกผุกระดูกพุ่นนะฮะกระดูกเสื่อมนะครับไปทานเพื่อฟื้นฟูร่างกายของท่านคือทานทั้ง2สูตรเลยสูตร1ไปทานก่อนนอนสูตร2เอามาทานก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็น3แคปซูลจะดีขึ้นตามลำดับและดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับกระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นถูกดีมีอยู่จริงท่านจะสั่งทั้งหมด6กระปุกก็ได้จะสั่งผสมกันมาเท่าไหร่ก็ได้นะครับเราก็คิด 1,400 บาท6กระปุกตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นมีทะเบียนยามีคุณภาพสูงมากและปลอดภัยใช้เวลาขึ้นทะเบียนยาตำรับ1ใช้เวลาถึง1ปีมีการตรวจสอบแบบเข้มข้นมีการเอ็กซเรย์มีการใช้แสงมีการวิจัยโอ้โหมากมายหลายสาเหตุหลายสิ่งหลายอย่างกว่าจะมาเป็นยาสูตร1สุภสิทธิ์ได้สูตร2ลูกฟ้าโอสถได้ใช้เวลานั่นคือคำนึงถึงผลลัพธ์และความปลอดภัยของผู้เอาไปทานอย่างแท้จริงนะครับนี่คือนะฮะ
อยากให้ท่านได้ทานทานแล้วจะรู้ว่าดีทานดีแล้วบอกต่อนะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้ครับจะสั่งมากสั่งน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมนะครับโทรมาที่0836931999และท่านมี LINE และท่านมี Facebook ก็สั่งซื้อทางนั้นก็ได้ถ้าไม่มีอย่างไรโทรมาเลยนะครับสุภสิทธิ์มีเวลาพร้อมจะอธิบายหลายท่านเขาเข้าใจแล้วก็สั่งซื้อได้เลยจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดแล้วก็แถมนะครับส่วนวิซอนดูแลนงตาและกาแฟทินชัยคอฟฟี่นั้นจะบอกเราเล่าขันในช่วงต่อไปนะครับมาถึงบทเพลงที่ญาติเพียงญาติยาแนะนำกันเข้ามานะครับบอกเป็นญาติเพียงญาติยาของสุภสิทธิ์ด้วยทานผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ของสุภสิทธิ์ด้วยนะครับคุณพี่เขาเป็นชาวโคกสำโรงนะครับโคกสำโรงเพื่อเมืองลพบุรีนะครับแนะนำบทเพลงไม้พิรมพรมานะครับคือคุณพี่อเนกนะครับ อยู่ที่โคกสำโรงลพบุรีบอกว่าซื้อหยุกซื้อยาของสุภสิทธิ์นี่แหละซื้อกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ที่ร้านโบเพสัตโคกสำโรงร้านคังยาชุมชนโคกสำโรงนะครับแนะนำบทเพลงของไม้พิรมพรสุภสิทธิ์ส่งเพลงนี้ให้ไม้พิรมพรเก็บเมื่อไหร่ก็โทรมาเพราะว่าดีเจสุภสิทธิ์เคยขับรถตามรถพยาบาลของโรงพยาบาลโคกสำโรงนี่แหละเขามีสติ๊กเกอร์ติดอยู่ท้ายรถสุภสิทธิ์นี่ก็ยังขำอยู่เลยเขาติดที่รถแอมบูเลนซ์หรือรถโรงพยาบาลที่ขนผู้ป่วยจากโรงพยาบาลโคกสำโรงมาส่งที่ลพบุรีนะครับสุภสิทธิ์ก็ขับรถตามนะครับก็เห็นสติ๊กเกอร์ติดที่ด้านท้ายรถนะว่าเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาสุภสิทธิ์ยังขำเลยว่าโอ้โหบริการนะนั่นคือจากน้ำใสใจจริงแล้วก็ส่งความรู้สึกดีๆสำหรับผู้เจ็บป่วยนี่แหละนะครับก็เปิดเพลงนี้ให้นะครับไม้พิรมพรเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาส่งมอบให้ญาติเพียงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านแนะนำโดยคุณอเนกโคกสำโรงครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้1ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารคาโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00795-2-0495ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟ
2: สารสกัดอัดแน่นจัดเต็ม24ชนิดนะครับล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายได้ร่างทองกลับมาเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับหุ่นเพลิงสมใจสายตาดีผมนะก็มีใบแปลกว่าสกัดส่งเสริมความจำมีต่างๆเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลและเป็นล้านเฮลินจือสอบเกาหลีเป็นยาอายุวัฒนธรรมปีชงกับน้ำร้อน120ซีซีดื่มฟินมีความสุขนะครับแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกสวยหล่อจากภายในสู่ภายนอกนะครับกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทท่านผู้ฟังที่ไม่เคยดื่มอยากให้สั่งสัก2กล่องถ้าประทับใจค่อยซื้อตามโปร4แถม1นะครับแล้วก็วิซอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวินัยตาเสื่อมนะครับระยะทางระยะเวลา10ปีระยะทางพิสูจน์มากับเวลาพิสูจน์คุณภาพนะครับวิซอนนั้นเอาไปทานแล้วได้ผลไวให้ผลจริง สมคำล่ำลือสมคำโฆษณานะครับกล่องละ900บาทครับทานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันนะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้แล้วก็โทรมาครับสอบถามเพื่อความมั่นใจและสั่งซื้อได้ทุกๆวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับโทรมาที่0836931999นะครับไปเพลินเพลงเพราะๆกันต่อจังหวะสนุกๆ กันบ้างครับยอดรักสลักใจกับเพลงที่ชื่อว่าไอ้หนุ่มตู้เพลงและตามไปด้วยพุ่มพวงดวงจันทร์กับเพลงที่ชื่อว่ารักขุดส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับ

0: าเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโทปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ภาคดึกทีมงานนายโยงณพงษ์ณนงค์นะครับสร้างรอยยิ้มให้มาเพื่อนบนบัดบนใบหน้าของญาติเพียงญาติได้ทุกท่านเลยทีเดียวนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะประธานอภัยครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้สูตร1สุภาษิตและวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถกาแฟเทนชัยคอฟฟี่วิซอนดูแลดวงตางาดำสกัดผสมคอลลาเจนตลอดจนถึงมารากินกสกัดผสมเกี๊ยวกู้หลานน้ำมันมะพร้าวถูกมากดีมากครับก็สอบถามและสั่งซื้อกับสุภาษิตนะครับ0836931999นะครับเดี๋ยวสุภาษิตจะขอประกาศชื่อยัดเพลงยัดยาบางส่วนที่สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กันเข้ามานะครับคุณลุงสวัสดิ์อินทาโกสุมตำบลโคกพุทธาอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณประยุทธ์พรามโชติตำบลบ้านกลางศรีประจันสุพรรณบุรีสูตร1สุภาษิตและวิชั่น6กระปุกสูตร2รุ่งฟ้าโอสถ6กระปุกกาแฟ2กล่องทั้งหมด 3,300 บาทครับคุณชัยวัฒน์งามบุญสืบตำบลไผ่ลิงพระนครศรีอยุธยาสูตร1สูตร2อย่างละกระปุก700บาทครับคุณลิ้นพรมโจตำบลหนองกระทุ่มทับทันอุทัยธานีกาแฟทินชัยคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณแพรวนิธิลาภต้นคลองวัวอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองกาแฟทินชัยคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณบุญชูขำวงตำบลอบทมอำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองกาแฟทินชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณป้าอุไรไกรอนันต์ตลาดน้ำอยุธยาตำบลไผ่ลิงพระนครศรีอยุธยาสูตร1 3กระปุกสูตร2 3กระปุก 1,400 บาทพี่วันนี้วิวัฒมงคลทนเทศบาล1สพน้องสวนบุรีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณป้าบุญช่วยสุทธิยุทธิวัฒน์ตำบลหันสังบางพันพระนครศรีอยุธยาสูตร1 3กระปุกสูตร2 3กระปุก 1,400 บาทคุณสมจุ้ยเจริญตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่นนทบุรีสูตร2ลูกฟ้าโอสถ6กระปุก 1,400 บาทคุณชุบเผ่าพยัคฆ์บ้านจระเข้น้อยตำบลจระเข้ใหญ่บางปลาม้าสุพรรณบุรีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับที่เหลือยกย่อยไปประกาศในวันพรุ่งนี้ครับขอบพระคุณยัดเพียงยัดยาทุกท่านนะครับช่วยกันกินช่วยกันใช้ด้วยมิได้ยัดเยียดแต่ว่าเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงสอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจและสั่งซื้อกับสุภาษิตได้ทุกๆวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์โทรมาที่0836931999ครับและแล้วเวลาก็เดินทางมาถึงชุดสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพแล้วนะครับก่อนจากกันไปขอให้ทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยไวยพจน์เพชรสุพรรณกับเพลงที่ชื่อว่าบวชพระดีกว่า

0: สวัสดีครับพี
1: ่หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชมูมีโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศบหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
2: 0894780889
1: มิโน่ไลน์
3: 07นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
5: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช้ดีจริงๆนะ

0: ุณครับแม่
1: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยที่วีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับปวริษาวรสิริประภาค่ะรัฐบาลไทยเดินหน้าผนึกความร่วมมือนานาชาติสกัดภัยช่อโกงทางดิจิทัลสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
5: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
9: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
10: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: นับสนุนโดย
1: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: เอกนิติเผยรัฐบาลไทยเดินหน้าผนึกความร่วมมือนานาชาติสกัดภัยช่อโกงทางดิจิทัลหลังสร้างความเสียหายทั่วโลกปีละ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมเปิดตัว Bangkok Blueprint วางแนวทางป้องกันและยกระดับความปลอดภัยทางการเงินคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดแนวทางบางกอกบูปรินท์ในการประชุมประจำปี IMF World Bank 2026เพื่อรับมือปัญหาการช่อโกงทางดิจิทัลซึ่งสร้างความเสียหายทั่วโลกประมาณ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือคิดเป็นร้อยละ3ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทั่วโลกโดยการช่อโกงในปัจจุบันเป็นปัญหาข้ามพรมแดนทั้งการหลอกลวงเหยื่อและการเคลื่อนย้ายเงินจึงไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังสำหรับบางกอกบูปรินท์มี3แนวทางสำคัญได้แก่การประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งธนาคารผู้ให้บริการโทรคมนาคมและแพลตฟอร์มดิจิทัลการเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศและการกำหนดแนวทางที่แต่ละประเทศสามารถนำไปใช้ได้จริงขณะเดียวกันไทยยังจัดทำเอกสารบางกอกบูปรินท์ in action รวบรวมบทเรียนจากไทยฮ่องกงมาเลเซียและสิงคโปร์พร้อมเดินหน้าโครงการ Connect the Dotsเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงานเพื่อช่วยตรวจจับความผิดปกติและรับมือการช่อโกงได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยไทยหวังให้ประเทศต่างๆนำแนวทางดังกล่าวไปใช้จริงเพื่อสร้างระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนเพราะเมื่อการช่อโกงไร้พรมแดนการป้องกันก็ต้องอาศัยความร่วมมือข้ามพรมแดนเช่นเดียวกันมาวินพานุรักษ์รายงาน
2: สุชาติห่วงน้ำเสียคลองรังสิตสั่งกรมควบคุมมลพิษเร่งติดตามแก้ไขคาดน้ำท่วมขังพาสารอินทรีย์สารซักล้างลงคลองคุณจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ดร.สุรินทร์ วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ3จุดได้แก่ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมและสถานีสูบน้ำคลองเปรมใต้พบว่าน้ำมีสีดำคล้ำมีฟองสีขาวและกลิ่นน้ำเน่าทุกจุดซึ่งไม่พบสิ่งมีชีวิตในน้ำตายค่าผลตรวจวัดพบค่าออกซิเจนละลายน้ำที่ต่ำสะท้อนว่าน้ำมีออกซิเจนจำกัดและอาจกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำสาเหตุเบื้องต้นนั้นคาดว่าเกิดจากการระบายน้ำท่วมขังในช่วงที่ผ่านมาซึ่งได้พาสารอินทรีย์และสารซักล้างจากชุมชนและในพื้นที่ใกล้เคียงลงสู่คลองทำให้เกิดน้ำเน่าเสียและเมื่อใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ระบายน้ำจากคลองลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแรงกระแทกและการกวนผสมของน้ำกับอากาศอาจทำให้เกิดฟองสีขาวคล้ายกับโฟมสะสมบริเวณหน้าประตูระบายน้ำเดี๋ยวเราก็ตามต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสาเหตุและแหล่งกำเนิดมลพิษโดยในเบื้องต้นขอความร่วมมือประชาชนให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงเนื่องจากอาจมีเชื้อโรคและหากจำเป็นควรสวมถุงมือหรือรองเท้าบูทและงดทิ้งขยะหรือระบายน้ำเสียลงคลองเพื่อป้องกันคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมากขึ้นโดยกรมควบคุมมลพิษจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และเร่งหาแนวทางแก้ไขเร่งด่วนโดยในวันนี้จะมีการลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำและจะดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ3จุดส่งตรวจทั้งห้องปฏิบัติการพร้อมทั้งแจกจ่ายน้ำหมักชีวภาพแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นในชุมชนและสนับสนุนน้ำดื่มให้กับชุมชนด้วยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: ความสุขกับการออกกำลังกายที่ชื่นชอบจะช่วยให้คุณมีสุขภาพกายที่แข็งแรงจิตใจแจ่มใสพร้อมเจอกับเรื่องราวที่ท้าทายได้ตลอดทั้งวันศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวริสาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับพี่แบงค์นะครับ
1: พี่ตวงค่ะ
0: ครับพี่ตวงก็เป็นอีกหนึ่งทีมนักจัดรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกนะครับในรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนซึ่งหลังจากนี้นะครับก็จะมีโอกาสได้แวะเวียนนะครับสลับกับพี่กิ๊กพี่แบงค์นะฮะแล้วก็พี่ตวงมาพูดคุยกันนะครับวันนี้รายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับอยู่กันในช่วงวันพุธกลางสัปดาห์14ตุลาคม2569นะครับมีหลากหลายประเด็นหลากหลายเรื่องราวมาพูดคุยนำมาฝากกันนะพี่ตวงโดยเฉพาะปัจจุบันเรื่องของภัยออนไลน์ถ้าสมมติว่าปัจจุบันเนี่ยพูดถึงภัยออนไลน์พี่ตวงนึกถึงอะไร
1: การหลอกลวงให้ซื้อของ
0: นะฮะ
1: ใช่
0: ซึ่งมันก็กระทบทั้งในส่วนของผู้ใหญ
1: ่ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ในส่วนของน้องๆเด็กๆเยาวชนด้วยโดยเฉพาะลูกหลานของเราเนี่ยพี่ตวงถ้าสมมติว่าโดนหลอกซื้อของเนี่ยโอ้โหนะก็ค่อนข้างจะเกิดผลกระทบเลยอีกเรื่องนึงที่สำคัญนั่นก็คือเรื่องของปัญหายาเสพติด
1: ค่ะ
0: นะครับอย่างถ้าเราเห็นเด็กๆเยาวชนนะครับที่อาจจะเป็นกลุ่มที่อาจจะสุ่มเสี่ยงที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดต่างๆเนี่ยคนในสังคมเรานะพี่ตวงนะก็มีส่วนที่จะช่วยในเรื่องของการป้องกันได้นะครับแล้วก็เรื่องที่นำมาแจ้งเตือนกันในวันนี้นะครับต้นรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับแน่นอนว่าเราจะต้องมีการแจ้งเตือนกันนะฮะเรื่องของเด็กๆที่จะต้องระมัดระวังในการซื้อโมเดลการ์ตูนแบบพรีออเดอร์พี่ตวงตำรวจไซเบอร์เขาพูดว่าอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะเขาก็จะเตือนนะคะว่าให้เด็กๆเนี่ยระวังเรื่องการซื้อโมเดลการ์ตูนพรีออเดอร์ให้ระวังมิจฉาชีพโดยมิจฉาชีพจะมีขั้นตอนการหลอกลวงด้วยการสร้าง Facebook ขึ้นมาโดยใช้ชื่อรูปโปรไฟล์รูปปกโดยมักจะใช้ชื่อว่า All New Toys และจะเสนอราคาต่ำกว่าที่อื่นโดยอ้างว่าพรีออเดอร์ทำเป็นเพจ Facebook หรือซื้อโฆษณาเพจเพื่อให้คนเห็นได้จากระบบอินเทอร์เน็ตเมื่อมีผู้หลงเชื่อมาสอบถามเพื่อขอซื้อเพจจะให้ผู้หลงเชื่อโอนเงินให้ก่อนเมื่อถึงวันรับสินค้าจะไม่ส่งสินค้าให้เปิดเพจใหม่แต่ยังใช้ชื่อใกล้เคียงของเดิมและมีรูปภาพเกี่ยวกับของเล่นเด็กค่ะ
0: อ๋อก็คือหลอกลวงนั่นแหละนะ
1: ใช่
0: หลอกให้พรีออเดอร์ไปจ่ายเงินมัดจงมัดจำอะไรใดๆแล้วก็ตามแต่เนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีการบล็อกมีการปิดเพจนะครับน้องๆที่ไปหลงเชื่อนะประชาชนที่ไปหลงเชื่อเสียเงินมัดจำไปแล้ว
1: ใช่
0: นะต้องระมัดระวังกันด้วยเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับข้อที่เราต้องควรระวังก็คือการสั่งซื้อโมเดลการ์ตูนพรีออเดอร์นะครับผู้ปกครองเนี่ยจะต้องช่วยน้องๆนะครับซึ่งก็คือบุตรหลานเนี่ยตรวจสอบก่อนเลยอย่างแรกตรวจสอบว่าไงพี่ตวง
1: ตรวจสอบนะคะว่า Facebook เนี่ย
0: เป็นของจริงหรือเปล่านะครับ
1: แล้วเปิดมานานหรือยัง
0: มีความน่าเชื่อถือไหม
1: ใช่
0: เนี่ยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยลูกๆหลานๆเราเห็นไงว่าเป็นของเล่นปุ๊บใจจดจ่อแล้ว
1: ใช่อ
0: ยากจะสั่งของเล่นมาก็รู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยนะครับโอนเงินโอนทองบอกคุณพ่อคุณแม่นะครับพีออเดอร์ไปแล้วสรุปอ้าวโดนหลอกลวงเนี่ยนะฮะก็สร้างความเสียหายดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะโอนก่อนที่จะซื้อของใดๆก็ตามแต่ตรวจสอบดูก่อนนะครับว่าไอ้เพจต้นสังกัดนะที่เราไปซื้อไปอะไรใดๆก็ตามแต่เนี่ยมันเป็นเพจจริงไหมแล้วก็ไปดูว่าความน่าเชื่อถือนั้นมันสักกี่มากน้อยเนี่ยนะครับถ้าสมมุตินะครับว่าเจอกับกรณีที่โดนหลอกนะครับสามารถที่จะแจ้งความได้เช่นเดียวกันอันนี้เดี๋ยวให้เป็นในส่วนของเว็บไซต์ก็คือเป็นเว็บไซต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ www.thaipoliceonline.com นะครับหรือว่าจะโทรปรึกษานะครับได้ที่สายด่วนเบอร์อะไรครับพี่ตวงครับ
1: 1441ค่ะ
0: ครับก็โทรได้นะครับ1441ตลอด24ชั่วโมงนะครับนำมาแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันนะครับจากเรื่องของการเตือนภัยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันที่กิจกรรมน่ารักน่ารักกันบ้างดีกว่าล่าสุดเนี่ยเป็นในส่วนของน้องๆนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสานะครับจากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่14เขาทำอะไรครับพี่ตวงครับ
1: เขาใช้ทักษะวิชาชีพนะคะช่วยฟื้นฟูจังหวัดระยองหลังน้ำลดศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่14นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานจากวิทยาลัยเทคนิคระยองลงพื้นที่อำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองช่วยเหลือประชาชนหลังสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายโดยนำวิชาชีพทักษะ
0: ก็ไม่ว่าจะเป็นเครื่องการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าภายในบ้านนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มีในเรื่องของรถยนต์รถจักรยานยนต์ด้วยที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหจอดเสียในพื้นที่ตามท้องถนนเยอะนะพี่ตวงหนีหลบน้ำไม่ทันอ่ะ
1: ใช่
0: และน้ำก็เข้ารถ สรุปรถเสียเนี่ยนะครับก็เอาไปช่วยดูแลกันในเรื่องนี้นอกจากนี้ก็มีในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือทางการเกษตรอีกด้วยนะครับซึ่งก็เป็นอุปกรณ์จำเป็นของประชาชนที่ใช้ในการทำมาหากินนะครับเขาไปดำเนินการเนี่ยครอบคลุม4ตำบลในพื้นที่ของอำเภอเมืองระยองได้แก่ที่ไหนบ้างครับพี่ตวงครับ
1: ค่ะได้แก่ตำบลเชิงเนินตำบลน้ำคอกตำบลนาตาขวัญและตำบลซากใหญ่ค่ะ
0: เนี่ยนะครับก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติโดยเร็วที่สุดอีกครั้งหนึ่งเราเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ในขณะที่พื้นที่ต่างๆในช่วงนี้ตามที่เราเห็นข่าวกันก็คือมันมีน้ำเน่าเสียนะครับในพื้นที่หลังจากสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายระดับน้ำลดลงอย่างที่เขตลาดกระบังนะครับ ชุมชนเคหะเนี่ยนะฮะ โอ้ส่งกลิ่นเน่าเหม็นให้กับพี่น้องประชาชนมาก เดือดร้อนนะพี่ตวง
1: ใช่เพราะว่าน้ำด้วยความที่มันขังมานานเนาะมันก็จะเหม็นแล้วอาจจะเชื้อโรคอีก
0: นี่นะในส่วนที่ล่าสุดเนี่ยการแก้ไขปัญหากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นะครับได้นำรถยนต์บรรจุเป็นสารจุลินทรีย์ EM มากกว่า 6,000 ลิตรด้วยกัน ไปฉีดนะครับแล้วก็นำไปเติมใส่แม่น้ำลำคลองคูลำรางอะไรก็ตามแต่ที่มันเน่าเสียเนี่ยเพื่อฟื้นฟูสภาพน้ำให้กลับมาดีแล้วก็เป็นการลดในส่วนของกลิ่นเน่าเหม็นรบกวนประชาชนด้วยนะครับยังคงดำเนินการกันอยู่คุณผู้ฟังครับเป็นกำลังใจให้กับในส่วนของเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับที่ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามอุทกภัยแบบนี้นะครับให้สามารถที่จะคลี่คลายไปได้เดี๋ยวสักครู่นึงเรื่องของการเยียวยาเรื่องของการโอนเงินปภ.ก็มีการเยียวยาช่วยเหลือในเรื่องของการโอนเงินแล้วมีรายละเอียดมาให้รับฟังกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันก่อนนะครับกับช่วงของนิทานเริงร่านิทานภาษาอังกฤษที่ก็จะมาให้ความรู้ควบคู่กับความบันเทิงนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันจะเป็นเรื่องอะไรรับฟังพร้อมกันเลยครับ
2: Bilingual Book Club
3: นิทานเริงร่า
2: Here comes Little Hedgehog.
3: เรื่องระวังเม่นมาแล้ว

0: just like every child, little hedgehog also loves to play. He wants to look for friends to play with.
1: Men nói, "Ben men." Men nói chop len. Chop len mến đẹp đẹp thúc con. Tà.
0: He sees a group of animals. But when the animals see him, they run away. They shout loudly to each other, "Little hedgehog is coming! Run!"
1: เมื่อแม่น้อยไปใกล้ๆเพื่อนๆก็จะตะโกนบอกกันว่าระวังเม่นมาแล้วและเพื่อนๆก็พากันวิ่งหนี
0: Little hedgehog thinks the animals want to play tag.
1: Men noi sanuk mak, wing lai jap yang tem thi.
0: He runs after them happily. I got you, screams little hedgehog.
1: Men noi wing wing wing la jap dai.
0: Ouch! Yells little bear as his arm gets pricked by little hedgehog's spines.
2: Don't come close to me again, cries little bear.
1: Oi! เสียงหมีร้องขึ้นด้วยความเจ็บแล้วเดินหนีไป
0: Little bunny is terrified when little hedgehog comes near. Little bunny moves away.
1: แม่น้อยเห็นกระต่ายเลยขยับเข้าไปใกล้ๆยิ่งเข้าใกล้กระต่ายก็ยิ่งขยับออกไกล
0: The more little hedgehog tries to get close, the faster little bunny moves away.
1: เม่นน้อยเข้าไปใกล้อีกกระต่ายก็ขยับไกลอีก
0: Now this is fun, giggles little hedgehog. He pounces on little bunny.
1: เม่นน้อยรู้สึกสนุกจึงกระโดดไปทีเดียวให้ใกล้ที่สุดจะได้ชนะกระต่าย
0: Ouch! Yells little bunny, as he too gets pricked by little hedgehog's spines. Please don't come near me again, begs little bunny.
1: แต่กระต่ายร้องขึ้นว่าอ้ายด้วยความเจ็บแล้วเดินหนีไป

0: The animals are afraid of little hedgehog.
1: เพื่อนๆที่เหลือเริ่มกลัว
2: They want to hide from him. Little hedgehog looks everywhere for them.
1: จึงรีบซ่อนตัวแอบดู
2: When little hedgehog turns left, the animals move right. When little hedgehog turns right, the animals move left.
1: แม่น้อยหันไปเห็นเพื่อนก็รีบหลบแม่น้อยหันกลับเพื่อนๆก็โผล่มาดู
2: Little hedgehog thinks the animals want to play hide and seek with him. He is happy.
1: แม่น้อยดีใจคิดว่าเพื่อนๆคงกำลังเล่นซ่อนหากับเราแน
2: ่ Little hedgehog closes his eyes and counts to 10.
1: แม่น้อยรีบหลับตาแล้วนับ1ถึง10
2: But actually the animals don't want to play with him
1: แต่ความจริงเพื่อนๆไม่ได้เล่นด้วยหรอกนะ

0: 5. Little hedgehog counts loudly.
1: 1, 2, 3, 4, 5. เมื่อเม่นน้อยนับจนถึง 10, ก็รีบวิ่งไปหาเพื่อน
0: ๆ There you are, I found you, said little hedgehog.
1: เจอแล้วเจอแล้ว
0: As he catches little squirrel in his arms.
1: เม่นน้อยรีบแตะตัวของกระรอกป้องกระรอก
0: Ouch! Yells little squirrel as he gets pricked by little hedgehog spines.
2: Don't come close to me again!
0: Squirms little squirrel.
1: เสียงกระรอกร้องขึ้นด้วยความเจ็บแล้วเดินหนีไป

0: Little Hedgehog amuses himself. He pretends to be a king.
1: เมื่อเพื่อนยิ่งกลัวเม่นน้อยยิ่งสนุกนึกว่าตนเป็นใหญ
2: ่ I am the king, says Little Hedgehog. Wherever I go, all must get out of my way.
1: เยื้องย่างวางท่าไปทางไหนใครๆก็ต้องหลีกทางให
2: ้ I am a monster. Wherever I go, all must hide themselves from me.
1: ฉันเป็นปีศาจร้ายเดินดุมดุมตะคุ่มไปทางไหนใครๆก็พากันหนีหายเพื่อนพ้องมากมายต่างหวาดกลัว
0: Little Hedgehog cannot find anyone to play with. He will have to play by himself.
1: คราวนี้เม่นน้อยรู้แล้วว่าเพื่อนๆไม่ได้อยากเล่นด้วยเม่นน้อยจึงเล่นคนเดียว

0: little hedgehog feels sad and a little puzzled. My friends do not like me to go near them. Why? Said little hedgehog to himself.
1: แม่น้อยไม่เข้าใจว่าทำไมเข้าใกล้ใครไม่ได
0: ้ But he knows that it's a nice feeling to hug his loved ones and be hugged.
1: ใกล้กันมันดีนะ
0: Hugging Daddy makes me feel so great, recalls little hedgehog.
1: เวลาพ่อกอดแม่น้อยก็ดี
0: Hugging Mummy makes me feel so nice, little hedgehog remembers fondly.
1: เวลาแม่กอดแม่น้อยก็ดีใกล้กันแบบนี้มันดีออก
0: The animals are beginning to miss him. No one is as friendly as he is, say the animals.
1: ส่วนเพื่อนๆก็เริ่มเหงาแอบนึกถึงความขี้เล่นของแม่น้อย
0: We can cover him with wool. His spines won't hurt us then, said little sheep.
1: แกะจึงแนะนำว่าให้เอาขนของตนห่อหุ้มตัวแม่น้อยเวลาแม่น้อยเข้าใกล้ก็จะไม่มีใครเจ็บตัวอีก
0: Now little hedgehog has wool on his body. He can play with the animals. He is very happy
1: แม่น้อยดีใจที่เพื่อนๆอยากเล่นด้วยจึงเล่นกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนาน
0: Poor little sheep is in pain. His body got pricked by little hedgehog spines as he has no wool to protect his skin.
1: แต่เมื่อเห็นแกะที่ยอมสละขนให้แม่น้อยจนตัวเองต้องระวังเพราะไม่มีขนป้องกันอันตราย
0: Little Hedgehog feels bad. He does not like to see his friends get hurt.
1: แม่น้อยจึงคิดได้ว่าไม่ควรให้ใครมาเดือดร้อนเพราะตน
0: So he returns the wool to Little Sheep.
1: จึงคืนขนให้แกะไปแล้วตั้งใจว่า
0: Little Hedgehog understands now. He must be careful when touching or playing with his friends, so they don't get hurtHurt.
1: จะพยายามระวังตัวเองไม่เข้าใกล้เพื่อนเกินไปหรือเข้าใกล้เพียงเบาๆแล้วเราก็จะกอดกันได้จับมือกันได้เล่นกันได้อย่างมีความสุข

0: Here comes little hedgehog. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Hedgehog. H-E-D-G-E-H-O-G. Hedgehog. Hedgehog.
1: Men.
0: Afraid. A-F-R-A-I-D. Afraid. Afraid.
1: กลัว
0: Right. R-I-G-H-T. Right. Right.
1: ขวา
0: Left. L-E-F-T. Left.Left.
1: ซ้าย
0: Pricked. P R I C K E D. Pricked. Pricked.
1: แทง
0: Animal. A N I M A L. Animal.Animal.
1: สัตว
0: ์ Hurt. H-U-R-T. Hurt. Hurt.
1: ทำให้เจ็บ
0: Squirrel. S-Q-U-I-R-R-E-L. Squirrel. Squirrel.
1: กระรอก
0: sheep s h e e p sheep sheep
1: แกะ
0: bunny b u n n y bunny bunny
1: กระต่าย

0: Here comes Little Hedgehog. Story by Katiyada Chayo. Illustrations by Jane Jetta, Gate Wong Widia. Published by Kid Bork Publishing. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยคัตติยดาชัยโยภาพโดยเจนจิราเกตวงวิริยะสำนักพิมพ์คิดบวกเล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: ิมนิทานเรื่องร่าน
1: คำศัพท์น่ารู
2: ้ Hedgehog H-E-D-G-E-H-O-G Hedgehog Hedgehog
1: Men
2: Afraid A-F-R-A-I-D Afraid Afraid
1: กลัว
2: Right R-I-G-H-T Right Right
1: ขวา
2: Left L-E-F-T Left Left.
1: ซ้าย
2: pricked p r i c k e d pricked pricked
1: แทง
2: animal a n i m a l animal animal
1: สัตว
2: ์ hurt h u r t hurt hurt
1: ทำให้เจ็บ
2: squirrel s q u i r r e l squirrel squirrel
1: กระรอก
2: Sheep, S-H-E-E-P, sheep, sheep.
1: แกะ
2: Bunny, B-U-N-N-Y, bunny, bunny.
1: กระต่าย

0: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกันรักเธอได้ไหมให้ฉันเป็นเพื่อนเธอเมื่อเธอเหงาใจ
1: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับไปดูกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกันบ้างนะครับล่าสุดได้มีการเยือนโรงเรียนมัธยมต้นโยอีโดของประเทศเกาหลีใต้นะครับก็เดินหน้าในเรื่องของความร่วมมือโรงเรียนพี่น้องนำเทคโนโลยี AI เข้ามายกระดับภายในห้องเรียนนะครับในส่วนนี้นะครับในด้านของนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมกับคณะผู้บริหารเนี่ยเขาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนมัธยมต้นโยอีโดนะครับที่เกาหลีใต้นะฮะซึ่งเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาก็มีทั้งคณะผู้บริหารคณะครูแล้วก็นักเรียนของโรงเรียนมัธยมต้นโยอีโดเนี่ยเขาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวการเยือนในครั้งนี้ครับพี่ตวงเป็นยังไงบ้างครับ
1: ค่ะการเยือนครั้งนี้นะคะมุ่งเน้นกระชับความสัมพันธ์ในฐานะโรงเรียนพี่น้องระหว่างโรงเรียนมัธยมต้นโยอีโดกับโรงเรียนสตรีสมุทรปราการซึ่งมีการนำโครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี2559ค่ะผ่านกิจกรรมออนไลน์และการแลกเปลี่ยนสลับกันเยือนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษวัฒนธรรมและยกระดับความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง2ประเทศค่ะ
0: ครับซึ่งนอกจากนี้นะครับคณะผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็มีการเยี่ยมในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับก็ไปชมแหละในเรื่องของการอำนวยความสะดวกความสะดวกสบายภายในโรงเรียนนะครับอย่างเช่นห้องสมุดดิจิทัลนะฮะที่มีการยืมแล้วก็คืนหนังสืออัตโนมัติแล้วก็ระบบการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เรียนนะครับตลอดจนการแลกเปลี่ยนแนวทางการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาโดยโรงเรียนนะครับก็ได้รับการพัฒนาแล้วก็สนับสนุนแพลตฟอร์มนะครับที่เราเรียกว่า Sense School นี่แหละมาใช้ในการเรียนรู้ในห้องเรียนนะครับจากกระทรวงศึกษาธิการของเกาหลีใต้เนี่ยนะครับซึ่งแพลตฟอร์มนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการติดตามพัฒนาการของผู้เรียนรวมถึงการปลูกฝังทักษะดิจิทัลแล้วก็ AI อีกด้วยนอกจากนี้ครับพี่ตวงครับเข้าไปยังไงต่อนะฮะ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะโรงเรียนยังมีระบบดูแลความปลอดภัยของผู้เรียนขั้นสูงผ่านระบบคีย์การ์ดและแอปพลิเคชันสื่อสารกับผู้ปกครองกระทรวงศึกษาธิการเตรียมนำแนวปฏิบัติที่ดีด้านเทคโนโลยีการเรียนรู้ความปลอดภัยในสถานศึกษาและโมเดลโรงเรียนพี่น้องมาปรับใช้เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาของไทยต่อไปค่ะ
0: โอ้นี่นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับการแลกเปลี่ยนในเรื่องของการศึกษาเนี่ยนะครับเวลาที่เราไปในต่างประเทศนะฮะหรือว่าไปในสถานที่ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เราคุ้นเคยคุ้นชินเนี่ยเรามักจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆนะพี่ตวง
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะไปเห็นว่าบ้านเมืองเขาเป็นยังไง
1: ใช่
0: นะระบบการเรียนการสอนของเขาเป็นยังไง
1: ใช่
0: เราก็นำข้อดีนำเทคโนโลยีของเขาเนี่ยมาปรับใช้กับในส่วนของเราขณะเดียวกันเมื่อเขามาแลกเปลี่ยนที่เราเขาก็นำประสบการณ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนของเราเนี่ยไปประยุกต์ใช้ของเขาได้ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นความร่วมมือดีๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหลายครั้งที่เรามีการพูดคุยกันบอกว่าเด็กเนี่ยคืออนาคตของชาติ
1: ใช่ค่ะ
0: เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้านะครับแล้วเขาก็จะเป็นอนาคตที่จะพัฒนาประเทศต่อไปนะครับเอาไปดูกันที่เรื่องของกรมอนามัยกันบ้างอันนี้เกี่ยวข้องกับสุขภาพของน้องๆลูกๆหลานๆโดยตรงเลยทีเดียวนะครับเขาแนะนำเรื่องของการลดจอเพิ่มขยับใช้สูตร10 20 30นะครับขยับครบ60นาทีทุกวันเนี่ยนะฮะก็มีการเชิญชวนกรมอนามัยว่าไงครับพี่ตวงครับ
1: ค่ะกรมอนามัยเชิญชวนผู้ปกครองโรงเรียนและชุมชนค่ะใช้ช่วงปิดภาคเรียนส่งเสริมเด็กและเยาวชนทำกิจกรรมทางกายเล่นกีฬาและทำกิจกรรมสร้างสรรค
0: ์
1: ลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งและการใช้เวลาหน้าจอเพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพใจการเรียนรู้และทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นค่ะ
0: ครับก็ทางด้านของนายแพทย์ทิติแสวงธรรมนะครับอธิบดีกรมอนามัยท่านบอกว่าในช่วงของการปิดภาคเรียนเนี่ยเป็นโอกาสสำคัญในเรื่องของการที่เราจะส่งเสริมให้เด็กและก็เยาวชนใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ท่ามกลางสถานการณ์ที่เด็กวัยเรียนแล้วก็เด็กวัยรุ่นไทยเนี่ยมีพฤติกรรมทางกายเพียงพอต่อคำแนะนำก็คืออยู่ที่ร้อยละ 20.7 เท่านั้นเองนะครับกรมอนามัยก็ขอเชิญชวนนะครับผู้ปกครองโรงเรียนแล้วก็ชุมชนร่วมการสนับสนุนให้เด็กแล้วก็เยาวชนเล่นกีฬาออกกำลังกายแล้วก็ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์อย่างสม่ำเสมอแหละก็คือจริงๆไอที่เขาจะต้องการเชิญชวนเนี่ยก็คือว่าให้เด็กเนี่ยห่างไกลจากหน้าจอบ้าง
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอโทรศัพท์
1: หน้าจอ iPad
0: มีอะไรอีก
1: หน้าจอโทรทัศน
0: ์คอมพิวเตอร์ก็ด้วยนะครับก็ให้น้องๆเนี่ยห่างไกลจาก ในเรื่องของหน้าจอเหล่านี้เพราะว่าการไปจดจ่อกับหน้าจอเหล่านี้ถ้าเราสังเกตดูพี่ตวงนะครับความสัมพันธ์ระหว่างคนในบ้านเนี่ยมันลดลงนะ
1: ใช่ค่ะ
0: พอต่างคนก็ต่างมีจอเธอก็มีฉันก็มีเนี่ย
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะต่างคนต่างดูการพูดคุยกันการทำกิจกรรมร่วมกันความอบอุ่นในครอบครัวเนี่ยมันก็เบาบางจางหายไปด้วยเนี่ยนะครับและที่สำคัญมันส่งผลกระทบทางด้านของร่างกายด้วยนะครับเพราะว่าเราอยู่กับหน้าจอเกินไปก็นั่งๆนอนๆเนี่ยนะฮะไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ใช้พลังงานเป็นโรคอะไรส่วนใหญ่อ่ะก็โรคอ้วนนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: รับประทานเข้าไปก็ไม่ได้ออกกำลังกายนะครับหรือว่าในวัยผู้ใหญ่อย่างเราๆท่านๆเนี่ยการอยู่กับหน้าจอนานๆพี่ตวงก็เป็น
1: ใช่
0: อาการอะไรฮะ
1: ออฟฟิศซินโดรม
0: ออฟฟิศซินโดรม
1: บ่าไหล
0: ่เนี่ยเป็นหมดนะ
1: ใช่
0: บ่าไหล่ตึงปุ๊บตึงมันมาที่คอขึ้นหัวโอ้ยสุดท้ายป่วยก็ต้องไปหาหมอเนี่ยนะครับอ่ะก็เปลี่ยนนะในเรื่องของการติดหน้าจอก็มาขยับขยายร่างกายกันบ้างนะครับทำออกกำลังกายวันละสักครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีเนี่ย
1: กำลังดีนะคะ
0: กำลังดี
1: ใช่
0: ตามคำแนะนำเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในด้านของนายแพทย์ปกรณ์ตุงคะเสรีรักษ์รองอธิบดีกรมอนามัยนะครับก็กล่าวเพิ่มเติมบอกว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางถึงหนักอย่างน้อย60นาทีต่อวันก็คือใน24ชั่วโมงอ่ะ1ชั่วโมงเนี่ยน้องๆควรจะต้องมีการออกกำลังกายหรือว่ามีการทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับของตัวเองด้วยเพื่อเป็นการลดพฤติกรรมการเหนื่อยนิ่งแล้วก็จำกัดในเรื่องของเวลาการใช้หน้าจอเนี่ยนะครับซึ่งมันกระทบต่อเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของสายตาด้วยให้ระมัดระวังนะครับทั้งนี้ในส่วนของกรมอนามัยนะครับก็มีการเชิญชวนผู้ปกครองแล้วก็น้องๆร่วมกิจกรรมอะไรครับพี่ตวงครับ
1: ร่วมกิจกรรมร่วมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียนสนับสนุนให้เด็กลดจอเพิ่มขยับและใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เด็กไทยเติบโตสมวัยมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีพัฒนาทักษะชีวิตและความสัมพันธ์กับผู้อื่นพร้อมก้าวสู่การเปิดภาคเรียนใหม่อย่างมีคุณภาพค่ะ
0: เนี่ยนะก็ต้องเตรียมความพร้อมแหละนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยโอ้ยลูกๆหลานๆเรานะครับบางทีปิดเทอมปุ๊บไม่ได้ติวหนังสือไม่ได้เอาหนังสือขึ้นมาอ่านเลยเนี่ยนะครับคิดว่าช่วงพักอันนี้ต้องแนะนำใหม่เลยว่าน้องๆต้องแบ่งเวลานะครับเล่นด้วยนะอ่านหนังสือไปด้วยแล้วก็ต้องทำกิจกรรมอื่นๆไปด้วยอย่างลูกพี่ตวงเนี่ยพี่ตวงบอกว่าไงต้องแบ่งเวลาไหม
1: ใช่ต้องแบ่งเวลาอย่างเขาก็จะมีเวลาให้เล่นแล้วก็ต้องให้เขาอ่านหนังสือออกกำลังกายบ้างค
0: ่ะเนี่ยนะแล้วก็อีกหนึ่งส่วนที่สำคัญที่อยากจะแนะนำในช่วงของการปิดภาคเรียนเพราะว่าต้องเท้าความก่อนว่าช่วงปิดภาคเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคเรียนใหญ่หรือภาคเรียนเล็กก็คือในช่วงนี้เนี่ยนะครับอีกหนึ่งปัญหาที่มักเจอกันกรุงเทพไม่ค่อยเป็นหรอกพี่ตวงแต่ว่าจะเป็นในพื้นที่ต่างจังหวัดปัญหาเรื่องของเด็กจมน้ำนะแอบคุณพ่อคุณแม่ไปเล่นน้ำเนี่ยนะตรงนี้เราจะแก้ไขปัญหาได้อย่างพี่ตวงก็คือส่งลูกไปเรียนว่ายน้ำถูกไหม
1: ใช่ค่ะให้เขามีทักษะการเอาชีวิตรอด
0: เม
1: ื่อถ้าต้องตกน้ำหรืออะไรเขาจะได้เอาตัวเองรอดได้ในระดับหนึ่ง
0: เขาก็มีวิธีนั่นแหละไปเรียนมาแล้วรู้ว่าจะต้องว่ายน้ำอย่างไรว่ายน้ำเป็นเนี่ยนะครับต้องเตือนไปยังน้องๆคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วยให้ดูแลบุตรหลานในช่วงนี้อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประสบกับน้ำท่วมอุทกภัยเนี่ยบางทีเนี่ยน้องๆอาจจะนึกสนุกไง
1: เด็กชอบนะเห็นน้ำอุ้ยสนุกน้ำท่วม
0: แอบพ่อแม่ไปเล่นน้ำนะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็เกิดเหตุไม่คาดคิดคาดฝันจนนำมาซึ่งความสูญเสียเกิดขึ้นก็ไม่คุ้มกันนะครับก็อยากจะฝากกันไว้ด้วยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสักแป๊บนึงนะครับในรายการเรามีเพลงเพราะๆมาฝากคุณฟังแล้วก็น้องๆให้ได้รับฟังกันนะครับและเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

0: แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด
1: คุณผู้ฟังครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนในช่วงเย็นวันนี้นะครับไปดูกันที่เรื่องของมาตรการช่วยเหลือน้ำท่วมรัฐบาลก็บอกว่าครบทุกมิติแล้วก็ในเรื่องของเงินเยียวยาเรื่องของประกันภัยพิบัติให้กับเกษตรกรต่างๆมีการพักหนี้ด้วยเนี่ยนะฮะสำหรับความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือน้ำท่วมของรัฐบาลนะครับเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาก็มีการโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบกับอุทกภัยนะครับแต่เดิมเนี่ยเขาบอก21จังหวัดแต่ดูเหมือนจะอัปเดตล่าสุดเป็น39จังหวัดแล้วเนี่ยนะครับซึ่งก็มีการโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยแล้วจำนวนทั้งหมด 306,384 ครัวเรือนนะครับรวมวงเงินกว่า 2,400 กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นจำนวนเงินที่รัฐบาลเขาก็ได้มีการเยียวยาพี่น้องประชาชนแล้วก็ยังทยอยโอนกันอย่างต่อเนื่องตามรายชื่อจังหวัดนะครับก็สามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลได้กับหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่นะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มีในส่วนของแอปพลิเคชันทางรัฐด้วยนะครับโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็บอกว่าในส่วนของภัยที่เกิดตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นมาเนี่ยรัฐบาลจะเริ่มใช้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติก็ครอบคลุมทุกภัยอ่ะไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยก็คือน้ำท่วมวาตภัยก็คือภัยที่มาจากลมพายุเนี่ยนะครับแล้วก็เหตุแผ่นดินไหวต่างๆครอบคลุมหมดเลยนะครับโดยกรณีน้ำท่วมมีวงเงินคุ้มครองบ้านสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งนะครับแล้วก็กรณีการเสียชีวิตคุ้มครอง2ล้านบาทต่อคนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ซึ่งอย่างไรก็ตามต้องเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังแล้วก็ในส่วนของประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยเขาได้มีการกำหนดนะครับซ
2: ึ่
1: งก
2: ็จะ
0: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืช6ชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
0: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยา

0: เนี่ยยาที่ลืมลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
0: ผมมารวยทีวี
1: ใช่ดี
3: จริงๆนะขอบคุณครับแม
4: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
5: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
6: FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับปวริสาวรสิริประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
9: สนับสนุนโดย
10: ยาผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
11: ระวังนะลูก
12: ค่อยๆวิ่งนะลูก
11: อย่าปีนสูงนะ
12: เดี๋ยวล้มนะลูก
13: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
15: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
16: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
15: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
16: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
15: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานขอ

0: มขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
0: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: รัฐบาลชูบทบาทไทยร่วม IMF World Bank ประกาศกลโกงการเงินออนไลน์เอกนิติเปิดตัว Bangkok Blueprint วันนี้วาง12แนวทางป้องกันตรวจจับเยียวยาผู้เสียหายยกระดับความร่วมมือปราบภัยการเงินข้ามชาติ IMF คาดเศรษฐกิจไทยปี 69-70 โต 2.1% รั้งที่3จากท้ายตารางชาติอาเซียนต่ำกว่าลาวกัมพูชาขณะที่เวียดนามครองเบอร์1โตพุ่ง 8.4% ส่วนเรื่องหนี้สาธารณะทั่วโลกมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าวิตกสีหศักดิ์เผยถกอันคลอสรอบ2คณะประนอมเปิดโอกาสไทยกัมพูชาแจงขีดเส้นทางทะเลยึดหลักการอะไรย้ำไทยไร้ปัญหาเพราะยึดตามกฎหมายส่วนจีนตั้งฐานบินในสปป.ลาวห่างชายแดนไทยเพียง50กิโลเมตรชี้ยังไม่กระทบความมั่นคงจับตาอยู่สตง.แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการกรณีตึกถล่มยืนยันดำเนินการทุกอย่างตามกระบวนการของกฎหมายและคดีขออย่าโยงเรื่องการปฏิบัติหน้าที่กับเรื่องตึกถล่มพร้อมปฏิเสธกลั่นแกล้งไทย PBS ยืนยันตรวจสอบตามหน้าที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเผยรับคำร้องขอนิรโทษกรรมทักษิณถึงมืออนุกรรมการชุดปลัดกระทรวงยุติธรรมแล้วปัดตอบเข้าเกณฑ์พรบ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขหรือไม่ต้องรอพิจารณาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดออกประกาศแจ้งเตือนฉบับที่2เหตุโจมตีสนามบินขอคนไทยในริยาดเพิ่มความระมัดระวังส่วนสนามบินคิงคาลิดปิดถึง17ตุลาคมด้านเจเศษเผยสายการบินซาอุดีอารับผู้แสวงบุญตกค้างสนามบินสุวรรณภูมิไปซาอุดีอาระเบียแล้วขอประชาชนติดตามสถานการณ์ก่อนเดินทางนายกรัฐมนตรีกำชับครม.เตรียมพร้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจวางกรอบ 27-30 ตุลาคมนี้ก่อนวิปรัฐบาลวิฝ่ายค้านถกเคาะวันบรรดาคณะรัฐมนตรีพร้อมชี้แจงขณะที่จะประชุมครม.สัญจรอุดรธานี3พฤศจิกายนเน้นแก้ปัญหาเกษตรอาหารยาเสพติดรัฐบาลมอบเงิน2ล้านบาทสินไหมทดแทนตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติเยียวยาให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากน้ำป่าหลากจังหวัดเชียงใหม่ด้านนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจปภ.ออมสินเผยยอดโอนเยียวยาสำเร็จ 300,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 2,409 ล้านบาทวันนี้มีโอนเพิ่มอีก 86,303 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่6จังหวัดและกรุงเทพมหานครด้านกทม.แจ้งเงินเยียวยาน้ำท่วมได้ต่างกันเหตุพิจารณาตามความเสียหายเผยอนุมัติแล้วกว่า 1.6 แสนรายเร่งแก้ปัญหาเงินเข้าช้าพร้อมใช้ระบบเขตบัดดี้ลดความแออัดติดต่อราชการวราวุธสั่งฟันโรงงานมลพิษปราจีนบุรีปิดแล้ว3แห่งจ่อปิดเพิ่มอีกยันไม่สนนอมินีนามสกุลดังลุยยึดทรัพย์พวกแอบทิ้งกากสารเคมีเตรียมแก้กฎหมายเพิ่มโทษปิดท้ายกันที่1คัน4หัวใจความสำเร็จทีมแพทย์สหสาขาคณะแพทยศาสตร์มช.ดูแลคันแฝด4จากการตั้งคันตามธรรมชาติความสำเร็จในการดูแลมารดาและทารก
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินค่ะ
6: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฟังนิทานดีๆฟังเรื่องราวดีๆฟังเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับจากกระผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนกันท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยไม่ใช่เขาสิพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าหาเงินมาได้เนี่ยท่านผู้ฟังเขาให้แบ่งออกเป็น4ส่วนก็คือเอาไปใช้หนี้เก่าเอาไปสร้างหนี้ใหม่เอาไปฝังดินเอาไว้แล้วก็ไปทิ้งลงเหวคือแบ่งไม่จำเป็นต้องเท่ากันนะครับพิจารณาตามความเหมาะสมความถูกต้องนะครับไม่ใช่แบ่งตามอำนาจกิเลสใช้หนี้เก่าคืออะไรนะครับใช้หนี้เก่าหมายความว่าพ่อแม่ผู้มีพระคุณที่เคยเลี้ยงเรามาปู่ย่าตายายที่เคยอุ้มดูที่เคยอุ้มชูเรามาตอบแทนบุญคุณท่านนะครับตอบแทนบุญคุณท่านสร้างหนี้ใหม่ก็คือว่าคนที่มีครอบมีครัวมีลูกมีเมียมีคนที่เราต้องดูแลเราก็ต้องทำหน้าที่ลูกทำเขาออกมาแล้วก็ต้องเลี้ยงดูเมียรับเขามาแล้วก็ต้องเลี้ยงดูอันนี้ก็คือสร้างหนี้ใหม่นะครับส่วนฝังเอาไว้ก็คือทำบุญทำทานแบ่งปันสร้างถนนหนทางสร้างสาธารณประโยชน์สร้างโรงพยาบาลมูลนิธิตรงนั้นตรงนี้ช่วยเหลือสังคมเพื่อนฝูงเผื่อภายภาคหน้าเราอาจจะได้พึ่งพิงเงินส่วนนี้ก็คือเป็นเงินอนาคตยิ่งถ้าเราได้บริจาคเราได้ทำบุญไปแล้วนี่มันจะติดตัวเราไปทบดอกทบต้นชาตินี้ชาติหน้ามันไปเรื่อยท่านผู้ฟังส่วนก้อนสุดท้ายเอาไปทิ้งเหวทิ้งเหวก็เอาไปใช้ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ซื้ออยู่ซื้อกินเสื้อผ้ายูกยาอาหารซื้อหาปัจจัย4สิ่งที่ต้องการเพราะเงินส่วนนี้นี่ใช้เท่าไหร่ก็ไม่เคยพอนะถ้ามีกิเลสเยอะก็ใช้เยอะมีกิเลสน้อยก็ใช้น้อยให้ใช้อย่างพอประมาณใช้อย่างมีสตินะครับฉะนั้นแบ่งออกเป็น4ส่วนอย่างนี้ส่วนว่าส่วนจะแบ่งส่วนไหนมากกว่ากันน้อยกว่ากันก็แล้วแต่ความเหมาะสมกับท่านผู้ฟังนะครับผู้มีพระคุณถ้าท่านเสียไปแล้วเราก็ได้ใช้น้อยหน่อยถ้ามีลูกเยอะหน่อยก็ได้ใช้เยอะหน่อยก็ว่ากันตามความเหมาะสมบริหารสินทรัพย์อย่างนี้ก็ถือว่าเกิดมาในชาตินี้ไม่ขาดทุนกับท่านผู้ฟังอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทอย่าคิดว่าเรามีเงินมากหาได้มากก็ใช้มากเพราะว่าถ้าใช้โดยไม่มีประมาณเนี่ยเราก็ตกเป็นทาสของเงินบางทีก็ต้องหางานหนักทำงานหนักเพื่อหาเงินอยู่ตลอดเวลามันเหนื่อยท่านผู้ฟังทีนี้การใช้หนี้เก่าเนี่ยคือพ่อแม่ของเราก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้เป็นเงินอย่างเดียวนะครับคำพูดดีๆแม่ครับสวัสดีครับแม่ครับขอโทษครับแม่มีอะไรให้ผมช่วยไหมแค่นี้พ่อแม่ก็ชื่นใจถ้าเราไม่มีเงินนะครับซักเสื้อซักผ้าทำข้าวปลาอาหารให้ท่านกินท่านทานหรือแม้กระทั่งซื้อน้ำมังคุดเนี่ยน้ำมังคุดตราพนารินผลิตภัณฑ์ดีๆอะไรก็แล้วแต่ให้ท่านกินท่านใช้สบู่ยาสีฟันสิ่งดีๆเอาให้พ่อให้แม่เราเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นการใช้หนี้เก่าตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ของเราฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินเดี๋ยวตอนนี้เราไปฟังนิทานจากท่านอาจารย์ยอดกันก่อนท่านผู้ฟังค่อยมาคุยกันต่อเรื่องผีตายท้องกลมหลอกพระและวิญญาณเฮี้ยนผัวเมียน่าฟังเชิญรับฟังครับ
1: อีกเรื่องนึงผีตายทั้งกลมหลอกพระครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดตำบล นั้นชื่อตำบลป่าช้าที่ตั้งชื่ออย่างนั้นก็เพราะว่าแต่เดิมเป็นป่าช้าฝังศพครั้นพอตำบลเจริญขึ้นมาอีกระดับหนึ่งชาวบ้านซึ่งเป็นชาวพุทธก็สร้างวัดขึ้นวัดหนึ่งดันตั้งชื่อว่าวัดป่าช้าเนี่ยนอกจากชื่อวัดจะน่ากลัวบริเวณวัดก็ยังน่ากลัวต้นไม้ร่มครึ้มวังเวงหลายสิบปีก่อนนี้ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เวลากลางคืนก็เลยมืดมากแล้วก็แทบจะไม่มีใครกล้าเดินผ่านถ้าไม่จำเป็นจริงๆเพราะว่ากันว่าผีดุนักวัดป่าช้าเวลานั้นมีพระจำพรรษาอยู่3รูปพรรษาสูงที่สุดคือพระบุญล้อมรักษาการเจ้าอาวาสโดยปริยายพระทั้งวัดรับกิจนิมนต์งานบุญงานตายของชาวบ้านตลอดมาจนกระทั่งครั้งหนึ่งหลังจากสวดศพฝังศพหญิงท้องแก่คนหนึ่งที่เป็นไข้ป่าตายทั้งกลมพระบุญล้อมก็มีกิจธุระจะต้องเดินทางไปติดต่อกับทางอำเภอขากลับก็เป็นเวลามืดค่ำแล้วการเดินทางสมัยนั้นยังไม่มียานพาหนะสะดวกสบายพระบุญล้อมต้องเดินกลับวัดโดยมีคารวะสองคนเดินตามมาด้วยพอเข้าเขตวัดบริเวณป่าช้าพระบุญล้อมก็ต้องหยุดชะงักทำให้ผู้ชายทั้งสองคนต้องพลอยหยุดตามก็ต่างขนหัวลุกตั้งชันไปด้วยกันเพราะว่าบนต้นไม้ใหญ่สูงชะลูดข้างหน้านั้นมีร่างของคนกำลังปีนขึ้นไป พร้อมกับเสียงหวีดร้องโหยหามันเป็นคืนที่ท้องฟ้ามีแสงสว่างพอจะเห็นเงาให้เห็นว่าเป็นใครพระบุญล้อมก็จำได้ว่าเป็นร่างของหญิงท้องแก่ที่เพิ่งจะทำพิธีสวดแล้วก็ฝังเมื่อวันก่อนนั่นเองผีสาวเนี่ยตายต้นไม้อย่างคล่องแคล่วไม่ผิดกับลิงขึ้นต้นมะพร้าวพอขึ้นสูงก็ปล่อยตัวรูดลงมาพร้อมกับเสียงหวีดร้องโหยหวนจากนั้นก็ไต่ขึ้นไปใหม่แล้วก็รูดตัวลงมาอีกทำอย่างนี้อยู่ 3-4 ครั้งชาวบ้าน2คนได้ยืนขาแข็งขนลุกขนชันพระบุญล้อมก็ตะลึงในตอนแรกเพราะในชีวิตท่านไม่เคยผ่านประสบการณ์ถูกผีหลอกมาก่อนเลยเสียงของผีตายทั้งกลมก็หวีดร้องระงมแทบสติแตกท่านก็พยายามตั้งสติสวดมนต์ภาวนาผีตายทั้งกลมก็ยังคงปีนต้นไม้แล้วก็รูดตัวลงมาอยู่อย่างนั้นน่ะไม่หยุดชาวบ้านที่ยืนเกาะชายจีวรของท่านก็ตัวสั่นอยู่พับๆในที่สุดท่านก็นึกขึ้นได้ว่าการที่ผีมาปรากฏกายให้เห็นคงจะมาขอส่วนบุญพระบุญล้อมก็เลยตั้งสติบริกรรมบทแผ่เมตตาเงาร่างผีตายทั้งกลมปีนป่ายต้นไม้แล้วเลื่อนลงช้าๆลงเป็นลำดับแล้วก็เสียงที่หวีดร้องอย่างแสบแก้วหูก็ค่อยๆเบาลงครูใหญ่ก็เงียบเสียงพร้อมกับเงาร่างหายวับไปพระบุญล้อมกับคฤหัสถ์ทั้งสองคนก็กลับเข้าวัดเข้ากุฏิสวดมนต์ภาวนาตลอดคืนคฤหัสถ์ผู้นั้นไม่ยอมกลับบ้านอยู่วัดนอนวัดนอนด้วยข่าวผีตายทั้งกลมหลอกพระบุญล้อมก็กระจายไปทั่วทั้งหมู่บ้านและตำบลป่าช้าเป็นครั้งแรกที่ผีตายทั้งกลมปรากฏตัวออกมาหลอกหลอนและไม่ได้หลอกคนธรรมดาแต่ว่าหลอกพระที่รักษาการเจ้าอาวาสเลยทีเดียวตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครกล้าออกจากบ้านเดินทางไปไหนในเวลากลางคืนอีกต่างก็ร่วมใจกันทำบุญกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณสัมภเวสีทั้งหลายวิญญาณผีตายทั้งกลมก็เลยไม่มาปรากฏหลอกหลอนอีกอาจจะเนื่องจากพระบุญล้อมมีวิชาตัดอกุศลกรรมแผ่เมตตาธรรมส่งผีไปผุดไปเกิดแล้วก็ได้หรืออาจจะเป็นเพราะบ้านเรือนเจริญขึ้นชาวบ้านมีเครื่องปั่นไฟใช้และไม่นานต่อมาทางไฟฟ้าก็มาปักเสาเดินสายเมนเข้าไปให้บริการตำบลป่าช้าก็เริ่มสว่างสวยไม่มืดครึ้มวังเวงน่ากลัวเหมือนก่อนวิญญาณก็เลยไม่ปรากฏอย่างไรก็ตามชาวบ้านตำบลป่าช้าก็ยังคงยึดมั่นทำบุญทำทานอุทิศส่วนกุศลในบรรดาผีเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่อาศัยปีหนึ่งหลายหนด้วยสำหรับชื่อของตำบลหมู่บ้านนั้นก็มีคนที่คิดจะเปลี่ยนเหมือนกันแต่ก็ยังเปลี่ยนไม่ได้สักทีเพราะว่าพ่อแก่แม่เฒ่าประจำตำบลเขาบอกว่าชื่อเดิมของเขาดีอยู่แล้วถ้าเปลี่ยนจะมีอาถรรพ์เดี๋ยวผู้คนล้มตายหรือว่าประสบความเดือดร้อนลำเค็ญกันทั่วหน้าก็อาจจะเป็นได้ก็เลยไม่กล้าเปลี่ยนครับเมื่อวันที่17กันยายนปี2546นะครับมีข่าวใหญ่พาดหัวหนังสือพิมพ์ไฟโลกันเผาสองผัวเมียดับสยองกับลูกแฝดในท้อง8เดือนจับมือตายด้วยกันสุดอนาถในห้างชาวอินเดียเจ้าของบริษัทส่งออกเสื้อผ้าพลีชีพฝ่ากองเพลิงลุยไฟช่วยเมียท้องแก่8เดือนซึ่งติดค้างคาตึกแถวที่ถูกไฟนรกโหมไหม้สำลักควันดับอนาถคาลิปทั้งคู่พนักงานแตกตื่นหลบหนีระทึกขวัญยืนยันว่าคอมเพรสเซอร์แอร์ต้นต่อไฟมรณะระบุลูกในคันในจ้างหญิงเป็นฝาแฝดเรื่องราวสุดสลดใจจากเหตุเพลิงไหม้ที่ผัวชาวอินเดียฝ่าเพลิงเข้าไปช่วยเมียท้องแก่จนกระทั่งสำลักควันตายเปิดเผยขึ้นวันที่16กันยายนครับตำรวจโรงพักทองหล่อได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ตึกแถวในซอยสุขุมวิท39แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพก็รีบเดินทางไปที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงพบต้นเพลิงเป็นตึกแถว5ชั้น2คูหาเป็นที่ตั้งของบริษัทเรนูอินเตอร์เทรดซึ่งเป็นบริษัทส่งออกเสื้อผ้าไปจำหน่ายต่างประเทศของนายราจูอายุ40ปีพ่อค้าชาวอินเดียเพลิงลุกไหม้อยู่ภายในโดยมองจากภายนอกเห็นเป็นกลุ่มควันหนาทึบออกมาจากหน้าต่างชั้นบนชั้นล่างของตึกแถวรถดับเพลิง5คันช่วยกันระดมฉีดน้ำสกัดแต่ว่าการควบคุมเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากเพลิงลุกไหม้อยู่ภายในตึกขณะเดียวกันในตึกยังเป็นที่เก็บเสื้อผ้าซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีขณะที่เจ้าหน้าที่ยังช่วยกันฉีดน้ำอยู่ก็เกิดเหตุน่าสลดใจขึ้นเมื่อมีผู้หญิงคนหนึ่งส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากหน้าต่างชั้น3ซึ่งติดเหล็กดัดแน่นหนาทันใดนั้นเองนายราจูเจ้าของร้านที่หนีออกมาอยู่ภายนอกตึกได้แล้วก็ผุนผลันวิ่งฝ่าเปลวเพลิงและกลุ่มควันเข้าไปในตัวตึกอีกครั้งหนึ่งโดยเจ้าหน้าที่ไม่สามารถห้ามไว้ได้ทัน เนื่องจากผู้หญิงที่ส่งเสียงร้องอยู่ที่หน้าต่างนั้นคือนางเรนูอายุ38ชาวอินเดียภรรยาของนายราจูซึ่งตั้งท้องได้8เดือนแล้วและหลังจากที่นายราจูหายเข้าไปในตึกก็ไม่กลับออกมาอีกเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำอยู่ครึ่งชั่วโมงเพลิงก็สงบเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็สวมชุดป้องกันเพลิงเข้าไปในซากตึกเพื่อค้นหานายราจูและภรรยาในที่สุดก็พบร่างของทั้งคู่อยู่ในลิฟต์หลังอาคารซึ่งค้างอยู่ที่ชั้น3นายราจูสวมเสื้อเชิ้ตสีฟ้ากางเกงขายาวสีดำส่วนนางเรนูชุดคลุมท้องสีฟ้าทั้งคู่นั่งพิงผนังลิฟต์จับมือกันแน่นร่างกายของทั้งคู่ไม่ได้ถูกเพลิงเผาไหม้แต่ว่าที่จมูกมีคราบขม่าวเต็มไปหมดคาดว่าเสียชีวิตเนื่องจากสำลักควันขาดอากาศหายใจ
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อไม่กำลังสนุกเลยวิญญาณเฮียนผัวเมียนะถ้าพูดถึงเรื่องวิญญาณเฮียนๆเรื่องผีนี่ชอบนะผมเป็นเด็กก็ชอบคนโตก็ชอบฟังมันเป็นเรื่องแปลกๆท่านผู้ฟังนะตื่นเต้นเร้าใจนี่โอ้โหชอบนะครับด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพรอันทรงคุณค่า24ชนิดนะครับสมุนไพรที่ใส่อยู่นั้นถือว่าเป็นตำรับผลิตภัณฑ์ของไทยนะครับมีประโยชน์ต่อร่างกายอร่อยดีแล้วก็มีประโยชน์กินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่อุดหนุนมาตลอด 2-3 ปีมานี้น้ำมังคุดตราพนารินขายดีมากบางคนนี่เขาบอกว่าถึงไปเข้าแถวซื้อไปรอซื้อต้องจองเอาเบอร์โทรไปไว้ที่ร้านขายยาบอกว่าถ้ามาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับโทรมาบอกด้วยนะครับถึงขนาดนั้นก็กราบขอบพระคุณมากๆน้ำมังคุดตราพนารินทร์ช่วงนี้เราฟังเรื่องราวว่าน้ำมังคุดของเรานั้นมีขายที่ไหนบ้างกันก่อนแล้วค่อยมาฟังกันต่อครับผม
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
1: วันนี้ธรรมภาพมีคติธรรมจากการมองพระจันทร์นำมาฝากคุณโยมผู้ชมทุกท่านหนึ่งพระจันทร์ส่องแสงนวลใหญ่ใครก็ตามที่มองพระจันทร์ก็มักรู้สึกดีเสมอไปกล่าวคือเราควรจะฝึกตนให้เป็นคนที่มีอุปนิสัยละมุนละไมเหมือนแสงจันทร์สองพระจันทร์ส่องแสงอย่างเสมอภาคต่อคนทั้งโลกกล่าวคือเราควรจะแผ่ความเมตตาปรารถนาดีต่อคนทั้งโลกโดยถือหลักว่ามนุษยชาตินั้นก็คือญาติของเราสามพระจันทร์ดวงเดียวแต่ว่าก็โดดเด่นกว่าดาวนับแสนนับล้านดวงก็เปรียบเสมือนเราทั้งหลายหากรู้จักพัฒนาตนให้เป็นยอดคนที่มีทั้งความรู้มีทั้งความดีและมีทั้งความเสียสละแล้วก็ประการที่4พระจันทร์ส่องแสงโดยไม่เรียกเก็บค่าแสงแต่อย่างใดเราคือถ้าเราทำคุณงามความดีต่อใครต้องไม่ยึดติดว่าความดีที่ทำไปแล้วจะมีคนเห็นหรือไม่ใครทำได้เช่นนี้จะมีชีวิตที่เด่นดีดุจดังดวงจันทร์

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดในเรื่องวิญญาณเฮี้ยนผัวเมียกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: เจ้าหน้าที่นำร่างของทั้งคู่ออกมาจากลิฟต์ในสภาพหมดลมหายใจแล้วแต่ญาติญาติยังมีความหวังว่าทั้งคู่อาจจะรอดชีวิตก็ขอให้นำส่งโรงพยาบาลคาเมเลียนโดยด่วนพยายามปั๊มหัวใจไปตลอดทางแต่เมื่อถึงโรงพยาบาลแพทย์ก็ยืนยันว่าทั้งคู่เสียชีวิตแล้วนางสาวจิรวรรณพนักงานของบริษัทให้การว่าขณะเกิดเหตุนั่งทำงานอยู่กับนายราจูในออฟฟิศบนชั้น2ระหว่างนั้นได้ยินเสียงดังเปรี้ยติดๆกันหลายครั้งเข้าใจว่าเป็นเสียงไฟฟ้าช็อตก็ช่วยกันกับนายราจูค้นหาต้นเสียงพอเข้าไปในอีกห้องหนึ่งก็พบว่ามีเปลวเพลิงลุกไหม้ที่สายไฟฟ้าจากนั้นเพลิงก็ลุกลามถึงราวตากผ้าที่ชั้นลอยพร้อมทั้งลุกลามขึ้นไปบนชั้น3อย่างรวดเร็วเพราะเป็นที่เก็บสินค้าผ้านายราจูกับตนก็วิ่งหนีออกมานอกตึกแต่ระหว่างที่ยืนดูเจ้าหน้าที่ดับไฟอยู่นายราจูก็เหลือบไปเห็นนางเรนูภรรยาที่ตั้งท้องลูกคนแรกได้8เดือนเกาะเหล็กดัดหน้าต่างชั้น3ร้องขอความช่วยเหลือนายราจูก็วิ่งกลับเข้ามาในตึกอีกครั้งก็ทำให้เสียชีวิตทั้งคู่เป็นเหตุการณ์สลดใจเศร้าสะเทือนใจนางเรนูไม่น่าจะเคราะห์ร้ายตายทั้งกลมในกลองเพลิงเคียงข้างสามีอย่างนั้นตึก5ชั้นไฟไหม้ลามถึงชั้นที่4ถ้าสองสามีภรรยาไม่พากันลงลิฟต์มาค้างเพราะไฟฟ้าดับแต่ทั้งสองเปลี่ยนเป็นหนีไฟไปอยู่ชั้น5หรือไม่ก็ขึ้นไปบนดาดฟ้าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ช่วยเหลือได้ก็คงไม่ตายบางครั้งความตกใจก็ทำให้คนขาดสติตัดสินใจผิดพลาดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุการณ์คับขันก็ต้องควบคุมสติให้ดีเขาถึงได้มีการห้ามเตือนไว้ว่าเวลาเกิดเพลิงไหม้ห้ามใช้ลิฟต์รายนี้มีความเฮี้ยนอย่างไรหรือไม่หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ผ่านไปแล้ว7วันนะครับก็มีการหาข้อมูลยังอาคารที่เกิดเหตุจากการเปิดเผยของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานประจำอยู่บริเวณลานจอดรถด้านหน้าอาคารพาณิชย์ตรงข้ามกับอาคาร2คูหาที่ถูกไฟไหม้เขาเล่าบอกว่าเพิ่งทำงานได้ไม่นานนักนะครับวันที่เกิดเหตุไฟไหม้นะผมไม่ได้เข้าเวรโดยส่วนตัวไม่ค่อยได้คุ้นเคยกับนายห้างแล้วก็ภรรยาที่ตายแต่ก็เคยเห็นหน้ากันบ่อยๆพอรู้ว่าเขาตายก็รู้สึกใจหายเหมือนกันส่วนเรื่องความเฮี้ยนของวิญญาณตายทั้งกลมเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตอนบ่ายประมาณ2โมงครับหลังจากวันที่เกิดเหตุไฟไหม้แล้วสัก 3-4 วันมีผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งขับรถมาจอดในลานแล้วก็เข้าไปทานอาหารร้านสุกี้บะหมี่ทั้ง2คนก็นั่งอยู่นานเป็นชั่วโมงกว่าจะออกมาที่รถผู้ชายเป็นคนขับสตาร์ทเครื่องเขาก็หันมามองทางท้ายรถหลายครั้งก็ไม่ถอยออกจากที่สักทีเขาก็กดแต่ปรีนสั้นๆครั้งหนึ่งไม่รู้กดทำไมทางหลังรถก็ว่างก็ถอยได้สบายๆครู่หนึ่งเขาก็กดแตรอีกผมหันไปมองก็เห็นคนทั้งสองเอี้ยวคอมามองทางท้ายรถคนผู้หญิงหันมาเห็นผมนั่งอยู่เธอก็เปิดกระจกกวักมือเรียกแล้วคนผู้ชายก็พูดว่ายามไปบอกคนที่ยืนคุยกันอยู่ท้ายรถให้หลีกหน่อยที่เขายืนขวางถอยรถไม่ได้ติดเครื่องเร่งเครื่องบีบแตรแล้วก็ยังไม่ยอมหลีกทางอีกผมมองไปทางท้ายรถของเขาไม่เห็นมีคนสักคนก็โบกมือบอกถอยได้ครับไม่มีคนหรอกเขาก็ยังไม่ยอมถอยเขายืนยันว่ามีคนคุยอยู่นั่นเป็นผู้หญิงแขกท้องแก่รู้สึกขนลุกสู้เลยครับตอนนั้นวิญญาณในห้างกับเมียที่ตายออกมาปรากฏให้เห็นตอนนั้นหนาวกลางแดดขนลุกตั้งไปหมดเลยก็พอดีคนผู้หญิงเขาบอกคนขับว่าถอยรถได้พี่สองคนนั้นหลบแล้วอย่างนี้ก็มีความเป็นไปได้ที่วิญญาณของนายห้างและภรรยาจะมาปรากฏให้คนบางคนเห็นในสถานที่ที่เขาเคยอยู่มาเป็นประจำพนักงานรปภ.อีกคนหนึ่งเล่าบอกว่าเหตุเกิดในลานจอดรถอีกนั่นแหละแต่คราวนี้ตรงหน้าตึกที่ถูกไฟไหม้มีผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวดีครับท่าทางจะเป็นคุณหญิงคุณนายด้วยครับแต่แกขับรถมาคนเดียวรถเบนซ์รุ่นใหม่ด้วยพอถึงก็เข้าจอดตรงนั้นเลยคุณผู้หญิงนั่นก็ลงจากรถแล้วเดินเข้าไปในร้านอาหารบ้านมุกดานานเกือบชั่วโมงเห็นจะได้แกก็ออกจากร้านหิ้วถุงใส่กล่องโฟมคงจะเป็นอาหารที่ซื้อกลับบ้านเวลานั้นก็สัก 4-5 โมงเย็นแล้วล่ะครับพอแกเดินถึงรถแกก็พูดเสียงดังใส่ผมว่ายามทำไมไม่ดูแลปล่อยให้คนเข็นรถฉันออกมาขวางทางได้ยังไงนี่ถ้าเกิดมีใครขับรถเข้ามาจอดไม่สะดวกเขาก็ด่าว่าฉันจอดรถเกะกะก็ขีดขวางน่ะสิฉันขับรถมา30กว่าปีแล้วไม่เคยถูกใครด่านะจะบอกให้ผมก็อ้าปากค้างก็ไม่กล้าเถียงแกไม่รู้แกเป็นคุณหญิงคุณนายใหญ่มาจากไหน ยามตัวเล็กๆอย่างผมบังอาจเถียงเดี๋ยวก็ซวยเท่านั้นผมก็ได้แต่งงงันไอ้ความรู้สึกของผมรถมันจอดผิดไปจากเดิมเหมือนกันผมบอกแกว่าผมไม่เห็นใครเข็นออกมาเนี่ยคุณนายก็ไม่ได้เข้าเกียร์เอาไว้เหรอแกบอกฉันก็เข้าเกียร์ไว้แต่มีแขก2คนมาเข็นฉันถึงได้รีบออกมาเนี่ยรถฉันเสียหายจะว่ายังไงแกก็รีบขึ้นรถขับออกไปทันทีผมก็คิดประหลาดใจเอาการอยู่ได้นะครับจำได้ว่าตอนแรกคุณนายแกจอดรถเข้าที่เรียบร้อยแต่ก็ตอนที่แกมาโวยวายนะรถมันเลื่อนออกมาท้ายโด่งจากเดิมราวๆครึ่งเมตรเห็นจะได้ถ้าคิดว่ารถไหลเองก็ไม่น่าไหลเพราะว่าแกบอกแกเข้าเกียร์ไว้แล้วพื้นก็ราบเรียบไม่ใช่ลาดเอียงถ้าคิดว่ามีคนเข็นรถเข้าเกียร์อยู่มันจะเข็นไหวหรือคุณนายสมชายหนุ่มวัย30ปีมีอาชีพขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างประจำวินข้างตึกถนนเพชรบุรีตัดใหม่นายสมชายรวมทั้งเพื่อนมอเตอร์ไซค์รับจ้างร่วมวินมีผู้โดยสารใช้บริการเดินทางลัดระหว่างถนนทั้งสองสายเป็นจำนวนมากในแต่ละวันเพราะว่าสะดวกรวดเร็วกว่าใช้รถเมล์ซึ่งจะต้องอ้อมไปทางถนนอโศกหรือไม่ก็เอกมัยและในวันหนึ่งนายสมชายก็ประสบเข้ากับวิญญาณของนายราจูนางเรนูเข้าอย่างเต็มตาเขายืนยันว่าไม่ใช่แค่ครั้งเดียววันเดียวแต่เป็นสองครั้งสองวันด้วยกันนะเหตุการณ์ที่หนึ่งก็มีว่าคือตอนแรกผมรู้แค่เพียงว่ามีเหตุไฟไหม้ตึกในซอยนะครับไม่รู้ว่ามีคนตายหลังจากไฟไหม้แล้วสองสามวันผมรับผู้โดยสารจากตึกอีตันไทยไปส่งสุขุมวิทซอย26ซอยอารีฮะมาขากลับก็อยากจะได้คนเหมือนกันเพื่อไม่ให้เสียเที่ยวแต่ไม่ถ้าไม่มีใครเรียกผมก็ตีรถเปล่ากลับวินวันนั้นผมขับคนเดียวยังเช้าอยู่เลยครับราวๆสัก7โมงกว่าแต่วันนั้นฟ้าครึ้มๆ มีเมฆเหมือนฝนจะตกผมก็ขี่รถเข้าปากซอยทางด้านสุขุมวิทด้วยความเร็วไม่มากนักมาเรื่อยๆเพราะหวังจะมีคนโดยสารเรียกข้างหน้าผมก็มีแท็กซี่วิ่งอยู่คันหนึ่งผมก็มองเห็นปากซอยทางด้านซ้ายมือเป็นซอยเข้าตึกที่ถูกไฟไหม้นะครับ
0: ครับนั่นก็คือเรื่องวิญญาณเฮียนผัวเมียจากท่านอาจารย์ยอดยังไม่จบเดี๋ยวค่อยมาฟังต่อจบในตอนนี้ท่านผู้ฟังนะครับอีกตอนหนึ่งก็จบแล้วฟังให้สบายฟังให้เพลินนะครับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมคุฏตราพนารินคนเราเนี่ยท่านผู้ฟังให้มันมีความสุขกายใจมันก็สบายบางทีเรายิ้มอยู่เฉยเรายิ้มขึ้นมาเห็นใครเราก็ยิ้มเนี่ยพอยิ้มปั๊บใจก็รู้สึกสบายแต่บางทีใจเราสบายเราก็ยิ้มมันอาศัยกันท่านผู้ฟังนะครับรอยยิ้มเกิดจากใจบางทีใจสบายก็เกิดจากรอยยิ้มฉะนั้นเราก็ยิ้มให้ง่ายๆไว้มีอะไรยิ้มง่ายๆอย่าไปเครียดอย่าไปคิดมากแต่อย่าไปยิ้มทั้งวันนะเดี๋ยวก็หาว่าเป็นบ้าแต่ยิ้มทั้งวันนี่ก็หาว่าบ้ายิ้มให้ตัวเองนะครับให้กำลังใจตัวเองให้กำลังใจคนอื่นรอยยิ้มนี่ไม่ได้ลงทุนนะครับการยกมือไหว้การขอโทษรอยยิ้มนี่ไม่ได้ลงทุนแต่ถ้าเราเป็นคนหน้าหงายเป็นคนยิ้มง่ายคนก็อยากคบอยากหาแต่บางคนนี่หน้าตาเขาเรียกว่าบอกบุญไม่รับเห็นหน้าเหมือนกับเราเป็นหนี้นี่โอ้ไม่ไหวต้องอยู่ห่างๆนะยังกับเราเป็นหนี้มา5ปี10ปีไม่เคยใช้หนี้ยังแกจะมาทวงหนี้เราบางทีคือมันเห็นแล้วมันไม่รู้สึกสบายใจนะครับก็ไม่อยากเข้าใกล้เขาเรียกว่าหน้าไม่มีนะหน้าอะไรหน้าเมตตายิ้มนะครับยิ้มให้สบายให้คนอยู่ใกล้เขาไม่หนักใจคนอยู่ใกล้อยู่ข้างเคียงให้เขามีความสุขอันนี้สำคัญท่านผู้ฟังนะครับสุขกายสบายใจที่เราการที่เราจะมีได้นะครับเราก็ต้องมีผลิตภัณฑ์ดีๆเคียงข้างร่างกายจะมีความสุขได้ส่วนหนึ่งเราก็ดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ต้องมีตัวช่วยมีตัวช่วยด้วยมันไวถ้าไม่มีตัวช่วยมันก็ช้าถ้ามีตัวช่วยด้วยออกกำลังกายด้วยดูแลอาหารด้วยรักษาอารมณ์ให้ดีด้วยทำจิตใจให้ผ่องใสด้วยเนี่ยมันไวท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมคุฏที่มงคลตองห้าตราพนารินทร์น้ำมคุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขวดหนึ่ง360บาทครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดสกลนครไปฟังเสียงผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมคุฏที่มงคลตองห้าตราพนารินทร์ของเราเป็นภาษาอีสานนะครับฟังยากนิดหนึ่งขอโทษด้วยนะครับร้อนท้องดื่มเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านท่านผู้มีเกียรติทุกท่านมื้อนี้ตามล่าหาความจริงนะครับผมเป็นเจ้าของน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินนะครับได้มานั่งอยู่กับคุณย่าคนนึงนะซึ่งมีประสบการณ์ในการกิน ซื้อยังก็ย่ายังก็
3: ซื้อย่ายกง
2: นามสกุล
3: นามสกุลปัญญาไว
2: ้ปัญญาไว้อายุจักปีแล้ว
3: อายุ75ปีแล้ว
2: เฒ่าเติบโตเจ้าเนี่ย75แล้ว75แล้ว
3: จ้าอ๋อยัง
4: จําใ
2: สอยู่อยู่บ้านใดในบ้านหยังเจ้า
3: อยู่บ้านฟังแดงน้อยหมู่8
2: ฟังแดงน้อยหมู่8ตําบล
4: ทะยอง
3: ตําบลทะยองอําเภอพังโคน
2: ทะยองอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร
3: ครับ
2: ไหยองตำบลไหยองอ๋อโอเคครับผมถามย่ายเนี่ยว่าก็บอกกันตรงๆเลยมากก็ถามเลยบ่ต้องลีลาก็คือว่าหามื้อ10มื้อก่อนสิมากินน้ํามังคุดนี่ย่ายมีปัญหาสุขภาพหยัง
3: เป็นไอ้ห่อนท้อง
2: มันเป็นบ่ได้กินข้าวติ
3: บ่แม่นมันมันห่อนท้องจังเป็นจังได๋ล่ะห่อนท้องมันกินบ่กินก็ห่อนมันแสบ
2: มันท้องมันห่อนตลอดเวลา
3: จ้ะ
2: อ๋อก็คือกินกับห่อนบ่กินกับห่อน
3: กินกับห่อนบ่กินกับห่อนมันแสบท้องแสบใจ
2: คือบ่ไปคือบ่ไปหาหมอมึง
3: ไปโอ้ยมาได้หลายเป็น10ปีแล้ว
2: อ๋อมันเป็นมาเป็น10ปีแล้วเพราะว่าเป็นหยัง
3: เพราะว่าเป็นลำไส้อักเสบเป็นอีหยังเขาก็เอายามาให้กินมันกัดพอทุเลามันขันบ่เศร้าเด้
2: เป็นมาเป็น10ปีไปนั่นเด้มันห่อนมันห่อนตลอดเวลาหรือห่อน
3: กับบ่ห่อนห่อนเป็นช่วงหันบ่ห่อนตลอดเวลาม
2: ือนึงมันห่อนจักเทื
3: ่อหมอยมือนี่มันเพราะก็ไข่นี่ได้นอนมิแต่นอนม
2: าบัตรกรแม่แต่กรสิมากินไหม
3: แต่กรสิมากิน
2: มันห่อนจังไหนมันห่อนว่าห่อนชั่วโมงนึงถึงชั่วโมงปั๊บห่อนปั๊บถึงชั่วโมงปั๊บห่อนปั๊บหรือว่าห่อนตลอด
3: มันกับบ่ห่อนตลอดชั่วโมงนึงมันกับห่อนปั๊บ
2: ห่อนอยู่ดนบ
3: ่ห่อนเป็น 2-3 ชั่วโมงพุ่นเด้
2: อพอห่อนอยู่ 2-3 ชั่วโมงอ๋อคืออยากฮู้อาการเพราะว่ามันห่อนทุกมื้อแต่มื้อนึง 2-3 ชั่วโมงห่อน
3: ลังมื้อกับบ่ห่อน
2: ลังมื้อกับบ่ห่อนอ๋อแต่ว่าหมอเขาบอกว่าเป็นลำไส้อักเสบ
3: เป็นลำไส้อักเสบ
2: หมอทั้งใดว่าหมอ
3: ไปซองกล่องหมอหลวงเพิ่นออกมาอยู่ว่านอนนะ
2: อยู่ว่านอนนิวาสเขาซองกล่องเบิ่ง
3: เขาซองกล่องแดดกล่องลง
2: เขาแง่กล่องลงไปในหัวดำ
3: แง่ลงปาก
2: เขาแง่ลงปากแง่ลงไป
3: จนหอดกระเพาะ
2: แง่จงลงหอดกระเพาะเพราะกับว่าลำไส้มันอักเสบ
3: ลำไส้อักเสบเพิ่นก็เอายาเป็นเข็มซุ่นค่ะนี่เพิ่นเขาให้กินประจำ
2: ครับก็คือเป็นอีลีก็คือหอดของลำไส้อักเสบอีลีโอเคล่ะที่นี่มากินน้ำมะขุดนี่ผู้ใดแนะนำให้กิน
3: กับเจ้าของร้านเพิ่นนี่แหละยินเพิ่นเมาว่ามันรักษาท้องเพิ่นแนะนำให้กินเฮาก็มากินเด
2: ้ก็ลองเบิ่ง
3: ก็มาลองเบิ่งครับมันบ่ฮ้อนมาได้หลายมื้อแล้วว่าก
2: ินได้จักมื้อแล้ว
3: ห่วย
4: จนเบิดปวดล่ะ
3: บ่ทันได้เบิดเด
4: ้อ
3: บ่มันยังสิได้กินอยู่2เที่ยข่อยก็แพงไว้ก็บ่ได้
2: เจ้าเจ้ากินได้ละหน่อยดิ
3: ก็กินกินละครึ่งแก้วอันน้อยๆนั่นแหละเน
2: า
3: ะ
2: กินมื้อละจักเทื่อ
3: 2เถื
2: ่ออ๋อโอเคนึกว่าจะกินหมื่นละเถื่อพูดลงคนนี่ขวดนึงเกือบเดือนก็มีว่าแม่นเอาเขาจำกินก็มีย
3: อมกินเถื่ออยู
2: ่ยอมกันอยู่
4: ยอมได้เลย
2: ว่าเป็นหยังเอายอมก็ยอมประหยัดค่อยๆดีเอาแต่ว่าเอาอะกินมือกินเศร้า15มิ้นแรง15มิ้นคือค่อยๆกินแบบประหยัดมันเป็นจังใดอะกินแล้วมันเป็นยังไง
3: เอามันก็ไข่เด้มันบ่ฮ้อนท้องฮ้อนใส่คำอะโอ้ชูท้องโบน้ำหนู
2: อ๋อหมายถึงมัดมือเลยบ่ฮ้อนกับมี
3: บ่ฮ้อน
2: แต่จักมือแล้วมันบ่ฮ้อนท้องมานี
3: ่ห่วยมันหลายๆมือเด้ติกินมานี่คือนอนแดงเนาะ
2: คือบ่ฮ้อนเลยนะ
3: เออบ่ฮ้อนได้ฮ้อนถ้าได้ฮ้อนเดือนดอกว่า2อาทิตย์นี่ล่ะ
2: บ่เป็นเลยแต่ว่าเจ้าอย่าหยุดเด้จะต้องกินไปเรื่อยๆจนกว่ามันสิปกติกินย่างขี้ห้านี่3ขวดอย่างต่ํา
3: จ้ะ
2: นะครับเพราะว่าหูอยู่ว่ามันเป็นหยังก็คือว่าผนังเยื่อบุลำไส้มันบางมันบางมันบ่ถึงขนาดว่าอักเสบปานใดดอกมันบางกันอักเสบทะลุนี่มันหนักมันบางมันถึกหยังมันก็ระคายเครื่องมันก็แสบง่ายกินหยังก็ไปมันก็แสบง่ายอันนี้ผมสันนิษฐานเด้แต่ว่าแซนโฟนในมังคุดเนี่ยมันมีสารที่ซอยเคลือบแล้วก็กระตุ้นให้ร่างกายสร้างเนื้อเยื่อใหม่ได้ดีขึ้น
3: กับในงานกินแนวอันมันผิดแน่คืออยากนอนหรอกอยากนอนใหม่นี่สิผิดขนาดกินลงไปสิแสบบ่ได้พอ 2-3 คำล่ะ
2: ครับผม
3: ฮู้จักสิแต่ตรงบ่ได้เลยเราใหม
2: ่ก็ดีจะถือว่าจะว่าคุ้มบ
3: ่คุ้มอยู่
2: ใจจะซื้อเขา360บาทจะกินกับไป2อาทิตย์ปานนั้นเองจะพี่กินดนไป
3: เรื่องมือผมก็ลืมกินน้องผ
2: มอ๋อไม่ลืมกิน
4: แต่ส่วนใส่เบียร์ยังฉีดเนี่ยน้อง
2: อ๋อใส่เบียร์ยังฉีด
3: เบียร์ยังฉีดสีออกงอน
2: เบียร์อ๋อเงินเดือนเบียร์ยังฉีด
3: เออเงินเบียร์ยังฉีด
2: โอเค
3: เพื่อที่ได้ไหมเป็นน้อง
2: สำนีก็ดีแล้วสำนีก็ดีแล้วก็ถือว่าพอใจบ่ค่อยๆกินกับดูแล
3: จังพุ่นน้ำตุ๋นตัวขาแข็งกับบ่ปวดบ่หยังคือเก่าบ่หนักคือเก่า
2: แต่ก่อนมันปวดบ
3: ่แต่ก่อนมันหนักนะมันสิเล่า
2: สุด
3: ท
2: ้
3: ายมันเศร้ากับตานี่ล่ะอุ้ยลูกยังมาสดต่อบ
2: ่อ๋อดีขึ้นป่ะ
3: เออมันดีขึ้น
2: ตามันแจ้งขึ้นป่ะ
3: อือมันแจ้งเบี้ยงไปลอกนี่ เบี้ยงล่องนี่ก็จะแจ้งเบี้ยงนี่แหละมันสิบ่เห็นหุงคักบัดมากินอันนี้ก็คือเป็นสีเหลืองเหลืองเหลียวเห็นลูกเห็นหลานมุมๆมาใหม่อยู่หน่อหน้ามันก็ที่ว่า
2: ฝั่งฝั่งทั้งทรายนี่เห็นชัดขึ้นมากแต่ก่อนมันเห็นบ่เห็นเป็นบ่ชัด
3: เห็นบ่ชัด
2: แต่นี่มันเริ่มชัดขึ้นมาก
3: เริ่มชัดขึ้นมากแล้ว
2: แสดงว่าระบบหมุนเวียนโลหิตมันดีขึ้น
4: จ้ะ
2: ดีขึ้นหลาย
4: เยอะแล้วเริ่มสมบูรณ์ปล่อยว่าม
2: ีผู้ว่าเจ้าสมบูรณ์ขึ้นแข็งแรงขึ้นบ่
3: แข็งแรง
2: ยางเงื้องนี่เป็นจังได
3: ๋ยางเงื้องกับไปคล่องแคล่วอยู
4: ่ยางคล่องแคล่วก็ค่อยเด้อ
2: จังได๋เอ้ยอ๋อแสดงว่าสุขภาพดีขึ้นหลายอยู่
3: สุขภาพดีขึ้น
4: ครับสิน้ําท่าน
2: ครับก็คือครับนี่ก็คือเสียงของแม่หยังก่อนลืมแล้วแม่แม่กงปัญญาไว้นะครับก็คือสรุปง่ายๆก็คือว่าลักๆก็คือเยื่อบุผนังลำไส้หรือว่าช่องท้องนี่อักเสบเพิ่นว่าเพราะว่าเป็นมาเป็น10ปีแล้ว
3: พ
2: อออกห่อนพอกินหยังกับระคายเครื่องแท้แต่ว่ากินน้ํามังคุดยังบ่ทันมื้อขวดดีแต่ว่าบ่มื้อขวดดีนี่กินเกือบ2อาทิตย์นะจังสิว่ากินมื้อเดียวบ่แม่นเด้กินมาเรื่อยๆกินมาเรื่อยๆค่อยๆกินเช้า15มิ้นแลง15มิ้นจนฮอดมื้อนี้แม่บอกว่าตั้งแต่กินมานี่คือบ่ห่อนท้อง
3: คือบ่ห่อนท้อง
2: เจ้าบ่ตัวผมได
3: ้ว่าบ่ตัวล่ะเนาะ
2: เอาจักแล้ว
3: แม่นี่เจ้าถ้าสิเป็นตัวมันบาปตัว
2: ครับก็บ่ต้องตัวเพราะว่าที่ผมถามผมน่ะเสือผมยังผมยันชาวบ้านว่าเฒ่า2คนนี่เตรียมกันบ่ว่ามันสิโพด
4: บ่
2: ว่าสิโพดอีหยังวะขวดนึงบ่ทันเบิดฮ้อนท้องมาเป็น10ปีกินกับไปบ่ฮ้อนท้องตัวกันได้นี่เขาสิว่าจังซั่นน่ะยันเขาว่ายันเขาว่าพอเขาถามเอาความจริงบ่ตัว
3: ตัว
2: ครับผมครับก็คือว่าเฮาเว้าจังซี่นี่ผู้เขาฟังนี่1คันเขาเป็นเขากินแล้วเขาดีคือเฮามันก็เป็นบุญแม่นบ่ครับผู้บางคนเป็นนี่รักษามาเบิดบ่แม่นหน่อยๆ
4: โอ
2: ้
4: ย
2: เออ
4: ใส่กระสอบมัน500กระสอบ
2: แล้วเอิ้นแม่นบ่รักษามา
3: หาหมออยู่นี่หาหมอไปคลินิกคันฮ้อนมาก็แล่นเข้าหาหมอนี่พ่นหมอมันน่ะก่อน
2: แล่นไปแล่นมา
3: เที่ยวเพิ่นฉีดยาเที่ยวอยู่พอปานนั้นเนาะ
2: ได้น้ํามังคุดแล้วบ่เที่ยวแล้วสบาย
3: จ้าถูกให้ดูดีมีแห้ง
2: ครับผมก
3: ็ขอบคุณหมอเว้า
2: ครับผมบ่เป็นหมออย่างอื่นแล้วได้สิกัดขี้กากขึ้นขอบคุณคุณยายนางยายกงหลายๆนะครับที่ได้มากินมาดื่มน้ํามังคุดกินแล้วมีประสิทธิภาพแล้วก็ดีขึ้นผมก็ดีใจนะกับพี่น้องที่ฟังเสียงนี่อยู่หรือว่าที่เบิ่งอยู่นี่คันเบิ่งแล้วก็พิจารณาเบิ่งผู้ใดมีปัญหาแบบนี้ไปรักษาแนวอื่นมาแล้วนี่ให้เรียบร้อยก่อนหมดเงินหลายๆแล้วคันบ่พอใจก็ค่อยมากินตัวนี้360บาท
4: ก็ไปก
2: ิน
4: อย
2: ู่
4: ซ้ํา
2: คนเจ้าปีเต็มๆเด้อ5ปีครับผมก็ขอบคุณแม่กงหลายๆเนาะครับผมให้สุขภาพแข็งแรงด้วยแม่เด้อคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุสาธุ
5: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังนิทานเรื่องวิญญาณเฮียนผัวเมียกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: มีผู้หญิงผู้ชาย2คนยืนอยู่คู่กันผู้หญิงเนี่ยเป็นคนยกมือเรียกรถตอนแรกผมก็คิดว่าเขาเรียกแท็กซี่ผมก็เลยไม่เบาเครื่องจะเบนรถออกขวาเพื่อแซงแต่แท็กซี่ไม่จอดไม่ใช่เขามีผู้โดยสารแล้วนะครับแท็กซี่ว่างนะผมยืนยันได้ พอผมผ่านจุดที่ทั้งสองคนยืนแล้วก็เหลือเห็นผู้หญิงแขกมีท้องโบกมืออีกก็เลยเบรกรถแต่มันกว่าจะจอดได้ก็เลยไปมากเหมือนกันเหลียวมามองก็ยังเห็นเขายกมือเรียกเธอแต่งชุดแบบแขกอะครับสารีอะครับหน้าท้องเขาใหญ่ยื่นท้องแก่แล้วแน่นอนเลยส่วนผู้ชายก็ใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวธรรมดาพอหยุดรอจังหวะรถว่างก็เลี้ยวรถกลับไปรับแค่แวบเดียวที่ผมเหลียวมองทางเลี้ยวมาอีกทีไม่เห็นคนแล้วแขกสองคนนั้นหายวับไปแล้วครับคุณสมชายเขาลูบแขนตัวเองแสดงอาการขนลุกผมนั่งงงอยู่บนเบาะมอเตอร์ไซค์อะไอ้นี่ผมตาฝาดมองเห็นเสาไฟฟ้าเป็นคนสองคนหรือว่ามันไม่น่าเป็นไปได้ผมรู้ตอนหลังเพราะผมงงอยู่ตรงนั้นยังไม่ได้ออกรถไปไหนพอดีมีผู้ชายคนหนึ่งเดินออกมาจากในซอยคนนี้เขาใช้บริการผมให้ไปส่งที่ท่าเรือหลังตึกอีตันไทยครับมันใกล้วินผมแล้วผมไม่เกี่ยงราคาเลยขณะนั่งมาเขาก็พูดคุยกับผมว่าไม่ต้องขับเร็วหรอกเขาไม่รีบร้อนแล้วถามผมว่าจอดรับคนประจำตรงนั้นหรือเปล่าเห็นมีคิวรถผมก็บอกไม่ได้จอดประจำมาที่จอดเพราะเห็นแขกสองคนเรียกพอเลี้ยวรถกลับไปรับก็ไม่เจอครับหายไปยังก็หายตัวได้เขาก็ย้อนถามผมว่าแขกผู้หญิงหรือผู้ชายผมก็บอกว่าผู้หญิงท้องแก่กับผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกเฮ้ยจริงเหรอเขาเล่าให้ผมฟังว่าไฟไหม้ตึกในซอยเนี้ยเมื่อไม่กี่วันนี้แหละมีแขกสองคนผัวเมียตายในตึกคนเป็นเมียมีท้องแก่ใกล้คลอดแล้วผมขนลุกสู้เลยเชื่อทันทีว่าตัวเองเจอผีครับเสร็จแล้วหลังจากนั้น2วันผมขับรถผ่านปากซอยตึกที่ถูกไฟไหม้ในวันหลายเที่ยวแทบจะไม่มองปากซอยเลยมองแล้วอดเสียขวัญไม่ได้กลัวเจออีกเสร็จแล้วผมก็เจอจริงๆมันเป็นตอนเย็นเวลา6โมงกว่าแล้วเริ่มมืดแล้วไฟถนนเปิดผมขับรถจากปากซอยด้านสุขุมวิทกลับเพชรบุรีตัดใหม่กะว่าจะกลับบ้านกินข้าวเลิกขับแล้ววันนี้เพราะว่าตอนกลางคืนนั้นไม่ค่อยมีผู้โดยสารนะครับแล้วพอรถผ่านปากซอยตรงนั้นนั่นแหละไอ้ตรงที่เจอผีแขกคราวที่แล้วผมขับรถผ่านปากซอยไม่เร็วมาเรื่อยๆก็รู้สึกมีเงาผ่านแวบมาทางหางตาแล้วก็มีน้ำหนักยวบบนเบาะนั่งเหมือนกับคนขึ้นซ้อนท้ายมองกระจกส่องหลังปุ๊บผมก็สะดุ้งตกใจเห็นผู้หญิงนั่งซ้อนท้ายเห็นผ้าห่มครับผ้านุ่งห่มของผู้หญิงแขกอ่ะปลิวสะบัดลมได้กลิ่นน้ำหอมแขกลอยเข้ามาจมูกด้วยผมร้องเฮ้ยขึ้นมายังไงเนี่ยเยี่ยวคอไปมองไม่เห็นมีใครนั่งความตกใจของผมหันมองทำให้รถแฉลบเกือบจะชนรถเก๋งที่สวนทางถ้าชนแล้วผมเจ็บแน่ๆเลยเสร็จแล้วผมก็จอดรถทันทีจอดดูให้รู้ชัดว่าไม่มีผู้หญิงแขกซ้อนท้ายไม่มีใครสักคนนั่งซ้อนรถผมโอ้ยพูดแล้วผมหนาวครับไม่อยากจะขับรถผ่านซอยนั้นอีกเลยล่ะครับครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเรื่องของผีตายทั้งกลมครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับเกือบปีที่ผ่านมานี้ครับที่จังหวัดนครราชสีมาเด็กสาวหน้าตาสะสวยคนหนึ่งหายตัวไปจากบ้านทิ้งไว้เพียงปริศนาในไดอารี่ว่าไปแล้วอาจจะกลับมากว่าพ่อแม่จะรู้ว่าลูกสาวหายไปก็อีกวันนึงเพราะว่าครอบครัวนี้เป็นคนมีเงินเลี้ยงลูกด้วยเงินไม่ได้ให้ความอบอุ่นมัวแต่ยุ่งกับธุรกิจกอบโกยแต่กำไรแล้วก็เงินทองต่างๆนานาลืมไปว่าลูกสาวคนเดียวไม่ค่อยได้เห็นหน้าพ่อแม่ลูกออกไปเรียนแล้วพ่อแม่ถึงได้ตื่นลูกกลับมาจากเรียนไม่เจอหน้าพ่อแม่ลูกนอนแล้วพ่อแม่ก็กลับเข้าบ้านเป็นอยู่อย่างเงี้ยเธอชื่อบีเป็นเพื่อนกับกุหลาบผู้เล่าเรื่องนี้แต่ว่ากุหลาบเนี่ยไม่สนิทกับเธอเหมือนกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ชื่อจอยสองคนนี้สนิทกันมากส่วนกุหลาบก็เป็นแค่เพื่อนร่วมชั้นเรียนก็เรียนอยู่กันชั้นม.6ก่อนหน้าที่บีจะหายตัวไปเธอก็บอกเพื่อนบางคนว่าเธอไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วเพื่อนก็คิดว่าเธอคงจะอกหักเพราะว่าบีก็มีแฟนรุ่นพี่อยู่คนนึงเมื่อก่อนนี้อยู่โรงเรียนเดียวกันแต่ว่าตอนนี้เขาไปเข้ามหาวิทยาลัยกุหลาบไม่รู้ว่ากับรุ่นพี่คนนั้นบียังคบหาเขาอยู่หรือเปล่าเธอมักจะไปไหนมาไหนกับจอยจอยเป็นเพื่อนที่คนละฐานะกับเธอเลยเพราะว่าจอยเป็นเด็กยากจนแม่เป็นแม่ค้าพ่อไม่มีแม่ออกไปค้าขายจอยก็อยู่บ้านคนเดียวสองคนนี้คบหากันจนเพื่อนผู้ชายบางคนที่คิดไม่ดีกระซิบกระซาบกันว่าพวกเธอเป็นคู่เลสเบี้ยนพูดออกมาอย่างนั้นมันก็ออกจะแย่อยู่สำหรับพวกผู้หญิงที่เขาไม่ได้มีความประพฤติอย่างนั้น ผู้หญิงคบกันสนิทสนมกลมเกลียวเอ๊ะทำไมพวกผู้ชายใจไม่สะอาดชอบมองไปในทางเลวทรามอย่างนั้นด้วยอยู่มาวันหนึ่งเกิดเรื่องร้ายขึ้นกับจอยเธอขาดเรียนไปวันหนึ่งต่อมาได้รู้ว่าเธอตายซะแล้วตายที่บ้านบนเตียงของเธอเองโดนบีบคอลิ้นจุกปากและศพมีร่องรอยการถูกข่มขืนด้วยจับตัวคนร้ายไม่ได้มันอาศัยช่วงที่แม่ของจอยออกไปค้าขายตอนเช้ามืดลงมือเชื่อว่าเป็นคนที่ใกล้บ้านแล้วก็รู้ความเคลื่อนไหวของครอบครัวนี้เป็นอย่างดีแต่ก็ยังจับใครไม่ได้เรื่องนี้ทำให้บีนี่ช็อกมากเลยร้องไห้ซึมเศร้าแล้วก็ถึงกับป่วยขาดเรียนไปตั้งสัปดาห์พอมาเรียนก็เงียบขรึมไม่พูดไม่คุยกับใครการเรียนก็ย่ำแย่ก็คงไม่ต้องบอกว่าเธอเสียใจมากแค่ไหนเธอเสียเพื่อนที่ดีของเธอไปก็เป็นธรรมดาที่จะต้องเสียใจมากเธอเขียนเอาไว้ใน

น้องบีตามไปที่บ้านนั้นแต่ไม่พบแม่ของจอยเพราะว่าหลังจากที่ลูกตายแม่ของจอยก็เสียใจมากหยุดค้าขายกลับไปบ้านเกิดไปโกนหัวบวชชีอยู่ที่วัดใกล้บ้านก็ตามไปที่วัดแห่งนั้นก็ไปพบแม่ชีเพื่อสอบถามแม่ชีน่ะไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับบีที่หายไปพ่อแม่ของบีก็ย้อนกลับไปที่บ้านไม้หลังที่จอยตายอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าสะกิดใจเห็นรองเท้าคู่หนึ่งที่บ้านนั้นคล้ายกับของลูกสาวไปคราวนี้เพื่อนบ้านแถวนั้นก็บอกว่าเห็นเด็กสาวคนหนึ่งมาที่บ้านหลังจากที่แม่ของจอยไปต่างจังหวัดแล้วนี่เองทำให้แอบดูกันทางหน้าต่างว่าในบ้านมีใครอยู่หรือเปล่าเห็นว่าหน้าต่างห้องหนึ่งเปิดได้เข้าไปข้างในได้เป็นห้องนอนของจอยและหน้าต่างบานนี้แหละที่เหล็กดัดมันหลุดทำให้คนร้ายเข้าไปข่มขืนจอยพ่อของบีปีนเข้าไปก็ตกใจเพราะเห็นร่างหนึ่งนอนบนเตียงในห้องจำไม่ได้ว่าเป็นใครส่งกลิ่นโชยออกมาแล้วปรากฏว่าเป็นบีนั่นเองเธอนอนตายบนเตียงที่จอยตายเขียนใส่กระดาษสมุดนักเรียนไว้ว่าพ่อแม่ไม่ต้องเสียใจหนูไปสบายแล้วเพื่อนบ้านเล่าว่าสองสามวันนี้หมาหอนทุกคืนเลยหอนรับมันเป็นทอดโหยหวนหน้าขนลุกก็นึกว่าผีของจอยคงจะกลับมาบ้านตามเนื้อตามตัวบีไม่มีบาดแผลอะไรตอนหลังก็ตรวจพบว่าบีน่ะกินยานอนหลับเข้าไปเกินขนาดทำไมบีถึงฆ่าตัวตายก็ไม่มีใครรู้เลยมาจนกระทั่งบัดนี้ครับ

0: ลดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศกหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
1: 0894780889
0: บลูมิโน่ลาย07
2: 0707นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
4: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไป
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริงๆ
4: นะขอบคุณครับแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการ

รวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพ บกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินค่ะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรจน์พนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินท่านผู้ฟังครับคนเราเนี่ยถ้ามีความสุขใจร่างกายมันก็สบายถ้าร่างกายสบายมันก็มีความสุขใจมันสัมพันธ์กันนะครับแต่ถ้าร่างกายเป็นทุกข์ใจมันก็ทุกข์ร่างกายเป็นสุขใจมันก็มีความสุขด้วยพูดถึงการปวดหลังเนี่ยเชื่อว่าทุกคนต้องเคยปวดหลังนะครับมีท่านผู้ฟังท่านไหนที่ไม่เคยปวดหลังถือว่ามีวาสนาคือเขาบอกว่าการปวดหลังเนี่ยหลายคนหลายท่านอาจจะเข้าใจว่าเกิดจากความเมื่อยล้านะครับเกิดจากอริยบทต่างๆที่ทำมาตลอดวันเดินมากยืนมากทำงานมากแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าการปวดหลังเนี่ยไม่เกี่ยวกับสาเหตุที่ว่านี้เสมอไปสามารถแบ่งได้หลายแบบท่านผู้ฟังนะครับเอาลองมาฟังกันดูปวดหลังแบบร้าวลงที่ขาปวดเมื่อไอหรือจามเนี่ยบางคนเป็นนะครับเขาบอกว่าถ้าปวดแบบนี้นี่เกิดจากโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเวลาไอแล้วมันปวดไอชึดออกมาโอ้โหปวดอย่างเงี้ยหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะจะทำให้ผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังที่รุนแรงจนบางครั้งปวดมากจนขยับตัวไม่ได้ขณะเดียวกันก็อาจจะมีอาการอื่นเข้าร่วมด้วยเช่นมีการชาที่ขานะครับเวลาไอจามมันจะปวดเวลาเข้าห้องน้ำก็จะปวดหลังร้าวลงไปที่ขาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างจะแอนหลังแล้วก็แอนหลังหรือว่าก้มแล้วนี่ก็จะรู้สึกมันปวดร้าวลงมาที่ขาสาเหตุส่วนใหญ่ก็บอกว่าเกิดจากการก้มเงยๆยกของหนักนั่งทำงานอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานานหรือว่ามีความเสื่อมตามธรรมชาติทีนี้ปวดอันต่อมาเขาเรียกว่าปวดตึงหลังเฉียบพลันบริเวณกว้างคือสาเหตุตรงนี้นี่เกิดจากที่กล้ามเนื้อหลังนี่ถูกใช้งานมากเกินไปก้มๆเงยๆยกของหนักอุบัติเหตุโดนกระแทกที่หลังโดยตรงหรือว่าเล่นกีฬาหนักเกินไปแบบนี้เกิดจากกล้ามเนื้อโดยตรงของท่านผู้ฟังนะครับคือถ้ามันปวดตึงหลังแบบเฉียบพลันในบริเวณกว้างและอาการที่พบเจอบ่อยก็คือหลังมันเกร็งจนต้องแอนหลังตลอดเวลาแล้วก็กล้ามเนื้อหดเกร็งเป็นลำดับนะครับปวดต่อมาก็คือปวดหลังแบบขัดภายในข้อก้มหลังได้ไม่สุดคือตอนแรกมันจะไม่แสดงอาการปวดอะไรนะครับแต่มันจะแสดงได้ชัดนะครับเมื่อมีอาการเนื่องจากว่าข้อต่อที่ทำหน้าที่เชื่อมกระดูกสันหลังกับชิ้นบนกับชิ้นล่างในท่านผู้ฟังมันเกิดความเสื่อมจนสุดตัวจึงจะมีอาการปวดโดยคนที่เป็นนี่ก็จะก้มหลังได้ไม่สุดมีการตึงหรือขัดที่หลังบางรายถ้าเป็นหนักๆก็จะเกิดกล้ามเนื้อหดเกร็งค้างจนกระทั่งเป็นกล้ามเนื้ออักเสบได้ทีนี้ถ้าปวดหลังแบบเหนือเอวทั้งสองข้างเป็นเพราะอะไรนะครับถ้าเนื้อเอวสองข้างขึ้นมาเนี่ยมักจะเกิดจากระบบอวัยวะภายในเป็นไตนะครับเป็นนิ่วในถุงน้ำดีหรือว่ามีถุงน้ำในไตทำให้ไตทำงานได้น้อยลงนะครับมีผลเสียต่อระบบร่างกายเป็นความดันโลหิตสูงก็จนทำให้ไตติดเชื้อเรื้อรังไตหยุดทำงานนะครับปวดตรงเนี้ยท่านผู้ฟังนะครับเอาตรงเอวจับเอวขึ้นมาเนี่ยนะครับขึ้นมาสูงนิดหนึ่งทั้งสองข้างเนี่ยอันนี้อาจจะเกิดจากไตแต่บางทีอาจเกิดพูดถูกอาจจะเกิดจากกระเพาะลำไส้มดลูกปีกมดลูกรังไข่ก็ได้นะครับทีนี้ถ้าปวดหลังไม่มีสาเหตุมีไข้นี่ก็มีเป็นยังไงนะครับมักมีไข้ตอนกลางคืนแบบไม่มีสาเหตุแล้วก็ปวดหลังด้วยแล้วก็มีร่างกายซีดโดยรวมอ่อนเพลียอาจจะเกิดจากการติดเชื้อบางอย่างนะครับวัณโรคกระดูกสันหลังเป็นแบคทีเรียเชื้อโรคเข้าไปทำลายระบบท่อน้ำเหลืองหรือว่าหลอดเลือดดำนะครับแล้วก็จะทำให้มีปัญหาในหลังของเรานะครับทำลายกระดูกหมอนรองกระดูกถ้าเข้าไปส่วนใดส่วนหนึ่งของหลังก็จะทำให้ไขสันหลังเรามีปัญหานะครับวิธีการป้องกันการปวดหลังนะครับก็คือพยายามบริหารร่างกายให้สมดุลให้แข็งแรงอยู่เสมอโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหลังนะครับเนื่องจากถ้าไม่ออกกำลังจะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงเดินขี่จักรยานก็ได้นะครับว่ายน้ำก็ได้รักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมอย่าให้อ้วนมากนะท่านผู้ฟังนะกินอาหารที่มีคุณภาพแล้วก็ นั่งหรือยืนแบบถูกท่าเพราะถ้าผิดท่าเมื่อไหร่ก็จะทำให้เกิดการปวดหลังได้ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับดูแลรักษาตัวเองถ้าเราไม่รักตัวเองแล้วใครจะรักถ้าเราไม่รักษาตัวเองแล้วใครจะดูแลรักตัวเองห่วงตัวเองต้องรักษาตัวเองท่านผู้ฟังครับ

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยเรื่องราวดีๆเรื่องราวตำนานจากท่านอาจารย์ยอดเป็นตำนานไทยรบพม่าค่ายบางกุ้งเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของค่ายบางกุ้งครับที่อยู่จังหวัดสมุทรสงครามสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จพระราชสมภพณวันอาทิตย์เดือน5ขึ้น5ค่ำปีขานตรงกับวันที่17เมษายนพุทธศักราช2277ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาพระองค์ทรงเป็นสามัญชนกำเนิดในตระกูลแซ่แต้มีนามเดิมว่าสินบิดาชื่อไหหองเดินทางมาจากเมืองจีนมาตั้งถิ่นฐานในกรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งเป็นนายอากรบ่อนเบี้ยมีบรรดาศักดิ์เป็นขุนพัทต่อมาได้สมรสกับหญิงไทยชื่อนกเอี้ยงต่อมาภายหลังได้รับการสถาปนาเป็นกรมพระเทพามาศตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้กับจวนเจ้าพญาจักรีซึ่งเป็นสมุหนายกเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์พระยาจักรีได้ขอไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมโดยตั้งชื่อพระองค์ว่าสินพอในสินอายุได้9ขวบเจ้าพญาจักรีก็นำไปฝากให้เล่าเรียนหนังสืออยู่ในสำนักของพระอาจารย์ทองดีวัดโกสาวาทครั้นอายุได้13ปีเจ้าพญาจักรีได้นำนายสินเข้าถวายตัวรับราชการเป็นมหาดเล็กในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศตามประเพณีของการรับราชการในสมัยนั้นในระหว่างรับราชการเป็นมหาดเล็กนายสินก็พยายามศึกษาหาความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศหลายภาษาเช่นภาษาจีนภาษายวนและภาษาแขกจนสามารถพูดได้3ภาษาอย่างชำนิชำนาญครั้นอายุได้21ปีเจ้าพญาจักรีได้ประกอบการอุปสมบทในศีลเป็นภิกษุอยู่ในสำนักของพระอาจารย์ทองดีณวัดโกสาวาทในศีลอุปสมบทอยู่3พรรษาแล้วลาสิกขาบทกลับเข้ามารับราชการตามเดิมเนื่องจากในศีลเป็นผู้ฉลาดรอบรู้ขนบธรรมเนียมราชกิจต่างๆโดยมากจึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ในศีลเป็นมหาดเล็กรายงานด้วยราชการทั้งหลายในกรมมหาดไทยและกรมวังสารหลวงในปี2301สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จสวรรคตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรเสวยราชสมบัติได้3เดือนเสร็จก็ถวายสิริราชสมบัติแก่สมเด็จพระบรมราชาที่3หรือว่าสมเด็จพระเจ้าเอกทัตพระเจ้าเอกทัตทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นายศิลป์มหาดเล็กรายงานเป็นข้าหลวงเชิญท้องตราพระราชสีขึ้นไปชำระความหัวเมืองฝ่ายเหนือซึ่งนายศิลป์ก็ได้ปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะและมีความดีความชอบมากจึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นหลวงยกบัตรเมืองตากช่วยราชการอยู่กับพระยาตากขณะที่มีพระชนมายุ30พรรษาพระยาตากก็ถึงแก่สิ้นชีพิตักใสพระเจ้าเอกทัตก็ทรงโปรดเกล้าให้เลื่อนหลวงยกบัตรศิลป์ขึ้นเป็นพระยาตากปกครองเมืองตากแทนสืบต่อมาเมื่อครั้งเมืองตากยังเป็นเมืองขึ้นของเมืองกำแพงเพชรในเวลานั้นปีพ.ศ. 2307พระเจ้ามังระกษัตริย์พม่าได้เกณฑ์พล 250,000 คนยกเข้าตีไทย2ทางโดยให้มังมหานรทาเป็นแม่ทัพยกเข้าตีทางใต้ให้เนเมียวสีหบดีเป็นแม่ทัพเข้าตีทางเหนือมาบรรจบกันที่กรุงศรีอยุธยากองทัพของเนเมียวสีหบดีเข้าตีเชียงใหม่กำแพงเพชรแตกแล้วก็ตั้งค่ายต่อเรือสะสมเสบียงอาหารเพื่อเตรียมเข้าตีกรุงศรีอยุธยาอีกชั้นหนึ่งฝ่ายกองทัพของมังมหานรทาก็เข้าตีเมืองมฤตเมืองตะนาวสีที่เป็นของไทยแตกแล้วเข้าตีชุมพรเพชรบุรีราชบุรีแตกมาตลอดจึงไปตั้งค่ายอยู่ที่ดงรังหนองขาวปัจจุบันอยู่ในอำเภอท่ามะกาเมืองกาญจนบุรีต่อเรือแล้วก็สะสมเสบียงเตรียมยกทัพเรือเข้าตีกรุงศรีอยุธยา พระเจ้าเอกทัตได้ส่งกองทัพ บกไปตั้งค่ายรับข้าศึกอยู่ที่ตำบลตำรุเมืองราชบุรีส่งกองทัพเรือไปตั้งที่ค่ายบางกุ้งค่ายบางกุ้งนี่เป็นค่ายเก่าสร้างมาตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาแฝงเมืองสมุทรสงครามเพื่อสกัดกองทัพเรือของพม่าที่จะล่องมาตามลำน้ำแม่กลองแล้วก็ยังให้พระยายมราชมาตั้งค่ายอยู่ที่เมืองนนทบุรีแห่งหนึ่งด้วยในปีพ.ศ. 2308มังมหานรทายกทัพเข้าตีค่ายที่ตำบลตำรุแตกแล้วก็เข้าตีค่ายบางกุ้งแตกอีกรวมทั้งเมืองธนบุรีนนทบุรีแตกมาตามลำดับแล้วเข้าล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้ส่วนทัพของเนเมียวศรีหบดีก็เข้าตีพิษณุโลกนครสวรรค์และเข้ามาล้อมกรุงศรีอยุธยาเช่นเดียวกันในปีนั้นพระยาตากได้รับโปรดเกล้าให้เข้ามาช่วยราชการสงครามในกรุงศรีอยุธยาเพื่อป้องกันกองทัพพม่าพระยาตากสินนี่มีฝีมือการรบป้องกันพระนครอย่างเข้มแข็งจึงมีความดีความชอบมากจนได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งขึ้นเป็นพระยาวชิระปราการสำเร็จราชการเมืองกำแพงเพชรแทนเจ้าเมืองเดิมที่ถึงแก่กรรมแต่พระยาตากสินยังไม่ได้ไปครองเมืองกำแพงเพชรเพราะว่าต้องต่อสู้กับข้าศึกในการป้องกันพระนครศรีอยุธยาระหว่างที่พระยาตากทำการสู้รบอย่างเข้มแข็งจนสามารถรบชนะพม่าหลายต่อหลายครั้งก็ตามแต่ก็มีสาเหตุทำให้พระยาตากเกิดความท้อแท้ใจอันเกิดจากการอ่อนแอของผู้บัญชาการและขาดการประสานงานที่ดีระหว่างแม่ทัพนายกองต่างๆวันที่4มกราคมพ.ศ.2310ก่อนที่จะเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่าประมาณ3เดือนพระยาวชิระประการก็รวบรวมกำลังตีฝ่าวงล้อมของพม่าออกไปเพื่อไปตั้งมั่นก่อนที่จะกลับมากู้เอกราชต่อไปจากหลักฐานตามพระราชพงศาวดารพระยาตากได้รวบรวมไพร่พลประมาณ500คนมุ่งไปทางฝั่งทะเลทางทิศตะวันออกระหว่างเส้นทางที่ผ่านไปนั้นได้ปะทะกับกำลังของพม่าหลายครั้งแต่ก็สามารถตีฝ่าไปได้ทุกครั้งและรวบรวมไพร่พลตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์ได้มากขึ้นเรื่อยๆ
0: ครับนั่นก็คือตำนานเรื่องค่ายบางกุ้งจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชท่านก็เล่าได้สนุกสนานพักสักครู่ท่านผู้ฟังยังไม่จบค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับเวลาเราไปวัดไปทำวัดเย็นเนี่ยสิ่งที่เราจะสวดอยู่เสมอว่าชราธรรมมหิชรังอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความแก่ไปได้นี่เราจะท่องอยู่เสมอคือทุกคนก็เข้าใจเหมือนกันว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาร่างกายก็จะเสื่อมไปตามเวลาเราไม่สามารถล่วงพ้นไปได้แต่แก่นะแก่ได้แก่ไม่มีใครหลีกได้เราสามารถที่จะชะลอได้ท่านผู้ฟังชะลอความเสื่อมชะลอความแก่สิ่งที่เราควรชะลออันดับแรกก็คือสมองเขาบอกว่านะครับคำว่าเขานี่ก็คือเป็นหมอนะครับด็อกเตอร์โรแนนแฟคโทล่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งสถาบันการแพทย์คลีฟแลนด์คลินิกประเทศอเมริกาเขาบอกว่าอย่างนี้หลังอายุ70ปีนี่สมองจะเริ่มพบความผิดปกติเกิดจากความเสื่อมของสมองซึ่งมักจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆไม่ได้เกิดขึ้นฉับพลันในคราวเดียวทีนี้ยืดอายุสมองให้ยาวนี่ทำยังไงเขาบอกว่าให้ทำกิจกรรมที่ใช้มือสองข้างทำงานประสานกันทำสวนเย็บผ้าทำกับข้าวช่วยให้สมองทั้งซีกซ้ายแล้วก็ซีกขวาได้รับการกระตุ้นให้ทำงานไปพร้อมกันอันนี้ถนัดนะครับบ้านเราในทำสวนนะครับทำนู่นทำนี่มือไม้ก็ประสานกันอยู่ตลอดประการที่สองก็กินปลาทะเลถั่วเปลือกแข็งนะถั่วลิสงบ้านเรานั่นแหละธัญพืชซึ่งเป็นสุดยอดอาหารบำรุงให้เป็นประจำกินวันละนิดวันละหน่อยประการที่3อันนี้สำคัญที่สุดนะครับฝึกเจริญสติก่อนนอนใช้วิธีกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกจนกว่าจะหลับนับลมหายใจ1 2 3 4 5ไปช้าๆอย่างธรรมชาติไม่ต้องบังคับมันจะช่วยลดความเครียดและทำให้สมองปลอดโปร่งมีระเบียบมากขึ้นใช่เลยนะครับยืดอายุสมองอายุ70ปีให้สมองมันใสปิ๊งนะอย่าได้หน้าลืมหลัง นะจำได้แต่คนที่ถูกติดหนี้เราอย่างนั้นไม่ถูกนะครับท่านผู้ฟังนะครับจากน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆอร่อยไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดเป็นน้ำมังคุดที่เขาเรียกว่าเป็นของกินก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจกินเองก็ได้เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังหลายๆคนที่เคยกินก็แนะนำให้บอกต่อด้วยช่วยบอกต่อให้ด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับ
1: พระนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาเร

0: มาฟังเรื่องราวตำนานค่ายบางกุ้งกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ในวันที่10เมษายนพ.ศ.2310พม่าตีกรุงศรีอยุธยาได้หัวเมืองใหญ่ต่างพากันตั้งตัวเป็นเจ้าและควบคุมเมืองใกล้เคียงไว้ในอำนาจหลังจากพญาตากยึดเมืองจันทบุรีได้ก็ประกาศตัวเป็นอิสระและจัดตั้งกองทัพขึ้นที่นี่โดยมีผู้คนสมัครใจเข้าร่วมด้วยเป็นจำนวนมากรวมทั้งนายสุจินดาซึ่งต่อมาได้รับพระแต่งตั้งให้เป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่1เดือนตุลาคมปี2310หลังฤดูมรสุมพญาตากได้ยกกองทัพเรือออกจากจันทบุรีมาตามฝั่งทะเลอ่าวไทยจนถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ได้ทำการต่อสู้จนยึดกรุงธนบุรีคืนจากพม่าได้วันที่7พฤศจิกายนพ.ศ. 2310พญาตากได้ยกกองทัพเรือต่อไปถึงกรุงศรีอยุธยาแล้วเข้าโจมตีค่ายโพ3ต้นจนกระทั่งสามารถกอบกู้เอกราชให้ชาติไทยได้เป็นผลสำเร็จโดยใช้เวลาเพียง7เดือนนับตั้งแต่เสียกรุงศรีอยุธยาให้กับพม่าแต่เนื่องจากกรุงศรีอยุธยาเสียหายมากจนยากแก่การซ่อมแซมและบูรณะให้ดีดังเดิมจึงทรงเลือกกรุงธนบุรีเป็นราชธานีเพราะเห็นว่ามีชัยภูมิดีและในวันที่28ธันวาคมพ.ศ. 2311พระยาตากก็ได้ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาที่4แต่ประชาชนนิยมเรียกว่าพระเจ้าตากสินพร้อมกันนั้นก็ทรงปูนบำเหน็จนายทัพนายกองที่มีความดีความชอบแต่งตั้งให้มียศถาบรรดาศักดิ์ตามธรรมเนียมราชการครั้งกรุงศรีอยุธยาครั้งนั้นนายสุจินดาได้เป็นมหามนตรีเจ้ากรมตำรวจแล้วได้ไปชวนหลวงยกบัตรเมืองราชบุรีผู้เป็นพี่ชายก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในเวลาต่อมาตอนนั้นเข้ามารับราชการเป็นที่พระราชวรินทร์เจ้ากรมตำรวจด้วยราชอาณาเขตของกรุงธนบุรีตั้งอยู่ในเขตภาคกลางมีด้านเหนือสุดจดเมืองนครสวรรค์ตั้งแต่ปากน้ำโพลงมาด้านตะวันออกถึงเมืองตราดจดแดนเขมรด้านใต้ตอนบนตั้งแต่เมืองชุมพรแต่บรรดาเมืองต่างๆนอกจากหัวเมืองทางด้านตะวันออกถูกพม่าย่ำยีจนเป็นเมืองร้างเกือบทั้งหมดก็เกิดการขาดแคลนอาหารเพราะว่าราษฎรไม่ได้ทำนาถึง2ปีพระเจ้ากรุงธนบุรีต้องใช้วิธีซื้อข้าวสารจากพ่อค้าต่างเมืองซึ่งเรียกราคาสูงมากตกถังละ 4-5 บาทรวมทั้งเครื่องนุ่งห่มนำไปแจกจ่ายแก่ราษฎรที่ขาดแคลนทำให้ผู้คนกลับเข้ามาอยู่ตามภูมิลำเนาเดิมเป็นเหตุให้พระเจ้ากรุงธนบุรีมีกำลังคนมากขึ้นด้านการปกครองหัวเมืองพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ทรงตั้งข้าราชการออกไปปกครองซึ่งน่าจะมีอยู่11เมืองคือกรุงเก่าอ่างทองลพบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีตราดนครชัยศรีสมุทรสงครามราชบุรีและเพชรบุรีพระเจ้ากรุงธนบุรีต้องแบ่งทหารออกไปตั้งประจำอยู่ตามหัวเมืองหลายแห่งเช่นใช้ทหารจีนไปตั้งค่ายอยู่ที่ตำบลบางกุ้งที่ต่อแดนระหว่างเมืองสมุทรสงครามกับเมืองราชบุรีนอกจากนี้พระเจ้ากรุงธนบุรีได้ส่งบรรดาลูกเรือสำเภาจีนที่สละเรือมาจงรักภักดีไปเฝ้าตั้งไว้ให้เป็นหน่วยทหารภักดีอาสาโดยมีไต้กงเจียมซึ่งรับโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นออกหลวงเสนาสมุทรเป็นผู้บังคับบัญชาออกหลวงเสนาสมุทรได้สร้างค่ายบางกุ้งให้มีความถาวรตามแบบฉบับตำราพิชัยสงครามของงอกี้โดยก่ออิฐเชิงเทินหอรบขุดคูป้องกันค่ายปัจจุบันเขาเรียกคลองบ้านค่ายสร้างค่ายตามแนวแม่น้ำแม่กลองถึงเขตวัดแหลมเตยวัดแหลมเตยนี่ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าไทยเพียงอ้วงกงมีวัดบางกุ้งตั้งอยู่กลางค่ายทั้งหมดและได้เครื่องสาตราวุธเสบียงอาหารเป็นอันมากและขุดคลองบริเวณใกล้วัดเพื่อใช้น้ำในการหุงหาอาหารในปลายปีพ.ศ. 2310พระเจ้าอังวะได้รับรายงานจากพระเจ้ากรุงศรีสัตนาคณหุตหรือว่านครเวียงจันทน์ซึ่งฝักใฝ่พม่าว่าพญาตากสินได้ตั้งตัวเป็นใหญ่จะฟื้นฟูกรุงศรีอยุธยาที่ถูกพม่าเผาจนราบไปแล้วขึ้นมาอีกพระเจ้าอังวะเกรงว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กไม่เชื่อว่าเมืองไทยที่ถูกทำลายราบแล้วก็ผู้คนก็ถูกกวาดต้อนมาจนกระทั่งเหลือน้อยเต็มทีจะมีใครก่อการใหญ่ได้อีก ประกอบกับกำลังกังวลอยู่กับการทำสงครามกับจีนซึ่งก็จึงสั่งให้เจ้าเมืองทวายยกกองทัพเข้ามาดูถ้าพบว่ามีใครกำเริบตั้งตัวเป็นใหญ่ก็ให้ปราบปรามเสียให้ราบคาบครั้นถึงฤดูแล้งเจ้าเมืองทวายก็ยกกำลังพล 3,000 คนเข้ามาทางด่านสะโยกพบว่าเมืองกาญจนบุรีและเมืองราชบุรีก็ยังเป็นเมืองร้างอยู่เรือรบของพม่าที่จอดทิ้งไว้ที่สะโยกและค่ายคูที่ริมแม่น้ำที่ราชบุรีก็ยังไม่มีใครทำลายจึงเดินทัพอย่างสบายมาจนกระทั่งเจอค่ายบางกุ้งก็เข้าล้อมไว้พงศาวดารกรุงธนบุรีกล่าวว่าพระเจ้าตากสินทรงทราบข่าวข้าศึกด้วยความยินดียิ่งจึงมีรับสั่งให้พญามหามนตรีบุญมาซึ่งต่อมาก็คือกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถจัดกองทัพเรือ20ลำแล้วพระองค์ทรงเรือพระที่นั่งสุพรรณพิชัยนาวายาว18วาปากเรือกว้าง3ศอกเศษมีพลกันเชียง28คนพร้อมด้วยสาตราวุธมายังค่ายบางกุ้งโดยลัดมาทางคลองบางบอนผ่านคลองสุนักหอนแล้วมาออกแม่น้ำแม่กลองพระยามหามนตรีบุญมาก็รีบเดินทัพคาดว่าค่ายบางกุ้งสถานการณ์ล่อแหลมกำลังจะแตกพอไปถึงก็เข้าโจมตีทัพพม่าที่กำลังล้อมค่ายไทยจีนบางกุ้งทันทีในขณะที่เรียกรวมพลทัพนายทัพนายกองเพื่อปลุกใจและบงการเข้าตีนั้นจะเน้นว่าถ้าช้าไปอีกวันเดียวค่ายบางกุ้งจะแตกแล้วขวัญทหารไทยจะไม่มีวันฟื้นคืนดีได้การรบทุกครั้งแพ้ชนะอยู่ที่ขวัญกำลังใจถ้าไทยแพ้อีกในครั้งนี้พม่าจะฮึกเหิมพวกไทยจะครั่นคร้ามแล้วก็กู้ชาติไม่สำเร็จการรักษาค่ายบางกุ้งไว้ให้ได้ในครั้งนี้ได้ชื่อว่าท่านทั้งหลายได้ช่วยขวัญของไทยในการรบครั้งต่อไป
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังตำนานค่ายบางกุ้งยังไม่จบไทยนี่รบพม่าตลอดรบมาตลอดเพิ่งจะมาหยุดมาตอนสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองนะครับเพราะว่าพม่าไปรบกับอังกฤษแทนนะครับพอรัชกาลที่3ที่4ที่5ก็ไม่ค่อยได้รบกันแล้วเพราะพอมีศัตรูต่างชาติตะวันตกมาค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังเมื่อตอนที่แล้วผมพูดถึงว่าการฟื้นฟูอวัยวะของเราหรือว่าการชะลอไม่ให้แก่มันเกินไปนะครับไม่ให้แก่วัยเกินไปทีนี้มาดูการฟื้นฟูการชะลอดวงตาของเราเขาบอกว่าอย่างนี้ท่านผู้ฟังพอหลังอายุ40ปีต่อจากนั้นทุกๆปีเนี่ยดวงตาจอประสาทตาเลนตาเนี่ยจะเสื่อมลงในอัตราที่ไม่สม่ำเสมอขึ้นอยู่กับรูปแบบกิจกรรมในชีวิตประจำวันจะยืดอายุดวงตาได้ยังไงนะครับอันที่หนึ่งคือสวมแว่นกันแดดก่อนทำกิจกรรมกลางแจ้งทุกครั้งคนที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์ควรพักสายตาทุกๆ45นาทีอย่างน้อยพัก 5-10 นาทีแล้วก็งดใช้โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตก่อนนอนก่อนนอนอย่าไปนอนดูโทรศัพท์ตามันเสียเพราะว่าตามันไม่ไปโฟกัสอยู่ที่โทรศัพท์ยืดอายุเอาไว้ท่านผู้ฟังแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถยืดอายุไว้ได้อีกก็คือหูเขาบอกว่าหูนี่หลังอายุ60ปีจะได้ยินค่อยๆลงทุกปีนะครับมันหน้าตามันเหี่ยวผิวมันเหี่ยวแต่ว่าหูมันตึงนะอายุมากขึ้นมันตึงแต่หูอย่างเดียวและทุกๆ1ใน3คนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการได้ยินเมื่อเข้าสู่วัยนี้จะยืดอายุหูได้อย่างไรก็คือเขาบอกว่าหลีกเลี่ยงการทำงานหรืออาศัยอยู่ในที่ที่มีเสียงดังหากจำเป็นก็ต้องใส่เครื่องป้องกันอันที่2งดสั่งน้ำมูกแรงๆหรือกลั้นจามเพราะจะทำให้เยื่อแก้วหูมีปัญหาอันที่3งดแคะหูเองนะบางคนเนี่ยเอาขนไก่เอาสำลีมาปั่นมันๆ นะครับคือเขาบอกว่าขี้หูเนี่ยมันเป็นที่พึ่งรักษาความชุ่มชื้นตามธรรมชาติการแคะหูบ่อยๆทำให้เกิดการอักเสบและเยื่อแก้วหูฉีกขาดได้ครับนี่ก็คือการยืดอวัยวะยืดร่างกายของเราให้มันใช้ได้นานๆท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนึกถึงคนที่คนรักนึกถึงคนที่เราเคารพนับถือพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าที่เราเคารพนับถือซื้อไปฝากซื้อไปถวายท่านถ้าสุขภาพเรามีปัญหาสุขภาพเราไม่ดีก็ลองซื้อกินดูลองดูสัก3ขวดท่านผู้ฟังถ้าไม่ดีอย่าไปกินต่อเสียดายตังค์แต่ถ้าดีแนะนำให้กินต่อครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดสกลนครนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพบางทีเป็นกระเป็นฝ้าหรือว่ามีปัญหาเรื่องเส้นผมเขาดื่มน้ำมังคุดเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังนะเป็นภาษาอีสานฟังยากนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้กับผมพันโทไพโรจน์พนาลินเจ้าของผลิตภัณฑ์นำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินนะครับนำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดขวดสีน้ำเงินตัวนี้ครับก็ได้มีโอกาสมาตามหาพี่น้องผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มนะครับฝนลงเม็ดพอดีประเทศนี้นะครับก็อยู่กับ2คนนะครับที่มีประสบการณ์ในการกินกะพี่ผู้ชายชื่ออย่างครับผม
3: ชื่อจินดาผิวคำครับ
2: จินดาผิวขำ
4: คร
2: ับผมพี่จินดาอยู่จักปีแล้วครับ
3: ผมปีนี้51ยัง
2: นะครับพี่จินดานะแล้วก็พี่ไม่ยิ่งซื้ออย่างครับ
4: ประภัสสรผิวขำค่ะ
2: ประภัสสรผิวขำนะครับพี่ประภัสสรอายุเท่าไหร่นะครับ
4: 49แล้วค่ะ
2: 49
4: ประภัสสร12
2: อยู่บ้านยังครับมีบ้าน
3: อืมเป็นบ้าน
4: ดอนเสียด
3: หมู่11ครับ
2: ดอนเสียดหมู่11
4: ตำบล
3: บ้าน
4: ตอง
3: อำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬ
2: ครับผมตำบลบ้านตองอำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬนะครับสิหลอดว่าล่ะคือฝนแห้งลงมาเลย
4: แดดเลยมาหลอกข้างล่าง
2: ได้บ่เป็นหยังเอาว่าไปว่าเป็นสิได้อยู่ดอกพอยันเปียกแต่ถือว่าเฮามาถามมาคุยต่ําความจริงเนาะพี่เนาะตะเว้าความรู้สึกเกี่ยวกับหนำมังคุดว่าเป็นจังได๋แบบใดนะครับแต่ขอถามว่าเป็นจังได๋มาจังได๋คือจังได๋มากินหนำมังคุด
4: พอดีป้าเพิ่นมาแนะนํานี่ล่ะก็เลยเอาผลไม้2ขวดเพิ่นเอามาเสนอก็เอาไว้กินเลย2ขวด
2: ครับ
4: พอกินไป2ขวดก็เลยว่ามันโอ้ยมันบ่พอดอกบ่รู้เรื่องดอกเลยสั่งมาลังนึง
2: จ
4: ้ะก็กินอยู่นี่แหละค่ะเพราะว่าเป็นคนที่เป็นฝ่าล่ะใส่ครีมหยังก็คือบ่เซา
2: ครับ
4: แต่รู้สึกกินแล้วมันรู้สึกว่าม
2: ันจาง
4: มันเป็นเดินออกเลยค่ะบ่ได้ห้าหยังเลย
2: บ่เบิ่งมันขาวรู้สึกนี่มันขาวนี่
4: ใช่ค่ะมันจะขาวออกเลยเห็นว่าเมื่อนั้นมามันจะค่ําก็นี
2: ่น้องสาวผมก็เป็นด้วยกันผมก็ให้กินด้วยกันขาวออกขาวออกคือกัน
4: แต่ว่ามันต้องรักษาจากภายใน
2: แม่นแล้วรักษามาหลายก็บ่มีบ่เซา
4: บ่คิดหยังก็บ่เซา
2: เลยบอกกินไปเลยอัดไปเลย
4: จ้ะ
2: อัดไปเลย
4: ก็เลยใช้นี่แหละตัวนี้ล่ะสิกินไปจนเรื่อยๆเพราะว่าได้ผลอาจสิร่างนึงอาจจะบ่ได้ผลมันเริ่มได้ผลแต
2: ่
4: ว่ามันค่อยๆกินไป
2: เพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนฝ่ามันเป็น
4: น้ำเลือด
2: มันบ่ถึงนับว่าเป็นโรคไข้ไข้เจ็บแต่ว่ามันหั่งมันเกิดจากระบบหมุนเวียนของเลือดมันบ่ค่อยดีปานใดผมคิด
4: แต่ก่อนหน้านี้ก็บ่สบายเด้ตอนเพิ่นเอานี้มากินเป็นไข
2: ้เป็นไข้
4: แล้วก็หมอบอกว่าเลือดที่เลือดสมองบ่เพียงพอ
2: ครับ
4: เป็นงานหลายจังซี่นะกินตัวนี้ก็รู้สึกว่ามันรู้สึกร่างกายเฮามีแห้งมีแห้งเฮ็ดงานจังซี่นะ
2: มีกำลัง
3: มันบ่เมื่อย
2: บ่เมื่อยแม่นอยู่ครับกำลังเพราะว่า
3: ปกติผมกินยามันจะเมื่อยเร็วเนาะ
2: แม่นอย
3: ู่ครับตอนนี้กินตัวนี้แล้วมันบ่เมื่อยข้อนึงคือบ่เหมือนข้อ2นี่ผมมันจะมีสีดำขึ้น
4: เมื่อก่อนผม
3: แก้มันจะแดง
4: เป็นผมแดงเด
2: ้ออ๋อ
4: แก้กินตัวนี้แล้วผมแก้จะดกขึ้นแล้วก็ดำขึ
2: ้
4: น
2: สุขภาพแข็งแรงขึ้น
4: แม่นก็เลยวาง
2: เพราะว่าตั้งใจเฮ็ดดีกว่าเก่าต้นทุนสูงกว่าเก่าเพราะว่าหลายๆส่วนสิผมเฮ็ดผมพยายามปรับปรุงดีขึ้นเรื่อยๆ
4: คร
2: ับอ๋อครับก็นี่ก็คือเหตุผลในการกินน้ำมะกรูดก็คือปกติร่างกายคือสุขภาพก็บ่ได้เจ็บเอ็นเป็นป่วยหยังดอก
4: ธรรมดาก
2: ินเพื่อให้มันดีขึ้นไปอีก
4: ค่ะ
2: แข็งแรงขึ้นไปอีกแล้วก็ฝ่าผิวพรรณให้มันดี
4: อันนี้ทําบ่ได้ขึ้นน้ําหยังดอกขึ้นน้ําฝ่าเลยแหละ
2: เดี๋ยวก็สี
4: ค่ะ
2: มันแขนหยังมันสิแจ้งมันสิเกี่ยงไปเรื่อย
4: ๆมันสิเกี่ยงค่ะ
2: เพราะว่ามันสิใสไปเรื่อย
4: มันสิใสไปเรื่อยๆก
3: ็ผมอยู่คอนี่ค่ะ
4: ตุ้ยกาแล้วจนดําๆแล้วนะตรงคอแล้วนี่สิเป็นสีดํามันจะจางออกจางออกเพราะแกจะเป็นกะคนผู้ไทยมันคนผิวขาวเนาะ
2: แม่นครับ
4: จะเป็นกะเถามาทั้งเป็นหลาย
2: เป็นหลายแม่น
4: แต่ว่า
2: เม็ดสีมันก่อโตน้ําแขนน้ําคอหลาย
4: แม่นเพิ่นกินแล้วโอ้ยเพิ่นคักผมเพิ่นไม่ได้เป็นดำๆแบบนี้เด
2: ้
4: ผมจะออกสีแดงน้ำตาลผมแล้วน่ะเส้นนิดน้อย
2: อ๋อมันบ่แข็งแรงผมบ่แข็งแรงกินไปเรื่อยๆเนา
4: ะ
2: กินไปเรื่อยๆมื้อละนิดละหน่อยไป
4: แล้วบ่แม่นสิเบิ่ดละวันนี้ก็ได้กินน้ำกันนะคะ
2: ครับ
4: กินน้ำกันจะเปิดขวดเดียวก็กินเซากินแรงเนาะแก้วน้อยๆนะเนาะกินสองคนแต่ว่ามันก็เบิดเลยนะ
2: อันนี้คือกินเพื่อสุขภาพ
4: ใช่กินเพื่อสุขภาพ
2: คือว่าดนสิพอส่วนมากที่ผมเจอคือต้องป่วยหนักจึงกินป่วยหน่อยๆก็บ่กิน
4: บ่อยากป่วย
3: ผมบ่ป่วย
4: ไม่อยากป่วย
2: ถือว่าเป็นคนรักสุขภาพนะ
3: แต่ก่อนเนาะผมเดินมือนึงยังต่ำกว่า20โลนะ
2: เล่นมินิมาราธอนติ
3: เล่น
4: แน่ดอกร่างกาย
3: ทั้งคู่
4: แกมาสบประ
3: สบการณ์ผมมีตารางวันเต็มเฮือน
4: แกประสบอุบัติเหตุ
3: ผมเล่นบอลมาเล่นบอลเล่นกีฬามา
4: ทุกประเภทของโรง
3: เรียนเลย
4: ลูกตาแตกเป็นเครื่องนึงเลยนะผ่าตัด 2-3 เทื่อเลยก็เลยกินอันใดดีใครมาแนะนำอะไรแกหมด
2: ครับผม
4: ทุกอย่างนะ
2: ครับ
4: เพิ่นมาดีค่ะมันอันนี้แหละเพิ่นถูกใจตัวนี้แหละ จังมาอันพักอันบุรีรอเลยพอมาก็เอาเลย
2: ครับถือว่าโชคดีครับเป็นบุญอยู่นะครับ
4: ก็อายุเท่ากันเท่ากับนมนะ
2: ครับกันดีใจกับพี่จินดาแล้วก็อาจารย์ยังก็ซื้อ
4: ประพัดสอน
2: ประพัดสอนอาจารย์ประพัดสอนฟังว่าเป็นพอโรงเรียนบ่ครับ
4: บ่ค่ะเป็นครูศูนย์นี่แหละ
2: ครับ
4: เขาจะยังไม่ได้เป็นทางการ
2: แค่ครูศูนย์อยู
4: ่ค่ะอ๋อคันว่าเขาเจ้าก็เอิ้นพอล่ะแต่ว่าเขาบ่ยอมรับดอกเพราะว่ามันเป็นทางการ
2: อ่าจ้ะบ่ได้แจ้งก็ดีแล้ว
4: ยังแต่งตั้งแค่ว่าเขาให้เข้าไปเรียนหลักสูตรนักบริหารถ้าเขาเอิ้นเขาเอิ้นนักบริหารศูนย์
2: ครับผม
4: ครับได้คือโรงเรียนใหญ่ว่า
3: จบโทอันนี้ก็ได
2: ้อ๋อได้อีกกําลังต่อเอกอีก
4: ต่ออยู่แล้วค่ะ
3: สู้
4: บ่ได้อยู่แล้วค่ะบ่มีเงิน
2: อ๋อแม่นอยู่ไปต่ออยู่ใส่
4: ตอนอย่างมันหวบลงมากกับเบ
3: ิดกรุงเทพฯ
4: กรุงเทพ
2: ครับ
4: ไปก็ได้พักนึงเขาบอกว่าให้ไปสหรัฐ1เดือนซั่นเงินอยู่ของเบิดซั่นบ่มีเงิน
3: คือบ่ฮอดคือบ่มีอย่างนะ
2: แม่น
4: เลยครับเอาซั่นนี่ล่ะว่าซั่นน่ะ
2: ซั่นนี่ก็โอเคแล้วสุดยอดแล้วครับครับกับขอบคุณพี่จินดาแล้วก็พี่ประพัดสอนนะครับที่ได้มาแชร์มาเว้าประสบการณ์ถือว่าสิ่งที่เฮาเว้านี่เฮาเว้าตามความรู้สึกของเฮาตามความเป็นจริงบ่ได้เว้าหยังที่มันเกินไปครับเพราะว่ากินยันว่าเฮาประทับใจในคุณภาพของมังคุดอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ว่ากินแล้วมันได้ผลนะครับก็คือกะพวกกะพวกหยังมันก็หายไปครับผิวพรรณดีขึ้นนะครับอย่างพี่ประพัดสอนนี่ก็คือคันบ่สังเกตคันคนแต่งหน้านี่บ่ฮู้ว่าเป็นฝ่าเลยเพราะมันบางตอนนี้ผมเบิ่งว่าบางบางหลาย
4: ค่ะ
2: บางแทบสิแนมบ่เห็นเลยน่ะก็ถือว่าหน้าใสขึ้นใสขึ้นบ่ครับพี่
4: เพ
2: ิ
4: ่นก็ว่าเพิ่นก็เบิ่ง
3: ก่อนเราใส่ครีมมันครีมแค่มันลอกก็ซื่อเน
2: า
3: ะ
2: อืม
4: ครีมอาจจะค่ะ
2: มันลอกอยู่ผิว
4: ใส่ครีม
3: มันลอกอยู่ผิว
4: บ่สินะ
3: มันล้างแค่มากินก็บ่ได้โดนเด
4: ้ยี่ห้ออะไรก็ซื้อมาใส่เบิด
3: นั่นแ
4: หละแต่ดีแป๊บ
2: ๆครับ
4: คือแรกๆนี่ก็จะขาวถ้าใส่ไป2ชุด3ชุดมันจะดําขาวดําขาวเพราะออกแดดแห้งดำคักบาดท่านน
2: ี
4: ่ก็เลยหยุดหยุดก็เลยไม่กินอันนี้แหละเพราะว่าเห็นแฟนมันกินกะเรื่องออกมันฝ่าต้องออก
2: นะออกออกขั้นกินดนเลยออกพวกกะพวกฝ่านี่หลุดพวกเม็ดสีพวกอย่างสีหลุดไปขั้นกินดนดนผมเห็นมาหลายแล้วใสเลยแหละ
4: โอ้ข้างไหนยังนมอยู่เนี่ยกินอยู่ไหมคะ
2: ครับกินอยู่ครับ
4: ยังท่วงน่องวันยืนต้นหนาผิวพันธุ์มันใส
3: ผมยังปลูกหมากไม้หมากไรป้าเอามีเพื่อนตอนนี้นะอาศัยว่ามันควรจะมีอยู่กองนึง
2: เอาไปทีละเลือกใ
3: ส่ลูกไงเด
2: ้อเอาเป็นลูกแล้ว
3: โอ้กินมา3ปีแล้ว
2: อ๋อครับผม
4: ได้กินแล้วค
2: ่
4: ะ
2: เออดี
4: ๆขั้นมันนั่นก็สิกินไปเรื่อยๆเพื่อสุขภาพ
2: ขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณคุณพี่จินดาและอาจารย์ประพัดสอนหลายๆครับผมครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ
5: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ยังพอมีเวลาเหลือครับท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องตำนานค่ายบางกุ้งกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ครั้งนี้การรบตะลุมบอลกันด้วยอาวุธสั้นพญามหามนตรีบุญมาก็ได้ใช้ดาบสิงห์สุวรรณอาวุธ ด้ามแล้วก็ฝักกนกหัวสิงไล่ฆ่าฟันฆ่าศึกฝ่ายทหารจีนในค่ายบางกุ้งพอทราบว่าพระเจ้าตากนำทัพมาช่วยด้วยพระองค์เองก็มีกำลังใจเปิดประตูค่ายจุดประทัดตีม้าล่อตะลุยออกมาทำให้พม่าถูกระนาบอีกทั้งเป็นคืนเดือนมืดไม่รู้ว่ากองทัพไทยยกกันมามากแค่ไหนเสียงโห่ร้องอื้ออึงและประทัดม้าล่อทำให้เสียขวัญทหารไทยก็ยิ่งได้ใจฆ่าฟันทหารพม่าตายเกลื่อนเจ้าเมืองทวายเห็นว่าคงจะรับไม่ไหวแน่ก็ถอยทัพออกไปทางด้านด่านเจ้าเข้าด้านแม่น้ำภาชีเมืองราชบุรีในพงศาวดารกรุงธนบุรีกล่าวว่าจุลศักราช1130ปีชั่วสำริดที่ศกคือปีพ.ศ.2311โปมังนายทัพพม่าขุมพลทหารพม่าทัพบกทัพเรือประมาณ 2,000 เศษยกเข้ามาอีกครั้งหนึ่งตีล่วงมาล้อมค่ายจีนบางกุ้งเข้าไว้ใกล้จะเสียอยู่แล้วครั้นทรงทราบในทันใดนั้นมีพระราชหฤทัยประดุจได้พระลาภอันอุดมกว่าลาภทั้งปวงจึงให้เตรียมพลโยธาทหารเรือประมาณ20ลำเสร็จแล้วส่งเรือพระที่นั่งสุวรรณมหาพิชัยนาวาสันด้วยเครื่องศาสตราวุธครั้นได้สุภมงคลก็ยกพลนิกรโดยชลมากด้วยอาการอันรวดเร็วดุจพระยาราชหงส์อันนำหน้าสุวรรณหงส์ทั้งหลายทั้งปวงไปในราตรีนั้นฝ่ายทัพเรือพม่ายกลงมาตรัสเห็นแล้วก็รีบเอาเรือรับเรือพระที่นั่งกับเรือทหารทั้งปวงไล่ตะลุมบอลยิงปืนจ่าลงมณฑลนกสับคาบศิลาถูกพม่าล้มตายพ่ายไปถึงทัพใหญ่จึงให้ยิงปืนตับใหญ่พม่าแตกตื่นล้มตายด้วยฝีมือทหารไทยฟันแทงตายในน้ำเป็นอันมากบ้างก็หนีขึ้นบกเล็ดลอดซ่อนเร้นสะดุ้งใจที่หนีไปแว่นแคว้นแดนนังวานั้นน้อยนักทหารไทยเก็บได้เครื่องศาสตราวุธเรือรบเรือไล่ครั้งนั้นได้เป็นอันมากพระเกียรติยศก็รือชาปรากฏดุจพระยาไกรศรีหราชอันเป็นที่กลัวแห่งหมู่สัตว์จตุบาททั้งปวงชัยชนะที่ค่ายบางกุ้งนี้มีผลอย่างมากต่อขวัญและกำลังใจของกองทัพไทยหากพ่ายแพ้การกู้ชาติของพระยาตากสินก็ต้องมีปัญหาอีกทั้งเมืองสมุทรสงครามที่มีความอุดมสมบูรณ์และยังไม่เคยถูกพม่ารุกรานเหมือนกรุงศรีอยุธยาก็คงจะถูกปล้นสะดมมาจนไม่เหลือความมั่งคั่งด้วยศิลปะวัฒนธรรมมาถึงทุกวันนี้ภายหลังประเด็จศึกพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ทรงพาทหารเข้าพักแรมในค่ายบางกุ้งทรงประชุมเหล่าทหารหารทั้งไทยจีนให้มีความสามัคคีปรองดองเกื้อกูลซึ่งกันและกันมีความรักกันฉันญาติมิตรตอนหนึ่งในพระบรมราชูวาทตรัสว่าเนื้อต่อเนื้อไม่เอื้อเฟื้อเป็นเนื้อกลางป่าเนื้อใช่เนื้อได้เอื้อเฟื้อเป็นเนื้ออาตมาหมายความว่าคนที่เป็นญาติพี่น้องถ้าไม่ได้เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันก็เหมือนไม่ใช่ญาติแต่คนที่ไม่ใช่ญาติหากได้เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันก็เหมือนเป็นญาติสนิทศึกค่ายบางกุ้งครั้งนี้นับเป็นสงครามครั้งแรกของกรุงธนบุรีซึ่งมีผลต่อขวัญและกำลังใจของคนไทยที่จะรวมกันกลับมาสู่ความเป็นปึกแผ่นมั่นคงอีกครั้งหนึ่งวันที่28กุมภาพันธ์พ.ศ. 2317สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ยกทัพไปสู้รบพม่าที่ค่ายบางแก้วเมืองราชบุรีโดยเสด็จไปตามลำน้ำแม่กลองครั้นเมื่อเสด็จถึงค่ายบางกุ้งได้หยุดกองทัพพักผลเสวยพระกระยาหารกลางวันที่กลางค่ายวัดบางกุ้งก่อนจะเสด็จต่อไปราชบุรีในเวลาบ่ายโมงเศษจนกระทั่งโจมตีกองทัพพม่าจนแตกพ่ายกลับไปอีกครั้งครั้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ค่ายบางกุ้งหมดความสำคัญลงตัวค่ายและโบสถ์ของวัดบางกุ้งน้อยที่อยู่กลางค่ายก็ถูกทิ้งร้างอยู่เกือบ200ปีการถูกทอดทิ้งนี้กลับเป็นการให้เวลาแก่ธรรมชาติในการสร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้เกิดขึ้นกับโบสถ์มีพันไม้4ชนิดคือต้นโพต้นไทรต้นไกรและต้นกลางได้อาศัยขึ้นอยู่บนโบสถ์และแผ่รากกระจายไปตามฝาผนังเลื้อยลงไปถึงพื้นดินผนังโบสถ์ทั้ง4ด้านยังมีรากไม้ทั้ง4ชนิดนี้เกาะรัดเหมือนตาข่ายตัวหลังคาก็ผุไปหมดแล้วเหลือแต่โครงไม้บางส่วนแต่เดิมนั้นตำบลต่างๆในท้องที่อำเภอบางคนทีขึ้นอยู่กับอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีตั้งแต่พ.ศ.ใดไม่ปรากฏในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีการตั้งอำเภอขึ้นที่ริมคลองแพงพวยเรียกว่าอำเภอแพงพวยขึ้นกับจังหวัดราชบุรีต่อมาปี2437หม่อมเจ้าสฤทธิ์เดชสมุหะเทศาภิบาลมณฑลราชบุรี ได้พิจารณาแบ่งเขตการปกครองประกอบกับราษฎรในท้องที่ตำบลต่างๆเหล่านี้ได้ร้องเรียนไปว่าการไปมาติดต่อราชการกับอำเภอดำเนินสะดวกไม่สะดวกสมชื่อเพราะระยะทางไกลเกินควรก็ได้รับการพิจารณาโดยท่านสมุหเทศาภิบาลได้จัดการแบ่งแยกตำบลต่างๆของอำเภอดำเนินสะดวกจัดตั้งเป็นอำเภอใหม่ขึ้นเรียกว่าอำเภอ 40,000 อยู่ตรงปากคลองแพงพวยในเขตท้องที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครั้งปีพ.ศ. 2440ทางราชการให้ยุบอำเภอแพงพวยตั้งเป็นอำเภอใหม่แยกเป็น2อำเภอคืออำเภอ 40,000 กับอำเภอดำเนินสะดวกต่อมาปี2447ทางราชการได้จัดระเบียบการปกครองใหม่อีกครั้งหนึ่งจึงได้ย้ายอำเภอ 40,000 มาปลูกสร้างในที่ดินของวัดใหม่พิเรนโดยปลูกเป็นอาคารชั้นเดียวหลังคามุงด้วยจักรปี2454ได้มีการแบ่งพื้นที่การปกครองใหม่ให้ยุบอำเภอ 40,000 แล้วย้ายที่ว่าการอำเภอใหม่ไปตั้งที่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองด้านตะวันออกตำบลกระดังงาใต้ปากคลองบางคนทีอันคลองบางคนทีนี่เป็นคลองอยู่ย่านกลางชุมนุมชนมีผู้คนอยู่อาศัยมากเหตุดังนี้ทางการจึงเปลี่ยนชื่อจากอำเภอ 40,000 เสียใหม่เป็นอำเภอบางคนทีตามชื่อคลองนี้ปีพ.ศ. 2472ทางราชการได้ให้เงินงบประมาณมาจัดสร้างตัวอาคารใหม่เป็นอาคาร2ชั้นในที่ดินเดิมตัวอาคารอำเภอบางคนทีที่จัดสร้างใหม่นี้กว้าง12เมตรยาว20เมตรใช้เสาปัวโร่คอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นเครื่องบนเป็นไม้สักพื้นไม้สักปี2510นายอภัยจันทวิมลปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เลือกค่ายบางกุ้งเป็นที่ตั้งค่ายลูกเสือเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยตั้งศาลเพื่อเป็นอนุสรณ์ไว้เมื่อวันที่20มิถุนายน2511

0: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกลองสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่ดีจริง
3: ๆขอบคุณครับแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
8: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
0: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล
2: ์ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายต้องใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเรื่องตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ผมมารวยทีวี
4: ใช้ดีจริง
5: ๆนะขอบคุณนะแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
10: 0812901691081-290-1691
11: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
12: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนสคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
13: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
8: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
14: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
11: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691อะมิโนดูเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลท ทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม้แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดตู้ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
10: ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่เคยอยู่ ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเรืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานรออาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร0812901691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร0812901691

ดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายกล่าวบ้างไม่บ้างนะครับลูกทุ่งบ้างลูกกรุงบ้างแล้วแต่วาสนาบ้างทักทายคุณผู้ฟังที่วสป.711ลพบุรีวสป.1449จังหวัดชุมพรนะแล้วก็คลื่นวิทยุจากเสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีเนี่ยลุงช้างรายงานตัวเป็นประจำ25นาทีโดยประมาณเอาให้ได้ประโยชน์หน่อยเอาได้ความสุขด้วยการฟังเพลงเนี่ยเอาให้ได้ประโยชน์ก็พี่น้องเกษตรกรครับมาฝนกระหน่ำไม่ใช่น้อยนะเมื่อวานนะเนาะได้ทำไร่ทำนาแล้วมีน้ำเก็บละนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวนาวันนี้ปุ๋ยอินทรีย์ตัดสินใจได้หรือยังนะครับราคาถ้าพูดถึงเรื่องราคาเนี่ยเราถูกกับปุ๋ยเคมีปุ๋ยยูเรียอยู่แล้วล่ะแต่ว่าในตลาดปุ๋ยอินทรีย์ด้วยกันเนี่ยต้องยอมรับว่าปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างเนี่ยจะแพงกว่าเขานิดหนึ่งไม่ได้แพงเยอะเพราะถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ขี้หมูขี้กาขี้ไก่อะไรก็มารวมนะผสมดินมั่งอะไรบ้างนะก็ไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่อันนี้เขาเพิ่มฮอร์โมนขึ้นมาให้เป็นอาหารพืชเพิ่มฮิวมิกเพิ่มโคลมไมด์ขึ้นมาเพื่อปรับปรุงดินสภาพดินที่มันแข็งมันเป็นดินดานมันเป็นสนิมดินไม่กินปุ๋ยอะว่างั้นเถอะนะครับมีวัสดุปรับปรุงดินเข้าไปในปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างด้วยถ้าได้ใช้แล้วนะครับบางคนบอกว่าแม้มันช้าจังเลยมันเขียวช้าดินมันดีจริงแต่ว่าต้นไม้ที่ปลูกไปเนี่ยแม้มันข้าวเนี่ยมันเขียวช้าจังมันยังเหลืองอยู่ประมาณนั้นบางคนเอาไปผสมยูเรียบางคนเอาไปผสมกับปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนนะฮะถามว่าได้ไหมได้ครับนะเอาแบบประหยัด1:8เอาแบบคนใจร้อน1:3เอาอยากคนที่อยากได้ผลผลิตเร็วๆเนี่ย1:5 1:3ลดหลั่นมาแต่ไม่แนะนำให้เอา1:1ถ้าจะเอา1:1ก็เอาปุ๋ยเคมีปุ๋ยยูเรียเพียวๆไปเลยถ้าต้องการอยากประหยัด1:8 1:5 1:3เนี่ยนะครับใช้ได้นะวันนี้นะครับนอกเหนือจากปุ๋ยแล้วก็ยังมีเจ้าดึงรวงนะครับตัวนี้เอาก่อนที่จะเก็บจะเกี่ยวค่อยใช้ดึงรวงเนาะแต่ว่าระหว่างทางเราใช้ปุ๋ยเสริมบ้างใช้เม็ดฟู่เพิ่มบ้างอันนี้ได้ประโยชน์จริงแน่นอนนะแล้วคุยกัน0812901691ครับ0812901691จ้าชื่อเพลงอนิจจาทิ้งเจอ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้ม้อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ต้องทำความเข้าใจกับคุณผู้ฟังที่ซื้อโปรบิออยไปรับประทานนะมันไม่ใช่ยานะครับมันเป็นเพียงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มีผลต่อการรักษาไม่มีผลต่อการป้องกันนะแต่ว่าจะบำรุงและฟื้นฟูเนี่ยได้เลยนะและที่สำคัญที่สุดก็อาหารที่เค็มๆเนี่ยลดรสชาติเรียกว่าลดรสชาติของความเค็มลงบ้างแล้วก็โดยเฉพาะก่อนนอนเนี่ยอาหารที่เค็มหรือว่ามีโซเดียมเยอะๆไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือเป็นอะไรเป็นโจ๊กถ้วยหรือว่าอาหารแปรรูปที่เขามีส่วนผสมของโซเดียมเยอะๆก่อนนอนนะถ้างดได้ก็งดเลยนะครับถ้างดได้ก็งดเลยคือไม่มีความจะเป็นจะรับประทานแล้วจะนอนเนี่ยหิวก็เอาน้ำลูบท้องนะไม่ใช่ทนนิดนึงนะเดี๋ยวมันก็หลับถ้ามันอดไม่ได้จริงๆก็อย่าไปทานที่มันเค็มมากเกินไปไตมันจะแย่ไตมันจะสุดไปมันจะโทรมนะและล่าสุดก็จะต้องไปฟอกไตเนี่ยมันเป็นบั่นทอนทางด้านจิตใจทั้งร่างกายเราด้วยนี่ครับดูแลเรื่องอาหารนะครับดีที่สุดด้วยความปรารถนาดีจะโปรมิกออยนะ2กระปุกเนี่ยนะครับ650บาทกระปุกนึงมี30ซอฟเยลนะก่อนนอน2เม็ดเพื่อการฟื้นฟู1เม็ดเพื่อการบำรุงนะครับสำหรับโปรมิกซ์ออยล์0812901691เดี๋ยวนี้ตัวแทนจำหน่ายมีเยอะแยะนะครับสุภชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาทยังมีเลยบัวเพสัตว์โคกสำโรงจีงว่านจันช่องแคร์อย่างเงี้ยเจ๊หมูป่าโมกหรือจะเป็นที่ร้านหงยูโอสดสิงห์บุรีหรือจะเป็นที่ร้านสุขิตเภสัชพระพุทธบาทมีครับไปซื้อกันได้ตัวแทนจำหน่ายฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้าจริงวันจันทร์ช่องแคร์แน่นอนที่สุดครับ0812901691ครับโคสิตขอบพระคุณฮะเสียงร้องของโคสิตขอบพระคุณครับชื่อเพลงมาลี

0: แม่เวลาหมดซะแล้วครับคุณผู้ฟังที่รักครับแล้วเราจะกลับมาเจอกันในช่วงต่อไปนะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนครับสวัสดีครับ
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดีกินแล้วจะปลอดภัยไหมลูกปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
2: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
3: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้รูปนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
7: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะไปข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเครื่องแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไป
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ผมมารวยทีวี
6: ใช่ดี
7: จริงๆนะขอบคุณนะแม
11: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแล
12: ฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
13: ร่วมข่าวเด่น
14: เป็นข่าวดัง
13: สารพันเรื่องราว
14: ในเคาะข่าวค่ำ
15: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำนะคะวันนี้พุธที่14ตุลาคม2569อยู่กับเฟิร์นสุชาดาค่ะท่านผู้ฟังสามารถติดตามเคาะข่าวค่ำได้ทุกวันนะคะเวลาประมาณทุ่มครึ่งเราเจอกันแบบนี้จนถึง2ทุ่มโดยประมาณค่ะอีกช่องทาง Facebook เพจของสถานีสนามเป้านะคะแล้วก็จบรายการสามารถไปรับฟังกันย้อนหลังได้ที่พอดคาสต์ News เคาะข่าวค่ำค่ะประเด็นวันนี้นะคะเรื่องการประชุม IMF World Bank นะคะวันนี้รองนายกเอกนิติก็เปิดตัว Bangkok Blueprint ยกระดับความร่วมมือการปราบภัยการเงินข้ามชาตินายกแนะนำในช่วงของการเสวนา CNN ด้วยบอกว่าวันนี้นายกขายโอเลี้ยงโอเลี้ยงบอกว่าให้ลองชิมดูแล้วเดี๋ยวท่านจะลืมอเมริกาโน่ไปเลยส่วนความเคลื่อนไหวการเมืองค่ะยังคงต้องติดตามศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นที่สตง.ตรวจสอบการใช้เงินของไทย PBS ด้วยเดี๋ยวฟังโฆษณากันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาติดตามข่าวค่ะ
16: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
17: ้น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
18: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
19: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
20: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
21: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสียงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
20: Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
22: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
23: รังทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือรังทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือรังจากไฮดีเซล SSSS
24: วิ่งไป

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ข่าวค่ำวันนี้นะคะเราเริ่มกันที่ความคืบหน้าการประชุม IMF World Bank 2026วันนี้ก็วันที่3แล้วนะคะของการจัดการประชุมค่ะไปดูบรรยากาศวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยก็มีผู้แทนการเงินระหว่างประเทศมาแถลงภาพรวมเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกให้สื่อมวลชนได้ซักถามด้วยโดยนายโรดริโก บาลเดสผอ.ฝ่ายกิจการการคลังของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะคะก็พูดถึงความกังวลเกี่ยวกับหนี้สาธารณะทั่วโลกบอกว่าในปี2025ตัวเลขหนี้สาธารณะทั่วโลกอยู่ที่ 94% ของ GDP และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 100% ของ GDP ภายในปี2029ด้วยปัจจัยหลักๆก็มาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวการเงินสาธารณะกำลังเผชิญกับแรงกดดันจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นความต้องการทางสังคมการป้องกันประเทศความเป็นอิสระทางยุทธศาสตร์และภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางค่ะขณะที่สื่อไทยวันนี้ก็ได้มีโอกาสซักถามนะคะภาครวมทั้งหนี้ภาครัฐต้นทุนการกู้ยืมเงินที่จะปรับตัวสูงขึ้นสำหรับประเทศที่เศรษฐกิจพัฒนาแล้วรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะก็ถามว่าปัจจัยเหล่านี้จะเป็นแรงกดดันต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไรบ้างซึ่งผู้แทน IMF ค่ะบอกว่าถ้าเป็นประเทศที่มีหนี้สูงต้องการรีไฟแนนซ์มากขึ้นประเทศที่มีพื้นฐานการคลังจำกัดนะคะจะเป็นกลุ่มประเทศที่ได้รับผลกระทบรุนแรงและมีความเสี่ยงมากกว่าประเทศที่มีฐานะทางการคลังที่มั่นคงส่วนแนวทางในการรับมือถ้าเป็นกลุ่มประเทศที่มีความเปราะบางค่ะควรเตรียมความพร้อมการสร้างพื้นที่ทางการคลังผ่านการบริหารจัดการหนี้ที่มีความแข็งแกร่งมีแผนและนโยบายการคลังที่น่าเชื่อถือเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสร้างภาษีสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและความเหลื่อมล้ำของเศรษฐกิจโลกที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะส่วนกลุ่มประเทศที่เชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะเทคโนโลยี AI อย่างใกล้ชิดในภูมิภาคเอเชียก็เช่นไทยมาเลเซียเกาหลีใต้สิงคโปร์รวมถึงประเทศผู้ส่งออกพลังงานด้วยยังมีแนวโน้มเติบโตได้ดีอยู่ยกเว้นกลุ่มประเทศรายได้น้อยประเทศที่นำเข้าพลังงานและประเทศที่เผชิญกับความขัดแย้งก็อาจจะเสียประโยชน์ในด้านเทคโนโลยีกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะต่อไปได้นี่ก็เป็นทิศทางของเศรษฐกิจโลกนะคะขณะที่ช่วงบ่ายคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังค่ะรวมถึงผู้ว่าแบงก์ชาตินะคะได้เปิดตัวแนวทาง Bangkok Blueprint for Fraud Resident Financial Service เพื่อขจัดกลโกงภัยออนไลน์ด้านการเงินค่ะโดยสาระสำคัญระบุว่าปัญหาการช่อโกงทางดิจิทัลเป็นภัยระดับโลกที่สร้างความเสียหายประมาณ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีจึงมีความจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศเพราะว่ามิจฉาชีพปัจจุบันสามารถหลอกเหยื่อเคลื่อนย้ายเงินแล้วก็มีฐานปฏิบัติการอยู่ในหลายประเทศทำให้การแก้ปัญหาเฉพาะภายในประเทศไม่เพียงพอแล้วนะคะดังนั้น BangkokBlueprints ก็จะมีหลักการสำคัญอยู่3ด้านนั่นก็คือการประสานความร่วมมือจากสถาบันการเงินผู้ให้บริการโทรคมนาคมแพลตฟอร์มดิจิทัลการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปิดช่องโหว่ของระบบที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงภายใต้กฎหมายนี้แล้วก็ยังมีเอกสารนะคะที่เรียกว่า Bangkok Blueprints in Action ร่วมประสบการณ์จากไทยคือมีการไปรวบรวมเอาประสบการณ์จากไทยฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์มาแลกเปลี่ยนบทเรียนป้องกันแล้วก็รับมือกับการช่อโกงค่ะเพื่อให้แต่ละประเทศเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงสำหรับไทยเราก็เริ่มโครงการ Connect the Dot แล้วคือเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงานช่วยให้ตรวจจับความผิดปกติตอบสนองต่อการช่อโกงได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะขณะที่ข้อมูลของแบงก์ชาติก็พบว่าการปรับปรามการช่อโกงทางการเงินมีแนวโน้มที่ดีขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าแนวทางการปรับปรามช่วยลดความเสียหายได้โดยภาพรวมหารือในวันนี้ก็จะเน้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลย ขณะที่อีกงานใหญ่ในวันนี้นะคะเป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยไปผนึกความร่วมมือกับ CNN ก็เป็นสื่อระดับโลกนะคะเปิดเวทีเสวนาเสริมทักษะประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจเปิดโอกาสธุรกิจไทยเชื่อมโยงตลาดโลกวันนี้นายกมีช็อตเด็ดด้วยนะคะเดี๋ยวลองไปไล่เรียงดูกันนะคะแน่นอนว่าช่วงเช้านายกไปเปิดเวทีเสวนา CNN Global Perspective in Bank ซึ่ง CNN เลือกกรุงเทพนะคะคืออยู่ที่แบงคอกนี่แหละจัดเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียสะท้อนให้เห็นบทบาทของประเทศไทยในฐานะที่เป็นเวทีสำคัญการแลกเปลี่ยนมุมมองและกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกควบคู่กับการประชุม IMF World Bangkok 2026ค่ะมีการนำผู้นำระดับโลกนะคะผู้กำหนดนโยบายผู้บริหารภาคธุรกิจจากหลากหลายสาขาค่ะมาร่วมงานนี้จัดขึ้นที่โรงแรม The Ritz Carlton กรุงเทพนายกได้แสดงความยินดีที่ CNN จัดงานครั้งนี้ขึ้นก็ถือว่าเป็นการต่อยอดความสำเร็จของการจัดงาน CNN Countdown เมื่อปีที่ผ่านมาด้วยช่วงหนึ่งบนเวทีนะคะนายกได้ขอบคุณ CNN บอกว่าขอบคุณมากๆไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยที่เลือกประเทศไทยให้เป็นสถานที่จัดงาน CNN Global Perspective และผมก็อยากจะขอแนะนำให้พวกคุณลองชิมกาแฟดำเย็นของไทยค่ะนี่แหละที่บอกว่าเป็นไฮไลท์นะนายกบอกว่ากาแฟดำเย็นของไทยเนี่ยมันเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโอเลี้ยงถ้าคุณได้ชิมมันรับรองคุณจะลืมอเมริกาโน่เย็นไปตลอดชีวิตเลยก็ได้คือตอนที่ท่านกล่าวท่านพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ในช่วงท้ายๆเนี่ยนายกก็บอกว่าผมก็หวังว่าผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันพบปะพูดคุยกับคนไทยได้มีโอกาสสัมผัสเสน่ห์ของกรุงเทพและขอให้ผู้เข้าร่วมงานมีความสุขตลอดการพำนักที่ประเทศไทยด้วยค่ะก็เป็นภาพรวมนะคะของการต้อนรับผู้นำระดับโลกค่ะส่วนเรื่องของการเมืองนะคะวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวสำคัญต้องจับตาไปที่ศึกซักฟอกรัฐบาลก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะตอนนี้วางกรอบเอาไว้คือวันที่27-30ตุลาคมนี้ค่ะวันนี้นายกได้เป็นประธานการประชุมครม.ในช่วงเช้านะคะก็ขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ร่วมมือกันช่วยเหลือประชาชนอันนี้พูดเรื่องน้ำท่วมก่อนแล้วก็พูดเรื่องภาพรวมการเยียวยาซึ่งนายกกำชับมาตลอดว่าขอให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วไม่ต้องรอให้น้ำลดแล้วก็ให้รัฐมนตรีทุกคนเตรียมความพร้อมชี้แจงอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านด้วยรัฐบาลวางกรอบเอาไว้ในวันที่27-30ตุลาคมนี้ค่ะแต่ต้องไปหารือกันระหว่างวิปฝ่ายค้านกับวิปรัฐบาลก่อนเนื่องจากกรอบเวลาในช่วงนี้มันอาจจะคาบเกี่ยวกับช่วงที่นายกต้องเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะคะและจะมีการจัดครม.สัญจรช่วงวันที่2-3พฤศจิกายนที่จังหวัดอุดรธานีค่ะจะไปดูปัญหาด้านเกษตรกรรมอาหารยาเสพติดและครม.จะถือโอกาสร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกปี69ที่จังหวัดอุดรธานีด้วยจัดขึ้นวันที่1พฤศจิกายนนะคะจนถึง14 มีนาคม 2570เลยพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะแต่ว่าแน่นอนนะคะเรื่องของศึกซักฟอกวันนี้ก็รัฐมนตรีหลายๆท่านมีโอกาสเจอสื่อด้วยนะคะก็สอบถามความพร้อมกันส่วนใหญ่ก็บอกว่าพร้อมตอบคำถามเต็มที่ไม่ต้องไปติวเข้มอะไรเลยนะคะเพราะดูจากยัตติแล้วโหถ้อยคำที่ฝ่ายค้านเขาใช้ในการซักฟอกรัฐมนตรีทั้ง18คนนี้ก็ถือว่ารุนแรงมากนะแต่ก็ถือว่าเดี๋ยวคงจะได้ติดตามกันเนี่ยแหละว่ามันจะเข้มข้นมีหลักฐานเด็ดอะไรมันมาเอามาอภิปรายกันมากมายขนาดไหนนะคะส่วนเรื่องของการชดเชยเยียวยาน้ำท่วมวันนี้นายกกดปุ่มจ่ายเงินเคมประกันให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยแล้วค่ะก็เป็นการเยียวยาจากประกันภัยพิบัติใหม่เลยนะอันนี้เรียกว่าประเดิมเลยนะคะโดยการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบบริษัทประกันตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเข้าเกณฑ์ค่ะจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่แรกที่ใช้การเคลมประกันของกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะคะนายกก็แสดงความเสียใจต่อพี่น้องประชาชนด้วยที่ได้รับผลกระทบค่ะก็เยียวยากันไป2 ล้านบาทตามเกณฑ์ฝากผู้ว่าทุกจังหวัดให้ติดตามสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเนื่องจากช่วงนี้ไทยอยู่ในช่วงที่สภาพอากาศแปรปรวนอาจจะเกิดสถานการณ์ในพื้นที่ได้ส่วนเรื่องของการเข้าหลักเกณฑ์เนี่ยนายกก็ย้ำว่าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับเงินประกันภัยพิบัตินะคะก็เป็นไปตามที่รัฐบาลจะจัดสรรให้ขอให้เร่งไปสำรวจ ประสานมาที่ปภ.คปภ.เพื่อตรวจสอบแล้วก็อนุมัติค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวติดตามข่าวใหญ่วันนี้เลยสตง.กับไทย PBS ค่ะ
3: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
8: ้กลับมาข้อข่าวค่ำช่วงที่2กันนะคะวันนี้เรื่องใหญ่ของวันเลยก็ต้องเป็นศึกคู่เดือดระหว่างสตง.นะคะสำนักการตรวจเงินแผ่นดินกับสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ค่ะก็เรื่องเนี่ยมันสืบเนื่องคือต้นเรื่องเนี่ยมันเกิดจากการที่รัฐบาลก็มีแนวคิดจะดึงเงินจากภาษีบาปคือเหล้ากับบุหรี่กับเข้าสู่ระบบตามปกติใช่ไหมแต่ก็เป็นจังหวะเวลาเดียวกับที่สตง.เนี่ยเข้าไปตรวจสอบเรื่องการใช้จ่ายเงินของไทย PBS ค่ะก็มีคำถามเกิดขึ้นมากมายเลยเร่งรัดรวบรัดเร็วไปหรือเปล่าแล้วเรื่องของตึกสตง.ถล่มไปถึงไหนแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ค่อยๆไล่เรียงกันไปค่ะดูฝั่งสตง.ก่อนละกันเพราะว่าแถลงข่าวตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนำโดยคุณสุทธิพงษ์บุญนิธิรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินในฐานะที่เป็นโฆษกสตง.นะคะนำคณะออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะตอนแรกมีเหมือนกับเป็นกิมมิกในช่วงแถลงข่าวด้วยคือนักข่าวหาชื่อไม่เจอว่าเอ๊ะท่านไหนเป็นท่านไหนสุดท้ายก็ต้องเอาป้ายมาตั้งนะคะก็สตง.พยายามจะชี้แจงเรื่องนี้บอกว่าเรื่องนี้มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงปลายปี2568แล้วสตง.ได้รับเรื่องร้องเรียนพร้อมกับเอกสารหลักฐานจากเจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายในไทย PBS เองนี่แหละเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับมติของรัฐมนตรีและแบบแผนทางราชการมีข้อกล่าวหาว่าทำให้องค์กรเกิดความเสียหายประเด็นข้อร้องเรียนก็นำมาสู่การตรวจสอบนะคะโดยประเด็นหลักๆที่สตง.เข้าไปตรวจสอบไทย PBS จะมีอยู่3เรื่องด้วยกันคือการจัดหาคนมาทำข่าวการใช้ทรัพย์สินขององค์กรโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายค่ะปัญหาการบริหารงานที่ไม่มีประสิทธิภาพสตง.มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายก็เข้าไปตรวจสอบตามเรื่องร้องเรียนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินก็ต้องตั้งคณะทำงานชุดใหญ่ขึ้นมาเพื่อมารับผิดชอบการตรวจสอบในเรื่องนี้โฆษกสตง.บอกว่าผลการตรวจสอบจนถึงปัจจุบันมีการออกรายงานผลการตรวจสอบเสร็จแล้ว2 ฉบับด้วยกันฉบับแรกเป็นการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององค์กรออกรายงานไปเมื่อ2 ตุลาคมที่ผ่านมาตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนให้ไทย PBS ไปจัดทำแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะของสตง.นะคะฉบับที่2เป็นรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างออกรายงานเมื่อวันที่9 ตุลาคมค่ะและมีการเปิดเผยข้อมูลบางส่วนให้สื่อรับทราบไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ว่าประเด็นที่สังคมจับตามองตอนนี้ก็คือการตรวจสอบความผิดเฉพาะบุคคลของทางเจ้าหน้าที่ซึ่งสตง.บอกว่าน่าจะสรุปได้เร็วๆนี้นะคะถ้าหากพบพฤติการที่เชื่อว่าจะมีการทุจริตกันเกิดขึ้นสตง.ก็จะส่งสำนวนไปยังปปช.เพื่อเอาผิดตามกฎหมายต่อไปค่ะอันนี้คือฝั่งของสตง.นะทีนี้ฝั่งของไทย PBS นะคะซึ่งก็เตรียมแถลงโต้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วคือเขานัดกันคนละช่วงเลยบ่าย2 โมงไทย PBS ก็นำโดยผู้บริหาร2 ท่านนะคะก็คือคุณอดิศักดิ์ลิมปรุ่งพัฒนกิจคุณพิเศษจียาศักดิ์เป็นรองผอ.ไทย PBS เช่นเดียวกันค่ะก็ตอบโต้ในประเด็นเรื่องกระบวนการตรวจสอบของสตง.ซึ่งผู้บริหารเนี่ยพยายามจะย้ำนะคะบอกว่าการตรวจสอบของสตง.จะต้องยึดหลักความเป็นอิสระต้องปราศจากการแทรกแซงในทุกรูปแบบแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมเปิดโอกาสให้ผู้ถูกตรวจสอบได้ชี้แจงอย่างเต็มที่ด้วยเปิดรับการโต้แย้งต ้องมีการชั่งน้ำหนักให้ความเป็นธรรมก่อนจะสรุปผลออกมาและยังบอกว่าไทย PBS เองก็มีภารกิจที่หลากหลายนะคะมากกว่าการทำข่าวมีงานออนไลน์หลากหลายรูปแบบการตรวจสอบข่าวปลอมทำศูนย์เด็กรายการสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุคนหูหนวกค่ะเป็นงานที่สื่อพาณิชย์ทั่วไปไม่สามารถทำได้เพราะว่าเป็นงานที่ไม่มีผลกำไรอันนี้ชี้แจงเนื่องจากว่าไทย PBS เนี่ยถูกตั้งคำถามว่ามีพนักงาน 1,200 ถึง 1,300 คนทำไมถึงต้องไปจ้างคนนอกซึ่งวันนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะบอกว่าประเด็นการจ้างผู้ผลิตอิสระหรือว่าการจ้างผู้ผลิตรายการนอกทางผู้บริหารไทย PBS ก็ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายมีการจ้างคนนอกเพื่อต้องการจะส่งเสริมและสร้างโอกาสให้มีผู้ผลิตรายการใหม่ๆเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจองค์กรค่ะโดยย้ำว่าที่ผ่านมาไทย PBS ไม่เคยของบเพิ่มเลยได้ทุกปี 2,000 ล้านบาทแล้วมูลค่าของเงินเนี่ยมันก็ลดลงนะคือที่เหลือใช้จริงๆเนี่ยอยู่ที่ 1,500 ล้านแล้วก็ยังตั้งข้อสังเกตเรื่องการรับฟังความเห็นร่างพรบ.มาตรา 77เกี่ยวกับงบประมาณของไทย PBS ด้วยซึ่งไทย PBS เนี่ยมองว่ามันดูผิดสังเกตจังเลยนะคะที่สตง.เข้ามาตรวจสอบเวลานี้แล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายของการรับฟังความเห็นร่างแก้ไขกฎหมายแหล่งที่มาเงินของไทย PBS ค่ะก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมตัวเลขของช่องที่กดเห็นด้วยให้แก้ที่มาของงบประมาณเนี่ยมันดูสูงขึ้นผิดปกติในวันสุดท้ายช่วงก่อนที่สตง.จะแถลงข่าวนะคะซึ่งถ้าไปดูเสียงที่คัดค้านก็คือไม่เห็นด้วยเนี่ยมีสัดส่วนสูงมาก 95-96% เลยทางผู้บริหารก็เลยฝากว่าถ้าใครสนใจก็คงต้องติดตามกันต่อนะคะจนกว่าการรับฟังความคิดเห็นจะมีการเสนอเรื่องถึงนายกสรุปว่าอย่างไรเพราะว่ามันจะเป็นการแก้กฎหมายที่อาจจะไปกระทบกับความเป็นอิสระในการทำข่าวของสื่อสาธารณะด้วยค่ะนอกเหนือจากประเด็นเรื่องไทย PBS นะคะวันนี้ที่หลายคนบอกว่าก็ถือโอกาสชี้แจงซะหน่อยไหมสตง.เนี่ยตึกสตง.ถล่มจากแผ่นดินไหวเนี่ยเป็นยังไงบ้างเรื่องเงียบจังเลยวันนี้สตง.ก็ตอบคำถามเรื่องนี้นะคะโดยบอกว่าสตง.มีการดำเนินการทางกฎหมายแล้วก็ติดตามอย่างต่อเนื่องนะไม่ได้ล่าช้านะคะในส่วนของคดีอาญาพนักงานสอบสวนสน.บางซื่อสรุปสำนวนเสร็จแล้วใน90วันส่งอัยการสั่งฟ้องผู้รับจ้างผู้ออกแบบคนคุมงานต่อศาลเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการไต่สวนสืบพยานของศาลค่ะขณะเดียวกัน DSI ได้ดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับนอมินีและการเสนอราคาไม่เป็นธรรมส่วนอันนี้คือเชื่อว่าหลายท่านคงสงสัยแล้วเจ้าหน้าที่ของสตง.เองล่ะตัวสตง.เนี่ยเมื่อไหร่จะได้รับผิดชอบสักทีคือสตง.ก็ชี้แจงว่าปปช.ได้รับเรื่องไปไต่สวนแล้วนะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของอดีตผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สตง.10คณะทั้งหมด70รายโดยสตง.ได้ส่งมอบพยานหลักฐานให้ปปช.ครบถ้วนแล้วค่ะส่วนการบริหารจัดการสัญญาและความเสียหายทางงบประมาณโครงการก่อสร้างนี้มีวงเงิน 2,136 ล้านบาทผูกพัน36งวดเป็นระยะเวลา3ปีสตง.เบิกจ่ายค่างานไปแล้ว22งวดนะคะ966ล้านบาทแล้วก็มีการเรียกคืนเงินที่จ่ายล่วงหน้า320ล้านบาทเงินประกันสัญญาอีก106ล้านบาทกลับคืนมาได้ครบถ้วนทั้งหมดแล้วก็ทำให้เหลือยอดเงินงบประมาณตามที่จ่ายจริงไปอยู่ที่ประมาณ500กว่าล้านบาททางสตง.ก็ดำเนินการบอกเลิกสัญญากับคู่สัญญาไปแล้วแจ้งเวียนชื่อผู้รับจ้างคนคุมงานที่ทิ้งงานไปที่กระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางเตรียมหนังสือแจ้งคู่สัญญาให้ชดใช้ค่าเสียหายถ้าไม่ยินยอมนะคะก็จะฟ้องร้องดำเนินคดีต่อไปค่ะส่วนเรื่องเก้าอี้ประธานนะคะที่ตอนนี้กำลังเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียเลยซื้อมาตัวละ 90,000 บาทอ่ะทางท่านผู้บริหารสตง.ก็ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณนะเพราะว่าการก่อสร้างยังไม่ถึงงวดงานครุพันธ์ค่ะจบไปนะคะเรื่องของสตง.ทีนี้มาดูเรื่องการขอนิรโทษกรรมของอดีตนายกทักษิณชินวัตรบ้างวันนี้คุณฉัตรชัยบางชวดปลัดสำนักนายกนะคะในฐานะที่เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเสริมสร้างสังคมสันติสุขค่ะบอกว่า

0: ขั้นตอนของการรวบรวมแล้วก็ต้องหารือกับปลัดยุติธรรมว่ากรอบเวลาควรจะเป็นอย่างไรส่วนคณะอนุกรรมการมีกรอบเวลาเท่าไหร่นะข่าวก็ถามท่านนะคุณชัดชัยก็บอกว่าตามกฎหมายกรอบเวลาก็คือ180วันอยู่ในกระบวนการนี้นะคะขยายได้2ครั้งเบื้องต้นก็ต้องยึดกรอบ180วันไว้ก่อนส่วนพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรียุติธรรมค่ะในฐานะที่เป็นรองประธานคณะกรรมการเสริมสร้างสังคมสันติสุขนะคะให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมครม.บอกว่าเรื่องคุณทักษิณขอนิรโทษกรรมยังไม่ทราบรายละเอียดเลยเนื่องจากมีการตั้งคณะอนุกรรมการเอาไว้2ชุดชุดหนึ่งทำหน้าที่กันกรองคำร้องและหน่วยงานต่างๆก็มีสิทธิ์รับเรื่องดังกล่าวเอาไว้เช่นเดียวกันโดยขั้นตอนหลังจากนี้คณะอนุกรรมการจะรับเรื่องและพิจารณากันกรองก่อนจะเสนอให้คณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาอีกครั้งตอนนี้คณะกรรมการชุดใหญ่ยังไม่ได้มีการประชุมร่วมกันนะคะก็ต้องรอเป็นไปตามกระบวนการไปดูเรื่องของโกคาร์ทบ้างดีกว่าก็เป็นประเด็นดราม่าในออนไลน์มาหลายวันแล้วนะคะคือฝั่งของคุณปอตนุพลเนี่ยเขายื่นประท้วงขอให้ตรวจสอบเครื่องยนต์ที่น้องพายุลูกชายคุณพ่อชมคุณพ่อน็อตกับคุณแม่ชมพู่เนี่ยเข้าเส้นชัยเป็นคนที่หนึ่งนะคะเพราะว่ามันมีการไปเปลี่ยนเครื่องยนต์เอารุ่นเก่ามาใช้มันทำให้รถแรงขึ้นหรือเปล่าค่ะปรากฏว่าล่าสุดราชยานยนต์สมาคมออกคำชี้แจงแล้วนะคะเรื่องการแข่งขันยืนยันว่าไม่ได้เพิกเฉยต่อเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบตามขั้นตอนโดยเนื้อหาการแถลงของราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยค่ะในฐานะองค์กรที่รับรองการจัดการแข่งขันบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีที่เกิดขึ้นตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนโดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องโปร่งใสและความเป็นธรรมในการแข่งขันตลอดความเชื่อมั่นของผู้เข้าร่วมการแข่งขันผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายขณะนี้สมาคมอยู่ระหว่างการไปรวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐานจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันผู้จัดการแข่งขันซุปเปอร์คาร์ทไทยแลนด์และผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันเพื่อประกอบการพิจารณาตามกฎระเบียบและข้อกำหนดทางเทคนิคที่มีผลใช้บังคับโดยให้ยึดข้อเท็จจริงและหลักฐานเป็นสำคัญพิจารณาอย่างเป็นกลางใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกฝ่ายโดยทางสมาคมจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการเมื่อกระบวนการเสร็จแล้วนะคะระหว่างนี้ต้องขอความร่วมมือทุกฝ่ายให้หลีกเลี่ยงการสรุปผลหรือกล่าวหาฝ่ายใดก่อนที่ผลการพิจารณาจะออกมาอย่างเป็นทางการโดยทางสมาคมขอเน้นย้ำว่าการแข่งขันรุ่นคาเด็ตบีสำหรับนักแข่งเยาวชนอายุ 8-9 ปีเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะพัฒนาทักษะศักยภาพของนักแข่งรุ่นใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การแข่งขันที่สูงขึ้นรวมถึงเป็นระดับอาชีพในอนาคตด้วยนะคะทางสมาคมก็ต้องการแสดงความคิดเห็นให้อยู่ในประเด็นกติกาและกระบวนการตรวจสอบโดยคำนึงถึงความรู้สึกของนักแข่งเยาวชนทุกคนที่มุ่งมั่นฝึกซ้อมตั้งใจแข่งขันโดยสมาคมยืนยันการดำเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษามาตรฐานการแข่งขันและให้ความเป็นธรรมต่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนดังนั้นเรื่องนี้ก็เดี๋ยวรอฟังผลราชสมาคมนะคะซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลในเรื่องนี้ก็จะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการแข่งขันต่อไปด้วยตอนนี้เราก็ต้องเซฟเด็กๆที่เป็นนักแข่งทุกคนนะเพราะว่าน้องๆทุกคนเขาก็มีความตั้งใจมาแข่งขันนะคะก็ไม่อยากให้ดราม่าเรื่องนี้เนี่ยมันกลายเป็นประเด็นไปบั่นทอนการแข่งขันของเด็กๆนะคะแล้วก็จะได้รู้ว่ากติกาที่ถูกต้องมันเป็นยังไงด้วยเอาละค่ะหมดเวลากับข้อข่าวข้ามแล้วนะคะวันนี้ต้องลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนใครที่รับฟังไม่ทันนะคะสามารถติดตามย้อนหลังได้ที่ทางพอดคาสต์ของนิวข่าวข้ามสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นาฬิกาโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 10:05 นตามเวลาท้องถิ่นของเมืองชิโตเซจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนิวชิโตเซจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นโดยทรงทำการบินด้วยพระองค์เองซึ่งใช้เวลาในการบินจากประเทศไทยประมาณ7ชั่วโมงท่าอากาศยานนิวชิโตเซเป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดในเกาะฮอกไกโดและมีปริมาณผู้โดยสารสูงเป็นอันดับที่5ของประเทศญี่ปุ่นในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิชุเปชาชีวะเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโอกาสนี้นางกัญญารัตน์เวชชาชีวะภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้นาวาอากาศเอกวงวิวัฒน์วัฒนวรังกูลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวพันเอกณัฐพลช่วยศรีนวลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกปฏิบัติหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนาวาเอกปัญญสิริมีสมโสดผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือปฏิบัติหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงขับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมที่ประทับณเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569ในครั้งนี้เพื่อทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึคิสมุพร้อมพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการโอลิมปิกสากลนายสมศักดิ์ลีสวัสดิ์ตระกูลคู่สมรสนายอากิโมโตะคาซูฮิโร่นายกเทศมนตรีเมืองซัปโปโรนายเอโมริชูจิรองประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งแห่งญี่ปุ่นและผู้จัดการทั่วไปโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมืองซัปโปโรตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะฮอกไกโดเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมและการคมนาคมของภูมิภาคมีประชากรประมาณ 1,960,000 คนซึ่งมากเป็นอันดับ5ของประเทศญี่ปุ่นรองจากกรุงโตเกียวเมืองโยโกฮาม่านครโอซาก้าและเมืองนาโกย่าซึ่งเมืองซัปโปโรมีการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบในรูปแบบตารางหมากรุกส่งผลให้เมืองมีทัศนียภาพเป็นระเบียบระบุพิกัดถนนได้ง่ายสวยงามถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของญี่ปุ่นและเคยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวแห่งแรกของทวีปเอเชียเมื่อปี2515โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: มเด็จพระกนิษฐาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบันทึกแถบวิดิทัศน์ในการทรงดนตรีไทยเนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี2569
1: วันนี้เวลา 8:55 นสมเด็จพระกนิษฐาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบันทึกแถบวิดิทัศน์ในการทรงดนตรีไทยร่วมกับนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี2569ณอาคารเบญจสิริสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกโดยมีพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกคุณสุภัทราแคล้วปลอดทุกข์นายกสมาคมแม่บ้านฐานบกคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องสักการะบูรพาจารย์ดนตรีไทยแล้วพระราชทานแก่นักเรียนในร้อยนำไปตั้งบูชาเครื่องดนตรีไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องส่ง4ในการนี้ทรงระนาดเอกในเพลงโหมโรงขับไม้บรรเดาะและทรงซอด้วงในเพลงต้นเพลงชิงเพลงขอมใหญ่และเพลงกราวรำประกอบบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับนักเรียนในร้อยชมรมดนตรีไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่5เนื่องในวันปิยมหาราชหรือวันคล้ายวันสวรรคตซึ่งตรงกับวันที่23ตุลาคมของทุกปีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเนื้อหาในบทพระราชนิพนธ์ปีนี้เป็นการถวายราชสดุดีที่ถ่ายทอดพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงนำพาสยามประเทศผ่านห้วงเวลาแห่งความท้าทายจากการล่าอาณานิคมด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในการเรียนรู้ความเจริญจากโลกตะวันตกและทรงนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสังคมไทยพร้อมกับทรงวางรากฐานความเจริญก้าวหน้าเพื่อทำรงเอกราชของชาติให้มั่นคงตลอดจนทรงใส่พระราชฤทัยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรโดยทรงบันทึกเรื่องราวผ่านพระราชนิพนธ์และภาพถ่ายฝีพระหัตถ์อันเป็นหลักฐานทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทขึ้นซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะตะวันตกกับเอกลักษณ์ไทยได้อย่างงดงามทั้งนี้เนื้อหาในบทพระราชนิพนธ์ล้วนเป็นสิ่งเตือนใจให้ปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะเหล่านักเรียนในร้อยจปร.ยึดมั่นในความจงรักภักดีสืบสานพระราชปณิธานและร่วมกันพิทักษ์รักษาเอกราชกับความมั่นคงของชาติให้ยั่งยืนสืบไปสำหรับโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นสถาบันการศึกษาทางทหารที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานกำเนิดขึ้นเมื่อปี2430ด้วยพระปรีชาญาณที่ทรงเล็งเห็นการไกลในการสร้างความเป็นปึกแผ่นและทรงวางรากฐานอันมั่นคงให้แก่กิจการทหารของกองทัพไทยปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพลเอกยุทธกรสุภาศูนย์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและผู้มีอุปการะคุณแก่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกตลอด139ปีที่ผ่านมาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ายังคงมุ่งสืบสานพระราชปณิธานในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักเพื่อเป็นผู้นำหน่วยทหารทั้งการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้มีความทันสมัยพัฒนาตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกยึดมั่นในอุดมการณ์เทิดทูนและดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารเป็นสถาบันที่สร้างองค์ความรู้ทางวิชาการวิชาทหารการวิจัยและสร้างคุณลักษณะผู้นำทางทหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สำหรับแถบวิดิทัศน์ที่ทรงบันทึกในวันนี้จะแพร่ภาพออกอากาศในวันศุกร์ที่23ตุลาคม2569หลังข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5 HD ต่อไป
0: สมเด็จพระกนิษฐาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีวันนี้เวลา 14:13 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครส่งประกอบพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีโดยมีท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธสีหิงภายในพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังมณฑลพิธีด้านหน้าโรงราชรถทรงจุดเทียนทองเทียนเงินและทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องบวงสรวงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านองค์การบวงสรวงเทพยดาและดวงพระวิญญาณพระมหากษัตริยาธิราชขออัญเชิญราชรถและพระยานมาตรเคลื่อนออกจากโรงราชรถหนหลวงลั่นคล้องชัยพราหมณ์เป่าสังเจ้าพนักงานภูษามาลาแกว่งบันดอเจ้าพนักงานประโคมแตรปี่พาทย์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ก่อนอ่านองค์การบวงสรวงจบแล้วหนหลวงลั่นคล้องชัยพราหมณ์เป่าสังเจ้าพนักงานภูษามาลาแกว่งบันดอเจ้าพนักงานประโคมแตรปี่พาทย์บรรเลงเพลงตรัสสันนิบาตจากนั้นทรงพระสุรายทรงเจิมและทรงคล้องพวงมาลัยที่พระมหาพิชัยราชรถและทรงคล้องพวงมาลัยที่เกริ่นบันไดนาคจำนวน2องค์ราชรถปืนใหญ่พระที่นั่งราเชนทรยานพระที่นั่งราเชนทรยานน้อยพระวอศรีวิกาการพระยานมาตร3ลำคานจำนวน2องค์เวชยันตราชรถและราชรถน้อยจำนวน3องค์รวม13องค์โอกาสนี้ทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงและทอดพระเนตรการแสดงสมโภชจากสำนักการสังคีตกรมศิลปากรเรื่องสังสินชัยตอนพระสังสินชัยอัญเชิญราชรถเนื้อเรื่องกล่าวถึงพระสังสินชัยออกอัญเชิญพระยานมาตรและพระมหาพิชัยราชรถที่พระอินทร์ประทานไว้ซึ่งมีความวิจิตรงดงามอลังการตามพระบรมราชอิสริยยศแวดล้อมด้วยแตรสังเครื่องดนตรีประโคมสมพระเกียรติยศของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ประจำราชรถอัญเชิญราชรถประกอบด้วยราชรถน้อยหมายเลข9784พระมหาพิชัยราชรถและราชรถปืนใหญ่หนหลวงลั่นคล้องชัยพราหมณ์เป่าสังเจ้าพนักงานภูษามาลาแกว่งบันดอเจ้าพนักงานประโคมแตรปี่พาทย์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์และทอดพระเนตรการแสดงระบำดาวดึงเป็นการนำระบำของเหล่าเทพบุตรเทพอับสอนที่ปรากฏอยู่ในการแสดงละครดึกดำบรรพ์เรื่องสังทรตอนที่2ตีคลีเนื้อหาเป็นการพรรณนาถึงเทพบุตรเทพอับสอนบนสวรรค์ชั้นดาวดึงความงามของอินทรปราสาทและรายละเอียดความงดงามราชรถที่เทียมด้วยม้าสินทบของพระอินทร์เปรียบได้กับความงามของพระยานมาตรและพระมหาพิชัยราชรถที่ใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพทั้งนี้ นี้เมื่อวันที่6พฤศจิกายน2568สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประกอบพิธีบวงสรวงเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งกรมศิลปากรกรมสัมภาวุธทหารบกและกรมอู่ทหารเรือร่วมการดำเนินการบูรณะซ่อมแซมและอนุรักษ์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบสภาพโครงสร้างของราชรถระบบกลไกการเคลื่อนที่และการชักลากให้มีความมั่นคงแข็งแรงเพื่อให้สมพระเกียรติสูงสุดราชรถเป็นหนึ่งในเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์แสดงให้เห็นถึงฐานานุสักที่แตกต่างกันในราชสำนักมีหลักฐานการใช้งานราชรถมาแต่ครั้งโบราณโดยปรากฏหลักฐานชัดเจนในสมัยกรุงศรีอยุธยาและเป็นราชประเพณีสืบต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถเป็นพิธีกรรมตามโบราณราชประเพณีของไทยจัดขึ้นก่อนการเคลื่อนย้ายหรืออัญเชิญพระมหาพิชัยราชรถราชรถนำและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีสำคัญทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปในงาน Asian Contentsand Free Market หรือ ACFM 2026 ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่11ตุลาคม2569เวลา 16:26 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยัง Exhibition Center 2 Beko ซึ่งเป็นศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าปูซานนครปูซานทอดพระเนตรคูหาประเทศไทยในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026มีนายพูนพงษ์นยนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์นายวราวุธสมหวังประเสริฐอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กระทรวงวัฒนธรรมรวมถึงกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเฝ้ารับเสด็จกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายไทยไนท์ในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026อย่างเต็มรูปแบบในปีนี้หลังจากชะลอการจัดงานตั้งแต่ปี2563เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19นอกจากนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ร่วมกันจัดตั้งคูหาประเทศไทยระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคม2569โดยมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจแบ่งตามประเภทธุรกิจออกเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ผู้ผลิตรายการและละครโทรทัศน์รวมทั้งบริการเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์และวิดีทัศน์นับเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ซื้อนักลงทุนและพันธมิตรจากทั่วโลกโดยอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และคอนเทนต์ของไทยมีศักยภาพสูงในการสร้างรายได้จากการขายลิขสิทธิ์การจัดจำหน่ายการร่วมผลิตและบริการด้านการผลิตในการนี้มีพระปฏิสันถารกับผู้ประกอบการไทยและนักแสดงที่เฝ้ารับเสด็จการจัดงาน ACFM 2026ในปีนี้ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็น Country of Honor หรือประเทศแห่งเกียรติยศเป็นประเทศแรกและเป็นเจ้าภาพร่วมในงานเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการของงานได้รับการจัดสรรพื้นที่ตั้งคูหาประเทศไทยอยู่บริเวณตรงกลางของทางเข้างานทำให้ผู้เข้าชมงานสามารถเห็นคูหาประเทศไทยได้อย่างชัดเจนตลอดจนผู้ประกอบการไทย5บริษัทและภาพยนตร์ไทย5เรื่องได้รับคัดเลือกเพื่อนำเสนอและขายลิขสิทธิ์รวมทั้งเปิดโอกาสสู่การเป็นทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับการสร้างใหม่หรือรีเมค IP เช่นการนำภาพยนตร์ที่เคยออกฉายกลับมาสร้างใหม่โดยปรับปรุงองค์ประกอบเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยหรือประเทศนั้นๆการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็น Country of Honor หรือประเทศแห่งเกียรติยศเนื่องจากประเทศไทยได้ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการผลิตคอนเทนต์ที่สำคัญของเอเชียด้วยแรงขับเคลื่อนต่างๆเช่นมาตรการการคืนเงินสูงสุดร้อยละ30และความกระตือรือร้นในการรองรับกองถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศทำให้ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบปะและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการไทยรวมถึงเข้าถึงผลงานที่มีศักยภาพสูงพร้อมทั้งแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่จะขยายขอบเขตจากเอเชียสู่เวทีระดับโลกสำหรับการจัดงาน ACFM 2025ในปี2568ที่ผ่านมามีผู้เข้าชมงานกว่า 30,000 คนจาก55ประเทศทั่วโลกและมีบริษัทด้านภาพยนตร์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องร่วมจัดคูหา289บริษัทจาก31ประเทศสำหรับประเทศไทยได้นำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานจำนวน12บริษัทเกิดการจับคู่เจรจาการค้าจำนวน244คู่มีมูลค่ารวมกว่า544ล้านบาทมีประเทศคู่ค้าที่สำคัญได้แก่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นไต้หวันสหรัฐอเมริกาและเวียดนามสำหรับงาน ACFM 2026ในปีนี้มีบริษัทด้านภาพยนตร์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องร่วมจัดคูหา319บริษัทจาก32ประเทศโดยประเทศไทยได้นำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานคาดว่าจะเกิดมูลค่าการเจรจาการค้าภายใน5ปีไม่น้อยกว่า500ล้านบาทครอบคลุมทั้งการซื้อขายการร่วมผลิตการให้บริการด้านการผลิตและการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญา งาน ACFM ถือเป็นเวทีเจรจาการค้าสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และบริการเกี่ยวเนื่องระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียจัดควบคู่กับงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานซึ่งเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้และสำคัญเป็นลำดับต้นของภูมิภาคเอเชียโดยมีภาพยนตร์ไทยได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในงานเทศกาลได้แก่เรื่องก้าววัดสู่สวรรค์เรื่องยักษ์ไหม้เรื่องคุณยายวรนาถและเรื่องบัวซึ่งได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมประกวดในสายวิชั่นเอเชียโดยประเทศไทยเป็นหนึ่งใน9ประเทศที่ได้รับการคัดเลือกภายในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานยังมีกิจกรรมต่างๆให้ผู้สนใจและนักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปในงานเสวนา Global Perspective in Bangkokวันนี้เวลา 14:28 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโรงแรมเดอะริทซ์คาร์ลตันกรุงเทพเขตปทุมวันในงานเสวนา Global Perspective in Bangkok ซึ่งสำนักข่าว CNN International จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียช่วงเวลาเดียวกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในประเด็นด้านภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมทั้งหารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญของโลกตั้งแต่โครงสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการสื่อสารและชีวิตประจำวันไปจนถึงการสำรวจบทบาทของผู้กำหนดทิศทางเทรนด์ผู้บริโภคการให้คุณค่ากับสัญชาตญาณความคิดสร้างสรรค์ภาวะผู้นำและความสามารถในการปรับตัวของมนุษย์ท่ามกลางโครงสร้างทางสังคมโลกที่เทคโนโลยีเติบโตอย่างก้าวกระโดดและระบบอัตโนมัติมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆโอกาสนี้ทรงร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อต่างๆที่ดำเนินรายการโดยนายวิลริปดี้ผู้สื่อข่าวต่างประเทศอาวุโสสำนักข่าว CNN ประกอบด้วยหัวข้อที่12เรื่อง Fabric of a Nation ว่าด้วยการอนุรักษ์สืบสานหัตถศิลป์ไทยและผ้าไทยมรดกทางวัฒนธรรมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชาธีรคานนท์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนและนายกุลวิทย์เล่าสุขศรีบรรณาธิการบริหารโวกประเทศไทยโดยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทยทรงส่งเสริมวิจิตรศิลป์และการพัฒนาผ้าทอไทยโบราณสู่สากลตั้งแต่การส่งเสริมช่างฝีมือท้องถิ่นและแฟชั่นแห่งความยั่งยืนไปจนถึงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของชาติไปสู่ระดับนานาชาติตลอดจนทรงขับเคลื่อนและผลักดันชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ณเมืองเซียเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนและหัวข้อที่14เรื่อง City That Win The Future ว่าด้วยการพัฒนาเมืองปัจจัยการขับเคลื่อนการลงทุนและคุณภาพชีวิตของประชากรในอนาคตโดยนางชดาทิพย์จูตระกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธนายเบอร์นาร์ดชาญประธานกรรมการเอเชียไฟแนนเชียลโฮลดิ้งส์และนางสาวเฮลเรซอโฮผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารเกลโดยกล่าวถึงบางเมืองที่กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้ที่มีความสามารถเงินลงทุนและโอกาสในขณะที่เมืองอื่นๆต้องดิ้นรนเพื่อให้ก้าวทันในยุคที่มีการแข่งขันระหว่างเมืองใหญ่ระดับโลกซึ่งความสำเร็จนอกจากการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วยังมีมติทางวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตรวมถึงการท่องเที่ยวนวัตกรรมและการเชื่อมต่อกับสากลด้วย หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.เทศบาลตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุนทรธรรมทานวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการรวมทั้งวัดศรีมหาโพธิ์วัดอรัญวาสิการามวัดหัวควรวัดนิคมควรเปวัดโคกสมานประชารามและวัดป่าสวยจังหวัดปัตตานีที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ครอบครัวสวัสดิกุลและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดอนบุพพารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดสะพานสีจังหวัดสกลนครวัดพุทธไสยญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดพรสวรรค์กรุงเทพมหานครวัดราชพฤกษ์วัดลัดทรายมูลวัดราชธานีวัดบึงจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
3: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
3: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
4: ค่ะไปข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่าเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่แหละอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเรื่องแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมีสีลงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล
4: ้
7: ว
4: ไม่ก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ผมมารวยทีวี
4: ใช่
6: จริงจริงนะขอบคุณนะแม
8: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
9: 0812901691 0812901691
10: อะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดกู้ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทั้ง ทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม้แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดตู้ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงนี้ทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
11: ป้าวนตาลเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
12: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
13: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจานจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
10: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
14: ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่เคยอยู่ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเรืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานเพราะอาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร0812901691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร081 290 1691

วัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายวสป .711 ลพบุรีวสป .1449 ชุมพรครับแล้วก็เสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีวันนี้หยิบเอาเพลงเก่าที่ชัยอนุชิตร้องคู่กับหฤทัยหิรัญญาเอามาคัฟเวอร์โดยยอดรักสลักใจกับสุนารีราชชสีมาโจรปล้นจูบครับขอบคุณพี่สาวพี่ชายจากระยองด้วยเนี่ยบอกฟังได้บ้างไม่ได้บ้างฟังทั้ง855เออไม่แน่ใจว่าระยองหรือจันทบุรีเนาะลืมเลยเมื่อเช้านี้กลิ้งกลางมาบอกอยากฟังเพลงคู่เพลงคู่ก็เนี่ยหยิบเอายอดรักสุนารีร้องให้ฟังโจรปล้นจูบ0812901691ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวครับสนับสนุนรายการเรานอกจากนี้ก็ยังมีเร่งดวงดึงรวงนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการทำไร่ทำนาใช้กับนาข้าวได้นะฮะใช้กับไม้ผลได้ทุกชนิดเลยดึงรวงเร่งรวงเร่งดอกนี่แหละครับรวมไปถึงเม็ดฟูกกรดอะมิโนเม็ดฟูกนี่เขาผสมน้ำนะ1เม็ดผสมน้ำ200ลิตรนะครับแต่ถ้าเป็นดึงรวง1ขวดอันนี้ผสมน้ำ 1,000 ลิตรเลยหรือถ้าใช้ฝาหนึ่งผสมน้ำ20ลิตรก็ได้ก็ใช้ได้นะฮะฉีดพ่นเป็นก็เรียกว่าเป็นอาหารเสริมทางใบอ่ะนะฮะแต่มันก็ตกลงดินทำให้ดินชุ่มชื้นทำให้ดินดีด้วยปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างก็เหมือนกันนอกจากเป็นอาหารต้นไม้แล้วนะยังมีวัสดุปรับปรุงดินอย่างเช่นโคโลไมฮิวมิกอะไรทำนองนั้นใครที่ทำนาปังหรือตะตังกับนี่ทำนาปีหรือตะนี่กับตังวันนี้ลองเสี่ยงควักสตังราคาไม่แพงโทรมาคุยกับลุงช้างหน่อยเร็วฝนตกแล้วนะเมื่อวานก็โปรยปลายลงมาแต่ว่าไม่เยอะเหมือนเมื่อวานก่อนเนาะแหมเมื่อวานก่อนเนี่ยสุดยอดที่ลพบุรีขนาดหนักที่ไหนตกบ้างเนี่ยบอกเล่า90กันหน่อยเร็ว0812901691นะใครช่วงนี้ก็จะเข้าพรรษาแล้วนี่จะส่งงานบุญงานบวชอะไรก็ติดต่อลุงช้างได้นะครับจะเป็นหมอทำขวัญนาคสายน้อยเพชรน้ำหนึ่งเนี่ยนะหรือครูแก้วนี่ก็ครูแก้วก็ใช้ชื่ออะไรนะต้องถามลุงโชเล่ครูแก้วเป็นหมอทำขวัญนาคนะน้องใหม่ชัยมงคลสีบัวทองนึกได้พอดีนะครับนั่นแหละก็คือเราจะมารับทำขวัญนาคโต๊ะจีนมารวยโต๊ะจีนเนี่ยน้องชายป้าแช่มครับนะครับก็หาได้นะเบอร์โทรลุงช้างนี่แหละสบายใจดีไม่ต้องไปเอาหลายเบอร์0812901691 25นาทีโดยประมาณนะเราอยู่ด้วยกันแป๊บเดียวเองเนาะแม่เดี๋ยวก็เวลาหมดซะแล้วไปฟังเพลงนี้ก่อนสมานมิตรเกิดกำแพงครับเราไม่ค่อยได้ฟังกันเนาะแม่เตยหนามคมครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655011
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 081 290 1691

1เม็ดเพื่อการบำรุงนะ2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูวันนี้ดูแลกันนะฮะเรื่องตับเรื่องไตเรื่องอาหารการกินก็เป็นสิ่งสำคัญบอกกันทุกวันนะครับอย่าตามใจปากตามใจปากแล้วมันจะยากตัวกินเค็มเกินไปก็อย่างนั้นแหละครับเบาๆหน่อยนะงดได้งดเลยยังก่อนนอนเนี่ยนะมื้อก่อนนอนงดได้งดเลยจ้ะ650บาทที่ทานได้1เดือนเลยนะถ้าทานก่อนนอน2เม็ดถ้าทานก่อนนอน1เม็ดก็ได้2เดือนน่ะนะ2กระปุกครับ650บาทอย่าไปซื้อกระปุกเดียวครับกระปุกเดียวมันมี30เม็ดแล้วก็ต้อง400อ่ะนะซื้อ2กระปุกเลย650บาทครับ0812901691ตัวแทนเยอะแยะนะจีงว่นจันช่องแคร์ก็มีเจหมูป่าโมกก็ได้ร้านบัวเภสัชโคกสำโรงก็ได้นะหรือจะเป็นนามเวชโอสถหนองม่วงแต่ที่ร้านยืน100ยังไม่มีนะมีแต่สมุนไพรไทยทิพย์โอสถมีแต่ดีแคร์มีแต่โฟกัสน้องคุณผู้ชายประมาณนั้นนะครับไปฟังต่อเลยครับพ่อเตยต่ำเตี้ยนะปทุมทิพย์บัวธรรมะครับแหมวันนี้ฟังเพลงเก่าเล่าความหลังรักตังเมียนะจ๊ะ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: สาวเขาย้อยเพชรบุรีบอกชอบจังเลยเพลงนี้ได้ฟัง2เพลงเลยอย่าลืมดูแลสายตานะครับด้วยยาย่าบริงครับยาย่าบริงตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันก็2เม็ดเลยหรือจะเป็นดีแคร์ก็ได้เหมือนกันนะฮะปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับปวดข้อปวดกระดูกนะครับใช้ไถ่แขวพัดนะครับแต่ว่ากระดูกมันก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบก็น้ำมันงาดำครับเป็นฤทธิ์ดวงทวารรับประทานยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบลใส่เลี่ยมจอยเป็นแคปซูลแต่ถ้าต้องการแบบชงน้ำดื่มแบบที่จูจานก็เป็นจอยมิกฟู้ดเวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวลุงช้างคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะแล้วเราจะกลับมาเจอช่วงต่อไปโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่

0: ทรมาน
1: หมดปัญหากวนใจนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
2: 0894780889
1: มิโน่ลาย07
3: 07 07 07สวยจนล้นไปคน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
3: ของใครชายใดทั้ง
5: หมดนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
7: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะไปข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
6: ใช่
9: จริงๆนะขอบคุณครับแม
11: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
12: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: าวิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับปวริสาวรัตติประภาค่ะนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกหน่วยงานร่วมกันช่วยประชาชนให้พ้นจากภัยน้ำท่วมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยยังไม่ทราบรายละเอียดคำร้องขอนิรโทษกรรมทักษิณสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้ง

0: มีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
2: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02 555 0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ง
1: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำ
0: หอมนาน24ชั่วโมง
1: ใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกหน่วยงานร่วมกันช่วยประชาชนให้พ้นจากภัยน้ำท่วมพร้อมเผยเตรียมลุยครม.สัญจร3พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดอุดรธานีคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกรัฐบาลเปิดเผยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ร่วมมือช่วยเหลือประชาชนในช่วงผ่านพ้นภัยพิบัติน้ำท่วมไปได้ขณะเดียวกันวันนี้ได้มีการเยียวยาผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติน้ำท่วมในเชียงใหม่ผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิตจำนวน2 ล้านบาทสำหรับภาพรวมการเยียวยานายกรัฐมนตรีได้กำชับมาโดยตลอดดำเนินการอย่างรวดเร็วไม่ต้องรอน้ำรดซึ่งปัจจุบันมีการเยียวยาไปแล้วประมาณ200,000 ครัวเรือนถือว่ารวดเร็วกว่าการเยียวยารอบที่ผ่านมาส่วนสัปดาห์นี้มีการประชุม IMF World Bank นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้คณะรัฐมนตรีรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมซึ่งได้รับคำชื่นชมและความมั่นใจในศักยภาพของประเทศไทยขณะเดียวกันในเดือนพฤศจิกายนจังหวัดอุดรธานีจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันพืชสวนโลกขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วโดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันที่2 พฤศจิกายนเนื่องจากจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการในวันที่3 พฤศจิกายนโดยในการประชุมจะเน้นไปที่โครงการเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาเกษตรกรวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: พลตำรวจโทรัฐพลเผยยังไม่ทราบรายละเอียดคำร้องขอนิรโทษกรรมทักษิณหลังทนายยื่นขอให้วินิจฉัยสิทธิ์ระบุต้องรออนุกรรมการกลั่นกรองเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีทนายความของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขผ่านศูนย์บริการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้วินิจฉัยสิทธิ์ได้รับการนิรโทษกรรมโดยระบุว่าขณะนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดโดยมีการตั้งคณะอนุกรรมการไว้2 ชุดซึ่งชุดหนึ่งจะทำหน้าที่กันกรองคำร้องและหน่วยงานต่างๆก็สามารถรับเรื่องได้เช่นเดียวกันซึ่งหลังจากนี้คณะอนุกรรมการจะพิจารณาคำร้องก่อนเสนอให้คณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาอีกครั้งแต่ขณะนี้คณะกรรมการชุดใหญ่ยังไม่ได้ประชุมและยังไม่มีการนัดหมายวันประชุมส่วนคำร้องของนายทักษิณจะเข้าหลักเกณฑ์การได้รับการนิรโทษกรรมหรือไม่นั้นต้องรอให้คณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดก่อนเมื่อถามว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันกรอบระยะเวลา180 วันหรือไม่พลตำรวจโทรุตพลไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวนิพิพลชัยพฤกษ์แต่งานครับ
3: ปิดท้ายกันที่หน่วยเฉพาะกิจกองร้อยทหารพรานที่2103สืบทราบจากแหล่งข่าวในพื้นที่ว่าบริเวณถนนทางเข้าสวนยางพาราบ้าน2คอนใต้หมู่2ตำบลป่งขามอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารจะถูกใช้เป็นจุดส่งมอบยาเสพติดจึงสนธิกำลังกับหน่วยงานความมั่นคงพื้นที่ขออภัยค่ะซุ่มเฝ้าตรวจกระทั่งพบรถยนต์ขับเข้ามาจอดมีชาย2 คนเดินลงมาจากรถช่วยกันแบกวัตถุต้องสงสัยขึ้นรถเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวแต่ผู้ต้องสงสัยพยายามหลบหนีก่อนจะถูกควบคุมตัวได้ทั้ง2ให้การว่าได้รับการว่าจ้างให้มารับยาเสพติดแต่ถูกจับได้เสียก่อนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกระสอบที่ยึดได้3 กระสอบพบเป็นยาเสพติดทั้งหมด 588,000 เม็ดจึงคุมตัวผู้กระทำผิดพร้อมของกลางทั้งหมดส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

ทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924 4377โทร081924 4377

0: ใช้จิต
1: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ของมารวยทีวี
1: ใช่
0: ด
1: ี
0: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691 0812901691

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศครับ
0: สวัสดีทุกท่านทุกสถานีกันเลย
1: สถานีวิทยุวสป.711ลพบุรี
0: สวัสดีชาววสป.ที่ติดตามรับฟังกัน
1: สถานีวิทยุจสหนึ่งกรุงเทพ
0: สวัสดีชาวกทม.และปริมณฑล
1: ตำรวจภูธรภาคเก้าสตูล
0: สวัสดีชาวจังหวัดสตูล 91.75 FM
1: จสหนึ่งกรุงเทพ
0: สวัสดีชาวกทม.
1: รวมไปถึงที่ตำรวจตะเวนชายแดนเมืองกาญ
0: เมืองกาญจนบุรีก็ 97.75 FM สวัสดี
1: ขอบคุณน้องพีทเลยครับวิ่งในหัววุ่นเลย น้องนัทครับที่ทุ่งสงครับ
0: ทุ่งสงนครศรีธรรมราชเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: 92.50 FM เนี่ยนะ
1: ครับตำรวจภูธรภาค6จังหวัดอีตรดุต
0: อุตรดิตถ์ก็ 90.50 FM เนี่ยนะ
1: ครับแล้วก็โรงเรียนในร้อยประจุลจอม9จังหวัดนครนายก
0: นครนายกก็ 92.50 นะ
1: ครับชั่วโมงที่แล้วนี่การไฟฟ้าดับไฟผมเล่นอย่างนั้นเนี่ย
0: นั่นไฟดับไง
1: ต้องโทรไปบอกอ้าวผมจ่ายค่าไฟแล้วนะ
0: จ่ายแล้ว
1: แม่มันจ่ายดีก็จ่ายไม่ได้จ่ายก็ไม่ได้จ่ายทั้งหมู่บ้านเลย
0: น่าดับก็ได
1: ้ดับหมดเลย
0: มันคลื่มด้วย
1: อะไรเอ่ยรถไฟดับ
0: อะไรอ่ะ
1: น้ำสิ
0: น้ำไฟดับนะพอนายกนี่ 89.75 นะ
1: สวัสดีจ้าน้ำลงแล้วนะ
0: FM สวัสดีกัน
1: ครับผมก็เดี๋ยวฝากนิดนึงพี่น้องที่หนองไสขาวนะหนองไสขาวที่บ้านหมี่วัดบ้านคลองตำบลหนองไสขาวนะครับ
0: อำเภอบ้านหมี่
1: อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่22นะครับ22พฤศจิกายนนะ21 22 2วันเลย
0: วัน
1: 21นี่ตั้งกองกฐินแล้วก็กลางคืนมีสวดพุทธมนต์เย็นสวดก็เรียกสวดมนต์เย็นใช่ไหมแล้วก็ตอนเช้า 10:00 น. 11:00 น. ก็ตั้งชัดเขาเรียกอะไรนะถวายพระทหารแด่พระสงฆ์11:00 น. ก็ไอ้13:00 น. ก็แห่รอบโบสถ
0: ์
1: ครับวันนั้นใครไปเจอลุงช้างทักนะถ้าไม่ทักไม่มีของที่ระทึกให้นะ
0: ระทึกที่ระลึกเนี่ยนะ
1: ที่ระลึกเนี่ยใครทักปุ๊บเอาไปเลยทักปุ๊บเอาไปเลยให้
0: คือกฐินทุกวัดนี่จะทอดประมาณเที่ยงบ่ายอะไรแบบนี้นะทุกวัดเลย
1: ครับผมเนี่ยผมให้ลุงโชเล่ไปแล้วนะยังอยู่ว่าแหละ
0: อยู่ใช
1: ่ให้ความสำคัญหน่อยอดีตเจ้านายเขาเป็นประธานนะพลเอกบำรุงสายทองอดีตผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่นะ11:00 น. ถวายพระทหารเพลเดี๋ยวประสงค์11:30 น. แห่รอบพระอุโบสถ13:00 น. ทอดครับวันที่22นะจ๊ะ
0: แล้วก็ทุกวัดก็เหมือนกันเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ก็จัด2บัดวันบางวัดก็วันเดียวนะ
1: ครับอันนั้น16:00 น. สวดมนต์เย็นนะก็เรียกเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์69รูปพี่น้องที่นู่นก็ไปร่วมด้วยช่วยกันจัดตั้งกองกฐินกันหน่อยนะครับก็คงจะมีท่านพลเอกบำรุงสายทองท่านเป็นประธานแล้วก็คงจะมีผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ท่านปัจจุบันน่าจะไปด้วยแหละเขาเป็นพี่น้องกันนี่เขาไปไหนไปด้วยกันอยู่แล้วสองคนเนี้ยคิดถึงนะจะขออะไรก็ไม่ได้แล้วเกษียณแล้วเรา
0: เกษียณก็ว่ากันไป
1: จะขอสองขั้นก็คงไม่ให้บอกเอาไปคงไม่ให้เราแล้ว
0: ไอ้ก็ไม่มีเงินเดือนให้นะ
1: 11ปีแล้วเงินเดือนไม่ขึ้นเลยผมอ่ะ
0: ยังเท่าเก่า
1: เท่าเดิมนี่น้อยกว่าเดิมอีกหักทุกเดือน
0: ไม่เหมือนบางคนนะ10ปีได้ขึ้นแล้ว
1: ครับ
0: บางคน600พอขึ้นไอ้10ปีก็
1: 700ได้ขึ้นเลยคุณ2รอบแล้วนี
0: ่สบายใจ
1: สบายใจ เอาวันนี้ถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้องชะแล้วไม่ปวดท้อง
0: เอาไปพบกันนะ
1: ครับ
0: ที่ไหนอ่ะ
1: โน่นตลาดนัดที่ไหนอ่ะปากทางไม่ใช่วัดประดับ
0: วัดประดับนี่
1: ครับ
0: ที่ไหนเนี่ย
1: ที่ตำบลบางละไอ้ที่ตำบลบางละจันไงแล้ว
0: โอ้อำเภอค่ายบางละจัน
1: ใช่
0: มันเขียวมาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนี่
1: ไม่ได้ไปหรอกเชื่อฮะ
0: ทึมมาหมดนะแถวโคกตูมตกอยู่นะ
1: ขนาดบ้านผมไม่ได้ทำอะไรไฟยังดับทั้งนั้น
0: คนไฟแรง
1: เมื่อวานนี้จำได้ไหมที่เราอ่านข่าวเรื่องของส่งศพผิดคนเนี่ยผิดบ้านเนี่ยบ้านตัวเองเป็นผู้หญิงนั่นแหละดันทะลึ่งเอาศพผู้ชายมาให้
0: แล้วเป็น
1: แล้วไอ้คนเอามาส่งยังเถียงนี่นะ
0: เถียงว่าไง
1: ผมเอามาถูกนะผมผิดที่ไหนเล่า
0: ไม่ได้เปิดดูเพราะว่ามันเขาห้ามเปิด
1: เป็นถุงซีฟไงแล้วมันบอกติดเชื้อดูไม่ได้
0: ผลสุดท้ายเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิง
1: อ้วนตุบเลยศพของคนตายในตัวน้อยหนึ่ง
0: ผู้หญิงก็จะผอมคลายนะ
1: การจัดงานศพคืนแรกตรงกับวันเกิดด้วย
0: อ้าว
1: นะครอบครัวเป่าเค้กทั้งน้ำตาอาลัยเพราะว่าส่งศพผิดคน
0: ก็ว่ากันไป
1: กลายเป็นเรื่องจี้เส้นอย่างนั้นนะเน
0: า
1: ะ
0: ก็ยังไม่ถึงกับเผาไปแล้ว
1: ครับผมทุ่มหนึ่งเมื่อคืนนี้ที่วัดตำเมาะบรรยากาศงานสวดพิธีอภิธรรมศพคืนแรกของนางสาวอ้อยจันนุบินอายุ46ปี
0: จากกรณีที่มีข่าวยายส่งศพผิดนะ
1: เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
0: เออง
1: านโศกกระทั่งคนหัวเราะกันนะ
0: หัวเราะด้วยเศร้าด้วย
1: ได้นะญาติพี่น้องชาวบ้านเดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจและอะไรเป็นจำนวนมากเป็นวันเกิดของเธอด้วยนะจากงานมันเกิดร้องเป็น Happy Birthday to you ให้ด้วยนะครับ
0: ทั้งเคล้าน้ำตากันไปด้วยนะ
1: ครับผม
0: พร้อมกับเป่าเค้กให้แก่นางสาวอ้อยเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ท่ามกลางของหยดน้ำตาความรัก
1: ครับ
0: เนื่องจากเมื่อวานเนี่ย
1: เป็นวันเกิด
0: วันเกิดของคนตายนะ
1: ไม่มีใครคาดคิดว่าวังในความสุขจะกลายเป็นวันที่ตอกจัดงานศพของผู้จากไป
0: น่าสงสารเนาะ
1: มีเยอะแยะงานแบบนี้นะ
0: จัดเป่าเค้กหน้าลงศพเนี่ยนะ
1: ครับแต่แม้เอาถ้าปวดหัวจะปวดเอาศพใครมาให้ถ้าก็ไม่รู
0: ้ถ้าเป็นผู้หญิงก็ผู้หญิงก็ไม่เป็นไร
1: เออไอ้คนส่งยังมาเถียงอีกไง ผมมาถูกแล้วผิดที่ไหนแล้วไง
0: เอาศพผู้ชายมาส่งให้กับคนผู้หญิงเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อ
1: ย่าลืมนะครับพ่อจ๋าแม่จ๋าปัญหาสายตามีกันทุกคนครับวันนี้ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันก็เสร็จปั๊บรับประทานเลยยาย่าบิงก็ได้ดีแท้ก็ได้
0: ยาย่าบิงก็เป็นแบบชนิดแคปซูล
1: ปุ๋ยละ800มี60เม็ด
0: ดีแคร์ก็จะเป็นแบบทางด้านของซอฟเยลนะ
1: เป็นเม็ดซอฟเยลนะมี30เม็ด400บาทถ้าซื้อ2กระปุกก็650
0: นาน
1: ซื้อ4กระปุกก็แถมปิงให้กระปุกนึง
0: แถมกันให้
1: ครับราคาเดียวกันกับโปรมิกออย
0: โปรมิกออย
1: บำรุงไตฟื้นฟูไตนะ
0: ทั้งตับทั้งไตเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ดูแลกัน2กระปุก650เหมือนกัน
1: ครับ
0: ก
1: ่อนนอนมันไม่ควรกินหรอกอาหารไตทำงานก่อนนอนเป็นไง
0: ไอ้ทานนี่จะได้พักทำงานนะ
1: เออมันต้องขับของเสียจากร่างกายนะมัวกินหนึ่งกินนี่โอ้หนังท้องไม่ตึงมันไม่ดึงหนังตาย่อนนี่นะ
0: ไม่น้ำตาไม่หย่อนไง
1: ครับชงโกโก้สิ
0: โกโก้ชูนะ
1: ครับ
0: สั่งซื้อก็ได้นะ2กล่องก็500
1: นี่ร้านนพรัตน์มีขายหน้าโรงหนังทหารบกลพบุรีนี
0: ่ร้านเจ๊หมูป่าโมกเขาก็มี
1: ร้านอื่นไม่มีดอก
0: ไปซื้อกัน
1: ต้องสั่งซื้อกันลุงช้างนี่
0: 0812901690 91
1: หรือโทรหาลุงโชเล่ก็ได้081924437 081924437
0: นะ
1: เบอร์นี้อยู่ข้างกล่องข้างกระปุกของดีแคร์ของโปรมิกออยของไทยทิพย์โอสดของไทยแคลพัดของน้ำมันงาดำของมาราคินกนะ
0: แต่ว่าข้าง
1: แต่ว่าข้างกระปุกยาย่าบิงไม่มีนะครับพอนั้นแล้วก็โทรหาลุงช้างจะไปซื้อร้านไหนดีแต่ไปซื้อกับพี่บิดาไม่มีขายนะโกโก้เนี่ยอย่างอื่นมีหมดไม่มีโกโก้
0: โกโก้ตอนนี้ยังไม่มี
1: ไม่มี
0: บิดาย
1: าย่าบิงเนี่ยพี่สิงโตอยู่ที่ตาคลีบอกไปซื้อร้านจีของวันจันทร์แต่วันนี้ซื้อ4กระปุกเลย
0: เ
1: พราะมันได้ผลจริงๆนะลุงช้าง
0: ยาย่าบิงนะ
1: ผมก็คิดไป4กระปุกคิดไป 3,000 แล้วแกเอาอะไรอีกอย่างไม่รู้ให้สบู่ไปสองก้อนเลย
0: โ
1: อ้เอาก็ได้สบู่ใช้ดีแต่ปกติเราไม่ได้ขายไง
0: ก็แจกด้วยแถมด้วยขายด้วยเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ขายก็ต้อง6ก้อนนะถึงจะขาย
1: ใช่สวัสดีครับเดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะ
2: คร
1: ับ ครับกำลังออกอากาศอยู่กันเดี๋ยวโทรกลับนะอยู่ที่ไหนล่ะ
2: ครับ
1: อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหน
0: ไปแล้ว
1: อ๋อเดี๋ยวโทรกลับนะวอเตอร์พอร์ต711กำลังออกอากาศอยู่ครับ
2: คร
1: ับ
2: คร
1: ับ
2: คร
1: ับ คร
0: ับ สิงห์บุรี
1: สิงห์บุรีเนี่ยถ้าในตัวเมืองเราก็มีตัวแทนนะที่ขายอย่างอื่นแต่ยังไม่มีโกโก้ต้องสั่งซื้อครับ
0: โกโก้สั่งซื้อ
1: สิงห์บุรีในตัวแทนไทยทิพย์โอสถเยอะครับ
0: มีร้านไหนบ้างนะ
1: ร้านสิริชัยเภสัชตรบกสสิงห์บุรีนะร้านจิตราหมอยานะร้านหงอยู่โอสถข้างร้านทองแม่กิมลีนี่นะ
0: มีขาย
1: ร้านลัดดาโอสถทองเอ็น
0: อ
1: ุดมเวทตลาดหน้าวัดยางทองเอ็นสองร้านก็ติดกัน
0: ใกล้ๆกัน
1: กลับแล้วก็มีร้านพิมพ์ยนต์หมอยาท่าข้าม
0: ไปซื้อกัน
1: ร้านเจ๊หน่ำตั้งอยู่หลีจันอยู่อำเภอท่าช้างครับ
0: มีขาย
1: สิงห์บุรีละ
0: ม
1: ีแต่นอกนั้นต้องสั่งซื้อครับ
0: นั่นสิ
1: ลุงวัย62คว้าปืนแก๊ปยิงหนุ่มเสียชีวิตครับ
0: แค้น
1: โอ้โหมีการหากินวางกับดักหมูพื้นที่ทับซ้อนไง
0: ออกไปแย่งทำเป็นมาหากินกัน
1: ทำเป็นเขมรก็ไทยไม่ได้พื้นที่ทับซ้อนเนี่ยโ
0: ซ่ทับซ้อนเนี่ยนะ
1: เออการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกาแฟลิต้าเอ็มและ
0: กาแฟลิต้าเอ็มโก
1: ดื่มแล้วใช้ก็ไม่สั่นน้ำลายก็ไม่เหนียว
0: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวันนะ
1: ซื้อกาแฟลิต้าเอ็มถุงดั้งเดิมถุงละ490มี30แก้ว
0: 30แก้ว
1: 2ถุง900บาท
0: 900
1: รับทันที
0: ซาโบหอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: 1ก้อน
0: เอาไป
1: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกล่ะ
0: กาแฟลิต้าเอ็มโกนี่ก็ถุงหนึ่งก็380บาท
1: 2ถุง700บาท4ถุง 1,000 บาทรับทันที
0: ซาบูหอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: 1
0: ก้อน
1: หลายคนถามกันมาเยอะว่าเอ๊ะทำไมมันต้องมี2อย่างล่ะไอ้อย่างแรกเนี่ยมันเป็นกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิม1ซองอ่ะ1ถุงเนี่ยมี30แก้ว
0: 30แก้ว
1: นะส่วนไอ้แล้วก็กาแฟลิต้าเอ็มโก1ถุงมี20แก้ว
0: 380
1: ทีนี้ไอ้ส่วนผสมเนี่ยมันก็เหมือนกันนะ
0: ม
1: ีทั้งโสมทั้งถังเจ้าทั้งเก่ากี้ทั้งเห็ดดินจือและ
0: กระชายดำนี่แหละ
1: แต่กาแฟลิต้าเอ็มโกนี่เขาเพิ่ม
0: คอลลาเจนจะปราน้ำจืดเข้าไปเนี่ย
1: มาบำรุงรากผมรากฟันดูแลผิวพรรณเนี่ยนะนอกนั้นก็โอ้โหแต่ละอย่างก็ขมสนิทเลยเหมือนกันเขาเลยใช้สูคาโรสตัดความขม
0: สูคาโรสเนี่ยนะ
1: ครับแทนไม่ได้ปรุงรสนะเออแต่ว่ามันเป็นสารความหวานไงแต่ไปเจอความขมของอะไรพวกนี้หวานไม่ออกเนี่ย
0: นาน
1: ครับแล้วก็ไขมันเนี่ยเราไม่ได้ใช้ไขมันทรานเราใช้ถั่วขาวโกโก้ก็เหมือนกันโกโก้ก็ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะใส่สุขโรสเหมือนกัน
0: ใช้สุขโรสเลย
1: ความมันไม่ได้ใช้มะพร้าวนะไม่ได้ใช้ถั่วขาวนะใช้มะพร้าว
0: ใช้มะพร้าวนี่คือใช้ความมันเนี่ยนะ
1: ในสุกรสมันถึงอร่อยเลิศประเสริฐสีไงใครบอกอร่อยนี่พี่ณัชนกสั่งไปแล้ววัดวิมุตยารามนะ
0: ขอบคุณนะ
1: ครับผมเรื่องราวนี้นะครับแหมเกิดขึ้นบัดมาดนี่เองนะเมื่อวานนี้แต่ว่าทีมงานก็เพิ่งส่งข่าวมาให้เราเมื่อสักครู่เนี่ย
0: วัย62ปี
1: ครับนู้นจังหวัดหนองบัวลำพูเนี่ยบอกมีผู้ชายคนหนึ่งถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านหนองเหลื่อม
0: ตำบล
1: บ้านคออำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพู
0: สั่งการให้ทางด้านพนักงานสอบสวนสภ.โนนสังไป
1: ตำรวจไปชุดสืบสวนไปแพทย์เวรไป
0: แพทย์โรงพยาบาลโนนสังครับกู้ภัยก็ไป
1: ครับ
0: ที่เกิดเหตุเนี่ย
1: พบศพนายสมโพธิครับ
0: อายุ39ปี
1: ถูกอาวุธปืนยิงเข้าที่บริเวณด้านหลัง1นัด
0: ปัง
1: นอนเสียชีวิตเลยครับ
0: ผู้ก่อเหตุชื่อว่าน
1: ายสำเนียงครับอายุ62ปี
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวได้
1: พร้อมปืนแก๊ปยาวของกลางลำนำไปซุกซ่อนไว้ที่ยุ้งข้าวหลังบ้านครับ
0: เอาไปซ่อนไว้ที่ยุ้งหลังบ้านใช่ไหม
1: ยุ้งข้าว
0: ยุ้งข้าวเนี่ยนะ
1: ครับนายสำเนียงผู้ก่อเหตุได้การรับสารภาพว่า
0: เป็นคนลงมือก่อเหตุยิงผู้ตายจริงครับ
1: โดยก่อนเกิดเหตุตัวเองก็ได้เดินไปส่งเพื่อน
0: ระหว่างเดินทางกลับบ้าน
1: เห็นผู้ตายเดินมาครับได้เข้ามาทำร้ายตนเองก่อน
0: อ้าว
1: ซึ่งตนก็มีเรื่องบาดหมางกันมาหลายปีแล้ว
0: จึงได้กลับไปนำอาวุธปืนแก๊ปมาด่า
1: เออมาจ่อยิงผู้ตายเลย
0: ยิงซะ
1: เราก็60กว่าแล้วเลี้ยวแรงกันไม่ค่อยจะมีไม่ค่อยกินไบโอดีอย่างโชเล่กับลุงช้างเขานี่
0: สบายใจ
1: เพราะสองคนก็กินไบโอดีกันทุกวันเลยเนี่ย
0: เ
1: ขาต้องมีกล้ามเนื้อเขาต้องมีโปรตีนไงแล้ว
0: มือละ3เม็ดนะก่อนอาหารเนี่ย
1: กระปุกนึงมีตั้ง100เม็ดนะ690บาทนะ
0: ไม่แพง
1: ซื้อ2กระปุกกับ 1,300
0: ซื้อ4กระปุก1คาราเบลจ่าย 2,000 บาทแถมให้อีก1กระปุกด้วย
1: ขายดิบขายดิบมีร้านเจ๊หมูป่าโมกจีวันจันทร์ช่องแคและบ้านตำบลไผ่ลุงช้างโคกตูมนั่นนะ
0: มีขาย
1: นอกนั้นต้องสั่งซื้อนะอย่างไรก็ตามครับจากการสืบสวนทราบว่าทั้งสองคนมีปัญหาขัดแย้งกัน
0: มีปากมีเสียงทะเลาะกันเนื่องจากว่า
1: การวางกับดักหนูในพื้นที่ทับซ้อนนั่นแหละ
0: ทับซ้อนนะ
1: มันเกิดโต้เถียงกันก่อนที่เหตุการณ์จะบานปลาย
0: เหมือนไทยกับเขมรเลยทับซ้อนเนี่ยนะ
1: จะมีการใช้อาวุธอีแก๊ปยิงกันจนเสียชีวิต
0: เบื้องต้นแจ้งข้อหา
1: หลายสำเนียงเลยนะ
0: ฆ่าผู้อื่นตาย
1: และก็นำส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: เอา
1: ติดอีก8ปีเลยลุงเจ็ดสิบแล้วเขาลดหย่อนให้แล้วล่ะ
0: อายุ70ได้เหลือเท่าไหร่เด
1: ้อครับ
0: ก็ลดกันไป
1: ลดกันไปนะติดคุกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ออกทำตัวดีๆแล้วกัน
0: ทำไม่ดีเป็นไง
1: อย่าไปมีปัญหากับคนในคุกทำไม่ดีเขาไล่ออกมาดิ
0: ออกกบฏอนาคตคนคุกไป
1: นะครับ
0: ว่ากันไป
1: 4โมงเย็นนะวันนี้นะวันประดับนะแต่ฝนไม่ตกนกไม่ร้องนะ
0: นะจัดนี่ก็ตกอยู่ข้างนอกเนี่ย
1: ข้างนอกฝนตกฟ้าเปรี้ยปลาเปรี้ยปลาแล้วนะ
0: งั้นก็นอนบ้านกันได้วันนี้ไม่ต้องออกกระดาปีดานะ
1: ครับผม
0: เป็นห่วง
1: น่าเป็นห่วงนะเป็นห่วงแกเน
0: า
1: ะ
0: ขับรถไปได้ขายก็ดีไม่ได้ขายฝนตกก็ต้องกลับนะ
1: อย่าลืมนะพี่แชล่มทำน้ำยาไว้เยอะๆหน่อย
0: ทำไมต้องทำเรื่อยล่ะ
1: ก็คุณปีดาเขาไม่มีน้ำยา
0: เสร็จกันคนอะไรไม่มีน้ำยา
1: โชเล่เขาน้ำยาน้อยแล้ว
0: ผมซื้อประจำมา
1: เ
0: นี่
1: ยเมื่อสักครู่เนี่ยนะซื้ออะไรไอ้ห้าว
0: ซื้อน้ำยา
1: ซื้อมาซื้อไอ้ห้าวระทึกกลางปลั๊มล่อซื้อยาไอ้นักค้ายารู้ตัวถอยชนดะยิงยางสกัดจนมุมเมื่อกี้เนี่ยสักครู่เนี่ย
0: ล้อแม็กแตกเลย
1: ครับข่าวมาเมื่อคืนนี้มันสักครู่เนี่ย8นาฬิกา15นาทีเนี่ยแต่ข่าวมันเกิดขึ้นตั้งแต่5ทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับ
0: ก่อนเที่ยงเมื่อคืนนี
1: ้ครับตำรวจจากชลบุรีครับ
0: าน
1: ำกำลังชุดหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี
0: มีการวางแผนล่อซื้อจับกลุ่มผู้กระทำความผิดเนี่ย
1: ที่ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดนะเสีย
0: แล้วก็สามารถจับกลุ่มได้ที่ริมถนนสุขุมวิท
1: เลยไฟแดงพัทยาเหนือฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครไปนิดนึง
0: ก็เป็นรถกระบะยี่ห้อ Isuzu D-Max นะ
1: ดีแต่แม็กเนี่ยแหละดียางไม่ค่อยดี
0: ทะเบียนกรุงเทพเนี่ยนะ
1: พร้อมของกลางยาเสพติดประเภทหนึ่งยาไอ้น้ำหนัก20กรัมโถนนิดเดียวเอง
0: 20กรัม
1: นึกว่าถึง20กิโล
0: เ
1: สริมเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดของชลบุรี
0: ได้บอกแสว่ามีพ่อค้ายาเสพติดเนี่ยนะ
1: ลอบจำหน่ายยาเสพติดให้กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ชลบุรี
0: หลังจากนั้นก็มีการวางแผนซื้อยาบ้ารอซื้อยาบ้ากันที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
1: ที่พัทยาใต้นั่นแหละครับ
0: ริมถนนเนี่ยนะ
1: จังหวะที่ผู้ก่อเหตุนะจอดรถเติมน้ำมันเพื่อรอส่งยาไอ้ไง
0: แล้วก็เมื่อสายรับส่งสัญญาณขอตรวจค้นหน่อยครับ
1: มาแล้วมาแล้วแสดงตัวจับกุมพ่อค้าครับชื่อรัชตานี่แหละ
0: เจ้ารัชตาอายุ41ปี
1: เอ๊ะไม่เข้าท่าแล้วเว้ย
0: เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้า
1: เห็นแต่ตำยังไม่หลวดเลยนะ
0: ถอยรถดิหลบหนีดิ
1: พุ่งไปชนสำนักงานของสถานีน้ำมันจนได้รับความเสียหายครับ
0: อ้าว
1: ขณะเดียวกันครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สั่งให้รถหยุด
0: หยุดเดี๋ยวนี้นะแล้วบอกใช้รถขวางปิดทางหนีนะ
1: แต่เจ้าตัวไม่มีทีท่าจะหยุดยังคงเร่งเครื่องหลบหนีครับ
0: เจ้าหน้าที่ทำยังไงนะ
1: ปืนมายิงยางดิสกัดแต่เจ้าตัวยังคงแหวกฝ่าวงล้อมหลบหนีไปได
0: ้โดยแล้วก็ขับรถหนีไปแบบไม่คิดชีวิตนะ
1: จนเกือบจะชนรถของประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนนสุขุมวิทครับ
0: และก็สุดท้าย
1: ไปจนมุมห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ6กิโลในสภาพตัวรถในความเสียหาย
0: พังยับแล้วก็ถอยหลังชนรถเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย
1: ทั้งชนปั๊มชนออฟฟิศเขาอะนะ
0: โอ้โห
1: ล้อยางก็แตกเหลือแต่มันล้อแม็กใช่ไหม
0: แม็กก็แตกก็ได
1: ้นั่นดีอะไรนั้นดูอีสุสุดีแต่แม็กใช่ไหมแม็กก็ไม่เหลือวันนี้
0: แล้วก็ไม่สามารถหนีต่อไปได้เลย
1: ก็ตรวจเข้าจับตามความตื่นตระหนกตกใจของชาวบ้านเนี่ยเสีย
0: อันนี้จากการตรวจสอบของกลางภายในรถเนี่ยนะ
1: ยาเสพติดประเภทที่หนึ่งเรียกว่ายาไอ้น้ำหนัก20กรัม
0: ตามที่ผู้กระทำความผิดแจ้งนะ
1: ครับทุกซ่อนในซองบุหรี่วางอยู่ข้างเกียร์
0: จึงได้เก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
1: แล้วก็เจ้าตัวให้การยอมรับว่าเป็นคนของตนเองนะครับ
0: เป็นของผมครับ
1: ที่ต้องหลบหนีเพราะว่ากลัวถูกจับ
0: และสุดท้ายเป็นยังไง
1: ไปไม่รอดเลยสิครับ
0: ถูกปิดล้อมจับกุมเอาไว้ได้เนี่ยนะ
1: หนีใครไม่หนีหนีตำรวจชลบุรีไม่รู้จักตำรวจชลบุรีซะแล้ว
0: นั่นสิ
1: ต้องไปเจอตำรวจลพบุรีหน่อยเป็นไง
0: 2,000 บาทเนี่ย
1: 2,000 บุรี
0: 2,000 บุรีเนี่ยนะ
1: แต่ผมเตือนนิดนึงนะสืบลพบุรีนะเมื่อวานนี้ผมกลับจากชัยนาทผมเกือบจะชนรถสืบไปแล้ว
0: เป็นไงอ่ะ
1: ก็จอด จอดคือจอดจอดวอ20คนร้ายอ่ะหรือผู้ต้องหาอะไรสักอย่างนึงไง
0: กลา
1: ตรงเลยหน้าวัดศรีสุทาวาสไปหน่อยนะปรากฏว่ารถจอดหางรถเข้ามาคือท้ายรถเนี่ยเบี่ยงเข้ามาครึ่งถนนเลยจริงๆมันต้องมีเจ้าหน้าที่จราจรคนนึงนะคุณทำงานไว้ก็ทำไปต้องมีเจ้าหน้าที่จราจรสักคนนึงมาคอยกั้นรถโบกรถหน่อย
0: บางทีเจ้าหน้าที่เขาไม่พอก็ได้
1: พอเพราะถือปืนจ่อ2คนตรวจคน2คนมากัน5คนน่ะ
0: โอ้
1: ตอนนี้เป็นคำเตือนนะจาก
0: คณะลิเกโทเลชาติรักกันแล้วกัน
1: อันนี้ให้ความรู้เบื้องต้นนะครับหัวหน้าสายสืบคนจะมีจราจรติดไปด้วยสักคนหนึ่งนะครับแต่ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะฮะก็จับได้
0: จับได้
1: แต่ผมก็ยังไม่ได้ข่าวว่าเรื่องอะไรเมื่อกันหรือยังไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องก็ไม่รู้นะ
0: สงสัย
1: เออ
0: ผลสุดท้ายก็จับกุมกันไปเนี่ย
1: ครับผม
0: โดนแจ้งข้อหาเนี่ยนะ
1: ครับนั้นแล้วจะตาเนี่ยเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดควบคุมตัวไปขยายผลนะ
0: จับกุมผู้ร่วมขบวนการเนี่ย
1: ส่วนตัวพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทยา
0: ดำเนินคดีตามขบวนการของกฎหมายกันไป
1: ครับผม
0: หลายข้อหาอยู่นะต่อสู้ขัดขวางทำให้เสียทรัพย์เนี่ย
1: โอ้โห
0: มียาเสพติดแล้วก็เสพขณะเมาโอ้โห
1: ขัดขืนขัดขืนเจ้าพนักงานกำลังปฏิบัติหน้าที
0: ่
1: ครับอ้าวก็ถ้าใครเป็นมีปัญหาเรื่องเบาหวานนะปรึกษาโชเล่เขานะ
0: อ้าวผมก็จะให้พาไปหาหมอนู่นน่ะ
1: เออ
0: หมอเขาจะได้ตรวจได้เช็คกันนะ
1: เช็คปุ๊บโอ้ยลุงเอ้ยแกมีโชคแกมีโชคดีจริงๆนะเนี่ย
0: โชคดีแบบไหนล่ะคุณหมอ
1: จะเป็นเบาหวานเขาแล้วเนี่ย
0: คุณหมอจะให้ทำยังไงอ่ะ
1: เอายาไปกินสิ
0: ขอกลับมาบ้านก็กินยาของโรงพยาบาลนะ
1: แล้วก็เอาอะไรล่ะ
0: มาละกินนกของเราเนี่ยนะ
1: เออ
0: รับประทานควบคู่กันไปเนี่ยนะ
1: คู่กันไปเลย
0: ม
1: าละกินนกกระปุกนึง60 เม็ดราคาเพียง300 บาทอย่าซื้อกระปุกเดียวนะซื้อกระปุกเดียวเสียค่าส่งนะซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งครับซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะซื้อ4กระปุกนะซื้อ4กระปุกเขาแถมฟรีให้กระปุกหนึ่งนะจ้
0: า
1: เออได้5กระปุกเลยจ่าย 1,200 บาทราคาเดียวกันกับงาดำสกัดเย็นครับ
0: น้ำมันงาดำสกัดเย็นนี่ก็กระปุกก็300
1: กินก่อนนอนคืนละ2เม็ดสองกระปุก600ไม่เสียกระส่ง
0: ใช่
1: ซื้อ4กระปุกก็แถมฟรีให้กระปุกนึงนะ
0: แถมให
1: ้สำหรับท่านที่สั่งซื้อวันนี้บอกเอ๊ะมารักษาอะไรไม่ได้รักษาอะไรสักอย่าง
0: นั่น
1: มันไปสร้างความหล่อลื่นในกระดูกแล้วก็ต่อ
0: หล่อลื่น
1: เออเพราะฉะนั้นก่อนนอนก็กิน2เม็ด
0: 2เม็ด
1: อนาคตจะได้ไม่ครอบแก๊ปใส่หมวกแก๊ปจะไปตีครอบไงเออ
0: น้ำมันงาดำนี
1: ่ถ้าบอกหมอไปหาหมอหมอก็บอกอ้าวเข้าเลย
0: เป็นไงคุณหมอ
1: โชเล่เอ้ยกระดูกผุกระดูกพุนเขาแล้ว
0: ยุ่งไทยแคลพัดละ
1: ก็ต้องไทยแคลพัดละครับ
0: ไทยแคลพัดเนี่ย
1: เป็น
0: กระดูก
1: เป็นพันเสริมอาหารบำรุงฟื้นฟูกระดูกนะ
0: ของกระดูกดีแหละ
1: ยาโรงพยาบาลก็รับประทานไปไทยแคลพัดก็รับประทานไป
0: รับประทานกัน
1: สองกระปุก500 บาทครับ
0: นั่นสิ
1: มีขายเยอะแยะดูลืมดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างกันละกัน
0: แล้วก็คำว่าลุงช้าง100%นะ
1: เขาบอกซื้องาดำสองกระปุกอ่ะมาละ2กระปุกอ่ะแถมงาดำสักกระปุกหนึ่งได้ไหม
0: แถมให
1: ้ได
0: ้
1: อย่างละ3อย่างละ2ยังได้เลยซื้องาดำกระปุกหนึ่งมาละกระปุกหนึ่งก็ไม่เสียค่าส่ง
0: ไม่เสีย
1: เออถ้าซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งนะกระปุกเดียวนั้นเสียค่าส่งนะจ๊ะ
0: ว่ากันไป
1: เดี๋ยวจะหาว่าช้างไม่บอก
0: บอกอยู่เนี่ยนะซื้อกัน
1: ใครเป็นข้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นไปไง
0: นิ้วล็อกเนี่ยนะ
1: เออ
0: ไทยทิปโอสดสูตรดั้งสูตรเดิมนี่แหละ
1: ครับผม
0: เป็นกล่องละ200 บาท
1: ใช่แล้ว
0: ซื้อ3กล่องไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
1: ถูกต้องแล้ว
0: ซื้อ5กล่องก็แถมให้1กล่องเนี่ยนะ
1: มันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็แบบแคปซูล
0: อันนี้แคปซูลกับกระปุกก็300เนี่ย
1: 2กระปุกไม่เสียค่าส่งจ้า
0: ซื้อ5กระปุกก็แถมให้1กระปุกก็นะ
1: ถูกต้อง
0: ไทยทิปโอสดนะ
1: ทุ่มหนึ่งเมื่อคืนเนี้ยนะ
0: มีปัญหาอะไร
1: ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลจระเข้น้อยครับ
0: อ้าว
1: ไปจับกุมนายศิวการอายุ42 ปี
0: 42ปีศิวการเนี่ยนะ
1: เออมันทำไมรู้ไหม
0: ไม่รู้
1: อ่ะนครไปทุบตู้ร้านทองกลางห้างดังเลยอ่ะ
0: ชิงทองอ่ะทีเนี้ย
1: จะไปไม่รอด
0: ออกไปไม่รอดก็โดนจับ
1: มันเอาไปตั้ง27 เส้นนะ
0: โอ้เอาไปถ้าเยอะมาเผื่อ
1: เส้นละ
0: ไป
1: เนี่ยเส้นละ2 บาท 2 บาท27 เส้นนะ
0: ถ้าคิดเป็นเงินเนี่ย
1: 3.6 ล้าน
0: อ้าวหนีรอดทันไหมล่ะนะ
1: หนีทันแล้ว
0: ไม่ทันเหนื่อย
1: ตำรวจบอกไม่ทันเหนื่อยเลยจับโหลจับซะแล้ว
0: จับได้ไวแม่
1: โอ้
0: ด้วยไม่ทันตำรวจเหนื่อย
1: ไม่รู้จักตำรวจตำรวจยังไม่ได้ออกแรงเลย
0: เดินจับซะแล้ว
1: ตำรวจเขาว่าไงรู้ไหม
0: ไม่รู้
1: คอยๆทั้งไม่ต้องออกแรงกระตุก
0: จับได้แล้ว
1: จับได้เลยนู่น
0: ของกลางด้วย
1: ครับ27เส้นนะทองหนัก2บาทนะ
0: โอ้3ล้านกว่าบาทนะ
1: ครับผม
0: จับได้ที่ไหนอ
1: ่
0: ะ
1: ใต้สะพานต่างระดับอ่อนนุชลาดกระบังหน้าทางเข้าหักห้างสรรพสินค้าชื่อดัง
0: ถนน
1: หลวงแพ่งแขวงทับยาว
0: เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเนี่ยนะ
1: คุณพี่ที่อยู่ถนนหลวงแพ่งอ่ะสั่งซื้อของไปอ่ะไปจะมีมันไปไม่ได้หรือไงไม่รู้ตีกลับบอกปฏิเสธการรับ
0: โอ้
1: โทรกลับหาลูกช้างนะมันโทรมากลับมาถึงเมื่อวานเนี้ยประเภทไม่ค่อยรับโทรศัพท์อะพวกแกเนี่ย
0: นาน
1: ไม่รับโทรศัพท์เขาก็ไม่ไปซะด้วยนะไปสนีเนี่ยตีกลับมันเถอะเลย
0: กลับมาแล้วถึงบริษัทแล้ว
1: ก็คนแก่แล้วแกก็ไปรับโทรศัพท์
0: ม
1: ันเนาะไม่ได้ยินทีหลังแต่ว่า
0: หูตึงอะนะ
1: ตำรวจจากสนระเข้จระเข้นั้นได้รับแจ้งมีเหตุชิงทรัพย์ที่ร้านทอง
0: แล้วก็คนร้ายหนึ่งรายเป็นผู้ชายใส่เสื้อสีดำ
1: กางเกงขายาวสีดำใส่หมวกแก๊ปไม่ได้ไปไม่ได้ไปตีก๊อฟนะ
0: ไปยังไงเน
1: ี่
0: ย
1: ไปเอาค้อนไปทุบบุกเข้าไปทุบ
0: ก่อเหตุเนี่ย
1: ตู้ทองเอาว่
0: า
1: แล้วก็วิ่งหนีไปหน้าตาเฉย
0: เอาทองเข้าไปด้วยเนี่ย
1: ต่อมาตำรวจสนจระเข้น้อยและพนักงานห้างสรรพสินค้า
0: ก็ตามไปแล้วก็สามารถจับกลุ่มคนร้ายเอาไว้ได้
1: พร้อมของกลางจำนวนดังกล่าวจากนั้นก็จึงควบคุมตัวมาสอบปากคำเบื้องต้น
0: ผู้ต้องหาว่ายังไง
1: รับสารภาพสิ
0: อ้างว่ายังไง
1: ที่ลงมือไปเพราะว่าเป็นหนี้เขาอยู่แสนหนึ่ง
0: เป็นหนี้เขา
1: แสนเดียวไอ้หนู
0: เอาเรียกนายกอีกแล้ว
1: แม่เงินแสนหนึ่งตัดสินใจอย่างเงี้ยเหร
0: อ
1: ก็ตัดสินใจจะไปอยู่ในคุกจะได้ไม่ต้องใช้หนี้เขา
0: ตำรวจก็ดำเนินคดีตามกฎหมายนะ
1: ม
0: าติดคุกไปเถอะ
1: งานน่ะมันเลือกงานเป็นอย่างนี้ไงงานแล้วก็ทำไปเถอะ
0: นั่นสิ
1: ได้ตังค์ทุกงานน่ะป้อนประเทศไทยนี่ปล่อยให้พม่ามาทำงานอยู่ได
0: ้พม่าขยัน
1: ดีนะเมื่อก่อนนี่ยังมีเขมรนะ
0: ไม่ต้องมาแล้วเขมรเนี่ย
1: เดี๋ยวนี้พม่านี่เยอะสปป.ลาวก็ไม่ใช่น้
0: อ
1: ยเรายังต้อนรับตลอดแล้วครับขอให้มาดีๆก็แล้วกัน
0: ขยันทำมาหากินกันไป
1: มาให้มันถูกมันต้องอะนะฉี่ไม่พุ่งไม่จวดเนี่ยซื้อไปฝากกันบ้าง
0: ปวดฉี่บ่อยๆก็รับประทานโฟกัสนะ
1: ฉี่ไม่คล่องไง
0: ฉี่ไปไม่คล่องแล
1: ้วโอ้ยนี่โป้เท้าอย่างเงี้ย
0: ไม่พุ่งแล้วเนี่ยนะ
1: กินโฟกัสกล่องละ390บาท
0: 2กล่องก็ได้
1: 700บาท
0: รวมกัน3กล่อง
1: เนี่ยพันเดียวพ่ออ
0: ืม
1: นะครับราคา390นะกล่องนึงไม่เสียค่าส่งแต่ถ้าอึ๊บไม่ออกถ่ายไม่ออกภายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบลเนี่ยนะ
0: อ้าวอันนี้รับประทานทรายเลื่อมจอยแบบชนิดแคปซูลนะ
1: โอ้เดี๋ยวนี้คนหันมาแบบชงกันอยู่กันเยอะนะบอกมันทันใจดีว่างั้น
0: จอยมิกฟู้ดเนี่ย
1: น
0: ะ
1: นั่นแหละ
0: จอยมิกฟู้ดเนี่ย
1: ราคาเดียวกัน2กล่อง700
0: เป็นแบบผงนะ
1: กล่องเดียว350
0: นั่นสิ
1: ซื้อ2กล่อง700แถมกล่องนึง
0: แถมให้
1: เหมือนไอ้ห้าวเลยนะ
0: ราคาเหมือนกัน
1: ไอ้ห้าวก็เหมือนกันอยากรู้เรื่องไอ้ห้าวตรงหลังไหมครับ
0: สั่งซื้อกันได
1: ้ครับ
0: คุยกันได้
1: ใช่ไม่มีวางขายด้วยยิง
0: สั่งซื้ออย่างเดียวนะ
1: ใช่
0: จะได้คุยกัน
1: ฤทธิ์ดวงทวารล่ะ
0: รับประทานยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารของไทยทิพย์โอสถเด็ก
1: รับประทานเพื่ออ
0: ันนี้เพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวารนะ
1: กระปุก350บาท
0: ม
1: ี60เม็ด
0: 60เม็ด
1: เป็นประจำทุกวันวันละเม็ดละเม็ดละเม็ดมันเป็นยาระบายอ่อน
0: ๆ
1: ถ้ากิน2เม็ดก็คนที่เป็นฤทธิ์ดวงทวารฤทธิ์ดวงทวารเนี่ยมันมี3อย่างเบื้องต้นถ่ายออกมาแล้วมันเป็นรีบๆเหมือนกลีบมะฝางมะขามอ่อน
0: อ
1: ่ะไม่มีเลือดติดมาด้วย
0: มีเลือดนะ
1: นี่เอาอยู่นะถ้ายังเป็นกลีบมะเฟืองมะไฟแบบ2แบบ3นะเอาไม่อยู่นะต้องไปหาหมอนะ
0: หาหมอนะ
1: ครับผม
0: ต่างซื้อกัน
1: สวัสดีครับ
2: โฟกัสยังเหม็นตึงเลย
1: ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นส่งไปแล้วล่ะมันอยู่ที่ไปรษณีย์มันถูกน้ำท่วมนะ
2: ระยะทางที่ผมอยู่น่ะลูกจ้างข้างวันน่ะ
1: โอเคผมกำลังจัดรายการอยู่เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับผมก็พูดแล้วไม่ฟังจะพูดอย่างเดียววะ
0: แกก็คงทรมานกันจะฉี่ก็ไม่ออก
1: โอ้โหแกเพิ่งเอาสายออกไง
0: แกก็อยากจะฉี่ไวๆนะ
1: คืออย่างไรนะบางคนก็ไม่เข้าใจไงไม่เข้าใจเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันต้องมาแล้วสิ ส่งมาแล้วมันต้องถึงแล้วตั้งแต่วันเสาร์มันต้องถึงแล้วในวันจันทร์แล้ววันเนี้ย
0: เราก็อยากได้ไวๆ
1: เลยขนมการเพชรบุรีถึงหรือยังอ่ะน้ำท่วมเพชรบุรีโดยเฉพาะเขาย้อยประกาศเป็นภัยพิบัติแล้วนะ
0: เขาย้อยเนี่ยนะพี่นั่นแกไปก็น้ำหรือเปล่าวะน่ะ
1: นั่นน่ะสิ
0: พี่อะไรนะ
1: สาวเขาย้อย
0: สาวเขาย้อยน่ะ
1: เมื่อวานโทรมาเถียงเลย
0: ว่าไงอ่ะ
1: ที่บ้านฉันไม่ท่วมนักบ้านอื่นน่ะท่วมน่ะ
0: โอ้นึกว่าแกลอยไปกันน้ำแล้วนั่นน่ะ
1: กันหนักมาก
0: เอาดูแลสุขภาพกันด้วยนะ
1: 0812901691
0: 0812901691
1: ครับแม
0: ่เป็นไง
1: งานกฐินนี่เป็นประกาศก็ได้มาชั่วโมงที่แล้วไม่ได้จัดรายการอีกแล้ว
0: ไม่ได้จัดไง
1: ใช่
0: ดับไฟ
1: ไฟดับ
0: ไฟดับเนี่ยนะ
1: แม่สงสารพี่น้องปัจจีนเน
0: า
1: ะ
0: เมื่อกี้เขาหวยเขาเลื่อนออก2งวดนะ
1: นู่นปีใหม่นู่นเ
0: นี่
1: ยงวดนี้ออก16ตรงตรงปีใหม่ไม่ต้องไปสนใจแล้ว
0: เป็นไง
1: ผมรวยตั้งแต่วันที่16นี้แหละ
0: ปีใหม่นี้ก็ออกวันที่ 2อ่ะนะ
1: ขยับขยับแล้วก็เดือนธันวาขยับไปเป็นที่17ใช่ไหมล่ะ
0: จาก16เป็น17นะตามนี้นะท่านที่จะซื้อหวยอ่ะ
1: เพราะว่ามีหมายกำหนดการงานพระราชพิธีเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเนาะ
0: เดี๋ยวค่อยคุยกัน
1: เดี๋ยวเตรียมงานกฐินไว้หน่อยแต่ว่าตอนนี้วิกฤตมลพิษแม่น้ำปราจีนบุรีปลาลอยตายเกลือเลยครับ
0: เอาปลาตายอีกแล้ว
1: เอาไปปิดโรงงานทุนจีนปล่อยน้ำเสียออกมาด้วยโอ้โหน้ำเสียก็ออกมาจากโรงงานทุนจีนนี่แหละ
0: ถึงว่าในเพอจึงมาอยู่ลพบุรี
1: ในเพอก็เหม็นปลาเน่าเพราะว่าผู้ว่านี
0: ่ก็น้ำมันเสียเนี่ย
1: ผู้ว่าเป็นประธานเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันดีอยู่ปราจีนบุรีแต่ว่าคิดถึงพี่น้องปราจีนบุรีเมื่อวานเนี่ยมีรายงานว่าเภสัชกรหญิงคือหมอต้อมหมอต้อมเภสัชกรหญิงด็อกเตอร์สุภาพรปิติพรเนี่ยผู้บุกเบิกและขับเคลื่อนงานด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยแห่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรปราจีนบุรีนะครับ
0: โพสต์คลิปภาพและก็ปราตาจำนวนมากเลยนะ
1: ครับผม
0: มีปราตา
1: เดี๋ยวรอนะครับพี่ดีก่อนนะผมจะไปโรงพยาบาลภัยภูเบศร
0: ไปทำไมอ่ะ
1: จะแบ่งซื้อฟ้าทลายโจรมา
0: โอ้
1: มาบอกให้พี่น้องบ้านเราหน่อยเพราะว่าคนหาฟ้าทลายโจรกันเยอะเลยนะหมอต้อมบอกว่าภายหลังเนี่ยลงพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำปราจีนบุรีมวลน้ำเนี่ยเสียได้ทอดตัวยามมาจากพื้นที่ตอนบนสิ่งที่น่าตกใจก็คือปลาในธรรมชาติที่ปกติอาศัยอยู่น้ำลึกเช่นปลาลิ้นหมา
0: ปลาเสือ
1: แล้วก็ปลาปักกระเป้าเนี่ยนะ
0: ปลาปักเป้าเนี่ยนะ
1: ต่างพยายามกระเสือกกระสนขึ้นมาเกยริมตะลิ่ง
0: เพื่อ
1: หาอากาศหายใจ
0: แล้วก็ค่อยทยอยตายกันเป็นจำนวนมากเนี่ยนะ
1: คราบน้ำมันที่ลอยมาเป็นสายพฤติกรรมดิ้นรนของสัตว์น้ำลึกถือเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพนะครับที่ฟ้องอย่างชัดเจนว่าในน้ำไม่ได้มีแค่ภาวะขาดออกซิเจนธรรมชาติแต่มีสารพิษเจือปนอยู่ด้วย
0: มีสารพิษอย่างแน่นอนเนี่ย
1: ขณะที่นายบุญสมพัชรภัยบูรณ์กันผู้ใหญ่บ้านหมู่3ตำบลท่าตูม
0: อำเภอศรีมหาโพธิ์ระบุบอกว่า
1: เกษตรกรเลี้ยงปลาทับทิมและก็ช้างปลาหลายสิบรายต้องประสบปัญหาปลาช็อกน้ำตายอย่างยกบ่อกันเลย
0: สร้างความเสียหายและก็รายจำรายได้เนี
1: ่ยไม่ต่ำกว่า700,000บาท
0: เสียหาย
1: เงินทุนสะสมจมหายไปกับสายน้ำทั้งหมด
0: โอ้โห
1: พร้อมเอาน้ำมาจากนู่นด้วย
0: น้ำจากโร
1: งงานทุนด้วยเฟซบุ๊กของนายบอยเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทับทิมในพื้นที่ตำบลบางพลวงอำเภอบ้านสร้าง
0: เปิดเผยบอกฟาร์มของปลากระทิงเนี่ย17กระชัง
1: ปลาทับทิมปลาทับทิม
0: ปลาทับทิมเนี่ยนะ
1: เลี้ยงมานานกว่า20ปีถูกมวลน้ำซัดพัดพังเสียหายเล่นงานจนปลาสายใหญ่เนี่ยพร้อมจับขายน้ำหนักละรวมแล้ว10ตัน
0: ตายอ่ะ
1: เกลี้ยงเลยครับ100%
0: ตายเกลี้ยงเลย
1: มูลค่าก็ประมาณ
0: 700,000กว่าบาทเนี่ย
1: เมื่อรวมกับวิกฤตน้ำท่วมก่อนนี้ทำให้ฟาร์มขาดทุนสะสมในปีนี้พุ่งสูงเกิน1ล้านบาทครับ
0: เป็นล้านนะนะ
1: ครับเป็นไงท่านรองผู้ว่าร
0: องผู้ว่ารักษาการแทนเนี่ยนะคิดถึงท่านนายอำเภอผมไม่เล่าน
1: ายอำเภอผมสบายดีนะนี่ตอนนี้โปรโมทแหล่งท่องเที่ยวอยู่เนี่ยนะ
0: ลพบุรีน่าเที่ยวนี
1: ่ลำ
0: สนธิเนี่ย
1: ไปงานกฐินดีกว่าครับ
0: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกันนะ
1: ครับ
0: ทุกวัดจะกองละพัน2,000กันแล้วแต่ศรัทธาของท่าน
1: จ้า
0: จะออกโรงทานติดต่อกับทางวัด31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขลงตำบลเขาสมอคออำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสรุดอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีวันที่1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันกบุรีจังหวัดชัยนาท31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ทั้งจำปาตำบลขาวสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดข่อยเหนือตำบลบ้านข่อยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์พุกปะหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาหลายอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโดดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสระกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมาสตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านเชียอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลลางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีทุทาวาสตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชธาธรรมตำบลบางขุดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองกระแยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกงทดูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบลสี่คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดวังเวินตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปรูอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายเตาปูนกรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามตำบลและอำเภอหมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลกกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี31ตุลาคมวัดห้วยจันตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดพุเรียบตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายนวัดใหม่โพทองตำบลชอน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดลำพญาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดโกชัยเจริญธรรมตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดบ้านครัวตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายน วัดพุน้อยตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี8พฤศจิกายนวัดหนองนาตำบลและอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรี1พฤศจิกายนวัดบ้านลำวัดบ้านกร่ำตำบลธรรมมูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท8พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท22พฤศจิกายนวัดบ้านคลองตำบลหนองไซขาวอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี29 30 31ตุลาคมงานประจำปีปีทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรี
1: ครับ
0: 60วัด
1: 60วัดครับ ปีที่แล้ว20ใช่ไห
0: ม
1: ปีนี้เล่นได้60เลย
0: 60วัดนะ
1: เดี๋ยวตั้งแต่วันที่1มกราเนี่ยอ่านแบบนี้นะคิวการแสดงโชเล่
0: เอาอ่านเงี้ยจะได้หาไปเล่นกันบ้าง
1: ครับไปทำป้ายใหม่เลยลิเกดีลิเกดังลิเกของปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้าง
0: ตราพญาเสือเนี่ยนะ
1: ลิเกคณะโชเล่ลุงช้าง
0: แจ๋วเลย
1: เฮ้ยลุงโชเล่กับโชเล่กับลุงช้างเราต้องเล่นนะไม่ใช่เป็นโคชกอย่างเดียวนะ
0: ต้องเล่นด้วย
1: ต้องเล่นเขาถึงจะหาดูสุขเกษตรที่เล่นถึงตายขาลงลิเกอ่ะ
0: ปวก
1: ยังเหลือแต่ยอดอร่อยไม่ยอมเล่นแน
0: ่ยอดอร่อย
1: เองลูกเขาดังไง
0: สบายแล้ว
1: ครับดวงแก้วยังเป็นนางมัตสีได้เลยนะ
0: โอ้ดวงแก้วเขาอมตะนิรันดร์กาลอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวเขาจะมาเล่นในโชเล่ปีหน้านะ
0: งานไหว้ครูของชมรมลิเกลพบุรีวันที่10มิถุนายน
1: คือตอนนี้ตั้งแต่ตอนนี้ใครหาลิเกโชเล่เนี่ยโชเล่กับลุงช้างเล่นด้วย
0: เล่นด้วยนะ
1: เดี๋ยวผมจะไปตัดชุด
0: คุณจะเล่นขำไหมเนี่ย
1: ก็ไม่รู้ผมว่าผมก็ขำอ่ะ
0: ขำวันไหน
1: อีก2วัน
0: พี่ดาก็ขำอะไร
1: เอ้ไปนู่นน่ะไปขำพี่หน้านั่นน่ะพี่เกโคศกตลกพี่ดา
0: เอาวันนี้ไปอุดหนุนเค้าหน่อยนะ
1: หน้าวัดประดับนะ
0: เ
1: ดี๋ยวเราคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะ
0: ไ
1: ม่อ่านครบจบเวลาพอดี
0: 60วัดนะ
1: โอ้โหไม่ได้จัดตั้งชั่วโมงนึงหงอยเลยทีเนี้ย
0: หงอยเหงาเลย
1: ครับผมเดี๋ยวไปตามไปฟังที่จตล1197นะครับโชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูง

0: ุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืช6ชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขายไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
1: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
0: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไป
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่
4: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
10: รักตายห่วงใยใจดูแลร่างกายด้วยโปรมิตออยสมุน
11: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 นกับปวริษาวรสิริประภาค่ะสำนักงานประกันสังคมเผยไทม์ไลน์หลังเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเดินหน้ารับรองผลคะแนนก่อนเสนอแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
13: สนับสนุนโดย
14: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
15: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
16: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
15: หรอใช้ยากไหมล่ะ
16: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
15: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
16: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
15: อืมดีจังโอเคเลย
17: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
18: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: แต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: สำนักงานประกันสังคมเผยขั้นตอนการดำเนินงานภายหลังการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาโดยกำหนดกรอบการดำเนินงานตั้งแต่การรายงานผลคะแนนระดับจังหวัดการตรวจสอบผลคะแนนการประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งและการประกาศรายชื่อบุคคลสำรองตลอดจนการพิจารณาคำคัดค้านและการเสนอแต่งตั้งกรรมการประกันสังคมเพื่อให้กระบวนการเป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยวันที่19ตุลาคมนี้เป็นวันสุดท้ายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและประจำกรุงเทพมหานครจะรายงานผลคะแนนระดับจังหวัดจากนั้นระหว่างวันที่20ถึง30ตุลาคม69สำนักงานประกันสังคมจะตรวจสอบผลคะแนนพร้อมจัดทำรายงานผลการรวมคะแนนเลือกตั้งตามลำดับคะแนนจากมากไปน้อยให้ครบตามจำนวนผู้สมัครเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาออกประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและบัญชีบุคคลสำรองต่อไปและภายในเดือนพฤศจิกายน2569สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการประชุมสรุปผลการรวมคะแนนและเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณารับรองผลคะแนนก่อนให้ความเห็นชอบและออกประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งภายหลังการประกาศดังกล่าวสามารถยื่นคำคัดค้านเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ภายใน7วันมอสจักรินนักกรีฑาพาราทีมชาติไทยจะเป็นผู้ถือธงนำทัพนักกีฬาไทยร่วมพิธีเปิดเอเชียนพาราเกมที่ญี่ปุ่นวันที่18ตุลาคมนี้คุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่จะเริ่มขึ้นวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นจัดชิงชัย492เหรียญทองใน18ชนิดกีฬาโดยประเทศไทยส่งนักกีฬาพาราเข้าร่วม265คนครบทุกชนิดกีฬาซึ่งพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่18ตุลาคมนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮโดยมอสจักรินดัมมุนีนักกีฬาพาราไทยผู้พิการทางสายตาคัดที13เจ้าของ2เหรียญทองเอเชียนพาราเกมหางโจว2022ที่จีนจะได้เป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ได้เปิดให้บริการศูนย์อำนวยการและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือศูนย์ไทยเฮาส์ที่เมืองนาโกย่าแล้วเพื่อเตรียมให้บริการนักกีฬาอย่างเต็มที่ซึ่งนายสุรศักดิ์เพลินเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเป็นประธานเปิดศูนย์ไทยเฮาส์อย่างเป็นทางการในวันที่17ตุลาคมนี้สำหรับเอเชียนพาราเกมครั้งนี้ทัพนักกีฬาพาราไทยวางเป้าหมายไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: สวมหมวกกันน็อกสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุในเครือกองทัพบก
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
7: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691081
8: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดบ้านคลองตำบลหนองสายขาวอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี 21-22 พฤศจิกายน2569วันที่21เวลา 9:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาการเปรียญ

แห่กฐินรอบพระอุโบสถเวลา 13:00 น.ทอดผ้ากฐินประธานในพิธีพลเอกบำรุงสายทองอดีตผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรีขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกันเป็นเจ้า

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

ทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โคศกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โคศกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศนะจ๊ะ
1: สวัสดีทุกท่านทุกบ้านทุกสถานี
0: ขณะนี้ AIS Fiber หมายเลข8801136724ใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือกล่องวิดีโอดิจิตอลไม่ได้ชั่วคราวเนื่องจากพบว่าสายไฟเบอร์ออปติกบริเวณทั้งที่ท่านใช้งานขัดข้องอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการซ่อมแซมโดยท่านสามารถใช้งานได้เวลาบ่ายสองโมง
1: นาน
0: ตังนี้เก็บตรงเวลาเป๊ะเลย
1: เดี๋ยวมีปัญหา
0: โอ้โหถ้าผมไม่มีดาบสองเป็นไง
1: เป็นไง
0: ออกอากาศไม่ได้อะ
1: ไรไม่ได้ฟังกันละ
0: ใช่
1: ตอนนี้ฟังกันได
0: ้นะทั้งหมดทั้งปวงต้องยกความดีให้โชเล่เขาน่ะ
1: รออะไรอ่ะนะ
0: ผมเตรียมอุปกรณ์ถ่ายทอดสดไว้ไง
1: เดี๋ยวไปยังไง
0: มีเราเตอร์เราเตอร์ผมมี AS กล่องหนึ่ง
1: ครบเลย
0: ไฟแล้วก็ดีแท็กกระปุกหนึ่งเสียอะไรปีเน
1: ี่
0: ย
1: ปี
0: ปี 3,000
1: พ
0: อเน็ตบ้านเสียปั๊บเสียไอ้นี่โบ๊ะ
1: เข้าได
0: ้มาโป๊ะเลย
1: ได้ฟังกันละ
0: ปทุมไม่ใช่ปราจีนบุรีทันเหตุการณ์พอดีอ่ะ
1: พอดีได้ฟังกัน
0: เออเมื่อกี้บอกฟังไม่ได
1: ้
0: ส่งไม่ทันอะไรเงี้ยนะแล้วก็หลายคนที่ผมโหลดไปใช้ไม่ได้โอ้พอเปลี่ยนกล่องโบ๊ะเชะเลยใช่ไหม
1: ฟังกันได้แล้ว
0: ฟังกันได้สบายบือสะดือโบ๊ะ
1: มา
0: ทักทายจอทะลอ1197ครับ
1: จอทะลอ1197ฟังกันนะ
0: จอสอ1กรุงเทพจ้าก
1: ทมและปริมณฑล
0: สตู
1: สตูลนี่ก็ 91.75 เนี่ย
0: ตำรวจภูธรภาค9นะ
1: ภาค9ที
0: ่ตำรวจภูธรภาค6ที่ไหนจ๊ะ
1: ภาค6นี่ก็นู่นน่ะนะ
0: อุตรดิตถ์กาลดุษ
1: 90.50 เนี่ยนะ
0: ครับแล้วก็ที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายก
1: อันนี้ 89.75 FM เนี่ย
0: ตำรวจตะเวนชายแดนที่กาญจนบุรี
1: นี่ก็ 97.75 FM
0: ครับ
1: ฟังกัน
0: จอสอน1กรุงเทพเนี่ย
1: กทมและปริมณฑลเนี่ยนะ
0: ครับผมยังไงก็ปราจีนบุรีก็ใจร่มๆหน่อยเปิดสปอร์ตไว้ก่อนนะชั่วโมงหน้า
1: 855เนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ปราจีนบุรีและภาคตะวันออกเนี่ย
0: ครับวันนี้เราจัดกัน2ชั่วโมงคุณผู้ฟังเพราะว่าชั่วโมงแรกนี่ไฟดับ
1: ไฟดับ
0: ครับ
1: ตอนนี้ใช้ได้แล้ว
0: ใช้ได้แล้วนะใครที่จะทำข้าวกล่องไปช่วยประสบน้ำน้ำท่วมนะประสบภัยน้ำท่วมอย่าลืมรถเค็มนะ
1: แอดเขาเตือนมา
0: โอ้เดี๋ยวไตจะทำงานหนักเดี๋ยวก็เดือดร้อนโปมีออยดูช้างเขาอีกแพทย์เดี๋ยวเตือนเลยนะข้าวกล่องนะ
1: ข้าวกล่องเนี่ย
0: ก็จะทำไปช่วยคนที่น้ำท่วมเบาๆเค็มหน่อย
1: หวังดีประสงค์ลายซะนะ
0: รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์กจรศักดิ์นพคุณรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และอาจารย์ประจำหน่วยวิชาโรคไต
1: เรื่องโรคไต
0: คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บอกว่าความเค็มหรือว่าเกลือ เป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีบทบาทต่อความควบคุมความดันโลหิตการบริโภคโซเดียมปริมาณสูงเป็นประจำอาจจะทำให
1: ้
0: การควบคุมความดันโลหิตได้ยากจนส่งผลในกระทบต่อหลอดเลือดและการทำงานของไตได
1: ้ระวังเรื่องของไตนะ
0: โดยเฉพาะในสถานการณ์น้ำท่วมอาหารบางประเภทที่มีรสเค็ม
1: เค็ม
0: หรือผ่านการปรุงรสอาจช่วยทำให้เก็บรักษาได้นานขึ้นแต่การช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ควรคำนึงถึงเพียงการเก็บรักษาอาหารเท่านั้น
1: ควร
0: คำนึงถึงสุขภาพของผู้รับอาหารด้วย
1: โดยเฉพาะผู้สูงอายุโรคเบาหวานเน
0: ี่ย
1: ความดันโลหิตสูง
0: ไงนั่นๆๆๆหร
1: ือก็ผู้ที่มีโรคไตเดิมอยู่แล้วเนี่ยต้องระวังกัน
0: การทำอาหารกล่องบริจาคเนี่ยสามารถลดโซเดียมได้ง่ายโดยการลดการเติมน้ำปลาซีอิ๊วซอสปรุงรสและก็เกลือเลือกใช้วัตถุดิบสดมากกว่าอาหารแปรรูปอย่างไส้กรอกลูกชิ้นอาหารหมักกระหองดองเนี่ยนะรวมถึงควรชิมก่อนปรุง
1: ชิมก่อน
0: ไม่จำเป็นต้องทำให้อาหารรสจัดไม่ต้องอร่อยแล้วให้ได้กินด้วยนะ
1: อย่าจะให้อร่อยแล้วเค็มจัด
0: น้ำปลาใส่ถุงให้เขาดิเวลาผมก็คนหนึ่งนะ
1: เป็นไง
0: เวลากินข้าวก็มีน้ำปลามาไม่มีไม่ได้โรคจิตต้องมี
1: อ๋อต้องกินต้อง
0: พอวางปั๊บเนี่ย ถ้าเอาช้อนจิ้มไม่ได้ตักขึ้นมานะเอาช้อนจิ้มแล้วตักข้าวมันอร่อยอ่ะ
1: โอ้นี่อีกโลกหนึ่ง
0: เออไม่ใช่ไปขย่าโอ้โหแบบโซเล่สั่งก๋วยเตี๋ยวมากินไม่ชิมสักคำ
1: ใส่น้ำปลาก่อนแล้วเนี่ยไม่ได้โรคไตเนี่ย
0: บ้านผมเรียกหยอกหยอก
1: หยอกด้วย
0: ที่บ้านเรียกหยอกไหม
1: หยอกด้วย
0: หยอกน้ำปลาเลย
1: หยอกอะไรเดี๋ยวก็ว่ากันไปแต่พื้นบ้าน
0: มันจะเป็นจะทำให้หวังดีประสงค์ร้ายไปนะมันช่วยประทังความหิวไปก่อนแต่ถ้าลดเค็มลงได้ด้วยก็จะช่วยดูแลสุขภาพของผู้ได้รับนะฮะพร้อมกันท่านหมอคุณหมอกระจรศักดิ์ท่านกล่าวว่าอย่าง
1: ไรตอนปลูกก็ย้ายมันเค็มมากกันน้ำปลาใส่ถุงกันไป
0: ใช่
1: เวลาจะกินก็แล้วแต่ท่านเนี่ยเบาๆหน่อยก็ได้
0: เบาๆหน่อยอย่าไปโอ้ยไปกินเยอะกินเยอะมันก็ไม่ดีเปลืองด้วย
1: เป็นโรคไตเนี่ยเด็ด
0: โดยเฉพาะก่อนนอนไม่มีความจำเป็นเลยเอาโกโก้นี่โอ้โห
1: ขายดีนี่โกโก้ชูเนี่ยนะ
0: ก่อนนอนคืนนี้นะถ้าท้องมาลองจอกจะหุงนุ่นจะต้มนี่จะกินนั่น อย่าไปกินเลยอาหารมื้อก่อนนอนหาประโยชน์ไม่ได้เลยนะ
1: นาน
0: ไม่มีประโยชน์เลยตายแทนที่ได้พักผ่อนเอากูจะนอนสักหน่อยมึงกินอีกแล้ว
1: ทำงานหนักอีกแล้ว
0: ต้องขับของเสียจากร่างกายนี่ถ้ามันคิดได้ไวปัญญาอย่างนี้ต้มน้ำเลยครับเดือดพลักพลักพลักพลักพลักพลักพลักพลักใส่ถ้วยนะโกโก้ช้างเลยนะ
1: ใส่แก้วข้าว
0: โอ้โหอร่อยเลิศประเสริฐสีโกโก้ดีจะมีที่ไหนนอกจากที่มีที่รายการลุงช้างยังไงโทรสั่งทันใด2กล่อง500เอ่ย
1: โกโก้ชู
0: มันอร่อยอ่ะนะ
1: อร่อย
0: ผมเล่นไป2แล้ววันนี
1: ้สบายใจ
0: โซเล่เล่นไปแก้วเดียวสินะครับ
1: นานๆ
0: โทรหาลุงช้างครับ081
1: 290
0: 16
1: 91
0: 081
1: 290
0: 1691วันนี้ปิดาบ่นฝนตกที่โคกตูมนะ
1: วันนี้เป็นยังไงเขาไปไหนเนี่ย
0: น่าจะฝนไม่ตกนกไม่ร้องแชล่มไม่ปวดท้องอะนะ
1: ไปพบกันที่ไหนอะ
0: หน้าวัดประดับไงเรา
1: หน้าวัดประดับตำบล
0: บางละจัน
1: อำเภอค่ายบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: ครับ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
0: เคาะแล้วเคาะแล้วเปิดเวทีซักฟอกไม่ไว้วางใจ18รัฐมนตรี
1: แค่3วัน
0: ขอ5วันได้3วัน
1: วันไหนบ้างอ่ะนะ
0: 27ถึง29ตุลาเนี่ยแล้วก็ลงมติ30
1: โอ้
0: อธิบายได้มั้ยอธิบายไปก็ไม่รอดหรอก
1: 3วันเนี่ยนะ
0: โอ้ให้เดือนนึงเลยเอาจริงๆยังไงก็ผ่านอยู่แล้วล่ะไว้วางใจรัฐบาลน่ะ
1: รัฐบาลเสียงข้างมาก
0: เออจะไปยกมือให้เขาได้ไงฝ่ายค้าน
1: น่
0: ะนยกเว้นกล้าทำกันนั้นนะเพราะกล้าทำเขาไม่ได้เป็นฝ่ายค้านแล้วนะ
1: โอ้
0: รัฐบาลเขาก็ไม่ได้เป็นนะเปิดเวทีซักฟอกแล้วจะได้ดูถ่ายทอดสดทีนี้คนจะฟังวิทยุเราไหมเนี่ยหมัวแต่ดังฟังแต่พรรคฝ่ายค้านนะพี่ปายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีนะ
1: ก็ว่ากันไป
0: ครับ
1: เป็นเจ้าหน้าที
0: ่พี่เทงของเราคือณัฐพงษ์เรืองบรรยาบุตรนำรายชื่อต่อพรรคฝ่ายค้านยื่นยติขออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
1: 18คนนะ
0: ตามรัฐมนตรีมาตรา151นั้นรายงานข่าวล่าสุดแจ้งว่าสำหรับวันที่รัฐบาลจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นเบื้องต้นคาดว่าจะเป็นวันที่27ถึง29
1: แล้วก็ลงมติไม่ไว้วางใจ
0: ไว้ใจหรือไม่ไว้ใจวันที่30นี่แหละจะลงไว้ใจกันมั้ยล่ะผมเชื่อเถอะ
1: ว่ากันไป
0: ยังไงก็ไว้ใจอยู่แล้วล่ะ
1: เสียงข้างมาก
0: โอ้ทำดีขนาดนี
1: ้
0: เป็นรัฐบาล2ปีน้ำท่วม2ปีเลยเนี่ยคนอื่นได้อย่างนี้ไม่เล่า
1: ปีก่อนก็หาดใหญ่แย่ด้วย
0: ปีแล้วหาดใหญ่ยังไม่ได้ล้างรถเลยนะ
1: ปีนี้ก็หลายหาดเลย
0: ปีนี้หลายหาดเลยโอ้โหเล่นยุทธยาผมแย่เลยปัจจีนเนี่ย
1: ไปนะ
0: ปัจจีนผมหนาวเลยนครนายกเนี่ย
1: ถึงก็ต้องย้ายผู้ว่า
0: อ
1: ะไร
0: ย้าย
1: แ
0: ทบ
1: กันเนี่ย
0: ไม่นายอำเภอก็บอกผมขอย้ายเอง
1: อ๋อเขาบอกขอย้ายเองนะ
0: โอ้ผมอยู่มา5ปีแล้ว
1: ตอนนี้มาประบทลพบุรีพิสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ย
0: จากอำเภอเล็กๆที่ไม่มีคนรู้จักนะน้อยน้อยคนนะไม่เคยได้ยินลำนนที
1: แม้กระทั่งคนลพบุรียังบางทียังไม่รู้จัก
0: รู้จักแต่ไม่เคยไป
1: ไม่เคยไปไม่รู้ว่าอ้าวมันเป็นอำเภอด้วยไง
0: คุณรู้ไหมป่าที่สมบูรณ์ที่สุดหนึ่งในกี่เท่าไหร่ของประเทศไทยอ่ะ อยู่ที่ซับลังกาลพบุรีนะ
1: ซับลังกาลพบุรี
0: ครับ
1: มีป่าทึบอ่ะ
0: โอ้ถนนนี้เนียบเลยนะจากหนองลีวิ่งไปกุฎเพชรอ่ะโอ้ถนนนี้เนียบเลยแล้วก็มีค่ายลูกเสือโอ้เยี่ยมยอด18รัฐมนตรีสีน้ำเงินล้วนมีฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจมีใครบ้างลุงโชเล่หนึ่งเลย
1: หนึ่งก็ นายอนุทินชาญวีรกุลนี่แหละ
0: คุณพูดดังๆดีชื่อนายก
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
0: คุณใจไม่ถึงนี่พูดเลยพูดดังๆหน่อยหนู
1: อ้าวเรียกนายก
0: ผมเรียกคุณหนู
1: อันที่สองใคร
0: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนึกไม่ออกนะคนที่ไหนนึกไม่ออกในหัวงอกเหมือนผมนี่นะ
1: ครับ
0: สาม
1: ก็ใครนะ
0: นายทรงศักดิ์ทรงศรีรองนายกรัฐมนตรีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
1: คนที่5
0: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย
1: ์อันที่6เนี่ย
0: นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรี
1: อันที่7เนี่ย
0: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
1: อันที่8ล่ะ
0: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1: อันที่9
0: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: อันที่8นายที่10
0: อันที่10นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1: อันที่11เนี่ย
0: ร้อยตำรวจเอกรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเฮ้ยเขาเป็นพลตำรวจโทไม่ใช่เหร
1: อ
0: ทำไมเขียนร้อยตำรวจเอกอ่ะ
1: อาจจะพิมพ์ผิดก็ได้
0: ต่อไป
1: อันที่12
0: นายณพินสีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: อันที่13
0: นางสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวานกันไปประจีนเนี่ย
1: ไปเนี่ยนะ
0: โอ้ไปไปชมน้ำลอยน้ำตุ้มตุ้มไปนะตอนต่อไป
1: อ
0: ัน
1: ที่14
0: โอ้นี่หนึ่งเดียวในอ่างทองเลยนะนายพระดอนปิศาจนันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: อันที่15
0: นางสุขสำรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: อันที่16
0: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีช่วย
1: ท่านที่17เนี่ย
0: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
1: จากอุทัย
0: ครับ
1: อันที่18เนี่ย
0: นายวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มท.2ไม่โดนงานก็ดีนะ
1: 18
0: โอ้แต่ไปปิดผับตลอดนะ
1: มท.1มท.2มท.3
0: มท.2คุณพลพีไงเล่าม
1: ท.1ก็ท่านผู้นายกกันนะ
0: ครับผมส่วนจะไว้ใจไม่ไว้ใจก็รอดูวันที่30นะเขาเคาะแล้วนะจ๊ะ
1: รัฐบาลเสียงข้างมากอยู่นะ
0: ครับมาดูเรื่องของสภาพอากาศวันนี้หน่อยเป็นไง
1: เป็นไงกันบ้างล่ะ
0: โอ้โหตกกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองหมดโคกตูมกำลังตกที่บ้านเราตกไหม
1: บ้านเราก็ตกบ้างเป็นบางจังหวะนะ
0: ตกหนัก33จังหวัดโดนเต็มๆนะครับ
1: เรื่องของฝนเนี่ยนะ
0: ครับเขาชี้แจงมาว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่าง
1: ภาคกลาง
0: กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑล
1: ภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ตอนบนเนี่ย
0: ก็พูดง่ายๆเลยทั่วประเทศนะ
1: มีฝนตกนะ
0: ครับมีอะไรมาอีกไหมเนี่ยโอ้เราอ่านไปรอบนึงแล้วนี
1: ่
0: โอ้ภาคกลาง70แล้วเปลี่ยนเป็น70แล้ว
1: 70% มีฝนตกหนักนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาก
0: าญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและ
1: จังหวัดสมุทรสงครามนะ
0: ครับฝนตกหนักนะครับที่ภาคตะวันออกก็จะมีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยอง
1: จันทบุรีตราดนะ
0: ครับ
1: 60% เนี่ยภาคตะวันออกเนี่ย
0: อ้าวที่สตูลตกมั้ยอ่ะสตูลตกมั้ย
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยนะ
0: อ้าวฝั่งตะวันออกไอ้นี่ฝั่งตะวันออกยังไม่ถึงตะวันตก
1: ตะวัน
0: ออกฝั่งตะวันออกนี่160ครับ
1: ภาคตะวันตกก็60เหมือนกัน
0: เพชรบุรีประจวบนี่นะสาวขย้อยโดนเต็มๆนะชุมพรตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนครศรีธรรมราช
1: ตกอยู่
0: ไปซะแล้วทุ่งสง
1: ฆ์แล้วก
0: ็ชั่วโมงนี้ไม่ได้ฟังแล้วนะทุ่งสงฆ์นะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็160
1: ก็มีตกที่จังหวัดพังงากระบี่
0: อ้าวสตูลไม่ตกนะ
1: 2จังหวัดเนี่ยนะ
0: กรุงเทพฯ160พี่น้องที่ฟังทางอุตรดิตถ์นะอุตรดิตถ์ตกน้อยครับไม่เยอะครับ 30% ตากกําแพงเพชรนะครับแค่นั้นเองไม่เยอะนะภาคเหนือเน
1: า
0: ะ
1: ภาค6ก็เนี่ย
0: ครับ
1: อุตรดิตถ์เนี่ยนะ
0: อุตรดิตถ์สั่งซื้อสินค้านะปวดเมื่อยร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงเป็นเก้าเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้น
1: หรือจะเป็นนิ้วล็อกเนี่ยนะ
0: คุณแม่จากเมืองการเมื่อกี้บอกโอ้ยนอนไม่ได้เลย
1: เป็นไงล่ะคุณแม่
0: กระดูกมันทับเส้นมันทับกระดูก
1: โอ้
0: ปวดเดี๋ยวบรรเทาการปวดด้วยไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมนะแม่นะ
1: สูตรดั้งเดิมเป็นกล่องเดือนละ200 บาทเนี่ย
0: ซื้อ3 กล่องไม่เสียค่าส่งลองดูก่อนแต่ถ้าซื้อ ครั้งต่อไปซื้อ5กล่องเลย
1: แถมให้1กล่องด้วย
0: แถมให้1กล่องเลย
1: ไทยทิพย์โอสถนะ
0: ครับมั่นใจในคุณภาพมัน20กว่าปีแล้วล่ะ
1: รู้จักกัน
0: คนในภาคกลางเนี่ยรู้จักกันหมดแหละ
1: ซื้อกัน
0: ภาคใต้ยังน้อยไม่ค่อยรู้จัก
1: รับประทานกัน
0: ครับภาคเหนือก็รู้จักพิโลกสุโขทัยในพิโลกในวัดหลวงพ่อพุทธชินราชมี
1: ในนั้นก็มีขายเนี่ย
0: ครับ
1: ในวัดน่ะนะ
0: ครับ
1: เหมือนกับสุพรรณนั่นแหละ
0: สุพรรณก็วัดป่าเลไลแล้วร้านสุธีสมุนไพรปรมาสมุนไพร
1: มี2ร้านเนี่ย
0: ครับแล้วก
1: ็การ
0: ตลาด100ปีก็อนันต์เวชภัณฑ์
1: มี
0: ขายหมอชมพูสะพานตะแลศรีประจัน
1: ไปซื้อกัน
0: แล้วก็ร้านลุงลิ้มขวางบางประมาม
1: ีขาย
0: ร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดี
1: ไปซื้อกัน
0: ไอพี่น้องไร่รถบอกจะไปตลาดที
1: ่ที่ไหนอ่ะ
0: วัฒนาบอกไม่ไปลุงช้างส่งมา
1: โอ้ให้ส่งไป
0: ดีกว่า
1: ก็ส่งไปให้เขาซัก
0: ครับ
1: อืมอืม
0: ถ้าเป็นที่ลพบุรีนี่เยอะเลยนะ
1: อืม
0: ร้านนพรัตน์หน้าโรงหนังทหารบก
1: อืม
0: ร้านปัญญาโรงเรียนสะแก้วทั้งไปป่าหวายนะ
1: นั่น
0: เ
1: ต
0: ะแล้วก็ยูเทิร์นมาหน่อยนะ
1: ย
0: ูเทิร์นแรกกลับมานิดนึงแล้วก็ไปร้านนู่นเลยร้านเจริญเภสัชข้างวังนารายร้านนาวภาฟาร์มาซีข้างวังนารายราชเวชลพบุรีร้านลุงหลอดบ้านโคกระเทียมร้านน้ำแข็งดีประมาณตลาดเสาธงนะฮะ
1: มีขาย
0: ร้านคุณชำนาญเขาสมอคร
1: ไปซื้อกัน
0: ร้านเนียคิดทักหลงเซ็นเตอร์
1: อันนี้มีขายด้วย
0: โคกสำโรงฟาร์มาซีสยามฟาร์มาซีบัวเภสัชอู่ยาฟาร์มาซีคลังยาชุมชนโคกสำโรงบ้านมีก็รีแซโอสดตลาดบ้านมี
1: รีแซโอสด
0: แล้วก็คุณจ๋าพัฒนานิคมคุณจ๋าเภสัชกิจรุ่งโรจน์เภสัชซอย12นะพัฒนานิคมร้านปาสมองซอย4สายจันทวาโคกตูมแล้วก็บ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตู
1: ม
0: ร้านป้าแต๋วนิคมสร้างตนเองบ่อ8ร้านนารายเภสัชตลาดลำนารายร้านคลังยาเภสัชตลาดลำนารายร้านสมบูรณ์โอสถท่าหลวงนำเวทโอสถหนองม่วงนี
1: ่นาน
0: เอาพอสังเกตก่อนดีกว่ามั้งแต่เมื่อวานผมไปเยี่ยมร้านสุประชัยฟาร์มาซีมา
1: สุประชัยสุ
0: ที่ชัยนาทไง
1: ชัยนาทนะนะ
0: ครับ
1: ไปส่งให้เขามาแล้ว
0: ไปส่งมันแล้วขากลับมาเจอตำรวจกำลังดักจับคนร้ายแถวๆหน้าวัดศรีสุทาวาสจอดรถเกือบกลางถนนเลยเกือบไปแล้วนะ
1: แต่เขาทำปฏิบัติหน้าที่นะ
0: ดีว่าขับรถผมมองตรงไงไม่ได้มาหันไปมองนู่นนี่หลบทันในข้างหลังจะเล่นตูดผมทีแล้วนะเวลาเข้าจับคนร้ายควรจะมีละจรจราจรสักคนหนึ่ง
1: ขณะปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องใช้
0: คอยดูด้วยในมันถนนรถมันเยอะนะทางเข้าเมืองลพบุรีคนจะมีจราจรสักคนหนึ่งกั้นไว้สักหน่อยโบกก็ได
1: ้
0: ถ้าไม่ว่างจริงๆเอาไอ้คนที่อยู่หน้าสามกานถือธงแดงๆนะ ช่วยโบกหน่อย
1: ช่วยหน่อยง่าย
0: โอ้จะเดินข้ามถนนนี่มีคนพาข้ามนะหน้าสามกานลพบุรีมาเที่ยวได้ใด
1: เขาพอจอดรถแล้วก็ต้องพาเข้าไปในวังไอ้ใน
0: สามกาน
1: ในศาลเลยนะ
0: อ้าวแล้วตอนนี้ข่าวดีนะใครอยู่ที่ต่างจังหวัดจะมาลพบุรีนะ
1: เป็นไง
0: มาไหว้สามกานไม่ต้องกลัวลิงแย่งขนมเลยครับเขาเอาไปไว้รวมกันที่นู่นแล้วโพกต้นหมดแล้ว
1: อยู่ที่กงโพกต้นนะนะ
0: ข้างโรงพักท่าหินนะนะแต่มันก็ยังมีมั่งนะ
1: ก็ต้องมีนะ
0: ครับ
1: ก็ยังไม่หมดนะยังอยู
0: ่ครับ
1: แต่ก็ดูสวยงามดีแล้ว
0: อ้าวหนุ่มคลั่งยาปรีจะทำร้ายอาเขยยิงปืนนัดแรกไม่หยุดไว้
1: พอไม่หยุดเท่านั้นแหละ
0: ซ้ำไปอีก2นัด
1: ปังปัง
0: เรียบร้อย
1: โอ
0: ้โรงเรียนปืนไปเลย
1: อาเขยยิงหลานซะแล้ว
0: ทุ่มครึ่งเมื่อคืนเนี้ยตำรวจจากสภ.เมืองชุมพร
1: ท่านได้รับแจ้งมีคนถูกยิงเสียชีวิต
0: บริเวณอู่ซ่อมรถใบจักรแสงประทีปมื้อที่หมู่10ตำบลวังไผ่อำเภอเมือง
1: จังหวัดชุมพรก็ไปสำรวจแล้วก็ตรวจสอบยังที่เกิดเหตุ
0: เดือดร้อนถึงแพทย์เวรโรงพยาบาลชุมพรด้วย
1: ที่เกิดเหตุเป็นยังไง
0: บนถนนทางเข้าอู่ซ่อมใบจักรเรือพบศพนายไพรัต
1: อายุ39ปีมีบาดแผล
0: ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาดจุด .22 ปะทะปืนยิงนก
1: จุด .22 เนี่ยนะ
0: มันยิงเข้าที่หน้าผากไง
1: แล้วก็คิ้วด้านขวา1นัดเน
0: ี่
1: ยนะ
0: โอ้ยิงซะแม่นเลยนะ
1: ใต้รักแร้ด้านซ้ายอีก1นัดเนี่ย
0: เจอกันไป3นัด
1: แล้วก็ในมือผู้ตายเนี่ย
0: พบท่อนเหล็กยาวประมาณ10นิ้วตกอยู่1ท่อน
1: ห่างออกไปเล็กน้อย
0: มีรถจักรยานยนต์ Honda ทะเบียนชุมพร
1: เป็นรถของผู้ตายแล้วก็มีมีดปลายแหลมเนี่ย
0: ยาว10นิ้วตกอยู่1เล่มแล้วก็ปลอกกระสุนปืนขนาดจุด .22
1: ตกอยู่ใกล้รถจักรยานยนต์1ปลอก
0: นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตรวจพบปลอกกระสุนปืนขนาดเดียวกันอีก2ปลอก
1: ตกอยู่หน้าบ้านนู่นน่ะ
0: บันทึกภาพแล้วก็รวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
1: ส่วนผู้ก่อเหตุชื่ออะไรนะ
0: นายประทีปครับประทีปย้ำครวน
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่อ่ะ
1: ประทีป คนนี้ใจดี
0: บันทีมเนี่ยอายุ58แล้วโอ้ไม่ใช่นี่ที่คนนั่งข้างๆผมนี่88
1: 88ใช
0: ่
1: คุณกับมูสาดิ
0: เป็นเจ้าของอู่ซ่อมใบเรือนี่แหละใบจักรเรือ
1: แล้วก็เป็นอาเขยของผู้เสียชีวิต
0: ไม่ได้ไปไหนครับยืนรอมอบตัวในที่เกิดเหตุนั่นแหละ
1: พร้อมกับมอบอาวุธปืนยาว
0: มันยาวเดี่ยวลูกกดขนาดจุด22อ่ะ
1: เขาเรียกลูกกดใช่ไหม
0: เมื่อก่อนใช้สำหรับยิงนกเดี๋ยวนี้แต่เพิ่มไปเซ็นให้แล้วนะตั้งแต่มีกฎหมายใหม่เลยมาเนี่ย
1: แล้วก็มีกระสุนขนาดจุด22บรรจุในแม็กอีก1นัดเนี่ย
0: หลังจากการสอบสวนในสมรักลูกน้องของนายประทีปเนี่ยนะ
1: ว่าไง
0: ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์แล้วได้รับบาดเจ็บเล่าว่าผู้ตายเนี่ย
1: เสพยาบ้าจนเกิดอาการหลอน
0: คลุ้มคลั่งอาละวาดมาแล้วหลายครั้งก่อนเกิดเหตุขณะนี้ตนอยู่ที่บ้านพัก
1: แล้วก็นายปีดาน
0: างปีดา
1: อ๋อนึกก็นายปีดา
0: ภรรยาของปีดานี่ชื่อผู้หญิงนะเนี่ย
1: ชื่อผู้หญิงนะ
0: แล้วผู้ชายเอาทะลึ่งมาตั้งได้ไงวะนะ
1: ประทีปเนี่ย
0: มาตั้งชื่อเป็นผู้ชายหัวไม่มีผมเลย
1: ประทีปเป็นผัวปีดาเป็นเบียร
0: ์ได้โทรศัพท์มาบอกไอ้ตัวเมื่อไปที่บ้านด่วนที่บ้านน่ะ
1: เพราะอะไรล่ะ
0: ไอ้คนตายมันเอะอะโวยวายในนั่นน่ะ
1: ยังหนักเลย
0: ทันทีที่ผู้ตายเห็นตนก็ปีก็มาใช้ท่อนเหล็กฟาดเขาที่ศีรษะ
1: หลายครั้งเลยเป็นแผลชะกันแล้วก็ล้มลงไปเนี่ย
0: ขณะนั้นนางปีดาพยายามร้องห้ามเอ้ยย
1: า
0: ตนก็ได้ยินเสียงปืนดัง2นัดเลยทีเนี้ย
1: ปังเนี่ย
0: ผู้ตายก็ได้พละจากตนแล้วก็วิ่งถืออาวุธปรีเข้าไปหมายจะทำร้ายนางปีดาแล้วก็นายประทีป
1: ต่อมา
0: ทำให้นายประทีปยกอาวุธปืนที่นี่เล็งหลับแต่ตาเล็งในสายตาขวา
1: ปัง
0: ไอ้ยอดศูนย์นักอยู่กองกลางวงกลมศูนย์หลังทั้งทางดิ่งและทางระดับยิงเลยโบ้เข้าหน้าผากเลย
1: สงสัยฝึกทหารใหม่มามั้งเนี่ย ก่อนจะออกมาเนี่ย
0: โอ้ยลูกน้องลูกศิษย์ผมเยอะ
1: นานเหมือนกันนะเนี่ย
0: โอ้ยผมนี่มือปืนเป้าสะอาดนะ
1: โอ้สายเล็งซ้ายเล็งขวาเนี่ย
0: เขาบอกหลับตาซ้าย
1: เ
0: ล็งด้วยสายตาขวาให้ยอดศูนย์หน้าอยู่กึ่งกลางศูนย์หลังทั้งทางดิบทั้งทางระดับและให้กึ่งกลางส่วนล่างของนิ้วหมายตั้งอยู่บนยอดศูนย์หน้า
1: ทำไมเวลาจะยิงปืนนี่หลับสองตาไม่ได้ไง
0: หลับสองตาก็โมโหคุณก็น่าภรรยาผู้ตายบอกว่า
1: ดักปีดาเนี่ย
0: ตำรวจค่ะสามีฉันมันชอบเล่นยาบ้าพอมันด่าไปแล้วมันคุ้มขังหนักเลยมันจะทำร้ายคุณนุ่นคนนี้มันจะเผาบ้านของด้วยนะ
1: อ๋อเมียคนตายว่ายัง
0: เออจะเผาบ้านนายจ้างนายบัตรีป่ะรวมถึงเคยลงมือทำร้ายพ่อตานะ
1: นาน
0: พ่อตาไม่ใช่พ่อตัวเตะให้ม้วงที่ตา
1: จนต้องหนีไปอยู่ที่อื่นนะ
0: 6เดือนที่ผ่านมาสามีเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆครับ
1: เสพหนักเนี่ย
0: มีความขัดแย้งอาฆาตแค้นกับนายบัตรีมาตลอด
1: แค้นกันมาตลอด
0: เพราะว่าคุณบัตรีพยายามไล่สามีออกจากบ้านทันที
1: พยายามให้มันอยู่มันเสพยาเสพติด
0: เนี่ย
1: นะ
0: เดี๋ยวจะทำร้ายเอานางจันยาก็เล่าต่อว่าเกิดเหตุแต่ตอนเกิดเหตุสามี
1: เป็นยังไง
0: ถือท่อนเหล็กมุ่งหน้าจะไปทำร้ายพ่อตาอีกครั้งนึงแต่พ่อตาป้องกันตัวได
1: ้ป้องกันตัวไม่ได้จากนั้น
0: สามีก็ขี่มอเตอร์ไซค์วนมาหาพี่ที่บ้าน
1: ที่หน้าบ้านเนี่ย
0: แต่ตนล็อกประตูไว้ไม่ยอมไม่เข้
1: า
0: สามีก็ขี่รถไปหาเรื่องนายประทีปที่เนี้ย
1: น่าจะให้เข้าหน่อย
0: มึงน่าจะตายตั้งแต่ไปตีพ่อตาเลยนะเนี่ย
1: ปั
0: ดโถ
1: ผลสุดท้ายก็ย้อนไปแล้วก็ไปโดนยิงเสียชีวิตนะ
0: ตำรวจก็ต้องมาที่ครับแจ้ง1669มาด้วย
1: นาน
0: แล้วประทีปแจ้งเองนะสั่งให้ลูกน้องปฐมพยาบาลหน่อยลูกปฐมพยาบาลในคนที่โดนตี
1: นานเตะ
0: ภรรยาก็โทรแจ้ง1669มาเอามันไปหน่อย
1: แจ้งเจ้าหน้าที
0: ่หลังจากนั้นก็แจ้ง191มิได้คิดหลบหนีแต่อย่างใด
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา
0: ฆ่าผู้อื่น
1: แก่นายประทีปนะ
0: พร้อมนำตัวและของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน
1: สภ.เมืองชุมพร
0: เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
1: โอ้โสประทีป
0: โอ้ยไปเจอทนายเก่งๆก็รอดประทีป
1: โดนจับไปซะแล้ว
0: เออป้องกันตัวป้องกันตัวปืนมีทะเบียนหรือเปล่า
1: ไม่รู้
0: ต
1: ้องสองเนี่ยนะ
0: ครับมีอยู่แล้วขออนุญาตใช้ยิงนกกับบ้านเราอ่ะ
1: โอ้
0: แล้วเอาเปรียบนกเลยนะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ติดกล้องอ่ะดิปะโถ
1: ว่ากันไป
0: บอกให้กินยาหญ้าบิงก็ได้ดีแคร์ก็ได
1: ้
0: มันจะได้เห็นดี
1: ตาแจ่มเนี่ยนะ
0: จะได้รู้ดีรู้ชั่ว
1: ยาหญ้าบิงนี่เป็นแบบชนิดแคปซูลนะ
0: ฝึกตาไม่ดีชอบเอาแว่นไปบังใช่ไหม
1: นั่นเต้ชนิดแคปซูลนี่ก็กระปุกกระ800
0: ใช่
1: ดูแลข้องดวงตาซื้อ2กระปุกกระ 1,500 บาทนะแต่ถ้าเป็นแบบดีแคร
0: ์โอ้
1: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจนะ2กระปุกก็650บาทอันนี้เป็นแบบซอฟต์เจลนะเลือกเอาชอบแบบไหน
0: ครับขอบคุณพี่สิงโตด้วยนะอยู่สร้อยทองตาคลี
1: ว่าไงอ่ะนะ
0: สั่งยาหญ้าบิงไปคนเดียว4กระปุกเลยจัดการให้เรียบร้อยแล้วครับ
1: ส่งให้ไป
0: ครับผม
1: สั่งซื้อกันมาก็ส่งกันไปนะ
0: พวกนี้มีเรื่องเศร้าเลยนะ
1: เศร้าแบบไหนอีกอ่ะ
0: ที่แคมป์คนงานรถบรรทุกขับรถถอยหลังมา
1: พอถอยไปเท่านั้นแหละ
0: ไปทับเด็กหญิงอายุ3ขวบเสียชีวิตอ่ะ
1: โอ้น่าสงสารเด็กเน
0: า
1: ะ
0: พ่อแม่ใจสลายกอดร่างของลูกน้อยวัย3ขวบครับ
1: ลูกใครๆก็รักกันนะ
0: เออไม่รู้ลูกใครก็ไม่รู้ลูกคนงานนั่นแหละ
1: นั่นสิ
0: ตำรวจสภ.เมืองพัทยาชลบุรีรับแจ้งเหตุรถบรรทุกถอยหลังทับเด็ก
1: ได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ย
0: ภายในแคมป์คนงานเนี่ยคนขับรถบรรทุกถมดินซอยเทพประสิทธิ์ห้ามหมู่11ตำบลหนองปลือ
1: บางละมุงชลบุรีหลังจากนั้นเนี่ย
0: ก็ไปตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ
1: ์ไป
0: ตรวจสอบหน่อย
1: ไปที่เกิดเหตุเนี่ย
0: เจ้าหน้าที่กับกู้ภัยกำลังเร่งให้การช่วยเหลือปั๊มหัวใจน้องประกายทองอายุ3ขวบครับ
1: เด็กลูกครึ่งนะ
0: ไทยพม่าครับ
1: โอ้เป็นเด็กลูกครึ่งด้วย
0: ไม่รู้พ่อเป็นไทยหรือพ่อเป็นพม่าไม่รู้ล่ะ
1: ก็ว่ากันไปเนี
0: ่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกรถ6ล้อบรรทุก6ล้อทับลำตัวคุณผู้ฟัง
1: โอ้โห
0: โอ้ถ้าฟื้นมาก็พิการอยู่แล้วเนี่ย
1: เจ้าหน้าที่พยายามยื้อหัวใจชื้อชีวิตอย่างสุดความสามารถ
0: สุดท้ายครับ
1: เด็กก็เสียชีวิตนะ
0: ในเวลาต่อมาท่ามกลางความโศกเศร้าของพ่อและแม่ที่ร่ำไห้กอดร่างลูกสาวด้วยความอาลัย
1: น่าสงสารเนาะ
0: โดยบริเวณข้างร่างของเด็กยังพบลูกบอลยางสีชมพู
1: สีขาวตกอยู่หนึ่งลูกด้ว
0: ย
1: และใกล้กันก็มีรถ6ล้อด้วย
0: ครับทะเบียนเพชรบูรณ์นายทักษิณจินดวัฒน์เอ้ยไม่ใช่คนละคนกัน
1: คือทักษิณ
0: วั
1: ย23ปี
0: จังหวัดบึงกาฬเป็นคนขับไม่ได้ไปไหนแล้วครับ
1: ยืนรอเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในการใจสนกและกระตกกระจาย
0: บอกว่าก่อนเกิดเหตุกำลังถอยรถบรรทุกเข้าไปจอดในแคมป์คนงาน
1: แล้วก็ได้มองกระจกข้างเพื่อที่จะตรวจสอบบริเวณทางด้านหลังเนี่ย
0: มันเห็นแต่ข้างหลังไม่เห็นไง
1: ไม่พบสิ่งผิดปกติด้วย
0: เด็กมันอยู่ตรงกลางพอดีกระจกก็เอาไม่อยู่หรอก
1: ค่อยถอยไปแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ค่อยเห็น
1: แล้วก็ได้ยินเสียงตะโกน
0: ครับ
1: เหยียบแล้วเหยียบแล้ว
0: เฮ้ยจ้า
1: ทำให้ตกกระจายไปอย่างมากนะทับเด็กไปซะแล้ว
0: ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องประกายทองด้วยนะ
1: เด็กลูกครึ่งซะด้วยนะ
0: ครับผม
1: น่าสงสารเด็กเนาะ
0: เนาะ
1: ไม่น่าโดนทับเลย
0: แต่สงสารคนอ่านข่าวสิ
1: เป็นไงอะนะ
0: สงสารนี่ตาไม่ดียังแว่นไม่บังอีกนะ
1: เอ้านึกถึงกันนะ
0: เอ้าไทยดีแค่ก็ได
1: ้ดีแค่ก็ได
0: ้ครับ
1: หรือว่าจะเป็นทางด้านของยาย่าบิงก็ได
0: ้ได
1: ้ยาย่าบิงก็แบบชนิดแคปซูล
0: ครับ
1: ดีแค่ในซอฟเยลนะ
0: เหมือนโปรมิกออยเลยเม็ดนะ
1: เม็ดเหมือนกัน
0: ราคา
1: เหมือนกัน
0: โปรโมชั่น
1: เหมือนกันเลย
0: ดีแค่ดูแลเรื่องไต
1: ซื้อ2กระปุกก็650เลยนะ
0: ดีแค่ดูแลเรื่องตาโปรมิกออยดูแลเรื่องไต
1: เรื่องตับเรื่องไตนี่แหละ
0: ดูแลร่างกายสร้างกล้ามเนื้อสร้างโปรตีนก็ต้อง
1: ไบโอดี
0: แน่นอน
1: ไบโอดีนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เติมเต็มให้กับร่างกายกัน
0: 4กระปุกคาราเบล
1: กระจาย 2,000 บาทนี่เขาแถมให้1กระปุก
0: กระปุก100เม็ดนะไม่ใช่แถมกระปุกตัวอย่างนะ
1: กระปุกหนึ่งก็690บาท
0: สองกระปุก 1,300 นะ
1: ใช
0: ่ครับ
1: ไบโอดี
0: ถ้ากินแบบแคปซูลไม่ได้ก็ตัดแคปซูลออกเอาผงผสมกับโกโก้เลย
1: นานๆได
0: ้
1: เลย
0: ได้2เด้งเลยโกโก้นี่เขามีอะไรนะ
1: ม
0: ีเขาเรียกอะไรอ่ะมีผงโกโก้
1: โกโก
0: ้มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเหมือนกับกาแฟลิต้าเอ็มอ่ะเหมือนกับยาย่าบิงแหละดูแลบำรุงสายตาบำรุงสมองไงใช่ไห
1: ม
0: ครับผมมีเกากี้นี่มีเห็ดลิ้นจือเหมือนกัน
1: ด้วยนะ
0: มีผงชะเอ็มก็เลยหอมว
1: ้
0: ายอร่อยเลิศใครจะไปเกินโกโก้ตาช้างแล้ว
1: โกโก้ชูนะ
0: เออ
1: กล่องหนึ่งก็300อ่ะนะ
0: ซื้อ2กล่อง500
1: ซื้อ2กล่องก็500บาทเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งด้วย
0: ใช่นะส่วนคุณแม่ที่โทรมาจากกาญจนบุรีนะครับบอกกระดูกทับเส้นเดี๋ยวผมโทรกลับนะ
1: อ๋อ
0: มันมีไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมให้รับประทานนะ
1: รับประทานที่ว่าเป็นกระดูกทับเส้นเนี่ย
0: กล่อง200บาทซื้อสัก3กล่อง
1: ม
0: ไม่เสียค่าส่งด้วยแล้วมันก็ปริมาณพอดีนะ
1: ใช่
0: เช้า5เม็ดเย็น5เม็ดเช้า5เม็ดขอร้องอย่าไปกินหน่อไม้กันแล้วกัน
1: มันแสลงนะ
0: ครับ
1: กินของแสลงไม่ได้
0: ถ้ามันเมื่อยเนื้อไม่ตัวธรรมดาไม่ได้อะไรมากมายก็แบบแคปซูล
1: อันนี้แคปซูลนี่กระปุกก็300เด็ด
0: ครับผม
1: ซื้อ2กระปุกไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ใช
1: ่กระปุกก็แถม1กระปุก
0: แต่ถ้ากระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมเนี่ยนะ
1: อันนี้แนะนำให้รับประทานไทยแคลพัดนะ
0: 2กระปุกกินได้เดือนนึง500บาท
1: 2กระปุก500บาทซื้อ4กระปุกก็ดีอ่ะ
0: แถมอีกกระปุกนึงจ่าย 1,000 เดียว
1: น่ะแถมด้วย
0: มีปัญหาเรื่องเบาหวานกินยาโรงพยาบาลอยู่รับประทาน
1: มะระขี้นกของเราควบคู่กันไป
0: กระปุกนึง60เม็ดนะ
1: มะระขี้นกนะ
0: ซื้อกระปุกเดียวมีค่าส่งซื้อ2กระปุก600ไม่เสียค่าส่ง
1: ถูกต้อง
0: 4กระปุก 1,200 บาทแถมปี1กระปุก
1: ซื้อ4แถม1ด้วย
0: ราคาเดียวกันโปรโมชั่นเดียวกันครับ
1: ทางด้านน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ
0: ใครที่มีปัญหากระดูกกรอบแกรบใส่หมวกแกรบจะไปตีกระลอลอลอ
1: เนี่ยรับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็นนี่แหละ
0: คือพูดง่ายๆว่าน้ำมันหล่อลื่นมันแห้งนะ
1: ร่อยมันหล่ออายุยิ่งเยอะก็ลำบากหน่อย
0: ครับอายุมากๆนั่งทีก็อะไร
1: นี่แหละผู้สูงวัยทั้งหลาย
0: เวลานั่งขัดสมาธิมันต้องนั่งขัดสมาธิปุ๊บมันลุกได้เลยดิ
1: กุบกับนี่มันลุกแล้วก็โหดทานเหมือน
0: คุกเข่าก่อน
1: เหมือนตุนกว่าจะลุกยืนได
0: ้
1: นึกถึงตอนเด็กกันน่ะ
0: ต้องหาอะไรมาจับมาพยุงอีก
1: ความ
0: หล่อลื่นของน้ำมันหล่อลื่นในร่างกายเรามันก็เสื่อมถอยไปตามอายุอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: อ้าวรับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็นดีกว่า
0: ราคาเดียวกันมะระขี้นกครับ
1: โลเหมือนกันราคาเหมือนกันนะซื้อ2กระปุกก็600
0: ครับ
1: ซื้อ4กระปุกก็แถมให้1กระปุกก็นะ
0: ใช่
1: สลับโปรกันก็ได้
0: คุณผู้ชายที่ฉี่ไม่พุ่งไม่โจดปวดฉี่บ่อยๆดูตัวอย่างจากลุงช้างนี
1: ่
0: มาเช้าฉีกใส่โกโก้ไป1เม็ดเลยล่ะ3วันผมกินเม็ดนึงอ่ะนะ
1: นาน
0: บางวันก็ผสมโกโก้บางวันก็ผสมกาแฟมันฉี่ไม่พุ่งไม่โจดก็ต้องกินฟอกัสแหละ
1: ฟอกัสนี่แหละ
0: เออกล่องละ390บาทไม่เสียค่าตรงด้วย
1: อืม
0: 2กล่อง700
1: 2กล่องเนี่ย
0: 3กล่อง 1,000
1: นั่นสิ
0: ตอนนี้ใครที่ฉี่ไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบลก็ต้อง
1: ใส่เลี่ยมจอย
0: เป็นแคปซูลนะ
1: เป็นแบบแคปซูลนะใส่เลี่ยมจอยเนี่ย
0: มันจะเห็นผลช้ากับแบบชงดื่มหน่อย
1: ชงดื่มนี่ก็จอยมิกซ์ฟู้ด
0: นี่เริ่มรู้แล้ว
1: รู้แล้ว
0: กล่องละ350ซื้อ2กล่อง700แถมให้กล่องนึง
1: กินกาโก้หรือก็ถึงจะรู
0: ้ความจำดี
1: โกโก้ความจำดี
0: ความจำดีแล้วก็ราคาเดียวกันห้าว
1: ห้าวก็อะไรขาย
0: 2กล่อง700แถมกล่องนึง
1: เอาอยากรู้เรื่องอะไรก็ถามมาโทรมาเลย
0: ถามว่าทำไมต้องกินด้วยเพราะอะไรถึงกิน
1: ไ
0: ม่บอกดีกว่ามั้ง
1: ไอ้คนที่รู้ก็รู้ก็จะโทรมาสั่งอย่างเดียวนะ
0: พี่กนกการของถึงไหม
2: ไม่ถึงค่ะ
0: ไม่ถึงเดี๋ยววันนี้ผมจะโทรหาไปตนีเพชรบุรีนะเอ้ยพี่กนกการอยู่บ้านลาดเนาะเดี๋ยวผมจะถามให้เพราะมันมีเลขเพราะมันมีเลขทะเบียนอยู่เลขที่อยู่นะเดี๋ยวผมโทรคุยกับเดี๋ยวจบรายการแล้วผมจะโทรหาไปสนีที่บ้านพี่นะ
1: คนบ้านแหลม
0: บ้านแหลมนะสักครู่ครับผมส่งไปวันเสาร
1: ์
0: มีหมายเลขคุมเรียบร้อยแล้วมันชอบบอกว่าแล้วมันชอบบอกว่าปลายทางไม่รับสายไปสนีโอเคโอเคเดี๋ยวจัดรายการจะเสร็จแล้วอีกสิบกว่านาทีเดี๋ยวโทรกลับนะ
1: นะ
0: ครับ
1: คนบ้านแหลม
0: บ้านแหลมบ้านแหลม
1: บ้านแหลม
0: บ้านแหลม
1: คนพื้นที่อะ
0: เดี๋ยวไม่รักเลยกู้ภัยร้องโดนชายคล้ายตำรวจตบหน้าขณะกำลังช่วยเหลือคนเจ็บแค่ถามว่าพี่เมาหรือเปล่าแค่นั้นแหละ
1: ถามว่าพี่เมาหรือเปล่าโดนตบ
0: เลยตบจะได้อ่ะดูสิหน้าทีนี้ก็ต้องไปร้องถึงนี่เลย
1: ถึงใคร
0: เฮียเปี๊ยกช่วยด้วยไง
1: รับ
0: ร้องรับเรื่องร้องเรียนจากทีมอาสากู้ภัยสามพร้าว
1: พี่เมาหรือเปล่า
0: หลังสมาชิกกู้ภัยอ้างว่าถูกชายท่าทางคล้ายตำรวจสวมเสื้อกีฬา
1: เบอร์35ด้วย
0: ด้านหลังเขียนว่าอุดรโพลิสเนี่ยทำร้ายร่างกายขณะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
1: เหตุเกิดที่ไหนอะนะ
0: หน้าที่แยกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามพร้าว
1: อำเภอเมืองอุดรนู่นนะ
0: อาสากู้ภัยซึ่งเป็นผู้เสียหายยืนยันต้องการให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: ไม่ต้องการเอาเงินแต่อย่างใด
0: ไม่ต้องการกระเช้า
1: ไม่ต้องการไหว้สวยรวยกระเช้าด้วย
0: มีคลิปบันทึกภาพมาไว้เรียบร้อยหนู
1: เอาเรียกนายก
0: แล้วหลังจากกู้ชีพกู้ภัยเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุกำชับคนเจ็บ
1: ว่าไง
0: ปรากฏว่ารถเก๋งสีขาวคันดังกล่าวกลับขับตามมาด้วยความเร็ว
1: ก่อนจะเบรก
0: จอดเทียบข้างรถกู้ชีพอย่างกระทันหัน
1: แล้วก็ทำใด
0: หันให้เจ้าหน้าที่เข้าใจว่าตอนแรกอาจจะเป็นญาติของผู้บาดเจ็บ
1: แต่จู่ๆเท่านั้นแหละ
0: คนดังกล่าวกลับเดินมาจากรถแล้วก็มาพูดคุยอาสากู้ภัย
1: แล้วก็มือเนี่ย
0: ซุกอยู่กระเป๋ากางเกง
1: แล้วก็เดิน
0: ยืนเซคล้ายคนเมาย
1: ืนเหมือนคนเมาเนี่ย
0: จากนั้นชายคล้ายตำรวจก็ถามว่าเฮ้ยกู้ภัยมีอะไรของมึงวะ
1: มีอะไรของมึงอ่ะ
0: คนเจ็บล้มแค่ไหนแล้วก็เรียกตำรวจใส่เครื่องใกล้เคียงมาช้าก็ต้องการบอกอีกว่า ผมไม่เคยดูถูกกู้ภัยเลยนะ
1: ไ
0: ม่ได้ดูถูกใครด้วยซ้ำไปคนเจ็บไม่ได้ตายถ้าตายผมก็ไม่ได้ว่า
1: อ
0: าสากู้ภัยก็งงอะเด้
1: งงอะเด้
0: พยายามพูดคุยกับชายที่อ้างว่าเป็นตำรวจพี่ใจเย็น
1: หายใจเย็นๆ
0: พวกผมมาช่วยคนเจ็บนะแล้วก็ตกใจพี่เป็นใครนึกว่าญาติคนเจ็บกู้ภัยก็ย้ำแล้วย้ำอีกก็บอกให้ใจเย็น
1: ๆให้คนนั้นมาวุ่นเนี่ย
0: อยากให้อาสากู้ภัยเปิดหน้
1: า
0: อาสากู้ภัยก็เปิดหน้าแล้วก็กู้ภัยถามกลับไปว่าพี่ดื่มไหมเนี่ย
1: พี่ดื่มไหม
0: จู่ๆชายคล้ายตำรวจโมโหเว้ย
1: พอโมโหเท่านั้นแหละ
0: ใช้ฝ่ามือตบปี
1: ๊อ๋อตบไป
0: เออมึงพูดอย่างงี้กูได้ไง
1: ตบไปหน้ากู้ภัย
0: ท้าทายกับกูล่ะ
1: กู้ภัยก็ตกใจ
0: ทำไมพี่ทำแบบนี้ล่ะ
1: ทำไง
0: ก็มีผู้หญิงสาวนั่งในรถเก๋งด้วยเดินเข้ามาห้าม
1: มาไว
0: ้ขอโทษกู้ภัยพี่ขอโทษค่ะพยายามดึงฝ่ายชายขึ้นรถ
1: แต่เจ้าตัวเป็นไง
0: ไม่ยอมบอกให้เรียกตำรวจเข้ามาเคลียร์เลย
1: เราหรือมึง
0: กันกู้ภัยก็พยายามบอกให้คุยกันดี
1: ๆคุยกัน
0: อย่าใช้กำลัง
1: ชายคนดังกล่าว
0: บอกว่าให้แจ้งความเลยนะมึงแจ้งความร้อยเวรเลย
1: ท้าให้แจ้งความเลย
0: ครับผมรายละเอียดก็ไปหาอ่านข่าวเอาเอง
1: กูน่าเห็นใจกู้ภัยไม่น่าเป็นกู้ภัยเลยเน
0: า
1: ะ
0: ก็ไปช่วยเขาอยากช่วยเขาไง
1: โอ้โดนตบหน้าด
0: ิใช้ความรุนแรงกับอาสากู้ภัยเงี้ยมันเป็นตำรวจก็ไม่ถูกปัดเดีย
1: วใจเย
0: ็
1: น
0: ๆบิ๊กลานก็สั่งห้ามใส่โม่งแล้วนะบิ๊กลานก็เอาจริงนะ
1: ไม่ให้ปิดหน้าไง
0: ไม่ปิดหน้า
1: ใส่โม่งเลยนะ
0: โม่งไม่ได้ถ้ามันร้อนก็ไม่ต้องไปตั้งด่านเด้
1: ไม่ตั้งด่านเนี่ยปรับ 2,000
0: เนี่ยถ้าเป็นตำรวจของรัฐจริงเนี่ยยิ่งควรตระหนักนะเรื่องอย่างนี้นะจ๊ะพี่จ่าพี่ดาพี่หมวดพ
1: ี่
0: ล
1: ู
0: กกองพี่สารวัตรอ่ะเหลืออีก5นาทีทำบุญกันหน่อยทำบุญกันหน่อย
1: กฐินสามัคคีนะ
0: อีกแล้วก็ท่านอย่าเบื่อนะจ๊ะ
1: 60วัดเอง
0: เออ60วัดแค่นั้นเองข่าวจริงๆข่าวยังมีอีกสักชั่วโมงมั้ย
1: ได้เดี๋ยวจัดชั่วโมงนึง31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดท่าโขลงตำบลเขาสมครอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
0: ใช่
1: 1พฤศจิกายนวัดคลองเบ้าตำบลโคกสรุดอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันกบุรีจังหวัดชัยนาท31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาหลายอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสากระโจมอำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านเชียอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลรางหวายอ อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขแยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาศรตำบลมหาศรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกงทะดูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมางอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบลสี่คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดวังเวิร์นตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปรูอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายเตาปูนกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามตำบลและอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีวันที่22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลกกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี31ตุลาคมวัดห้วยจันตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดพุเรียบตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายนวัดใหม่โพทองตำบลชอนน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดลำพญาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดโกชาเจริญธรรมตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดบ้านครัวตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดผู้น้อยตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดหนองนาอำเภอตำบลพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางกรำตำบลธรรมบูรอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท8พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลขาวท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท22พฤศจิกายนวัดบ้านคลองตำบลหนองไสตำบลหนองไสขาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี29 30 31ตุลาคมงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
0: สาธุเวลาหมดพอดี
1: หมดเวลา
0: อย่าลืมไปให้กำลังใจพี่ปิดาครับที่ปากทางเข้าวัดประดับบางละค่ายบางละชันนะ
1: จังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: ไปหรือเปล่าไม่รู้ครับไม่รู้เหมือนกันช่วงนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับ
1: สวัสดีครับ
3: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟาทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุม

0: มีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกลองสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ผมมารวยทีวี
2: ใช่ดี
3: จริงๆนะขอบคุณนะแม
7: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
8: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะเห็นผลไว
9: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดบ้านคลองตำบลหนองสายขาวอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี 21-22 พฤศจิกายน2569วันที่21เวลา 9:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาการเปรียญวัดบ้านคลองเวลา 16:00 น.พระสงฆ์9รูปเจริญพระพุทธมนต์วันที่22พฤศจิกายนเวลา 11:00 น.ถวายพัฒาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปเวลา 11:30 น.แห่กฐินรอบพระอุโบสถเวลา 13:00 น.ทอดผ้ากฐินประธานในพิธีพลเอกบำรุงสายทองอดีตผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรีขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกันเป็น

งานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: กลับมาชั่วโมงที่3ครับ
1: ล้อมวงมาฟังกันไว้นะ
0: สงสารคนอ่านชื่อวัดสิ
1: วัดเป็นไง
0: 61วัดเกินครึ่งร้อยไปแล้ว แสดงว่าต้องมีคนฟังเลยอย่างน้อย60คน
1: ไม่ใช่คน2คนนะไม่เบานะเนี่ย
0: รายการเลิศสแมนตันจ้ะ
1: อย่างน้อยก็61คนแล้วล่ะ
0: เคยได้ยินคำว่าเลิศสแมนตันไหม
1: เป็นยังไง
0: เลิศสแมนตันเดสสมอลเล่เทิงเฟื่องอะไรนะเทิงสติเฟื่องลุงเทิงนะเทิงสติเฟื่องเนี่ยเนาะเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุสมัยเก่าแกเสียชีวิตไปละ
1: แกจะพูดเลิศสแมนตัน
0: เลิศสแมนตันเดสสมอลเล่อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะแกเป็น LGBT เหมือนกันแต่ผมทันเนี่ยไม่รู้โชเล่ทันป่ะ
1: ทัน
0: แกแล้ว
1: ก็ผมอ่อนกว่าคุณไม่กี่ปี
0: กลับมาชั่วโมงนี้โอ้โหขอบคุณเจ้าหน้าที่จากจอสอนหนึ่งกรุงเทพด้วยนะฮะแล้ววันนี้รายการเราก็อยู่ที่ 90.75 ด้วยลุงดอนไม่อยู
1: ่อ๋อนี่ทหารบกยังไงเนี่ย
0: ใช่โรงหนังทหารบกลพบุรีชั่วโมงนี้นะ
1: สวัสดีฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะ
0: ครับเดี๋ยวกลางคืนแล้วก็ออกที่วสป.711ด้วย
1: วสป.นี่ก็3ทุ่มถึงเที่ยงคืนฟังกัน
0: ครับจอทล.1197ด้วยนะ
1: เที่ยงคืนถึงตีสามเลย
0: ลุงพ่อบอกแล้วที่ขอนแก่นฟังจอทล.ลพบุรี
1: อ
0: ีกคนนึงจากจังหวัดสกลนครฟังเว็บไซต์ฟังในเว็บไซต
1: ์โอ้
0: ลุงช้างเรดิโออ
1: ืม
0: เปิดลุงช้างเรดิโอแล้วฟังได้ชัดเจนเลยเนี่ย
1: ฟังได้อะ
0: ครับผมรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างเนี่ย
1: ข่าวคู่ดังช้างกับหมูนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวประกาศให้นั่นให้เขาหน่อยเถอะน
0: ่ะอะไรอ่ะ
1: สมาคมก็ประกวดร้องเพลง
0: อ๋อใครมีความสามารถประกวดร้องเพลงนะเพลงไทยลูกกรุงนะครับลูกกรุงนะฮะเรียกว่าลูกกรุงเลยทีเดียวเชียวละนะครับผมฟ้าลุงอิราวดี
1: อันนี้ใช่ลูกกรุงไหม
0: ลูกกรุงลูกกรุงแล้วก็เพลงของทูนทองใจก็ได้นะครับ
1: ได้ไหม
0: ได้เขาเรียกว่าเป็นเพลง
1: แล้วทูนทองใจนี่ลูกทุ่งไม่ใช่เหรอ
0: เขายังแบ่งไม่ได
1: ้
0: สมัยทูนทองใจสมัยใครกะชานเย็นแขเนี่ย
1: สมยศล่ะสมยศ
0: ก็ได้ครับเคยได้ยินเพลงนี้ไหมเพลงอย่าดูหมิ่นชาวนาเหมือนดังตาสีเอาท้องนาเป็นที่ชานเย็นแขร้องก่อน
1: โอ้
0: เพลงนี้เนี่ยสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนะห้ามเปิดนะ
1: ไม่เปิดเพราะอะไร
0: ไม่ให้เปิดเลยแล้วจนกระทั่งคนรู้ไปหาซื้อแผ่นมาดังทะลุฟ้าเลยเขาไม่ให้เปิดเพราะว่าตาสีเนี่ยอย่าดูหมิ่นชาวนาเมื่อดังตาสีที่เป็นปู่ของจอมพลป.หาไปล้อหาไปเลี้ยงอันนี้พูดเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องขำนะเนี่ย
1: ก็ผมไม่รู้อ่ะ
0: ครูเจนพบไปสัมภาษณ์ชานเย็นแขเน
1: ี่
0: ยแต่ก็เล่าให้ฟังว่าทำไมเอ๊ะอย่าดูหมิ่นชาวนาเหมือนดังตาสีทำไมจอมพลป.เป็นนายกทำไมไม่ให้เปิดปู่แกชื่อสี
1: แม่ถึงขนาดนั้นเชียวเหร
0: อประมาณสมัยเราเนี่ยโอ้โห
1: เป
0: ิ
1: ดไปเถอะ
0: อีเซล41ขอแล้วขออีกนะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเรานะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยสีหอมฟุ้ง
1: ลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวนะ
0: จะเป็นดึงรวง
1: ดึงเร็วแล้วก็จะได้ร่ำรวยเนี่ยนะ
0: จะเป็นเม็ดฟู
1: ่เม็ดฟู่ก็กรดอะมิโนเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: นั่นสิซื้อกัน
0: รวมไปถึงยาสมุนไพร
1: ไอทิปโอสดเนี่ย
0: หรือจะเป็นเรื่องของฟอกัส
1: ฟอกัสสำหรับท่านที่ฉี่สะดุดเนี่ยนะ
0: เป็นไทยแคลพัด
1: ไอแคลพัดเนี่ย
0: สำหรับกระดูกเสื่อมกระดูกผุกระดูกพุน
1: ดูแลเรื่องของกระดูกนี่แหละ
0: หรือจะเป็นเรื่องของมะระขี้นก
1: มะระขี้นกเราก็มี
0: น้ำมันงาดำ
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ยนะ
0: ฟอกัสที่ผู้ชายฉี่ไม่พุ่งไม่จวดเนี่ยนะ
1: ฉี่บ่อยๆก็รับประทานฟอกัสกัน
0: ไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบล
1: อันนี้ก็รับประทานทางด้านของใส่เลื่อมจอย
0: ใส่เลื่อมจอยเขาเป็น
1: แบบ
0: ใช่ไหม
1: ชนิดแคปซูลเด
0: ้ถ้าชงน้ำดื่มมันจะเห็นผลไวกว่านะ
1: ถ้าชงน้ำก็จอยมิกฟู้ด
0: ไม่ใช่เอาใส่เลื่อมจอยไปชงน้ำนะแม่นะคนละเรื่องนะเอา เออบางคนไปเปิดขวดไทยทิพย์โอสถเราอ่ะแล้วมันมีถุงไอ้ถุงเม็ดเล็กๆเป็นยากันชื้นนะไอ้ในถุงนี่กินยังไงเนี่ยผมก็บอกกินทีละ5เม็ดผมนึกว่าสูตรดั้งเดิ
1: ม
0: ไม่ใช่ที่มันอยู่ในขวดเนี่ยมีตั้งหลายเม็ดขี้เกียจนับ
1: น
0: ึกได้เลยมันไอ้ตัวกันชื้นจะไปกินกันเราเดี๋ยวหาแขกตี้นะ
1: นั่นสิ
0: เออครับผมอ้าวสายตาก็ต้องดูแลกันด้วย
1: สายตาก็ยาย่าบริงไงล่ะ
0: หรือจะเป็น
1: ทางด้านของดีแคร
0: ์มี2แบรนด์นะแม่นะ
1: ดีแคร์นี่จะเป็นแบบซอฟต์เจลนะ
0: ครับผม
1: 2กระปุกก็650บาท
0: ใช
1: ่แต่ถ้าทางด้านของยาย่าบริงนี่เป็นแบบชาริแคปซูล
0: ครับ
1: กระปุกนึงก็800บาท
0: วันนี้แฟนรายการอิ๋วๆงงกันเนี่ยตาช้างมาไงวะเนี่ยช้างกับหมูมาไงชั่วโมงแรกไม่ได้จัดไง
1: โอ
0: ้ไฟดับมาชั่วโมงที่2
1: ฟังกัน
0: อินเทอร์เน็ตหลุดต้องเอากล่องอินเทอร์เน็ตมาใช้ราวเตอร์แบบใช้ซิมอ่ะนะ
1: นาน
0: แต่ตอนนี้ใช้ราวเตอร์แบบใช้ซิมเลยเส
1: ีย
0: งด
1: ัง
0: ชัดเจนหรือเปล่าครับคุณแม่ฟังอยู่กทม
1: กทม
0: ได้
1: และปริมณฑลเนี่ย
0: ครับ
1: ฟังกันได
0: ้นั่นน่ะสิ
1: ติดตามรับฟังกัน
0: ครับ
1: อ้าวสำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนก็ไบโอดี
0: ครับ
1: ไบโอดีเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะสั่งซื้อกันได
0: ้เอ้พี่จินตนาอยู่หมู่บ้านนวนครซอย2เนี่ยพี่จินตนาหล่อประดิษฐ์เนี่ยนะพี่สาวผมคนสุโขทัยเหมือนกัน
1: เป็นไงอ่ะแ
0: กสั่งวิทยุสั่งซื้อวิทยุไปผมก็ส่งวิทยุไปให้แล้วไม่รู้รับหรือยังไม่รู้เพราะว่าหลายต่อหลายคนเนี่ยบอกโอ้ป่านนี้ยังไม่ได้รับเลยปัญหาจากน้ำท่วมเนี่ยนะพอน้ำท่วมแล้วก็ไปสนีอ่ะไอ้ที่บ้านผู้รับเนี่ยไปได้แต่มันน้ำมันล้อมไปสนีเขาไม่ได้ไปอ่ะสิหลายสถานที่แล้วก็แจ้งมาเนี่ยนะครับเพราะนั้นเราต้องเข้าใจน้องๆไปสนีเขาหน่อยนะครับหลายๆท่านเลยบอกบ่นโอ้โหมา15วันแล้ว7วันแล้ว8วันแล้ว
1: ของยังไม่ได้รับ
0: เลยเนี่ย
1: สำหรับท่านที่อยู่ในแถวย่านที่มีน้ำมันท่วมก็ต้องอภัยกันหน่อย
0: ขออภัยจริงๆนะในความไม่สะดวกนะเขาก็แจ้งมาแล้วผมก็เคยแจ้งไปทีนึงแล้วนะครับผม
1: นาน
0: มีหลายสถานที่นะเดี๋ยวผมเช็คดูหน่อยเนาะตอนนี้ก็หลายที่น้ำลงแล้วนะครับ
1: บางที่ก็ยังไม่ลงนะ
0: ครับอย่างเนี้ยมีที่เขาแจ้งมานะครับเรื่องน้ำท่วมเนี่ยมีไปรษณีย์รามอินทราไปรษณีย์อ่อนนุชไปรษณีย์ลำลูกกาไปรษณีย์บางบานไปรษณีย์บางแสนไปรษณีย์บางละมุงไปรษณีย์อ่าวอุดมไปรษณีย์โป่งน้ำร้อนไปรษณีย์นายายอามไปรษณีย์ทุ่งเบญจาไปรษณีย์เขาคิจกูฏไปรษณีย์สนามชัยเขตไปรษณีย์บ้านกรวดไปรษณีย์ประสาทไปรษณีย์ชุมแสงนะครับชุมแสงแล้วก็ที่ไหนกันไปรษณีย์ชุมแสงสนามชัยเขตบ้านกรวดชุมแสงวังตะกูโพธาราม
1: อ
0: ันนี้ก็น่าจะลงหลายที่แล้วล่ะครับ
1: บางที่ก็อาจจะได้รับของกันบ้างแล้ว
0: อาจจะช้าบ้างนะครับไม่ว่ากันนะแต่ผมโดนว่าทุกวัน
1: เขาก็รอรับของกันนะบางคนนี่ขี่ยังขี่ไม่สะดุดยังขี่ไม่พุ่งเลยนะก็อยากแกมันพุ่งกันนะ
0: แกเอาสายยางออกไปแล้วอยู่แผ่
1: น
0: ริ้วอ่ะ
1: นั่นเนี่ยบอกยังไม่ได้รับของกันนะ
0: มัน สงสารคนขี่ไม่ออกเลยเน
1: า
0: ะ
1: ทรมานแกด้วยเนี่ย
0: ครับผม
1: ถ้ารับของยังไงก็ส่งข่าวมา
0: น่าเห็นใจครับพี่น้องเนาะคุณผู้ชาย
1: นั่นเตะ
0: คุณแม่เขาอยู่เกาะสีชังอยู่90ไปนะแกก็บอกฉี่ไม่ออกขอด่อยได้ไหมเนี่ยฟอร์กัสแล้วก็เห็นแกอายุเยอะแล้วก็ไม่กล้ากินเนาะแกก็กินได้ไหม
1: กินได้ก็รับประทานไปนะแม่นะ
0: แกบอกหลับดีชังเลยแล้วจะฉี่คล่องหรือยังสบายใจนะครับชายกลายเป็นศพ บนบ้านหญิงคนสนิทมือถูกพันธนาการ
1: าม
0: ีพร้อมจดหมาย1แผ่นพี่สาวก็ติดใจความการตายของน้องสาวเนี่ย
1: มือพันธนาการและตายได้ยังไง
0: ครับเมื่อวานนี้ตำรวจจากสภ.บ้านในหุดจังหวัดชุมพรครับ
1: บอกว่ามีคนผูกคอล้มก้มคอตายที่บ้านพื้นที่
0: ตำบลนาขาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร
1: ต่อไปตำรวจแล้วก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุการณ
0: ์ครับ
1: แอดก็ไปพิสูจน์หลักฐานก็ไป
0: ที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนยกพื้นสูงบริเวณระเบียงทางขึ้นบ้านพบศพร่างของนายกิต
1: นี่ก็อายุ51ปี
0: ตัวเองก็ผูกคอกับโครงหลังคา
1: แล้วก็เป็นไง
0: ใช้ข้อมือทั้งสองเนี่ย ทั้งสองข้างถูกพันธนาการไว้ด้วยผ้าขาวม้า
1: อ้าว
0: แขนห้อยมาข้างหน้าบนโต๊ะไม้ใกล้กันกับเท้าของผู้ชีวิตพบกระดาษ1แผ่น
1: เขียนเอาไว้ข้อความเขียนว่ายังไง
0: ลายมือนะพูดถึงยายแมว
1: ยายแมว
0: ตัดเพาะถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิต
1: เ
0: จ้าหน้าที่ก็รวบรวมรายละเอียดที่พบไว้เป็นหลักฐานนะ
1: และจากการสอบถามนางจินเนี่ย
0: คนที่เป็นเจ้าของบ้านพบศพเป็นคนแรก
1: ให้การบอกว่ายังไง
0: ผู้เสียชีวิตมีภรรยามีลูกเล็กวัย 4-5 ขวบ
1: อาศัยอยู่ที่อำเภอพะโต๊ะนู่นน่ะ
0: แล้วผู้เสียชีวิตทำงานเป็นคนขับรถบรรทุกน้ำมันบนถนนสายระนอง
1: แล้วก็พักอาศัยที่แคมป์งานแคมป์คนงานนะ
0: ในอำเภอพะโต๊ะซึ่งผู้เสียชีวิตมีความชอบพอกับตนมักจะขับรถเก๋งแวะเวียนมาหาประมาณสัปดาห์ละครั้ง
1: มาหามาทักมาทายและก็รับประทานอาหารร่วมกัน
0: ก่อนจะกลับไปทำงานโดยเป็นเพียงความชอบส่วนตัวนะไม่ได้อยู่กินกันฉันสามีภรรยาแต่อย่างใด
1: คืนเกิดเหตุตอนที่หนึ่งเนี่ย
0: ผู้เสียชีวิตได้ขับรถมาหาตนที่บ้านแต่ตนกินยาแล้วก็หลับ
1: ไม่รู้สึกตัว
0: หลับลึกเลยแหละ
1: แล้วก็ไม่รู้สึกตัวเลย
0: กระทั่งท่วงเช้าเปิดประตูหน้าบ้านออกมาพบผู้เสียชีวิต อยู่ในสภาพดังกล่าว
1: ส่วนสาเหตุความเครียดหรือปัญหาเรื่องงานนั้น
0: ไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่แน่ชัดเพราะไม่เคยไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาขณะนี้ตำรวจบอกว่าจากการตรวจค้นพื้นที่ที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยการต่อสู้
1: หรือว่าลือค้นทรัพย์สินนะ
0: กรณีผ้าขม้าที่มัดข้อมือพบว่าถูกผูกกับมือซ้าย อย่างแน่นหนาแล้วก็นำมาผูกเข้ากับข้อมือด้านขวาแบบหลวม
1: ๆแบบซึ่งเป็นพฤติการที่สามารถทำได้จนเองนะ
0: อย่างนั้นก็ตามตำรวจก็ไม่ได้ตัดประเด็นใดทั้งทิ้งนะครับ
1: แล้วก็ได้ให้ญาติร่วมสังเกตการตามขั้นตอนการ
0: พิสูจน์
1: ทุกพิสูจน์หลักฐานเนี่ย
0: เพื่อความโปร่งใส
1: แล้วก็ส่งศพไปส่งร่างไป
0: ที่โรงพยาบาลลังสวนครับนางนฤพรอายุ64ปีพี่สาวผู้ตายเนี่ยนะ
1: พร้อมด้วยครอบครัวยังติดใจสาเหตุในการตาย
0: ไม่เชื่อว่าน้องชายจะผูกคอล้มก้มคอตายเองแหละครับ
1: เนื่องจาก 3-4 วันก่อนเนี่ย
0: ยังพูดคุยกันตามปกติน้องชายไม่ได้เครียด
1: แล้วก็ไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งกับใคร
0: ก่อนหน้านี้ญาติรวมถึงแม่ก็เคยเตือนแล้วเรื่องความสัมพันธ์กับยายแมวเนี่ย
1: ขอให้อ
0: ย่าไปวุ่นวายกับเขา
1: เพราะว่าเกรงว่าจะเกิดอันตราย
0: ขณะที่พี่อุ๊บญาติคนสนิทอีกคนเล่าว่า
1: ไง
0: ผู้ตายกับยายแมวนะ
1: เป็นไง
0: คบหากันแบบไม่เปิดเผยมาประมาณ 4-5 ปีแล้ว
1: คบกันมา
0: โอ้ต่างยายแมวก็มีผัว
1: ต่างคนก็มีครอบครัว
0: ตอนนี้ก็มีอดีตก็มีผัวมีเมียตอนแรกที่ทราบข่าวไม่เชื่อ
1: ไม่เชื่อ
0: ว่าเป็นการฆ่าตัวตายสงสัยเนี่ย
1: สงสัยว่า
0: ถูกวางยาหรือเปล่า
1: อ้าว
0: หรือกระทำอย่างอื่นจนไม่เป็นตัวของตัวเองนะแต่เมื่อได้เห็นจดหมายก็เชื่อว่า
1: เป็นลายมือของผู้ตายจริง
0: อย่างไรก็ตามต้องรอผลพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์และหลักฐานที่ชัดเจน
1: แล้วก็หากผลออกมาเป็นการจบชีวิตด้วยตนเอง
0: ครอบครัวก็พร้อมจะยอมรับความจริงและไม่ติดใจเอาความกับใคร
1: เพื่อให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายด้วย
0: ครับผม
1: นี่แกก็ตายแปลกเหมือนกันนะผูกคอตาย
0: อย่าลืมไปทำบุญกันเด้อพี่น้องเอ้ย
1: ทำบุญกฐินเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: แต่ท่านก็แล้วกันวัดบ้านวัดใกล้บ้าน
0: แถวบ้านท่านนั่นแหละไม่ต้องมาแถวนี้หรอกใช่ไหมล่ะการทำบุญเนี่ยนะคนที่บอกบุญอย่างพวกเราอะ
1: เองไง
0: พวกเรานี่ได้บุญนะ
1: ได้บุญแบบไหนอะ
0: ไม่เชื่อเราต้องให้มหาพระลูกชายพี่นัชนกเล่าให้ฟัง
1: ไง
0: คือเหมือนคนบวชอะคนบวชพระเนี่ยนะ
1: ครับ
0: พ่อแม่ก็บอกโอ้ดีใจจะได้เกาะชายผ้าเหลืองลูกไปขึ้นสวรรค์จริงๆไม่ใช่นะ
1: มันไม่ใช่ไง
0: ไม่ใช่ลูกบวชลูกก็ได้ตัวเองแหละแต่การบวชที่ลูกชายได้บุญขนาดนี้เนี่ยพอลูกชายเนี่ยนะต้องขอบวชเองนะไม่ใช่พ่อแม่บังคับให้บวชนะพระบอกว่าต้องบวช ด้วยตัวเองเหมือนตัวเองกินข้าวอ่ะ
1: เป็นไง
0: กินจนอิ่มแล้วพ่อแม่ก็ไม่ได้อิ่มด้วยนะแต่พ่อแม่เห็นเราอิ่มพ่อแม่มีความสุขนั่นก็คือบุญเหมือนกับเราไปบวชเนี่ยนะเหมือนกับเราบอกบุญในพ่อให้แม่พ่อแม่ก็นั่งซึ้งน้ำตาไหลตอนหมอทำขวัญนาค
1: พ่อนาคลดประทับแม
0: ่เจ้ากินนมกระป๋องอะไรเงี้ยนะพ่อแม่ก็จะคลอดแกมาอะไรเงี้ยโหซึ้ง
1: นาคซึ้งร้องไห้เลย
0: นั่งนาคก็ร้องไห้แม่ก็ร้องไห้
1: ซึ่งที่เขาทำขวัญนาคเนี่ย
0: เมื่อย
1: ทำนานเด้
0: ทำนานเด้
1: เหมือนจะจ้องร้องเพลงกันเด
0: ้หมอแก้วเลยนะหมอชนะชัยนะหมอทุพตาเนี่ยนะ
1: ด้าน
0: นั่งกันนาน
1: ร้องบังแลบ้างเนี่ยนะ
0: อ้าวใครจะบวชพระนะต้องการหมอทำขวัญนาคก็ว่ากันไป
1: หาเขาไปได้เนี่ย
0: โทรหาลุงชเล่เขาเนี่ย
1: นั่นแน
0: ่0819244377
1: 7นะ
0: หรือโทรหาลุงช้างก็ได้
1: 0812901691
0: นี่เจ้าของร้านข้าวแกงชื่อดังเลยนะ
1: ว่าไงอ่ะ
0: โอ้ยเปิดร้านเปิดหม้อให้ประชาชนกินฟรีครับเมื่อวานเนี่ย
1: เพื่ออะไร
0: ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพ่อหลวงรอ9
1: โอ้
0: น่าชื่นใจจังเลยนะ
1: เลี้ยงฟรี
0: ร้านขายข้าวแกงพี่หลวงตลาดสำเภาทอง
1: อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0: นายอดิศักดิ์ศักดาพิทักษ์อายุอนามกว่า70ปีแล้ว
1: เจ้าของร้านเปิดให้ลูกค้าและก็ชาวบ้านมารับประทาน
0: ข้าวแกงฟรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
1: ในงาน
0: แม่คล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรเมื่อวานนี้ครับนายอดิศรอดิศรศักดิ์นี่นะ
1: บอกว่า
0: เปิดร้านขายข้าวแกงมา40กว่าปีแล้ว
1: แล้วก็มีความจงรักต่อสถาบันพระมหากษัตริย
0: ์เป็นอย่างมาก
1: ว
0: ันนี้ซึ่งเป็นวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรเนี่ยนะจึงอยากจะทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล
1: แก่พระองค์ท่านนะ
0: ครับโอ้ไม่รู้ขี้หม้อเลยนะ
1: แล้วก็เป็นการรำลึกถึงพระคุณพระราชากริยคุณเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เ
0: วลาคุณไปใต้กับผมนะ
1: เป็นไง
0: แวะทุกร้านเลยตั้งแต่นี่เลยตั้งแต่เขาย้อยไปเลย
1: เขาย้อยมีอะไรขาย
0: โอ้ข้าร้านข้าวแกงไปนั่งกินเนอะทั้งผักทั้งน้ำพริกเสิร์ฟก่อนเลย
1: มีผักมาก่อนไง
0: คิดตังค์ด้วย
1: ส
0: ั่งข้าวเปล่าจานเดียวเราอะ
1: นาน
0: เล่นผักจิ้มน้ำพริกเลยนะ
1: อ๋ออิ่มเลย
0: ครับเนี่ยนี่
1: อันไหนอ่ะ
0: โอ้ยโกโก้ไงเรา
1: โกโก้ชูเนี่ยนะ
0: ของลุงช้างเนี่ยมันอร่อยเลิศจริงๆนะ
1: เออ
0: ผมไม่ได้โม้นะเนี่ยเรื่องเนี้ย
1: โกโก้ชูเนี่ยนะ
0: ใช่โกโก้ชูหาซื้อกินจ้ะร้านเจ๊หมูป่าโมกมีร้านน้ำ
1: โรงหนังเนี่ย
0: ร้านนพรัตน์หน้าโรงหนังฐานบกลพบุรีมีขาย
1: ไปซื้อกัน
0: นอกนั้นต้องสั่งซื้อนะจ๊ะ
1: อ
0: ้าวขอหวยโปรดทราบ
1: มีอะไร
0: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเลื่อนวันออกรางวัลงวดวันที่16ธันวาคมนี้
1: เป็นวันที่17ธันวาคมนะ
0: ครับเตรียมออกประกาศแจ้งเตรียมออกประกาศแจ้งเลื่อนกำหนดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากแบ่งกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักสำหรับงวดประจำเดือนธันวาคม69กำหนดวันเลื่อนออกไปเป็นวันต้อนรับปีใหม่เลยนะและ
1: อ๋อ2ขั้นตอน
0: 2ครั้ง
1: วันที่16เป็น17
0: แล้วก็วันที่1เป็นวันที่2
1: 1มกราคมก็เป็นวันที่2มกราคม
0: ครับวันที่16เลื่อนออกไปวันที่17เนื่องในวันที่16มีหมายกำหนดการในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ
1: ์
0: พระบรมราชินีนาถบรมราชพชนนีพันปีหลวงณเมรุมาตรท้องสนามหลวง
1: ท้องสนามหลวงนะ
0: ผมพูดให้ฟังนิดนึงนะผมไปงานหลายงานพิธีกรในงานต่างๆมักจะใช้คำพูดผิดๆกันตลอดอย่างเช่นหมายกำหนดการเนี่ยนะใช้กับพระบรมวงศานุวงศ์นะฮะหมายกำหนดการจะตะเด็ดไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: บางคนก็หมายกำหนดการงานในวันนี้จะโกนหัวนาคไม่ใช
1: ่
0: ต้องเรียกว่ากำหนดการ
1: กำหนดการ
0: ครับและเมรุมาตรอีกนะฮะบางคนเนี่ยอ่านเมรุก็รู้กันรู้กันอยู่ว่าอ่านผิดนะ
1: ครับ
0: แต่คนมันติดปากไงเมรุเอ้าแล้วมันไม่อ่านเมรุได้ไงถ้าเมรุไม่มีอะไรต่อท้ายนะให้อ่านว่าเมนนะเมนเนี่ยนะตอนนี้มีคำว่ามาศด้วยก็ต้องอ่านเมรุมาศ
1: เมรุมาศ
0: สระอุมีผลเลยครับ
1: ท้องสนามหลวงเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ว่ากันไป
0: ส่วนอะไรกัน
1: วันที่หนึ่งอ่ะ
0: วันที่หนึ่งเป็น
1: ปีใหม่อ่ะ
0: ออกรางวัลวันเสาร์ที่สองนะ
1: วันเสาร์ที่สองนะ
0: เนื่องกับวันที่หนึ่งเนี่ยเป็นตรงกับเทศกาลปีใหม
1: ่ก็เลื่อนไปวันหนึ่ง
0: ครับ
1: ทั้งสองอย่างนี่แหละ
0: แต่เนี้ยวันที่16ไม่เลื่อนนะ16นี้นะ
1: 16นี้ไม่เป็นวันที่16ธันวา
0: ไอ้เนี่ย522ซื้อติดเข้าไว
1: ้22อีกแล้ว
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวกินแล้วถูกเยอะเนี่ย
0: ใบเดียว
1: ใบเดียวเลยเห็นตั้ง10ใบ
0: ซื้อ10ใบมันถูกใบเดียว
1: โอ้ไอ้บอกคนกันหรอกถึงก็ตกกระจายเลย
0: เป่าตังค์แต่ว่า
1: ไปยากงวดเดียว
0: แต่ว่าไปถูกโน่นเลยไปถูกเอกชน
1: คูณเนี่ยนะว่ากันไป
0: หลายตังค์หน่อยพอคาบข้าวนะเมื่อวานนี้เครื่องบินเล็กตกที่บางละมุงนะ
1: ชลบุรีมีคนเจ็บ1รายเนี่ยเป็นคนขับด้วย
0: นักบินนะนักบิน
1: เอ๊ะมาคนเดียว
0: เครื่องเล็กขึ้นคนเดียวเพราะว่าแกเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันเนี่ยนะ
1: โอ้ขับมาคนเดียวไง
0: ตอนนี้ไปโรงพยาบาลแล้วแต่ว่ายังไม่แจ้งมาว่าปลอดภัยหรือเปล่า
1: ผมถึงไม่ซื้อเครื่องบินขับเลย
0: เออคุณคิดเหมือนผมเลยนะเนี่ย
1: นั่นน่ะสิกลัวขับไม่เป็น
0: ขับเป็นกลัวเขาไปขายให้ก็ยังไม่มีข่าวมาว่าปลอดภัยหรือยังนะครับ
1: ตอนนี้ปลอดภัยแล้ว
0: ครับเครื่องบินปีกสูงเครื่องยนต์เดี่ยวครับใบพัดบริเวณด้านหน้านะครับปรากฏมีอยู่ด้านข้างลำตัวก็มีอักษร H ตัว H นะ S FPO ตกอยู่ข้างกลางพงหญ้าและต้นไม
1: ้
0: พื้นที่รกเขาเอาไปโรงพยาบาลแล้ว
1: คนเจ็บไปโรงพยาบาลแล้วการปลอดภัยแล้วล่ะ
0: ครับ
1: ขับมาคนเดียว
0: ขับมาคนเดียว
1: มันตกเขาว่าเครื่องมันดับนะแล้วมันมีเครื่องเดียวนะ
0: ครับเครื่องดับจบเลย
1: เสร็จกัน
0: ครับ
1: อาว่ากันไปเป็นเรื่องเป็นข่าวเนี่ยนะ
0: อ้าวพ่อร้องปวีณาแล้วลูก8ขวบตายปริศนา
1: อ
0: ายัดศพทันทีนะครับ
1: ส่งไปชันสูตรผลออกมาแทบช็อกกันนะ
0: มันเป็นยังไงแล้วนะพ่อมึงแม่มึง
1: โอ้น่าสงสารเด็กเน
0: า
1: ะ
0: เมื่อวานนี้สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี
1: พาในเอนามสมมติอายุ47ปี
0: คนนี้เป็นพ่อ
1: ผู้เป็นพ่อนี่แหละ
0: เดินทางไปรับศพลูกชายวัย8ขวบ
1: นี่ป่วยเป็นไร
0: เป็นออทิสติกอยู่แล้วที่เสียชีวิตปริศนาน่ะ
1: เสียชีวิตแบบปริศนา
0: สภาพศพมีรอยฟกช้ำที่หน้าท้องแก้มด้านซ้ายหน้าอกแผ่นหลังและก็แขนขาตามลำตัว
1: แล้วก็ไปอยู่กับแม่กับพ่อเลี้ยงได้เพียงเดือนเศษนะ
0: เอาลูกไปเลี้ยงยังไงให้ตายได
1: ้ไม่น่าไปอยู่กับพ่อแม่เลี้ยงเลยเนาะพ่อเลี้ยงเนาะ
0: พ่อก็มาร้องคุณปวีณาช่วยเหลือชันสูตรหาสาเหตุการตายเพราะแกเชื่อว่ามันมีเงื่อนงำไง
1: พ่อว่างาน
0: จากนั้นคุณปวีณาก็ได้ประสานทางด้านตำรวจผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรน้ำสมจังหวัดอุดรธานีอายัดศพไว้ก่อนที่วัดเนี่ยขณะกำลังจะจัดงานศพอยู่แล้วนะ
1: น้ำศพ
0: ให้น้ำศพจากอุดรเนี่ยมาส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจก่อน
1: เอามาที่โรงพยาบาลตำรวจเลย
0: พ่อเขาเป็นพ่อถูกต้องตามกฎหมายนี่ใช่ไหมเล่านะครับหลังจากนั้นคุณปวีณาก็รีบโทรศัพท์แจ้งภูมิกับสภ.น้ำสมเพื่อสอบสวนผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กก่อนเกิดเหตุ
1: ซึ่งแม่แล้วก็พ่อเลี้ยง
0: ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทันทีครับ
1: คดีนี้เกิดตั้งแต่วันที่11ตุลาคม
0: เขาจะเอาความผิดกับพ่อเลี้ยงแม่จริงๆนี่แหละ11ตุลาคมเนี่ยนะครับนายเอร้องทุกข์ผ่านเพจมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี
1: บอกว่าลูกชายวัย8ขวบเนี่ย
0: เป็นออทิสติกครับพูดไม่ได้เสียชีวิตยังมีเงื่อนงำ
1: หลังจากไปอยู่กับแม่แล้วก็พอเลี้ยงได้เดือนเศษเท่านั้น
0: เสียชีวิตในวันที่10ก่อนหน้าลูกชายอยู่กับลุงพี่ชายแม่กับป้าและภัยที่นครพนมสุขภาพก็ดีแข็งแรงครับ
1: แล้วก็วันที่10ตุลาคมเลย
0: อดีตภรรยาโทรมาบอกว่าลูกเป็นไข้3วันแล้ว
1: มีอาการเป็นยังไง
0: ชักเลยพาไปโรงพยาบาล
1: แล้วก็เสียชีวิตเนี่ย
0: ตนสงสัยอดีตภรรยาบอกว่าไม่ให้เขาไปยุ่งกับงานศพเขาจะเผาศพไม่ให้ไปยุ่งกับเขาอะนะ
1: จะเผาศพวันที่13ตุลาคมเนี่ยแต่ตนรู้สึกแปลกใจ
0: 48จะเจอสักครู่เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะครับครับผมเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะ
1: หัวบอกรู้สึกแปลกใจ
0: ไม่ให้ไปงานศพอ่ะ
1: ก็อยากจะนำศพลูกไปทำการชันสูตรเนี่ย
0: อยากจะนำลูกนำไปชันสูตรแต่ว่าค่าใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางส่งศพชันสูตรถึง 8,000 บาท
1: หัวไม่มีตังค์
0: เอาแพงจังหรอ
1: พ่อเด็กไม่มีตังค์เนี่ยนะ
0: เมื่อวานพักพวกผมเนี่ยนำพ่อไปโรงพยาบาลศิริราช 4,500 นะนำศพไปนะ
1: รถไง
0: รถค่ารถเพราะว่าต้องจะเอาไปเป็นครูใหญ่ไง
1: อ
0: บรางจากโรงพยาบาลนั้นเนี่ยค่ารถ 4,500 4,500 บาท
1: นาน
0: ซึ่งเขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเขาเนาะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมขณะเดียวกันได้ภรรยาก็เร่งตำรวจจะรีบรับศพไปทำพิธีสังฆนาตนไม่รู้จะทำอย่างไรก็จึงโพสต์ในโซเชียลไง
1: โพสต์ไป
0: ก็มีคนเห็นใจแนะนำให้ติดต่อคุณปวีณาช่วยดิ
1: ให้เขามาช่วย
0: เขารีบติดต่อทันทีพอรู้เรื่องอ่ะ
1: นางปวีณาก็จะเข้ามาช่วยดิ
0: รวมทั้งออกเงินค่าเดินทางให้ด้วยนะ
1: โอ้
0: และยังประสานตำรวจจากน้ำสมด้วยนะไรก่อนจะพาไปอายัดศพที่วัดเนี่ยตำรวจน้ำสมดีจังเลย
1: พาไปอายัดศพ
0: พอเห็นสภาพลูกชายมีรอยฟกช้ำที่หน้าท้องแก้มด้านซ้ายหน้าอกแผ่นหลังแขนขา
1: หลายอย่าง
0: แล้วก็ลำตัวเชื่อว่าลูกต้องเสียชีวิตอย่างการเจ็บปวดทรมานแน
1: ่นั่นเดี๋ยวพ่อว่างาน
0: หลังรับเรื่องก็ได้ประสานทางด้านตำรวจและให้ช่วยเหลือทันที
1: แล้วก็อายัด ทำการชันสูตรศพอ่ะนะ
0: อย่าเผาอยู่แล้ว
1: เอาไปยัดศพไว้ก่อน
0: พระกำลังจะมาสวดอยู่แล้ว
1: นั่นสิ
0: เออพระเลยไม่ได้ซองเลยดูที่นั่นอ่ะดีจัง
1: ต้องตรวจก่อนแล้วได้แล้ว
0: ถวาย
1: ไปแล้วล่ะ
0: ถวายไปแล้วใช่ไหม
1: สงสัย
0: คุณไม่เป็นประธานไ
1: งไม่รู้ขึ้นสวดแล้วก็ต้องถวายตังค์กันนะ
0: ครับสักครู่เดี๋ยวกลับมานะขออนุญาตดื่มน้ำ
1: ปัสสาวะก่อนนะ
2: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
3: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
4: 0812901691 0812901691
5: เคยได้ยินไหมมะระเป็นผักที่คนโบราณนิยมใช้ดูแลตัวเองในตำรับพื้นบ้านมะระเป็นที่รู้จักว่ามีรสขมแต่ซ่อนคุณค่าดีๆไว้เพียบน้ำมันมะระสกัดเย็นแบรนด์เป็นเอกใช้วิธีสกัดเย็นเพื่อรักษาความเข้มข้นของสารอาหารที่มีอยู่ในมะระผ่านกระบวนการสกัดเย็นมาในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลรับประทานง่ายไม่มีกลิ่นรบกวนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพที่มีเวลาน้อยรับประทานครั้งละ2ซอฟต์เจลหลังอาหารหรือก่อนนอนรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้เว้นระยะห่างประมาณ15นาทีสินค้าผลิตใหม่จากโรงงานโดยตรงผ่านมาตรฐานไม่มีค้างสต็อกสดใหม่ทุกกระปุก
6: ราคาพิเศษจากผู้ผลิตพร้อมจัดส่งฟรีและเก็บเงินปลายทาง
7: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
9: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะถังเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

0: ใครที่ฟังทาง 90.75 ยังงงนะ
1: เป็นไง
0: เราป้นลุงดอนเป็นที่เรียบร้อยแกไปใช้เมียง
1: เชียงใหม่นะ
0: ครับ
1: โอ
0: ้นี่ครอบครัวรปภ.ร้องถูกคนดีฮุบเงินสอนไหมเงินอะไรนะเงินนั่นละมั้ง
1: เงิน
0: สินไหมอ่ะเขาคงพิมพ์ผิดนะถูกฮุบเงินสินไหมไป2ล้านหลังตะล่อมช่วยคดีพอทวงถามกลับขู่ล้มคดีทั้งนั้นเนี่ย
1: อ้าว
0: มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
1: รปภ.
0: คนไทยด้วยกันแท้ๆเน
1: า
0: ะ
1: น่าสงสาร
0: ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากนางสมนึก
1: อายุ56ปี
0: นายสุวรสพี่ชายทำงานเป็นพนักงานรปภ.ของบริษัทจำหน่ายรถยนต์แห่งหนึ่งประสบอุบัติเหตุถูกรถบรรทุกเฉี่ยวชนจนเสียชีวิต
1: เหตุเกิดเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาก
0: ลับถูกเชิดเงินประกัน2ล้านบาทไปทั้งนั้นแหละ
1: เงิน2ล้านน่ะ
0: นางสมนึกบอกว่าหลังเกิดเหตุก็ได้มีนายโอมยื่นมือเข้ามาช่วยอ้างว่าจะช่วยเหลือเรื่องคดี
1: แล้วก็ติดตามเงินสดสินหมายทดแทน
0: ทายาทของผู้เสียชีวิตต่อมาบริษัทประกันภัยได้อนุมัติจ่ายค่าสินหมายทดแทนเป็นเช็คจำนวนเงิน2,500,000 บาท
1: ได้2,500,000 บาทให้กับตนเนี่ย
0: ซึ่งเป็นน้องสาวเพียงคนเดียวของผู้ตายครับ
1: ซึ่งในวันที่นำเช็คไปแล้วไปเบิกเงิน
0: ที่ธนาคารในตัวเมืองระยองนายโอมพาตนและนางสาวแอนลูกเลี้ยงของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะไปเบิกเงินด้วยแต่หลังจากเบิกเงินสด2,500,000พอออกมาแล้ว
1: ในโอมอ่ะ
0: กลับแบ่งเงินให้ตนเองและแอนเพียงคนละ 25,000
1: เอ้า
0: ส่วนก้อนใหญ่ที่เหลือ2ล้านบาทเนี่ย
1: อ
0: โอมเก็บรวบไว้เองอ้างว่าจะนำเงินจำนวนเนี้ย
1: ไปยังไง
0: ไปจ่ายให้ตำรวจ
1: อ้าว
0: แล้วก็ขับรถหลบหนีไปพร้อมกับเงินสดทันที
1: เอาอีกแล้ว
0: ต่อมานางสาวแอนพยายามไลน์ไปถามทวงเงิน2ล้านคืน
1: ในโอมว่ายังไง
0: กลับพิมพ์ข้อความตอบในลักษณะข่มขู่ว่
1: า
0: ถ้าเรื่องมากเดี๋ยวจะล้มคดี
1: ล้มคดี
0: แล้วแล้วก็จะเรียกเงิน 500,000 บาทที่จ่ายไปคืนให้หมด
1: ทำให้นางสาวแอนเนี่ย
0: ถึงร่ำไห้ด้วยความเสียใจและขับแค้นใจ
1: เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจนเนี่ย
0: ตอนแรกหลงเชื่อในองค์เข้ามาช่วยเหลือด้วยความจริงใจ
1: ไม่น่าไปเชื่อเขาเลยเนาะ
0: กลับถูกเบียดบังเงินงวดสุดท้ายของคุณตายไปอย่างหน้าตาเฉย
1: น่าสงสารแก
0: เบื้องต้นทางครอบครัวผู้เสียชีวิตก็ตัดสินใจเขาร้องเรียนต่อสื่อมวลชนนี่แล้วครับ
1: เพื่อขอความเป็นธรรมแล้วก็เตรียมหลักฐานเข้าแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ย
0: ครับ
1: น่าสงสารนี
0: ่โอ้เลยอีกสักไม่กี่นาทีมั้งเนี่ยอีกสัก10นาทีได้ไหมได้อ่านวัดหน่อยสิ
1: กฐินสามัคคีนะ
0: โอ้โหตอนนี้60เท่าไหร่นะ
1: 61วัดนะ
0: เมื่อกี้มาอีกวัดหนึ่งไงไหมที่หนองม่วงอะนะ
1: ให
0: ้ก่อนจะอ่านข่าวอ่านเรื่องนี้ก่อนดีกว่ามั้ง
1: มีข่าวอะไรอะ
0: ข่าวพระอีกแล้วครับ
1: พระเป็นยังไง
0: เจ้าวาดบอกว่าโอ้ยูทูบเบอร์อินเดียกางเต็นท์มานอนที่วัดที่เมืองอุดรเนี่ย
1: อ
0: ้
1: าว
0: เป็นแขก
1: เป็นแขกไง
0: กางเต็นท์นอนในวัดอะชื่อว่านายบอนซีเผยคลิปว่าตำรวจไทยไล่ออกจากวัดประสบการณ์แย่ๆครั้งแรกในวัดที่ประเทศไทยโจมตีวัดอีกเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เจ้าตัวเข้าไปพักคืนค้างคืนภายในวัดแห่งหนึ่งจังหวัดอุ
1: ดร
0: ไม่ไปวุ่นวายกับกุฏินะกลางเต็นท์นอนเนี่ยแต่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลวัด
1: บอกว่าไง
0: ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยเจรจาให้ย้ายออกไปที่อื่นจริงๆวัดน่าจะนอนได้เนาะไปบอกหลวงพ่อซะหน่อยนะ
1: เราไปแจ้งท่านเด้
0: ครับ
1: พื้นที่
0: ที่วัดโพธิสมพร อารามหลวงวัดอารามหลวงด้วย
1: ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรเนี่ย
0: ตรวจสอบถามข้อเท็จจริงอ่ะพระราชสารโกศลเจ้าคณะจังหวัดอุดรและเจ้าวาดวัดโพธิสมพรเนี่ยนะ
1: เปิดเผยว่ายังไง
0: วัดมีระเบียบปฏิบัติชัดเจนนะ
1: โดยกำหนดปิดประตูวัด
0: 3 ทุ่มผู้ต้องการพักค้างคืนภายในวัดต้องแจ้งเจ้าวาด
1: หรือผู้รับผิดชอบเพื่อขออนุญาต
0: ตอ
1: นทุกครั้งนะ
0: อบังฮัชชานี่ไม่ได้ขอไง
1: มันเป็นกฎของวัดเขาก็มี
0: ไม่ได้ไปลงโพสต์ดังไปทั่วโลกไงพอบอกกระเทยเดินทางมาหลายวัดแล้วขอค้างคืนนะก็ไปขอเขาก็ให้สิ
1: เอากางเต็นท์เนี่ยนะ
0: มาถึงไม่กางเต็นท์เลย
1: ไปถึง
0: เ
1: ขาก็ไม่อนุญาตนะดิ
0: ไม่บอกใครเลยลูกใครเหล่าเต้าก็ไม่รู
1: ้เดี๋ยวนี้บางวัดเขาปิดประตูเลยนะ
0: ทุกหลายวัดแล้วปิดประตูเลยกลัวไว้วุ่นวายนะ
1: นั่นสิ
0: ครับ
1: ขนาดจัดงานศพปิดศาลาเลยนะไม่ได้นะ
0: จะไปนอนเฝ้าศพก็ไม่ได้
1: ไม่ได้เดี๋ยวผีหลอกอีตาหาก
0: กันที่มาเล่นไฮโลสิยกเลิกกันเป็นแถวหมดเลยนะ
1: ไม่ได้แล้วเล่นไฮโลไม่ได้วัดเขาจะเขียนห้ามเล่นการพนัน
0: ครับ
1: ห้ามกินเหล้ามีทุกวัดนั่น
0: แหละใช
1: ่
0: ห้ามสูบบุหรี่
1: ไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันไม่ให้ดื่มสุราเนี่ยนะ
0: อ๋อ
1: ตักประเดี๋ยวเท่านั้นแหละ
0: เป็นนายขวัญขบเลยนะ
1: ตาแกวงเบลเลอร์เลยวงบานเลยนะ
0: ไอพวกยักษ์ไม่ค่อยยิ้มต้องฟันมือยักษ์จังเลยไม่จ่ายนะ
1: เสียงดังด้วยนะ
0: เสียงดังเลยพวกช่างยักษ์เนี่ย
1: เออ
0: เอาทำบุญดีกว่า
1: เอา เชิญรวมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีกันนะ
0: ครับ
1: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดแรกวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขลงตำบลเขาสมอครอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันกบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ภูป่าหางตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตติยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร15พฤศจิกายนวัดเทพบำไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกบ่อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกระเทียมตำบลโคกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโหนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตารานเหนือตำบลตารานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสากะโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านเชียอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองกระแยงตำบลและอำเภอปากไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบดตำบลกงตะดูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบล4คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดวังเวินตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปลูอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี7พฤศจิกายนวัดเชิงไหวเตาปูนกรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามตำบลและอำเภอหมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีวันที่22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลโกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่1พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี31ตุลาคมวัดห้วยจันตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดพุเรียบตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายนวัดใหม่โพทองตำบลชอนน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดลำพญา อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดโกชัยเจริญธรรมตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดบ้านครัวตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดผู้น้อยตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดหนองนาตำบลอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบ้านกรามตำบลธรรมมูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท8พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลขาวท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท22พฤศจิกายนวัดบ้านคลองตำบลหนองไซขาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดหนองขามตำบลชอนสมบูรณ์อำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรี29 30 31ตุลาคมเดินเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
0: สาธุ
1: 61วัดนะ
0: 61วัดบุญอื้ออาทิคลองรังสิตเนี่ยตอนนี้กำลังเร่งสูบน้ำลงเจ้าพระยาครับ
1: มันเกิดฟองขาวเกลื่อน
0: เออชาวบ้านเผยน้ำดำส่งกลิ่นเหม็นมากเลยนะ
1: เป็นฟองเลย
0: ที่ประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานี
1: จุดระบายน้ำเนี่ย
0: ครับมาจากประตูน้ำจุฬาลงกรณ
1: ์
0: เพื่อจะเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตประยุรศักดิ์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยายังคงเดินเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งลดระดับน้ำในพื้นที่รังสิตแล้วก็ใกล้เคียงครับจากการลงพื้นที่สังเกตการพบว่าบริเวณด้านหน้าประตูระบายน้ำมีฟองขาวฟองคราบสีดำลอยอยู่บนผิวน้ำจำนวนมากขณะที่น้ำมีสีดำคล้ำและส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณสร้างความน่าสังเกตถึงคุณภาพน้ำในช่วงที่มีการเร่งสูบระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
1: ชาวบ้านไปนั่งตกปลาที่ประตูระบายน้ำเนี่ย
0: ครับ
1: เปิดเผยมาฟองสีขาวเนี่ย
0: บนผิวน้ำไม่เกิดขึ้นมาหลายวันแล้ว
1: ก่อนหน้าก็มีความ
0: มีมากกว่านี
1: ้มากกว่านี้เป็นปัจจุบัน
0: ฟูขึ้นเป็นกองคล้ายภูเขาเลย
1: มีกลิ่นเหม็นด้วยนะ
0: แต่ยังไม่รุนแรงนักเนื่องจากว่าน้ำไหลเวียนอยู่ตลอด
1: แล้วก็ไปสู่การระบายด้วย
0: ครับชาวบ้านนะสายอยู่ริมคลองบอกว่าช่วงนี้ระบายน้ำการระบายน้ำจากคลองรังสิตออกแม่น้ำเชื้อพยาเนี่ยนะ
1: ส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณบ้านเรือนนี่สูงขึ้นนะ
0: เกือบ1เมตรแล้วต้องยอมรับสภาพเนื่องจากว่
1: า
0: บ้านพักบางส่วนตั้งอยู่ริมคลอง
1: อีกทั้งน้ำก็ส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงอ่ะ
0: มีสภาพสีดำคล้ำ
1: น้ำสีดำคล้ำด้วย
0: ม
1: ัน
0: จะมีปลาป่ะไปนั่งตกปลากันน่ะ
1: เอาก็คงมีนะ
0: ฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิ่ง
1: แปลกใจจริงปลาไม่กินเหยื
0: ่อแล้วมันกินอะไร
1: มันไม่กินเหยื่อเพราะว่ามันไม่หิวเนี่ย
0: ใช่
1: รถกระบะพุ่งชนเนี่ย
0: โอ้รถกระบะที่ไหนไม่รู้นะวิ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทางทิ้งหนีแล้วกลับมาอ๋อนี่อ่านไปแล้ว
1: อ่านไปแล้วไม่อ่านแล้ว
0: ไปเมื่อวานนี้แล้วมาโ
1: ถ
0: คนร้ายประกบยิงหนุ่มวัย18จากด้านหลังเสียชีวิตกลางที่ถนนกลางถนนเลย
1: อ้าว
0: นะครับ
1: ยิงก็ซะตายเลย
0: เมื่อวานนี้ครับเสือพอเด่นชัยตำรวจจากสพเด่นชัย
1: จังหวัดแพร่เนี
0: ่
1: ย
0: แพร่สิ
1: รับแจ้งมีการยิงกันเนี่ย
0: ที่บริเวณถนนบ้านร่องบ้านร่องคีบหมู่2ตำบลเด่นชัย
1: จังหวัดแพร่เนี่ย
0: เป็นรอยต่อระหว่างอุตรดิตถ์กับแพร่แล้วก็จังหวัดน่านเนี่ยตรงเนี้ยก็ไปตำรวจตรวจสอบครับ
1: จะเป็นไงอะนะ
0: ไม่น่ากินในห้าวเลยเรา
1: เสียงแห้ง
0: เสียงแหบหมดเลยครับที่เกิดเหตุพบบาดเจ็บสาหัสชื่อว่านายเออ
1: ายุ18ปีถูกยิงที่ด้านหลัง1นัดนะ
0: สวมเสื้อสีดำกางเกงวอร์มนอนอยู่ใกล้รถจักรยานยนต์นะครับ
1: ทะเบียนจังหวัดแพร่ฮอนด้าเนี่ยนะ
0: เจ้าหน้าที่รายการช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล
1: อพยุพราชเด่นชัยไปแล้ว
0: ทนบาดพิษทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
1: เจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืนตกอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหต
0: ุก็เก็บไว้รวบรวมไว้เป็นหลักฐานครับ
1: สอบสวนผู้ตายเนี่ย
0: ให้การว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายกับเพื่อนกำลังขับรถจักรยานยนต
1: ์ก็มีวัยรุ่น2คนขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบนะ
0: และใช้อาวุธปืนยิงจากด้านหลัง3นัด
1: โป่งปังปัง
0: พลาดเป้าไป2นัด
1: เสียชีวิตนะ
0: โอ้โหที่แรกก็บาดเจ็บก่อน
1: แล้วก็ไปตายเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเนี่ย
0: ก่อนจะขาดใจตายคงทรมานแน
1: ่น่าสงสารเน
0: าะจากนั้นตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสังต้องสงสัยได้2รายกับนายบี
1: อ
0: ายุ17ปี
1: นายบี
0: คนนี้ถูกระบุว่าเป็นคนใช้อาวุธปืนยิงในซี
1: อ
0: ายุ18ปีซึ่งระบุว่าเป็นคนขับรถจักรยานยนต์ทะเบียนแพร่
1: แล้วก็อยู่ใช้เป็นการก่อเหตุนี่แหละ
0: พร้อมกับตรวจยึดอาวุธปืนสั้นไทยประดิษฐ์ ไว้เป็นหลักฐานครับ
1: จับได้
0: พนักงานสอบสวนสภ.เด่นชัยอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย
1: ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดแพร่ตรวจสอบหลักฐาน
0: ครับ
1: แล้วก็ข้อมูล
0: เอาเวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวเราสองคนลาไปก่อนแล้ว
1: ลำลา
0: ขอบค
1: ุ
0: ณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
3: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
2: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
3: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
2: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
3: 0812901691
2: 0812901691

0: ือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะไปข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่ดีจริงๆ
2: นะขอบคุณครับแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
7: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึง

้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสออยอร์

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงดอนค่ะ

0: สุขเสมอมันคือมั่นคือเก่าให้เจ้าสุขอยู่ล้วนคือคอยอยู่ถูกย่ำครับสบายดีมีรักแฟนเพลงที่เคารพผมลุงดอนผีบ่อยากนักจัดรายการหนุ่มดาวรุ่งผู้ใกล้จะพุ่งขึ้นสู่เมนเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับอยากฟังเพลงอะไรโทรศัพท์มาครับ0817796319ครับผมลุงดอนจะจัดเพลงให้ฟังขอบคุณผู้ประถมรายการนะครับขอบคุณลุงช้างไทยทิพย์เจ้าของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถและผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายครับขอบคุณมารวยทีวีเจ้าของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือและมารวยกรีนอัพนะครับเป็นผู้สนับสนุนรายการอากาศวันนี้ก็ดีนะนะฮะกรมอุตุบอกช่วงเย็นๆจะมีฝนก็ให้หวานหอยมันมีบ้างวันสองวันที่ผ่านมาลุงดอนติดงานบวชที่วัดเวรวันเขาจีแลไม่ได้มาจัดรายการสวัสดีครับครับผม
1: อากาศวันนี้เป็นไงบ้างอ
0: ่
1: ะ
0: อากาศก็ดีนะ ออกไปข้างนอกน่าจะร้อนหน่อยแต่อยู่ในบ้านในร่มก็ดีนะครับแต่ถ้าให้เย็นๆก็ต้องไปโลตัสบิ๊กซีโรบินสันนนท์ครับ
1: ขี่รถไม่เป็น
0: ก็เมาเข้าไปที
1: จะไปเมาที่ไหนแล้วอยู่ตากเน
0: ี่
1: ย
0: โทรศัพท์ตามเลยเอาเสื่อไปเผื่อผืนหมอนใบไป
1: ไม่ได้ขอเบอร์เครื่องรับจ้างไว้ วันนี้หนูจะฟังเพลงของครูมินอินทพันธ์จ้า
0: ครูมินอินทพันธ์ครับ
1: ปีนี้ตัวไว
0: ปีนี้ตัวไวตัวไวจริงหรือเปล่าเนี่ย
1: หนูก็ไม่รู้แล้วก็อีเพลงหนึ่งจากไป3ปี

0: จากไป3ปี
1: จ้ะ
0: ไปไหนล่ะ
1: สงส
0: ั
1: ยจะไปลบสิ
0: ปีนี้ตัวใบจากไป3ปี
1: จ้ะ
0: อ่ะจากไป3ปี
1: แล้วก็ปีนี้ใบจ้ะหนูก็ขอสัมภาษณ์เลยท
0: ุ
1: ก
0: คื
1: นท
0: ุ
1: กสายแล้วก
0: ็
1: ให้ล
0: ุ
1: งดอนด้วยจ้าสว
0: ั
1: สด
0: ีค่ะสวัสดีครับลากไป3ปีน่าจะเอา4ปีนะขอบคุณครับเดี๋ยวจัดให้นะครับปีนี้โตเร็วครับไม่ใช่โตไวแหมผมก็หาอยู่นั่นแหละปีนี้โตเร็วนะไม่ใช่ตัวไวภูมินทร์อินทพันธ์ครับเอาเข้ารายการใหม่ๆฟังก่อน2เพลงครับมอบไปกับเพื่อนทบรุ่น3และแฟนเพลงทุกท่านครับชัยอนุชิตและนวลสวัสดิ์ชื่นชมบุญครับขอทานหัวใจและหัวใจให้เธอเซิร์นแซบครับ

0: คุณเคยมีอาการเกี่ยวกับดวงตาแบบนี้ไหมคะตาล้าตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวตาเป็นต้อตาแพ้แสงถ้าเคยเป็นแล้วก็วันนี้เรามาทำความรู้จักกับสารสกัดที่จะช่วยบำรุงสุขภาพดวงตากันดีกว่าค่ะเริ่มต้นที่บิลเบอรี่ราชาผลไม้แห่งการบำรุงดวงตาช่วยต้านการทำงานของอินซูลินสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาลดการเกิดต้อกระจกต้อหินต้อเนื้อสายตายาวสายตาสั้นอีกทั้งยังชะลอความเสื่อมของเซลล์ตาทำให้มองเห็นชัดในที่ที่มีแสงสว่างน้อยลดอาการตาเมื่อยตาล้าตาพร่ามัวป้องกันเลนในดวงตาหลอดเลือดฝอยแข็งแรงทำให้ดวงตาสดใสลูทีนสารอาหารที่จำเป็นต่อดวงตาช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคตาบางชนิดเช่นโรคจอประสาทตาเสื่อมราสเบอร์รี่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยให้ระบบประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอะเซโรราเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงบำรุงผิวให้กระจ่างใสกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวดูอ่อนกว่าวัยอีกทั้งยังช่วยต้านเชื้อไวรัสโรคหวัดภูมิแพ้และรักษาระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานโรสฮิปนอกจากจะช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวกระจ่างใสช่วยลดริ้วรอยยังช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำร้ายจากแสงแดดและใบชาสมุนไพรมากคุณประโยชน์ช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดียิ่งขึ้นให้โลหิตหมุนเวียนได้ดีช่วยขยายหลอดเลือดลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหารและทั้งหมดนี้รวมอยู่ในยาย่าบริ้งทำไมต้องรับประทานยาย่าบริ้งล่ะคะก็เพราะชีวิตยุคนี้ต้องจ้องจอกันทั้งวันไหนจะทำงานผ่านจอคอมพิวเตอร์ไหนจะท่องโลกโซเชียลไหนจะดูซีรีส์ไหนจะแชทจ้องเยอะขนาดนี้ก็ต้องบำรุงกันบ้างให้ยาย่าบริ้งช่วยดูแลสายตาของคุณยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิปโอสด1ขวดบรรจุ60แคปซูลโทรเลย0812901691จ้องเยอะก็ต้องบำรุงเยอะอย่าลืมยาย่าบริ้งนะคะ
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
0: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริ้งคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
1: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
0: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
0: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริ้งชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
4: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
3: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
5: ครับจบไป2เพลงครับขอทานหัวใจเสียงร้องของชัยอนุชิตและหัวใจให้เ เสียงร้องของนวลสวัสดิ์ชื่นชมบุญนะครับมอบให้กับเพื่อนทบรุ่น3และแฟนเพลงทุกท่านนะครับพรุ่งนี้วันที่28นะเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10นะครับก็มีหยุด1วันนะ29ก็วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา30ก็เป็นวันเข้าพรรษาแล้วนะครับก็อย่าลืมไปทำบุญนะครับใกล้บ้านเราเป็นชาวพุทธนะครับก็ไปทำบุญลุงดอนก็อยู่ที่วัดเลยแหละพรุ่งนี้มะรืนนี้3วันแต่ถ้าพรุ่งนี้ถ้าว่ามันทันนะถ้าไม่มีอะไรก็คงได้มาจัดรายการแต่ถ้าไม่มีนี่ก็คงก็อยู่ที่วัดนี่นะดูสถานที่วันอาสาฬหะนะฮะวันเข้าพรรษาเนี่ยยาวนะลุงดอนดูท่าทางเริ่มนะครับญาติโยมพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายขึ้นไปถวายเทียนพรรษามั่งถวายผ้าอาบน้ำฝนนะครับผมก็ต้องอยู่ที่โน่นแล้วครับพากล่าวถวายก็ไม่มีใครผมอยู่คนเดียวขอสมัครวิยาวัจกรสมัครมรรคนายกก็ไม่มีใครนะก็ต้องดำเนินการอยู่คนเดียวเริ่มแล้วนะขอบคุณครับอย่าลืมผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถนะฮะยาหญ้าบลิงบำรุงสายตาตาไม่ดีตาฝ้าตาฟางนึกถึงยาหญ้าบลิงนะครับงาดำสกัดเย็นครับบำรุงเข่าบำรุงกระดูกนะครับท่านใดเป็นโรคกระดูกพรุนนะโดยเฉพาะสุภาพสตรีวัยหมดประจำเดือนนี่กระดูกจะพรุนนะครับก็ซื้อมารับประทานเลยทั้งหมดมีอย.นะฮะไม่ว่าจะเป็นยาหญ้าบลิงงาดำก็เป็นมีอย.เอนไซม์ไบโอปรับความสมดุลในร่างกายนะครับท่านใดที่เป็นเบาหวานความดันสูงไขมันในเลือดเยอะเป็นโรคภูมิแพ้ชามือชาเท้าเนี่ยเขาจะปรับความสมดุลให้นะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะครับมีอย.ก็มีวางจำหน่ายตามร้านขายยาร้านค้าใกล้บ้านลพบุรีก็ไปได้ที่ร้านนพรัตน์อยู่หน้าโรงภาพยนตร์ทหารบกสระแก้วร้านขายยาภายในบขส.สระแก้วร้านทิพย์โอสถอยู่ข้างวังนารายณ์อำเภอโคกสำโรงร้านขายยาทุกร้านเลยขึ้นไปตากฟ้านครสวรรค์ก็ร้านฟ้าใหม่สิงห์บุรีร้านขายยาอยู่ภายในบขส.สิงห์บุรีอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติสระบุรีร้านสุจิตเภสัชอยู่พระพุทธบาทร้านบ้านหมอเภสัชอยู่อำเภอบ้านหมอร้านยาดีหนองแซงอยู่อำเภอหนองแซงร้านยาดีเภสัชอยู่หลังบขส.สระบุรีใกล้ตรงไหนก็ไปเลือกซื้อเลือกหากันหรือโทรศัพท์หาลุงช้างนะครับ0812901691 0812901691ส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางรวดเร็วทันใจครับน้องทองหล่อครับขอสอนชัยเมฆวิเชียนรอทั้งปีนะครับและยุพินแพรทองรักจริงต้องรอมอบไปกับคุณยายใจดีพี่ประชุมป้าอ่อนคุณยายนุชคุณยายล้อมพี่สาวแม่ไม้ท้ายตลาดป้าบนป้าลิ้นจีสี่สาวหนองเขพี่หนุ่มช่องสาริกาป้าสายทองน้องจุ๋มใจออดแวนเพลงทุกท่านยกคลื่นไปเลยครับ

0: ืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552111
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
3: ครับจบไปเพลงของน้องทองหล่อนะครับรอทั้งปีเสียงร้องของสอนชัยเมฆวิเชียนและรักจริงต้องรอเสียงร้องของยุพินแพรทองครับมอบให้กับแฟนเพลงทุกท่านอย่าลืมใส่เลื่อมจอยนะครับทานอาหารเข้าไปไม่ขับไม่ถ่าย2วัน3วันเนี่ยมันต้องมีอะไรแปลกแล้วล่ะนะครับมันต้องถ่ายนะครับคนที่อายุเยอะๆเนี่ยต้องให้มันขับถ่ายทุกวันนะครับโปรมิกออยฟื้นฟูไตบำรุงไตรักษาไตนะครับมะระขี้นกสกัดเย็นบำรุงร่างกายอยากได้ก็ไปซื้อได้ตามร้านค้าร้านขายยาตามที่ลุงดอนโฆษณาหรือโทรศัพท์หาลุงช้าง0812901691 0812901691ลุงช้างส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางรวดเร็วทันใจครับพี่ประชุมครับวันนี้ขอเสียงร้องของภูมินอินทพันธ์ทั้ง2เพลงครับปีนี้โตเร็วและจากไป3ปีครับมอบให้กับแฟนเพลงทุกท่านยกคลื่นไปเลยครับ

0: ผลิตภัณฑ์มารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000 ซีซีผสมน้ำ2พันลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ2พันลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้70ถึง100ไร่พืชโตไวใบเขียวมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรด้วยสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสดและมารวยทีวีใช้ดีแล้วบอกต่อสนใจสั่งเลย
1: 0812901691 0812901691
2: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมด์ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
0: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: ครับจบไปนะครับปีนี้โตเร็วเสียงร้องของภูมินทร์อินทพันธ์และอีกเพลงหนึ่งจากไป3ปีพี่ประชุมสาวสวยจากวัดไก่เป็นผู้ขอมาเอาเวลาก็ไล่มาครับทีนี้มาฟังเพลงของพี่ชายจากตำบลช่องสาริกานะครับขอเพลงของคำรณสัมปุณณนท์และศรีสะอางตรีเนตรบ้านนาลาบวชอีกเพลงหนึ่งเสียงร้องของนพพรเมืองสุพรรณอยากบวชครับมอบไปกับแฟนเพลงทุกท่านจบเพลงชุดนี้ก็จะคืนเวลาให้กับทางสถานีนิดหนึ่งนะครับเอาเชิญแซบครับ

0: ปวดหลังปวดกระดูกปวดข้อมือชาเท้าชาใช้สมุนไพรไทยทิปโอสถเด้อค่ะ
1: หลังจากกินอาหารหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
2: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
1: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโออ
3: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
4: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
3: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
4: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
3: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
4: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
5: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
6: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
5: กรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโซมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
6: 081-290-1691
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027656000วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร081-290-1691ย้ำ081-290-1691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
7: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย
6: โทร081-290-1691
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากันบ้างคะหันแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จีจูจ้าตราลุงช้างก็หมดปัญหา ขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจีจูจ๋าตราลุงช้างจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจีจูจ๋าตราลุงช้างยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยมีแค่ทานจีจูจ๋าตราลุงช้างแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวอย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะโทรหาเราตอนนี้0812901691จีจูจ๋าตราลุงช้างช่วยได้จริงๆค่ะ
8: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
6: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
9: 10ปีแห่งความเชื่อมั่น10ปีที่เป็นหนึ่งในเรื่องคุณภาพสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทชนิดแคปซูลขวดละ300บาทเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
10: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
11: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
6: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
12: รสอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
6: 081-290-1691
13: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027656000วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร081-290-1691ย้ำ081-290-1691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
14: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร081
6: 0698-290-1691
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จีจูจ้าตราลุงช้างก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจีจูจ้าตราลุงช้างจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจีจูจ้าตราลุงช้างยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยมีแค่ทานจีจูจ้าตราลุงช้างแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวอย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะโทรหาเราตอนนี้0812901691จีจูจ้าตราลุงช้างช่วยได้จริงๆค่ะ
8: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
6: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
15: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสาร

0: ำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอาเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสีเพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: หมดปัญหาหวานข้าวไม่ขึ้นดินเค็มดินเปรี้ยวหรือดินหมดอย่างจะหมดไปเพียงแค่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชทุกระยะช่วยปรับปรุงดินดินดีทำให้ดินร่วนสุยปลูกอะไรก็งามปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีผลิตจากอินทรีย์วัตถุล้วนๆที่สำคัญไม่มีดินปนเลยปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดคุณภาพสูงใช้ง่ายใช้เครื่องหว่านได้สนใจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดตราโพเศรษฐีติดต่อได้ที่ป้าการมณีโทร080-626-4419 080-626-4419
3: ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายใช้ยากระสายเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกเป็นยาแผนโบราณได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขยากระสายเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกท็อกขึ้นท้องเฟ้อเป็นยาระบายอ่อนๆยากระสายเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกและยากระสายผงหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกของห้างขายยาสุวรรณโอสถโคเตียหมงโทร035-391-193 และ035-391-194 ผู้ผลิตและจำหน่าย

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้5:00 ถึง 7:00 วสป.711ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจนะคะสำหรับวันนี้ก็เช้าวันพฤหัสที่15ตุลาคมนะคะหรือแป๊บเดียวกลางเดือนแล้วเนาะวันเวลาไวเวอร์จริงๆค่ะเดี๋ยวก็หมดสัปดาห์นะเดี๋ยวก็หมดเดือนแล้วก็เผลอๆเดี๋ยวก็จะไปสิ้นปีละเนาะตุลาพฤศจิกาธันวาหรืออีก2เดือนจะเปลี่ยนพ.ศ.ใหม่อีกแล้วนะคะอะไรต่อมีอะไรวันนี้หลายอย่างก็ยังไม่เข้าที่เลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านค่ะมาครึ่งเดือนและโปรโมชั่นของเราก็เช่นกันนะคะอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1เบ็ดเสร็จแล้ว12ตัวนี้ยอดสั่งซื้อรวมกันนะคะถึง 2,000 ส่งฟรีเข้าโปรโมชั่นที่1นะคะซื้อรวมกันถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE COVID ต้านไวรัส1ขวดแล้วก็เข้าโปรที่2ซื้อรวมกันถึง 2,500 ส่งฟรีแล้วก็แถมไบโอ E Plus 1กล่องนะคะโปรโมชั่นที่3ซื้อสินค้าตัวเดียวกันสินค้าตัวเดียวกัน4ชิ้นรับชิ้นที่5ฟรีซื้อ4แถม1นะคะซื้อ4ได้5นั่นเองค่ะหมดเขต31ตุลาคมก็เหลือเวลาอีก16วันเท่านั้นนะคะสอบถามสั่งซื้อกับแอนที่0819474708 0819474708นะคะสภาพอากาศตอนนี้ก็แปรปรวนเนาะเดี๋ยวก็มีฝนบ้างนะคะเดี๋ยวก็นะคะอากาศเย็นๆโชยเช้านี้บ้านแอนก็ลมเย็นๆโชยนะคะที่บ้านเนี่ยชอบห้อยเป็นโมบายต่างๆกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งตลอดเลยฟังเพลินๆฟังแล้วอยากหลับต่อนะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะคะลมพัดดีมากๆค่ะก็แต่เขาบอกยังไม่เข้าช่วงฤดูหนาวนะยังไม่ได้เป็นฤดูหนาวอะไรอย่างเป็นทางการเพียงแค่เกิดจากสภาพอากาศมันแปรปรวนมีลมบ้างฝนบ้างแดดบ้างนะคะก็ระมัดระวังสุขภาพกันเนาะเมื่อคืนนี้มีฝนฟ้าตกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะไม่ทันได้ดูอะไรรอบๆบ้านเลยเช้านี้รีบมากนะคะตื่นเช้ามาลูกชายโตลูกชายคนโตพี่เดฟนะคะโอ้ยร้องอะไรก็ไม่รู้ร้องแบบอ้อนนะคะก็ไม่ค่อยแน่ใจได้ยินหรือได้เห็นเดฟทำท่าอะไรที่แบบผิดปกติไปกว่าทุกวันเนี่ยใจคอมันจะหล่นตุ๊บไปนิดนึงก่อนจะตุ๊บลงไปนิดนึงเอ้ยมันมีอะไรผิดปกติจากเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องรีบเข้าไปเช็คนะคะพอไปลูบหัวลูบหูนะคะเกาคงเกาคางนวดนิดนึงอะไรนิดนึงทำเสียงอ้อนนะคะเป็นเสียงอ้อนเฉยๆไม่ได้มีอะไรแล้วก็หลับต่อก็ค่อยยังชั่วนิดนึงแล้วเดี๋ยวนี้ท่าหลับก็แปลกๆเหมือนแขนขามันอ่อนแรงหรือยังไงไม่รู้ขามันไม่ควรมาทางนี้เดฟก็เอามาบางทีนอนอยู่บนเตียงตัวเองขาขวาเนี่ยอยู่ด้านล่างแต่ว่าตัวเองก็นอนตะแคงอยู่แล้วขามันมาอย่างนี้ได้ยังไงบางทีแอนก็ตกใจนึกว่าเฮ้ยดิกกี้ไปเหยียบอะไรพี่เขาว่าเปล่าเนื้อที่จริงไม่เหมือนกับเอ็นมันยืดได้หรืออะไรสักอย่างเนี่ยค่ะแขนขาเดฟจะไปลักษณะแบบนั้นนะคะแต่ว่าเขาก็ยังโอเคนะคะเดินเหินกังง่องกังแง่งของเขาได้เป็นที่เรียบร้อยดีขึ้นบันไดอะไรทุกอย่างก็ปกติดีแต่ว่าใจคอวิบวับอยู่ลุ้นอยู่จะผ่าน69ไปอยู่ถึง70กับแม่ได้เปล่า มีหลายท่านก็ร่วมลุ้นกับแอนต้องขอบคุณมากเลยนะคะมาที่เรื่องของข่าวอ้อแม่เกือบลืมกาแฟแอนด์คอฟฟี่ก่อนนะกาแฟเจไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลครีมเทียมทำจากถั่วเหลืองย่อยง่ายส่วนผสมพิเศษที่ใส่เข้าไปก็คือต้นอ่อนต้นกล้าข้าวสาลีนะคะหอมอร่อยนะคะสำหรับกาแฟแอนด์คอฟฟี่ ก็อย่างที่บอกว่าเป็นกาแฟเจนะคะใครกินเจช่วงนี้ก็ได้เลยนะบางท่านก็กินเจเฉพาะในช่วงที่ถึงเทศกาลแต่บางท่านเนี่ยกินตลอดนะคะก็กินแอนด์คอฟฟี่ได้สบายมากนะคะตัวกาแฟเป็นอาราบิก้า 100% รสชาตินุ่มนวลกลมกล่อมนะคะคาเฟอีนต่ำสุดๆแล้วเนาะส่วนผสมพิเศษที่ใส่เข้าไปต้นอ่อนข้าวสาลีนะคะแล้วก็ครีมเทียมทำจากถั่วเหลืองทั้งถั่วเหลืองทั้งต้นอ่อนต้นกล้าข้าวสาลีก็ประโยชน์เยอะนะคะบางท่านถามว่ามีประโยชน์อะไรช่วยอะไรยังไงก็คือไอ้ตัวที่มีประโยชน์เราใส่เข้าไปแน่นอนค่ะทั้งครีมเทียมที่ทำจากถั่วเหลืองแล้วก็ต้นอ่อนต้นกล้าข้าวสาลีนะคะหอมอร่อยและมีประโยชน์ค่ะประโยชน์ถามว่าเยอะขนาดไหนโอ้โหไปเปิดดูนี่แบบเล่าไม่ถูกเลย2ตัวเนี้ยนะคะสรรพคุณเขาเยอะจริงๆนะแต่ว่าเราใส่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกาแฟเพราะฉะนั้นก็อย่าถึงขั้นไปซีเรียสว่ามันจะไปช่วยแก้ไอ้นั่นไอ้นู่นไอ้นี่เอาเป็นว่าดื่มกาแฟที่มีสารอาหารนะคะอันนี้ก็พอแล้ว นะเคยมีคนถามว่าช่วยแก้รักษาโรคอะไรได้บ้างแอนก็บอกโอ้โหมันเป็นแค่กาแฟนะไม่ใช่ยานะกินเพื่อกินเพื่อความกินให้อารมณ์ดีกินเพราะเราเคยกินกาแฟแต่ว่าใส่สารอาหารที่มีประโยชน์เข้าไปนะคะก็พออย่าถึงขั้นว่าให้มันเป็นยารักษาโรคเลยเนาะอ่ะแอนคอฟฟี่ตัวแอนเองก็กินเป็นประจำแล้วแอนก็จำหน่ายมา10กว่าปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เนาะสอบถามสั่งซื้อกับแอนที่0819474708นะคะเอาย้ำอีกนิดนึงขั้นต่ำ4กล่อง10แถม1ราคาพิเศษอยู่ที่1หลังนะคะมาที่เรื่องของข่าวกันต่อนะคะหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก่อนก็แล้วกันค่ะทางด้านไทยรัฐโดยเฉพาะสถานการณ์น้ำท่านะไปกันถึงไหนอย่างไรกันแล้วนะคะเมื่อวานเนี้ยเขาก็มีการทางกทม.เขาก็แจ้งเตือนประชาชนริมคลองหลวงแพ่งให้เฝ้าระวังระดับน้ำซึ่งจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะประมาณเนื่องจากว่ามีความจำเป็นต้องเปิดประตูระบายน้ำเนาะเมื่อวานนี้ทางกทม.เขาก็โพสต์แจ้งเตือนประชาชนไปนะคะบอกว่าขอให้ประชาชนที่อยู่บริเวณชุมชนริมคลองหลวงแพ่งเนี่ยเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำในคลองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าการประสานงานระหว่างกทม.กับกรมชลมีความจำเป็นต้องเปิดประตูระบายน้ำคลองหลวงแพ่ง50เซนเพื่อระบายน้ำจากคลองนครเนื่องเขตหนองจอกแล้วก็บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราลงสู่คลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นนะคะก็ต้องเฝ้าระวังกันค่ะแขวงกระทุ่มรายแขวงลำต้อยติ่งเขตหนองจอกแขวงขุมทองเขตลาดกระบังก็ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและก็การแจ้งเตือนของกทม.แล้วก็สำนักงานเขตอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็เรื่องของน้ำท่านะคะเมื่อวานนี้เขาก็แจ้งเตือนว่าฝนทางกทม.เนี่ยจะมาเล็กน้อยถึงปานกลางนะคนกทม.เนี่ยเขาก็บอกว่าให้รีบเคลียร์งานกลับบ้านกลับช่องกันนะคะเมื่อวานผู้จัดการก็ไปทำธุระนะไปทำธุระแล้วแบบว่าระหว่างทางเนี่ยคือนัดไปทำธุระนะไปไม่ทันนัดอะค่ะเพราะว่าเจอฝนตลอดเลยนะคะเจอฝนตลอดเลยก็เลยกลับบ้านช้าเมื่อวานนี้ก็เลยไม่ได้ส่งของไป1วันนะคะคุณผู้ฟังต้องขออภัยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้คือเตรียมไว้หมดแล้วแต่ว่าไม่ได้ไปส่งนะคะเดี๋ยววันนี้จะรีบไปส่งให้เนาะยังไงก็รอช้าไป1วันขออภัยเพราะว่าก็เหตุผลเรื่องของฝนฟ้าเนี่ยแหละค่ะเนาะเพราะฉะนั้นคือถ้าเราดูพยากรณ์อากาศแล้วฝนฟ้ามันจะมีเวลามีนัดอะไรต้องรู้เลยว่าต้องไปก่อนเวลานะคะผู้จัดการก็ไม่เคยผิดนัดนะคะไปก่อนเวลาเพียงแต่ว่าโอ้กว่าจะไปถึงได้ยังบอกเรามาช้าเองเราผิดเวลาซะเองเพราะว่าฝนฟ้าเนี่ยนะคาดเดาไม่ถูกก็เลยกว่าจะเสร็จธุระปะปังมาถึงบ้านก็ประมาณ2ทุ่มเข้าไปแล้วนะคะ ต้องขออภัยเดี๋ยววันนี้จัดการให้เรียบร้อยนะคะส่งของรอนิดหนึ่งค่ะนอกจากนี้นะคะปัญหาน้ำท่าก็มีผลกระทบไปถึงชาวนานะคะแล้วเมื่อวานที่ศรีราชาเป็นไงกันบ้างคะเขาบอกว่าฝนถล่ม2ชั่วโมงน้ำทะเลหนุนซ้ำทำน้ำท่วมสูงหน้าเกาะลอยถนน9กิโลนะเมื่อวานเนี้ยตั้งแต่6โมงเย็นผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งสำรวจความเสียหายฝนตก2ชั่วโมงกว่าถนนหน้าเกาะลอยตำบลศรีราชาตำบลสุรศักดิ์รวมถึงถนน9กิโลของอำเภอศรีราชาน้ำท่วมขังสูงบนผิวจราจรแล้วก็อยู่ระหว่างการรอระบายนะคะวิกฤตซ้ำเติมไปที่น้ำทะเลหนุนสูงอีกทำให้ปริมาณน้ำสะสมเร็วแต่ระบายช้ากระทบการเดินทางของพี่น้องประชาชนอย่างหนักโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ต้องขี่รถลุยน้ำด้วยความยากลำบากแล้วก็เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือเครื่องยนต์ดับกลางทางนะคะทางด้านเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองก็กระจายกำลังเร่งอำนวยความสะดวกโบกรถสัญจรแจ้งเตือนไม่ให้ผู้ใช้รถเข้าสู่จุดเสี่ยงน้ำท่วมขังอย่างเร่งด่วนเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนระมัดระวังลดความเร็วไม่จำเป็นก็ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจากเมื่อคืนจนถึงตอนนี้ไม่รู้ว่าได้รับการระบายไปหรือยังนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับชาวศรีราชาในจุดนี้ด้วยค่ะน้ำเยอะๆแล้วเป็นช่วงเวลาค่ำๆเห็นแล้วก็แบบนะมันเป็นคลื่นอะไรไปหมดมอเตอร์ไซค์ระวังนะคะรถใหญ่ก็ไปช้าๆหน่อยแล้วก็มีน้ำใจให้กับรถคันเล็กเนาะถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพเหมือนๆกันนะคะน้ำท่วมก็ทำให้ชาวนาเครียดนะคะชาวนาที่อุทัยธานีก็บอกว่าระทมเลยน้ำท่วมเดือนกว่าข้าวจมนาชาวข้าวจมน้ำเสียหายกว่า 50,000 ไร่นะคะสถานการณ์อุทกภัยที่มันยืดเยื้อนานกว่า1เดือนค่ะเกษตรกรที่อุทัยธานีได้รับผลกระทบบอกอย่างหนักนาข้าวจำนวนมากอยู่ใต้น้ำเน่าเสียหลายรายต้องเผชิญภาระต้นทุนการผลิตที่น่าจะสูญเปล่านาข้าวของป้ากัญญาเกษตรกรบ้านดงขวางอำเภอเมืองอุทัยธานีบอกน้ำเน่าหลังน้ำบอกว่าเน่าเสียหมดแล้วนะคะข้าวเน่าหมดแล้วถูกน้ำท่วมนานสะท้อนความยากลำบากของชาวนาที่จะต้องต่อสู้กับอุทกภัยที่เกิดขึ้นตลอดนะคะช่วงเดือนกว่าที่ผ่านมาป้ากัญญาบอกว่าใช้เครื่องสูบน้ำ2เครื่องสูบน้ำออกจากนาข้าว30ไร่ซึ่งอยู่ในช่วงใกล้เก็บเกี่ยวเดินเครื่องสูบตลอดทั้งวันกว่าครึ่งเดือนแต่ก็ไม่สามารถต้านทานปริมาณน้ำฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องได้ส่งผลให้ต้นข้าวจมอยู่ใต้น้ำแล้วก็เน่าเสียหายลงทุนไปทั้งค่าไถหว่านค่าพันข้าวค่าปุ๋ยค่ายาค่าน้ำมันเชื้อเพลิงก็มีแนวโน้มว่าจะสูญเปล่ากลายเป็นภาระที่เกษตรกรจะต้องหาทางรับมือแล้วก็ฟื้นฟูกันต่อไปทางด้านนางสมพิษหัวหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานีลงพื้นที่บอกปีนี้เกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 4,000 รายพื้นที่การเกษตรเนี่ยเสียหายไปแล้ว 75,000 ไร่8อำเภอของอุทัยธานีนะคะ 75,000 ไร่ก็เป็นนาข้าวไปแล้ว 52,000 ไร่เกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเนี่ยแจ้งผู้นำท้องถิ่นหรือผู้ใหญ่บ้านรอการสำรวจเก็บข้อมูลยื่นขอความช่วยเหลือหรือขอเงินชดเชยความเสียหายบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจันจิราชาวนาบ้านดอนขวางตำบลดอนขวางอำเภอเมืองอุทัยธานีบอกว่านาข้าวหอมมะลิของเธอกำลังตั้งท้องออกรวงก็ถูกน้ำท่วมเสียหายเกือบทั้งหมดเลยทีเดียวนะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวนานะในฐานะที่เรากินข้าวกันอยู่ทุกวันเนาะโอ้โหลำบากลำบนกันจริงๆนะคะซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนาะส่วนชาวนาที่บุรีรัมย์ค่ะค้านรถเกี่ยวข้าว EV คันละ16ล้านกลัวจะมีปัญหาใช้งานสู้สภาพนาโคลนไม่ได้นะคะ เมื่อวานเนี่ยจากกรณีที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงกรณีข้อวิจารณ์การเตรียมเสนอของงบประมาณพ.ร.ก.เงินกู้อีก 8,000 ล้านดำเนินโครงการจัดหารถแทรกเตอร์เกี่ยวข้าวพลังงานไฟฟ้า500คันบอกว่าปัจจุบันชาวนาเดือดร้อนจากต้นทุนการใช้รถแทรกเตอร์ดีเซลกรมการข้าวพิจารณาข้อมูลเปรียบเทียบแล้วว่าแม้รถแทรกเตอร์พลังงานไฟฟ้าจะมีราคาสูงกว่ารถดีเซลในเบื้องต้นแต่เมื่อคำนวณตลอดอายุการใช้งาน14ปีประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าหมื่นล้านเลยนะแล้วก็ยืนยันว่ามีรายละเอียดเปรียบเทียบข้อดีแล้วก็ประโยชน์ของโครงการอย่างครบถ้วนส่วนข้อสังเกตว่ารถ EV ในตลาดน่ะมีราคาประมาณล้าน6แต่โครงการนี้ระบุว่า16ล้านนะคะ 1.6 ล้านกับ16ล้านนายสุริยะบอกว่าสมัยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเคยมีการเปลี่ยนรถโดยสารขสมกจากรถดีเซลเป็นรถ EV ซึ่งขณะนั้นมีราคาสูงกว่าเช่นกันแต่ท้ายที่สุดมองว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในระยะยาวโครงการดังกล่าวจะมีความคุ้มค่าโดยเฉพาะช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนลดการปล่อยคาร์บอนอีกทั้งข้าวที่ผลิตด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็มีโอกาสที่จะเข้าถึงตลาดต่างประเทศที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ช่วยเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายข้าวได้ราคาดีขึ้นขั้นตอนการเสนอโครงการต่อคณะกรรมการกลั่นกรองของกระทรวงการคลังใช้เวลา2สัปดาห์ยืนยันพร้อมชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็มองว่าประชาชนบางส่วนอาจจะยังไม่เข้าใจโครงการเนื่องจากข้อมูลที่นำเสนอเนี่ยอาจจะยังไม่ครบถ้วนผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามความคิดเห็นเกษตรกรชาวนาในพื้นที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีข้อกังวลเกี่ยวกับความคุ้มค่าและความเหมาะสมของโครงการนี้นางจำรัดอายุ53ปีบอกว่าทำนามา100กว่าไร่พอรู้ว่ารัฐบาลเตรียมจัดหารถเกี่ยวข้าวพลังงานไฟฟ้า500คันมาช่วยเหลือเกษตรกรส่วนตัวก็กังวลว่ารถจำนวนดังกล่าวเนี่ยอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการเนื่องจากข้าวในหลายพื้นที่มีช่วงเวลาเก็บเกี่ยวใกล้เคียงกันหากต้องมารอคิวอาจจะทำให้เก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ทันเวลาแล้วราคาคันหนึ่งตั้ง16ล้านเนี่ยสูงมากหากรัฐบาลต้องการช่วยเหลือชาวนาจริงๆมองว่าเอางบ 8,000 ล้านน่ะมาพิจารณาเพิ่มเงินช่วยเหลือเกษตรกรจากไร่ละพันเดียวเนี่ยเป็น 2,000 ดีกว่า จะได้ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายชาวนาได้โดยตรงเลยตอนเนี้ยเนาะนอกจากนี้สภาพพื้นที่นาแต่ละแห่งก็แตกต่างกันบางพื้นที่ก็มีน้ำขังบะพื้นดินเป็นโคลนจึงมีข้อกังวลว่ารถเกี่ยวข้าวพลังงานไฟฟ้าเนี่ยจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสภาพพื้นที่หรือเปล่าก็อยากให้รัฐบาลน่ะทบทวนรายละเอียดของโครงการให้มันรอบด้านก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินการทางด้านในสวนอายุ63ปีนะคะก็เป็นชาวนาทำนา20ไร่บอกว่าหลังทราบข่าวโครงการนี้ก็มองว่ายังมีข้อกังวลเรื่องความคุ้มค่าและจำนวนรถที่อาจไม่เพียงพอกับความต้องการของชาวนาเพราะว่ามีแค่500คันขณะที่เกษตรกรมีจำนวนมากแล้วก็ต้องเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันในสวนบอกว่าหากรัฐบาลต้องการช่วยเหลือชาวนาอย่างทั่วถึงเอาเงินมาเพิ่มช่วยเหลือจากไร่ละพันเป็น 2,000 ให้เกษตรกรเอาเงินไปบริหารจัดการต้นทุนการผลิตและค่าเก็บเกี่ยวได้ตามความจำเป็นของแต่ละครัวเรือนจะดีกว่าทั้งนี้โครงการจัดหารถเกี่ยวข้าวพลังงานไฟฟ้า 8,000 ล้านเนี่ยมีประเด็นที่ต้องพิจารณาทั้งด้านราคาความคุ้มค่าตลอดการใช้งานความเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรและความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่นาขณะที่เสียงสะท้อนจากชาวนาในพื้นที่ยังต้องการให้รัฐบาลชี้แจงรายละเอียดและพิจารณารูปแบบการช่วยเหลือที่มันตอบโจทย์ปัญหาต้นทุนการผลิตได้อย่างทั่วถึงนะคะนะคะคันละ16ล้านบาทนะคะพลังงาน EV ครับ ก็ว่าไปนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรก็ใช้วิจารณญาณมาที่ภาพข่าวอื่นๆนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างเมื่อวานนี้นะคะศิษยานุศิษย์หลั่งไหลไปร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงปู่ศิลาสิริจันโทค่ะเมื่อวานนี้ที่วัดสวนธรรมปิติทำอุทยานหลวงปู่ศิลานะคะที่ตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองกาฬสินธุ์จัดงานเนื่องในโอกาสที่พระเทพวัชระธรรมโสพลหรือหลวงปู่ศิลาสิริจันโทที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9ประธานสงฆ์วัดสวนธรรมปิติอายุวัฒนมงคล82ปีโดยมีพระเถรอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่ประกอบด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุทธนิกายแล้วก็สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีหรือสมเด็จธงชัยเจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถระสมาคมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารพระพรหมวชิระโสพลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10พระธรรมวชิระนิวิทที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9เจ้าอาวาสวัดประชานิยมพระอารามหลวงและพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งภาคอีสานนะคะไม่ว่าจะเป็นพระอาจารย์สุริยันวัดป่าวังน้ำเย็นนะคะพระอาจารย์ต้อมประพัสโรเจ้าอาวาสวัดท่าสะแบงแล้วก็ยังมีนายสุวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ประธานฝ่ายคฤหัสถ์นางทพัทรดารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พลตำรวจตรีทรงพลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนพุทธศาสนิกชนก็ไปร่วมพิธีกันจำนวนมากทีเดียวนะคะเมื่อประธานมาถึงก็จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายธูปเทียนแผ่เปิดกรวยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายธูปเทียนแผ่เปิดกรวยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีแล้วก็พานพุ่มดอกบัวผ้าไตรถวายมุทิตาจิตแด่พระเทพวัชรธรรมโสพลหรือหลวงปู่ศิลาตามลำดับขั้นตอนพิธีนะคะแล้วต่อมาหลวงปู่กับคณะสงฆ์ก็เจริญชัยมงคลคาถาจากนั้นประธานในพิธีแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการก็ร่วมกันถวายเครื่องไทยธรรมกราบนมัสการพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชาถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์นะคะก็เป็นการเสร็จพิธีทางสงฆ์ค่ะแล้วก็ถวายภัตตาหารเพลเป็นพิธีบวงสรวงประกอบพิธีเททองหล่อพระประจำองค์เจดีย์พระมหาเจดีย์พุทธฉับพันรังสีพระเทพวัชระธรรมโสพลก็มีนายสุวัฒน์นะคะเป็นประธานในพิธีแล้วก็คุณปุ่นคุณสุธัญญาบุญสูงเจ้าของตรีเพชรอีซูซุก็เป็นเจ้าภาพหลักในพิธีบวงสรวงประกอบพิธีเททองหล่อพระประจำองค์เจดีย์พระมหาเจดีย์พุทธฉับพันรังสีหลังจากนั้นหลวงปู่นะคะก็ได้มอบรถพยาบาลฉุกเฉิน1คันให้กับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์มอบเตียงฉุกเฉินประจำรถพยาบาล33เตียงนะคะให้พี่ไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นักแสดงและอาสาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเพื่อใช้ในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนสังกัดตำบลเชียงเครืออีก5โรงเรียนอีกด้วยโดยในวันอันเป็นมหามงคลในครั้งนี้มีการแจกริสแบนให้กับพุทธศาสนิกชน 3,000 ชิ้นเพื่อรอรับแจกข้าวสารอีก 3,000 ถุงด้วยนะคะสำหรับประวัติของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทหรือพระครูปลัดวชิระโสพลญาณเป็นพระเกจิดังผู้เรืองวิทยาคมแห่งภาคอีสานพระเกจิดังผู้มีญาณอย่างรู้พระเถระผู้มีวัดปฏิบัติดีเสมอต้นเสมอปลายมีจิตใจเมตตาสูงหลวงปู่ศิลามีนามเดิมว่าศิลานินจันเกิดเมื่อ14ตุลา2488ขึ้น8ค่ำเดือน11ปีรกาเป็นบุตรในแก่นนางน้อยนินจันบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อครั้งอายุ15ปีณวัดธาตุประดับ และอุปสมบทสังกัดมหานิกายเมื่อปี2509ณวัดบูรพาภิราม101มีพระสิริวุฒิเมธีเจ้าคณะจังหวัด101สมัยนั้นหลวงปู่ศิลาศึกษาปริยัติอย่างมุ่งมั่นจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกปริญญาธรรม6ประโยครับพัดปริญญากับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.9เมื่อปี2515ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและได้รับหน้าที่เป็นพระอาจารย์สอนที่โรงเรียนวัดนิคมคณาราม101และรับหน้าที่เป็นพระที่สวดปาติโมกข์ในการลงอุโบสถของคณะสงฆ์ตลอดมาเมื่อแตกฉานด้านปริยัติแล้วเนี่ยหลวงปู่ศิลาก็ได้จาริกแสวงบุญปลีกวิเวกไปหลายจังหวัดอุดรธานีหนองคายชัยภูมิเดินธุดงค์ป่าณภูเขาอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายไปสู่ภูเขาควายสปป.ลาวเมื่อปี17ก่อนจะเดินแล้วก็เดินทางไปกับหลวงพ่อบ้านชาติที่วัดบ้านชาติจังหวัด101ซึ่งปัจจุบันท่านมรณภาพแล้วและได้ไปพบกับครูบาอาจารย์มากมายไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ทองมาถาวโรหลวงปู่มหาบุญมีสิรินทโรหลวงปู่ลีกุศลทโรแล้วก็เป็นสหธรรมิกกับครูบาอาจารย์หลายรูปเช่นหลวงพ่อสมานธรรมรักขิตโตหลวงปู่หนูอินทะวันโนหลวงปู่สมสิทธิ์รักขิสีโลหลวงปู่ล้อมศีลสังวโรหลวงปู่วนสุเนศสโกหลวงปู่ศิลาเนี่ยได้ร่ำเรียนวิปัสสนาแล้วก็เรียนอักษรธรรมลาวและอ่านหนังสือจากใบลานอีสานได้อย่างแตกฉานได้ศึกษาคัมภีร์ใบลานสายสมเด็จลุนจากสปป.ลาวหลายฉบับศึกษาจนแตกฉานพอปี50หลวงปู่ศิลาปลีกวิเวกหลายที่ไม่ว่าจะเป็นป่าช้าร้างหลายแห่งจนหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดโพสีสะอาดซึ่งเคารพนับถือท่านมากได้กราบนิมนต์ท่านมาจำพรรษาที่วัดโดยหลวงปู่ประสงค์จะปลีกวิเวกณสวนสงฆ์บ้านแกเปะเหล่าศิษยานุศิษย์ก็ร่วมกันสร้างกุฏิถวายหลวงปู่ศิลาได้จำพรรษาตลอดมาพระธรรมรัตนดีโลกเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวนารามได้มีความเลื่อมใสในองค์หลวงปู่นิมนต์ท่านขึ้นไปร่วมงานพุทธาภิเษกพระกริ่งวัดสุทัศน์และหลายๆวัดในภาคอีสานก็จะกราบอาราธนาหลวงปู่ไปร่วมปรกแทบทุกงานเนื่องจากเหล่าศิษยานุศิษย์ได้ประจักษ์แก่สายตาเรื่องพุทธาคมวัดปริบัติวัดปฏิบัติความเมตตาความสันโดษเรื่องการอย่างรู้ที่ท่านสามารถล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างน่าอัศจรรย์นะคะสาธุหลวงปู่นะคะปีนี้82พรรษานะคะ82ปีนะคะ82ปีหลวงปู่ศิลาสิริจันโทค่ะหลวงปู่ก็ยังดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้กับพุทธศาสนิกชนอีกยาวนานค่ะมีภาพข่าวของจากหลวงปู่82นะคะมาที่นักแสดงอาวุโสท่านนี้ก็เห็นหน้ากันบ่อยๆค่ะลุงโยธินลุงโยธินก็เล่นละครเล่นหนังมักจะได้รับบทเป็นพระนะปัจจุบันลุงโยธินเนี่ยอายุ73ก็เป็นอดีตนักแสดงที่รับบทเป็นพระนะคะจากละครจากหนังหลายเรื่องเลยที่จำกันได้เนี่ยแอนว่าน่าจะเป็นพระนเรศวรภาค2นะคะจะเป็นเรื่องไอ้ไข่จะเป็นเรื่องเสา5แม่นาคอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแอนคุ้นมากนะคะเพราะว่ารับบทพระตลอดเลยนะคะก็หลายเรื่องอยู่นะคะเพราะว่าเล่นหนังเล่นละครมาหลายปีด้วยกันประมาณ20ปีแล้วก่อนจะตัดสินใจหันหน้าเข้าวัดแล้วก็บวชเป็นพระในวัย71ปีที่วัด เทพสรธรรมมารามนะคะวัดหลวงปู่สวงที่จังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่11มกราคมปีที่แล้วนะแต่ว่าพอเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒได้ประมาณปีเศษก็ต้องลาสิกขาเพราะว่าโรครุมเร้าไร้งานการแสดงไร้เงินซื้อข้าวกินชีวิตตกต่ำค่ำไหนนอนนั่นจนกระทั่งเดินทางมาถึงสภ.บางใหญ่ก็หวังว่าจะมาขอความช่วยเหลือกับพันตำรวจเอกศิรภพ ให้ช่วยประสานหางานให้ทำลุงแกก็ลั่นว่าพร้อมสู้ชีวิตจนกว่าจะหมดลมหายใจปัจจุบันได้รับเงินผู้สูงอายุเดือนละ700บาทเท่านั้นพันตำรวจเอกศิรภพผู้กำกับสภ.บางใหญ่นนทบุรีก็บอกว่าอดีตดารามาขอความช่วยเหลือที่โรงพักตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสถานีตำรวจก็คือโรงพักเพื่อประชาชนชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนมาก็พร้อมที่จะดูแลอย่างน้อยก็ช่วยให้ลุงมีข้าวกินมีที่ให้นอนก็มีการบอกว่าเดี๋ยวจะประสานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ของนนทบุรีให้เข้ามาดำเนินการช่วยเหลือต่อไปส่วนที่ลุงขอความช่วยเหลือหางานให้ทำหน่อยก็จะลองดูว่าลุงจะทำอะไรได้บ้างมีความรู้แค่ไหนผู้จ้างเขาต้องการหรือเปล่าเพราะว่าลุงอายุมากแล้วเนาะแล้วก็มีอาการเจ็บป่วยด้วยก็ต้องดูว่านายจ้างต้องการไหมแต่ตำรวจไทยอ่ะไม่ทิ้งประชาชนอยู่แล้วทางด้านลุงโยธินก็บอกว่าเดินทางมาจากลาดกระบังจะไปวัดสวนแก้วนะคะพอไปถึงก็ไปสอบถามว่ามีที่ให้อยู่มีงานให้ทำบ้างไหมวัดก็ตอบกลับว่าไม่มีที่พักแล้วก็ไม่มีงานให้ทำด้วยก็เลยเดินออกมาจนกระทั่งมาเจอตำรวจสายตรวจสภ.บางใหญ่เขาก็แนะนำให้มาที่ตลาดบีบีบางใหญ่แล้วก็ให้เงินมากินข้าวร้อยหนึ่งหลังจากกินข้าวเสร็จไม่รู้จะไปไหนก็เดินมาที่โรงพักก่อนหน้านี้บวชเป็นพระแต่สึกมาได้6เดือนเพราะอยู่ไม่ได้เนื่องจากสุขภาพไม่ดีที่ผ่านมาเคยเป็นนักแสดงเล่นหนังเล่นละครมาประมาณ20ปีนะคะปัจจุบันไม่มีที่พักเป็นหลักแหล่งชีวิตลำบากติดต่อลูกหลานก็ไม่ได้ตอนนี้ใช้วิชีวิตค่ำไหนก็นอนนั่นไม่มีเงินติดตัวมีรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ700เท่านั้นส่วนเงินจากการแสดงหนังแสดงละครไม่มีเก็บเพราะว่าเป็นลูกจ้างรายวันก็ได้ค่าแรงไม่เยอะลุงบอกว่าเดินทางมาโรงพักอยากให้ตำรวจช่วยเหลือเรื่องหางานให้เป็นยามก็ได้เพื่อให้ได้เงินประทังชีวิตอยากฝากถึงแฟนคลับที่เคยดูละครดูหนังบอกตอนนี้ตนก็ป่วยเป็นเส้นเลือดตีบตันเป็นความดันทำให้พูดไม่ได้เหมือนเก่าหากมีคนติดต่อให้ไปทำงานตนพร้อมจะทำตอนนี้แก่แล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่ใจยังสู้อยากทำงานขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยเป็นกำลังใจให้ตนก็ขอสู้ต่อไปขอทำงานแลกข้าวแลกน้ำเพื่อดำรงชีวิตต่อไปนะชีวิตจริงก็ยิ่งกว่าละครที่ลุงเล่นมาอีกนะคะลุงเนาะรับบทเป็นอะไรก็ได้แต่ชีวิตจริงไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งนะคะเร่ร่อนไปเรื่อยทั้งที่สุขภาพร่างกายก็ย่ำแย่แล้วก็นะในวัยขนาดนี้เนาะขอให้ลุงได้งานที่เหมาะสมนะคะได้ใช้ชีวิตในบ้านปลายก็อย่างสงบก็แล้วกันค่ะเมื่อวานนี้เห็นคลิปโอ้โหนะคะแมวกระโดดสวบหมอเวอะหวะกันเลยทีเดียวนะมันร้ายจริงๆแต่แมวเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะนะเวลาที่เขาเอาจริงเอาจังขึ้นมาเนี่ยบาดแผลเนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะคะโดยเฉพาะถ้ากัดอะไรเข้าไปเขาบอกแมวเนี่ยนะมันก็กินอะไรต่ออะไรเคี้ยวเคี้ยวอะไรเนี่ยมีเชื้อนะคะสามารถที่ทำให้เราเนี่ยติดเชื้อจากบาดแผลที่แมวกัดได้เห็นขาหมอแล้วก็หวาดเสียวเลยทีเดียวนะคะก็กล้องวงจรปิดก็จับภาพนาทีระทึกที่ลงจอดรถที่คลินิกรักษาสัตว์นะคะ Healthy Pet Clinic อยู่ที่อำเภอเมืองจันทบุรีมันเป็นเหตุการณ์ช่วงสายวันที่8เป็นภาพที่น้องแมวสีขาวตัวหนึ่งเดินเข้ามาแล้วก็ส่งเสียงขู่ที่ด้านหน้ารถนะคะหลังจากนั้นพุ่งเข้ากัดขาหมอเลยหมอผู้หญิงสัตวแพทย์หญิงแล้วก็เกาะแน่นไม่ปล่อยหมอพยายามจะยืนนิ่งๆจนมีคนได้ยินเสียงแล้วก็รีบเข้าช่วยเหลือนะคะทีนี้เมื่อวานผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามเรื่องนี้กับคุณหมอนะคะคุณหมอนินศรีซึ่งก็เป็นคนในคลิปอ่ะก็พาไปดูจุดเกิดเหตุแล้วก็เล่าให้ฟังบอกวันนั้นอ่ะน้องแมวสีขาวตัวผู้อายุประมาณ2ปีเนี่ยเดินหลงเข้ามาในคลินิกแถวๆโรงรถมาพร้อมกับสายจูงนะหลุดมาจากมือใครก็ไม่รู้หมอตั้งใจจะเดินตามเพื่อไปจับสายจูงเพราะว่ากลัวว่ามันจะไปรัดคอน้องแล้วเป็นอันตรายได้ขณะเดียวกันก็คิดว่าเดี๋ยวจะถ่ายรูปตามหาเจ้าของแต่พอเผชิญหน้ากันน้องแมวก็ส่งเสียงขู่มีอาการผิดปกติหมอก็เริ่มถอยก่อนที่น้องแมวจะวิ่งมาสวบขาทันทีหมอตัดสินใจยืนนิ่งเป็นนาที พร้อมกับส่งเสียงร้องนะคะตั้งแต่ตอนแรกเพื่อให้คนได้ยินโดยเนี่ยน้องสวบที่ขาขวาจมเลยทั้งเขี้ยวทั้งเล็บหมอตัดสินใจว่าไหนๆกัดขาแล้วก็ให้กัดไปทีเดียวเมื่อเขาสงบลงเดี๋ยวเขาจะปล่อยเองคือคุณหมอก็รู้นิสัยแมวนะต่อมาในคลิปมีผู้หญิงอีกคนนึงซึ่งเป็นแม่บ้านแล้วก็มีผู้ชายอีกคนวิ่งตามมาจะเข้ามาช่วยเหลือหมอส่งสัญญาณว่าอยากเข้าใกล้แล้วก็บอกให้ใจเย็นๆเดี๋ยวแมวจะโกรธอีกต่อมาไม่นานน้องแมวก็เริ่มคลายเล็บแล้วก็คลายเขี้ยวหมอก็รีบสลัดตัวออกทันทีก่อนที่จะจับน้องแมวไปเฝ้าดูอาการตามขั้นตอนของโรคพิษสุนัขบ้าและจนวันนี้น้องแมวก็ยังมีอาการเป็นปกติอยู่นะคะหมอคุณหมอก็เตือนนะคะบอกว่าถ้าเกิดเราเจอแมวที่กำลังดุร้ายหรือกัดล็อกหากเรายิ่งดิ้นรนต่อสู้หรือพยายามสะบัดออกเขี้ยวแมวจะยิ่งฝังลึกจิกลึกลงไปและจะสร้างบาดแผลฉีกขาดที่รุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมอีกหลายแห่งวิธีที่ดีที่สุดคือต้องพยายามตั้งสติอยู่นิ่งๆเพื่อให้น้องเนี่ยปล่อยเองอย่าพยายามจับหรือสัมผัสตัวเขานะคะด้วยสัญชาตญาณของเขาจะยิ่งต่อสู้นะคะหากเจอแมวหรือสัตว์แปลกหน้าจากการประเมินของหมอเชื่อว่าน้องมีพฤติกรรมที่ไม่ผิดที่ไม่เป็นปกติอาจจะอยู่ในช่วงฮีทพร้อมสำหรับการผสมพันธุ์หรือเป็นไปได้ว่าน้องเพิ่งจะต่อสู้กับใครมานะคะแล้วก็มีกลิ่นสัตว์กลิ่นแมวน้องจึงเลือกเดินเข้ามาก็จากการที่แมวแล้วนอกจากนี้การที่แมวถูกล่ามต่อเนื่องส่งผลให้มีพฤติกรรมในส่วนที่ทำให้ดุร้ายส่วนวิธีป้องกันถ้าหากผู้เลี้ยงสัตว์เนี่ยมีความรับผิดชอบศึกษาข้อมูลพาเข้าพบสัตวแพทย์ตามช่วงวัยก็จะรู้ดีว่าการทำหมันเนี่ยจะช่วยปกป้องช่วงวัยที่ดุร้ายนั่นก็คือก่อนเข้าช่วงเจริญพันธุ์ก็อยากจะฝากเตือนถึงผู้เลี้ยงต้องมีเวลาใส่ใจรับผิดชอบทั้งกับสัตว์เลี้ยงของตนแล้วก็กับคนอื่นๆด้วยคือถ้าสัตว์เลี้ยงเราไปทำร้ายคนอื่นเจ้าของก็ต้องรับผิดชอบการเลี้ยงดูก็ต้องเลี้ยงด้วยความรักพาทำวัคซีนมีพื้นที่เหมาะสมแล้วก็มีบริเวณที่ให้ความปลอดภัยทั้งคนเลี้ยงแล้วก็สัตว์นะคะคุณหมอก็โอ้โหเห็นแผลแล้วนะไม่ธรรมดาประมาณ20กว่าจุดนะนี่หมอบอกหมอตัวหมอเองต้องไปนอนแอดมิดคืนหนึ่งอะเออนะคะรอยถูกกัดถูกจิกแผลลึกนะแมวก็คือเสือย่อส่วนนะคุณผู้ฟังนะทั้งเขี้ยวทั้งเล็บเวลาที่น้องบู๊ขึ้นมาเนี่ยนะกี่กางเข้าไปสินะมือเนี่ยกางฟับเข้าไปทั้งขาหน้าขาหลังใช่ไหมจิกเข้าไปแล้วปากก็งับเข้าไปแหมมันร้ายจริงๆบอก20กว่าจุดน่ะนะเฉพาะมือเท้าก็20แล้วไงใช่ไหมแล้วก็ปากอีกนะคะปากน้องอีก2เขี้ยวหมอต้องแอดมิดไป1คืนบอกขอให้เป็นอุทาหรณ์เตือนภัยสำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์เนาะในแง่มุมที่ไม่รู้จักบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้น่ารักเสมอไปโดยเฉพาะถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเด็กหรือผู้สูงอายุเพราะพฤติกรรมเนี่ยดุร้ายมากผิดปกติสำหรับสัตว์ที่ใกล้ชิดกับคนแสดงว่าน้องมีความเครียดนะคะแต่ว่าจะเครียดด้วยเรื่องอะไรเนี่ยเราไม่รู้นะคะเขามีความเครียดของเขามานะเป็นแมวเพศผู้อายุ2ขวบเนาะอยู่ๆก็สวบชาวบ้านเขาเฉยพุ่งเข้าใส่เลยนะคะหนีเจ้าของมาได้ด้วยนะไม่รู้เหมือนกันว่าอาจจะถูกลากถูกจุงอะไรยังไงนะคะโกรธใครมาเพราะว่าน้องมาพร้อมกับสายจุงที่พันที่ไม่ใช่พันเนาะที่เป็นปลอกคอแล้วมีสายจุงมาด้วยอะค่ะนะก็เป็นอุทาหรณ์นะคะสำหรับทาสแมวแต่ว่าทาสแมวก็มักจะไม่ได้โดนอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าเราก็รู้ใจกันนะคะอย่างมากก็อาจจะโดนโบ๊ะบะสักคนละทีสองทีอย่างแอนนะคะอย่างแอนเนี่ยนะคะกำลังนอนๆอยู่ไปลูบหัวด้วยความเอ็นดูตบนะคะพัวเขาให้แบบแม่อย่ามายุ่งนะคะแต่ว่าเป็นการตบแบบไม่ใช่ว่ากางเล็บเอาเป็นเรื่องเอาเป็นเอาตายอะไรนะคะเขาก็ตบพัวเป็นการเตือนนิดนึงอะไรทำนองนั้นนะแต่นี่เห็นภาพคุณหมอเห็นแผลคุณหมอแล้วหวาดเสียวเนาะ ตี 5:52 นาทีนะคะยากระใสชนิดเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายมือชาเท้าชามีอาการส่อว่าจะเป็นอัมพฤกษ์เส้นเอ็นตึงข้อกระดูกเสื่อมช่วยได้เป็นยาระบายอ่อนๆหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านยากระใสชนิดเม็ดของหมออนันต์ไม่ใส่สารสเตียรอยนะคะหมออนันต์สุวรรณโอสถโค้ชเตี๋ยหมงเบอร์โทรศัพท์0991846665 0991846665ค่ะเจ้าของเดียวกันกับยาหอมเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกน้ำมันสมุนไพรมัสก้าชนิดสเปรย์แล้วก็แคปปิกครีมนะคะเคล็ดขัดย่อปวดเมื่อยคู่นี้เลือกได้เลยจะเอาแบบน้ำมันหรือว่าจะเอาแบบเนื้อครีมนะคะหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปค่ะเบอร์โทรศัพท์ของหมออนันต์นะคะ0991846665นะคะสอบถามได้เลยว่าอยู่ตำบลนี้อำเภอนี้จังหวัดนี้จะไปซื้อยาของหมอได้ที่ไหนนะคะเดี๋ยวคุณหมอเขาบอกให้เองเนาะ0991846665ส่วนประกันมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเรานะคะปุ๋ยอินทรีย์ชนิดรองพื้นไปเอาที่อบต.พิรมขุนทองอยู่ที่ช่องแคตาคลีนครสวรรค์ได้เลยนะถ้าใครอยู่แถวนั้นนะปุ๋ยอินทรีย์ตาโพเศรษฐีชนิดรองพื้นนะคะก็เอาไว้ใส่มันแก้วหอมใหญ่ข้าวโพดกล้วยน้ำว้านะได้หมดนะคะแล้วก็ตอนนี้น้องนุ๊กเกอร์เขาจัดให้ก็อย่าลืมนะปุ๋ยดอกดก2กระสอบจากปกติ 1,200 น้องนุ๊กเกอร์บอกคู่กันเนี่ย2กระสอบคู่กันดอกดก2กระสอบเนี่ยคู่กัน 1,000 เดียวนะคะโอนก่อนนะน้องนุ๊กเกอร์จัดให้ลุงป้าตายายทุกคนปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีแบบบรรจุ25กิโลต้องโอนก่อนนะคะเพราะว่าขนส่งเอกชนนอกนั้นส่งไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางได้ค่ะโทรหาประกันนะคะ087สูโทรหาน้องนุ๊กเกอร์0879934626 0879934626ฟังสปอตกันแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังข่าวกันต่อจนถึง7โมงเช้านะคะ
1: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
2: 0894780889
1: มิโน่ลาย07
3: สวยจนล้นไปคน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชาวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
5: ใครชายใดฉัน
6: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
8: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
7: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืน สั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ของมารวยทีวี
7: ใช่
8: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
12: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
13: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
14: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
15: อรุณสวัสดิ์ค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรก6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกรุงเทพมหานครบูรณาการทุกหน่วยงานจัดบริหารการจัดการพื้นที่ท้องสนามหลวงเตรียมพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสักครู่มาติดตามค่ะ
16: ยาอมผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
17: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมาก
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กรุงเทพมหานครบูรณาการทุกหน่วยงานบริหารจัดการพื้นที่ท้องสนามหลวงเตรียมพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
5: นายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนเตรียมพื้นที่สนามหลวงรองรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15-19ธันวาคม2569ที่ประชุมได้หารือการย้ายกองอำนวยการร่วมมายังอุโมงค์หน้าพระรานในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนพร้อมวางแผนจัดการเต็นท์ตู้คอนเทนเนอร์รถสุขาเคลื่อนที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมถึงจัดพื้นที่ปฏิบัติงานและเส้นทางจราจรให้เหมาะสมและปลอดภัยทั้งนี้กรมศิลปากรมีกำหนดส่งมอบพื้นที่ให้กับสำนักพระราชวังในวันที่15 พฤศจิกายน 2569กทมจึงเร่งวางแผนรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างและบริหารจัดการพื้นที่สนามหลวงให้พร้อมตามกำหนดโดยได้กำชับทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการตามแผนพร้อมประสานความร่วมมือและแก้ไขอุปสรรคอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การเตรียมความพร้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
4: กรมควบคุมโรคและกรมอนามัยลงพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตรวจคัดกรองสารโลหะหนักในปัสสาวะประชาชนที่สมัครใจกว่า200คนหลังพบการปนเปื้อนสารหนูในแม่น้ำสายและแม่น้ำรวกซึ่งประชาชนบางส่วนใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรโดยผลการตรวจน้ำพบสารหนูสูงสุด 0.284 มิลลิกรัมต่อลิตรหรือประมาณ 28 เท่าของค่ามาตรฐานเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพสอบถามแหล่งน้ำพฤติกรรมการบริโภคและการสัมผัสน้ำในชีวิตประจำวันก่อนเก็บตัวอย่างปัสสาวะส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยหากพบค่าผิดปกติจะตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อประเมินระดับการสัมผัสและแหล่งที่มาของสารปนเปื้อนโดยคาดว่าจะทราบผลการตรวจภายในประมาณ1 เดือนติดตามสภาพอากาศวันนี้ค่ะประเทศไทยจะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือและตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

0: เข้าสู่ชั่วโมงที่สองกับแอนข่าวเช้านะคะท้องฟ้าสว่างสวัยขึ้นมาแล้วค่ะสถานีวิทยุบสป .711 ลพบุรีและค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีนะคะทักทายกันสักหน่อยก่อนนะคุณรุจิราว่าไงคะบอกว่าตื่นแล้วดีใจจังนะน้ำยุบแล้วบางส่วนเมื่อวานบ้านคุณฝนตกไหมคะน้องแคตกแรงมากเลยมาครบไม่มีลมรอฟังเสียงนะคะในสวนเวลาไม่ค่อยแรงเริ่มถอยเหนื่อยก็พักค่ะรักและคิดถึงแฟนข่าวและคุณแอนเสมอขอบคุณนะคะเช่นเดียวกันค่ะขยันจริงๆนะคะตีสามเข้าสวนแล้วดูสิเนี่ย อ่ะลุยนะคะขอให้มีพลังเยอะๆนะทั้งพลังกายพลังใจนะคะคุณรุจิรานะคะเก่งมากๆเนาะคุณพะเยาค่ะวันพฤหัสวันนี้ก็ต้องสีส้มนะคะสดใสคุณกล้วยไม้สีฟ้าด้วยนะคะแล้วก็คุณภาวนาอรุณสวัสดิ์ค่ะวันพฤหัสนะคะบอกว่ามีแต่สิ่งดีๆมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกันนะคะคุณวิโรจน์ด้วยค่ะแม่ใสอรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะแล้วก็คุณพันนิตานะคะแม่แก้วกาแฟสีส้มแล้วยังมีแบบมีผลส้มด้วยนะวันนี้นะคะสีส้มสดใสเนาะคุณกนกวรรณค่ะกุหลาบสีส้มนะคุณประยูนสวัสดีค่ะคุณทวินด้วยคุณเล็กนะคะแล้วก็คุณธนโชตค่ะคุณวิทย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณพวงเพชรแล้วก็คุณสุริยนต์นะคะบอกวันพฤหัสบดีสีส้มจี๊ดครับคุณแอนพระพิรุณยังไม่ไปนะคะมาเมื่อวานบ่ายๆครับพอสมควรนะคะทั่วถึงเดี๋ยววันนี้มาดูกันสภาพอากาศเป็นยังไงเนาะเพราะว่าเขายังไม่ไปไหนนะเขายังวนเวียนอยู่กับเรานะ นะไปจนถึงวันที่18นะคะเนาะแล้วก็คุณเตี้ยสวัสดียามเช้าค่ะพี่มาลัยด้วยนะคะบอกว่าเจ้าจำปีมาลัยสวัสดีเจ้าไม่ใช่จำปีตาลายสวัสดีเจ้าพี่มาลัยฟังน้องแอนอยู่เนอะขอบคุณนะคะพี่ส่งความสดใสกับกล้วยไม้สวยๆให้น้องแอนและแฟนรายการทุกคนค่ะสวยจริงๆเป็นดอกสีส้มนะคะแล้วก็มีกลีบดอกบางส่วนเป็นสีชมพูแป๊ดนะคะเคยเห็นแต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกชื่ออะไรสวยจริงๆเลยค่ะพี่มาลัยเนาะดอกก็ย้ายใหญ่กระถางแค่นี้แต่ดอกใหญ่มากนะแล้วก็มีตั้ง2ดอกด้วยกันนะคะโอ้สวยจังเขาเรียกอะไรอะคะพี่มาลัยสวยมากๆเลยขอบคุณนะคะเห็นแล้วแหมอยากจะมีกับเขามั่งอยากจะเป็นเจ้าของสวนกล้วยไม้มันสวยจริงๆเนาะแม่ใหญ่สุรีสวัสดีค่ะโอ้โหยังไงกันล่ะคะเนี่ยนะสองพี่น้องเนี่ยโอ้โหนอนเอาหัวซบกันเลยทีเดียวมันเคี้ยวนะอ้อนกันนะอ้อนกันแมวเวลาเขาอ้อนกันเขาก็น่ารักนะหมาด้วยนะเมื่อวานนี้ก็เห็นดิกกี้ไปอ้อนพี่เดฟนะคะจากตอนแรกก็งอนเขานอนอยู่คู่กันเนี่ยนะคะผ้าก็คนละคือที่นอนเนี่ยก็คนละผืนอยู่แล้วแต่ว่าดิกกี้เนี่ยจะติดนิสัยว่าตัวเองเนี่ยนอนผืนหนึ่งแล้วก็ต้องดูดผืนหนึ่งนอนได้แล้วไอ้ที่ผืนจะดูดจะไปเอาทางไหนดีนะคะไปเอาของพี่เดฟที่เขานอนอยู่นั่นนะคะดึงตัวเองแข็งแรงไงก็ดึงพี่เดฟก็เบาลงอะเนาะดึงจนออกมาได้ครึ่งร่าง พี่เดฟเขาก็ขยับตัวว่ามาดึงของเขาทำไมเขาไม่ได้ดุอะไรสักคำนะแต่ตัวเองอะแบบงุดหงิดอะไรใส่เขาอย่างเงี้ยค่ะเมื่อวานที่จัดตอนจัดรายการและแอนจุจำได้ปะนั่นแหละนะคะพอได้ยินเสียงแม่จุแล้วค่อยเงียบหน่อยแล้วก็หาทางจะออกไปด้านนอกจะไปหาผ้านะคะไม่เอาผืนนี้ก็ได้ไปเอาผืนข้างนอกอะไรแบบเนี้ยนะคะดิกกี้เป็นอย่างเงี้ยตลอดเลยแล้วพอสักพักนึงก็ไปอ้อนเขาแหละเขานอนหลับก็ไปนอนข้างๆนะคะไปเลียหัวเลียหูเขาเอาใจอะไรแบบเนี้ยนะกับคนในบ้านเนี่ยเอาใจเก่งกับนอกบ้านเนี่ยไม่ไหวเลยนะ อันนี้น้องแม่ใหญ่บอกว่าพี่กระปุกทองกับน้องไหมๆนะคะน่ารักนะคะนอนเอาหัวชนกันค่ะนะนอนเอาหัวชนกันออซ้อกันนะอยู่ด้วยกันเขาก็รักกันนะคะเราเห็นแล้วเราก็ยิ้ม พี่มาลัยว่าไงคะเนี่ยบอกพี่มาลัยเอามาจากเชียงรายเขาเอาลงมาขายจากบนดอยพี่มาลัยก็จำชื่อไม่ได้เหมือนกันเป็นกล้วยไม้ป่าโอ้สวยมากนะคะอาคากับอีก้อบนดอยเอาลงมาขายพี่มาลัยเจอก็ซื้อจำชื่อไม่ได้แล้วบนนั้นนะไม่ต้องห่วงเลยเนาะพี่มาลัยเนาะอากาศเขาดีนะคะกล้วยมงกล้วยไม้อะไรสีสันเขาสวยของแอนก็ที่ว่าเป็นม้าวิ่งครับมาวิ่งก็ได้มาจากอย่างนั้นเหมือนกันนะคะมาจากคนที่เขาเอามาขายแบบว่าบอกว่าเป็นกล้วยไม้ป่าเหมือนกันแต่แอนรู้สึกว่าเขาก็มีเพาะอยู่ทั่วไปนะเพียงแต่ว่าที่เราเอามาก็มาจากเขาอะเนาะแล้วดีๆออกดอกดีจังเลยนะคะเนี่ยดอกทุกช่อเลยแต่ว่าดอกจะเป็นลักษณะยาวๆแอนก็ต้องพยายามหาคือแอนไปชอบปลูกอยู่กับขอนไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะขึ้นดีมากเลยรากจะเกาะขอนไม้อะไรเงี้ยแต่ว่าดอกเขาอะยาวประมาณไม้บรรทัดหนึ่งนะต้องหาที่สักหน่อยกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะจะปลูกแนวไหนดีไปเจอที่เขาทำเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรอะเหมือนกับฝานะแล้วเขาก็ปลูกด้านล่างให้ดอกขึ้นไปด้านบนเนี่ยแอนก็กำลังหาวิธีการอยู่นะคะได้มาแล้วแต่ไม่รู้จะปลูกแล้วสวยอย่างเขาหรือเปล่า เดี๋ยวต้องลองทำดูไม่ค่อยว่างนะคะช่วงนี้เดี๋ยวถ้าว่างต้องลองทำดูเป็นอะไรที่เพลินๆดีนะคะพี่มาลัยเนาะขอบคุณมากเลยค่ะพี่คุณวิเชียนสวัสดียามเช้าค่ะคุณจำเป็นด้วยนะคะแล้วก็น้องชวีกับแม่สังวาลค่ะคุณมาลีนะคะคุณประดับค่ะสวยๆทางนั้นเห็นแล้วก็ชื่นใจนะอารมณ์ดีพี่มานะด้วยค่ะส้มแปรดมาเลยบอก711ชัดเจนนะคะน้องแอนและแฟนรายการขอให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงโชคดีมีลาบกันทุกคนค่ะพรุ่งนี้แล้วสิเนาะว่าแล้วเดี๋ยวต้องหาข้อส่งข้อสอบส่งให้สมาชิกติวกันซะหน่อย เอ๊เห็นแวบๆนะคะเห็นแวบๆเดี๋ยวลองดูนิดหนึ่งแอนก็คอยจะลืมคุณผู้ฟังเพราะว่าก็ต้องบอกตามตรงนะคะว่าอ่านข่าวให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันตัวแอนเนี่ยไม่ได้อินอะไรกับเรื่องพวกนี้มากมายนะคะแต่ก็เอาไว้ลุ้นนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่บางท่านแบบจริงจังมากเลยแบบถามแอนงวดนี้เลขอะไรยังไงของคนนั้นของคนนี้บอกโอ้โหแอนไม่ได้ตามขนาดนั้นละค่ะลืมหลงบางงวดก็ยังไม่ได้ซื้อเลยลอตเตอรี่งวดนี้ซื้อมาแล้ว1คู่งวดนี้ไม่ลืมนะคะได้มาแล้ว1คู่อ่ะก็ขอบคุณนะคะพี่มณะแล้วก็คุณหน่อยสวัสดีค่ะน่ารักเหมือนเดิมคุณชมนะคะแล้วก็คุณลำพึงนะคะคุณโชติกาบอกว่าสวัสดีค่ะโอ้โหคุณโชติกาเป็นไงบ้างเนี่ยไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะทักทายกันล่าสุดตั้งแต่เดือนมิถุนาเนี่ยกรกฎาสิงหากันยาตุลาคุณโชติกาไปไหนมา3เดือนน่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะเช่นเดียวกันนะคะหวังว่าคงจะแข็งแรงเช่นเดียวกันนะคุณโชติกานะคะแล้วก็คุณนพดลนะคะคุณศรีรัตน์ค่ะดอกไม้สวยๆคุณแมมคุณยุพินสวัสดียามเช้าค่ะบอกว่าเมื่อวานเนี่ยฝนตกแรงมากตอนเช้าแล้วก็พรำทั้งวันเลยดูแลสุขภาพด้วยนะคะและน้องตินตินคนสวยด้วย ขอบคุณค่ะอาหมวยน้อยของแม่เนี่ยนะคนสวยนะ ขอบคุณนะคะคุณภาวนาคุณแป้นนะคะคุณภาวนามาพร้อมกับชาเย็นเลยนะคะไม่ใช่ชาเย็นเนาะชาร้อนสีวันพฤหัสเลยชาร้อนเห็นแล้วหมั่นเคี้ยวเลยนะเห็นแล้วหมั่นเคี้ยวจริงๆเพราะว่าแบบชงแบบโบราณน่ะนะแก้วใสๆอ่ะนะนมเนี่ยจะอยู่ข้างล่างนะให้เห็นเลยว่าได้มากได้น้อยขนาดไหนเนาะนะร้านปากซอยเราเนาะแล้วก็น้ำชาหรือว่าน้ำกาแฟจะเห็นเลยว่าให้นมมากน้อยขนาดไหนนะแล้วก็คนแล้วก็ปังโกโอ้โหนะคะหมั่นเคี้ยวนะคะแต่ว่าเซตนี้นะถ้าจะกินนี่ต้อง ต้องต้องตั้งท่าดีๆเพราะว่าไขมันน้ำตาลคอเลสเตอรอลเรียกว่าถ้ากินอันนี้นะเสร็จแล้วทั้งวันเนี่ยต้องกินผักตลอดเลยนะคะไม่อย่างนั้นจะเกินโควต้าไปนะเห็นแล้วหมั่นเคี้ยวจริงคุณภาวนานะเข้าใจเอามาฝากเอามายั่วนะคุณแป้นสวัสดีค่ะน่ารักจังเลยลุงช้อยด้วยนะคะคุณปัญญาโอเคนะคะคุณพรทิพย์ค่ะคุณไผ่ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะดอกไม้เอ่ยกุหลาบเอ่ยคำอวยพรเอ่ยนะคะแก้วกระฟงกาแฟวิวทิวทัศน์สัตว์เลี้ยงใดๆนะคะส่งความสุขทางสายตาทางจิตใจนะคะมาให้นะก็ขอให้ทุกคนได้รับอะไรที่ส่งมาให้แอนเนี่ยได้รับกลับไปทุกท่านทุกเช้าเลยนะคะคุณดวงแก้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะอ่ะนะน้องหมวยจ้ะน้องเอน้องหมวยได้รับของยังวะได้ยังเนาะส่งไปแล้วนะของน้องหมวยนะคะได้รับก็แจ้งพี่แอนด้วยนะคะจะได้หายห่วงกันไปนะคะคุณหนึ่งฤทัยอันแน่มาแล้วกุ้งชุบแป้งทอดเฮ้ยเมนูเพิ่มคอเลสเตอรอลเพิ่มไขมันมาและแหมกรอบใช่นะเห็นหน้าเห็นตานี่กรอบเลยนะคะคุณหนึ่งหรือไทยนะน้องฟิล์มตื่นแต่เช้าเลยลูกเป็นไงสวัสดีรอบบ่ายเอ้ยรอบเช้าค่ะวันนี้ตื่นเช้ามากตีห้าครึ่งปกติ9โมงนั่นน่ะสิป้าก็แปลกใจนะมาแต่เช้าอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อวานฝนตกฟิล์มเลยนอนหมดวันคือมันนอนล่วงหน้าไปแล้วเยอะใช่ไหมตอนนี้มันถึงขั้นหลับตาไม่ลงแล้วมันนอนเต็มอิ่มจนล้นแหละบอกก็เลยนอนหมดวันตื่นมาบ่ายโมงกว่าเลยค่ะแล้วนี่คืออะไรคะโอ้เสียงฝนเมื่อวานใช่ไหมถ่ายเอาไว้เหรอหรือว่าเช้านี้เนี่ยน้องฟิล์มยังไงอุ้ยเสียงดังสนั่นฝนตกเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะพูดถึงเรื่องการนอนก็ไม่เป็นไรหรอกนะคะกำลังกินกำลังนอน พี่ตินก็ตื่นสายเหมือนกันนะคะจากปกติเขาก็จะตื่นประมาณ6โมงเช้าเนาะพอเป็นช่วงปิดเทอมอย่างเงี้ยบางทีก็8โมงเลย หัวฟูมาทุกวันคุณขุนสวัสดีค่ะเช้าที่ฉ่ำๆเลยคุณแอนเมื่อคืนเที่ยงคืนทั้งฝนทั้งฟ้าแรงมากไม่รู้ว่าเป็นการส่งท้ายแล้วจะลงใต้หรือเปล่าเช้านี้เริ่มไดโวน้ำออกไปแล้วค่ะมีแมวมาช่วยแจมด้วยแหมนะคะต้องมีกำลังใจนะไปช่วยกันแจมเนาะโอ้นะคะน้ำเริ่มขังอีกแล้วอะเพิ่มงานเนาะงานการเพิ่มกันงานงอกเขาเรียกว่างานงอกเยอะอยู่นะคะคุณขุนเนาะจากในภาพนี่เยอะอยู่นะนี่ขนาดคืนเดียวนะเนี่ยเนาะลุยสู้สู้นะคะคุณธัญพรสวัสดีค่ะแล้วก็คุณสุภาพรด้วยนะคะคุณแอนวันนี้จะได้กลับลพบุรีแล้วนะคะคนสวยกลับมาด้วยใช่ไหมบอกเช้านี้ที่ที่รามอินทราเมื่อคืนฝนก็ยังพรำๆอยู่เลยโอ้โหไปเป็นสาวกทมซะหลายวันเลยลูกน้องนันนี้นะกลับมาเป็นสาวลพบุรีบ้านเราริ้วริ้วๆๆนะคะหน้าหอมจริงๆลูกเขาเห็นแล้วมันเขี้ยวอยากหอมสักฟอดแอนก็ไม่รู้เป็นโรคอะไรนะคะเวลาเห็นสัตว์อะไรอย่างแอนคือชอบหอมอ่ะแต่ว่าแอนก็ต้องยับยั้งนะเดี๋ยวนี้หอมไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะจะพูดว่าหอมไม่ได้ต้องจุ๊บเอาเพราะว่าถ้าหอมเนี่ยมันจะแบบฟืดดมกลิ่นมาด้วยนะคะเมื่อก่อนน่ะจะเป็นอย่างนี้จริงๆดมกลิ่นแบบหอมซูดเข้าจมูกแล้วก็เลยกลายเป็นโรคติดตัวมานะคะเดี๋ยวนี้จุ๊บเอานะคะจุ๊บหมดนะคะไม่สนลูกใครมันหมั่นเคี้ยวบอกไม่ถูกนะคะกับน้องตินก็ยังหอมอยู่งั้นเนี่ยไม่รู้จะหมั่นเคี้ยวอะไรลูกๆเด็กๆนักหนาก็ไม่รู้เนาะเป็นโรคอย่างหนึ่งนะคะอ่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกท่านเนาะทักทายเป็นกำลังใจกันสอบถามสารทุกข์สุขดิบกันเนาะทีนี้เราก็มาฟังข่าวนะคะแต่ว่าก่อนฟังข่าวขออนุญาตให้ฟังสปอตแป๊บหนึ่งขอจิบกาแฟซะหน่อยนะคะเหลืออยู่อีกครึ่งแก้วเอาซะให้หมดๆเพราะว่าชักจะคอแห้งและฟังสปอตแป๊บหนึ่งนะคะ
1: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอาเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสีเพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
2: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟาทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
3: หมดปัญหาหวานข้าวไม่ขึ้นดินเค็มดินเปรี้ยวหรือดินหมดอย่างจะหมดไปเพียงแค่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชทุกระยะช่วยปรับปรุงดินดินดีทำให้ดินร่วนสุยปลูกอะไรก็งามปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีผลิตจากอินทรีย์วัตถุล้วนล้วนที่สำคัญไม่มีดินปนเลยปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดคุณภาพสูงใช้ง่ายใช้เครื่องหว่านได้สนใจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดตราโพเศรษฐีติดต่อได้ที่ป้าการมณีโทร0806264419 0806264419
4: ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายใช้ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกเป็นยาแผนโบราณได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกท็อกขึ้นท้องเฟ้อเป็นยาระบายอ่อนๆยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกและยากระใสผงหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกของห้างขายยาสุวรรณโอสถโคเตียหมงโทร0353911933และ0353911194ผู้ผลิตและจำหน่าย

0: ค่ะย้ำโปรโมชั่นนี้หนึ่งนะคะอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1 12ตัวนี้นะคะซื้อรวมกันยอดสั่งซื้อถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE COVIDต้านไวรัสซื้อรวมกันถึง 2,500 ส่งฟรีแถมไบโออีพลัส1กล่องแล้วก็โปรโมชั่นที่3ซื้อสินค้าตัวเดียวกัน4ชิ้นรับชิ้นที่5ฟรีซื้อ4ได้5นั่นเองนะครับมิจฉาชีพ18มงกุฎโจรผู้ร้ายนะคะเยอะแยะมากมายเหลือเกินค่ะล่าสุดแม้กระทั่งรถคนพิการก็ไม่เว้นนะวัยรุ่นย่องเบาขโมยเอารถจักรยาน3ล้อของคนพิการเนี่ยกลางดึกที่อำเภอศรีราชานะคะผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากนายประยงศักดิ์อายุ58บอกวัยรุ่น3คนขโมยรถ3ล้อสำหรับผู้พิการหายไปที่ซอย2เขากิเลนหมู่3ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาชลบุรีนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจสอบมีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดให้เห็นพฤติกรรมของวัยรุ่นชาย3คนเข็นนะคะช่วยกันเข็นลากรถมอเตอร์ไซค์3ล้อคนพิการซึ่งมีหลังคาหลบฝนเนี่ยเอาออกไปตามถนนในซอยอย่างอุกอาจแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายรถลักษณะของรถน่ะเป็นรถจักรยาน3ล้อปั่นซึ่งใช้มือหนุนใช้มือหมุนนะคะดัดแปลงมาสำหรับคนพิการหรือผู้สูงอายุแล้วก็ทำหลังคาผ้าใบพลาสติกครอบเอาไว้เพื่อกันแดดกันฝนซึ่งเป็นพาหนะสำหรับผู้พิการใช้ในการเดินทางประกอบอาชีพแล้วก็ดำรงชีวิตค่ะลุงประยงศักดิ์แกก็บอกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรถคันนี้เป็นรถคันที่แกมีไว้ใช้ประกอบอาชีพเก็บของเก่าซึ่งตัวแกก็พิการเดินไม่เหมือนคนทั่วไปก็ต้องใช้รถ3ล้อประกอบอาชีพปกติก็จะจอดข้างกำแพงเป็นประจำจู่ๆวัยรุ่นก็มาขโมยไปอยากจะบอกวัยรุ่นให้เอารถมาคืนด้วยผู้เสียหายและชาวบ้านเขาก็เอาหลักฐานกล้องวงจรปิดนะไปแจ้งความกับตำรวจเพื่อให้ติดตามวัยรุ่น3คนมาดำเนินคดีขอความเห็นใจเอารถกลับมาคืนเพราะว่ามันเป็นพาหนะคู่ใจคันเดียวที่แกใช้เพื่อทำมาหากินถ้าใครพบเห็นนะคะมอเตอร์ไซค์เหมือนอย่างกับในรูปเนี่ยแล้วก็ช่วยแจ้งเบาะแสให้ตำรวจสภ.ศรีราชาได้ตลอด24ชั่วโมงคือลุงแกเป็นคนมีขาเดียวอะค่ะอีกข้างหนึ่งแกมีคนเป็นคนมีขาเดียวเนาะอีกข้างหนึ่งไม่มีอะนะก็ดูสิไม่รู้เอาของเข้าไปทำไมเนี่ยนะป่านนี้ไม่เอาไปแยกชิ้นส่วนอะไรแล้วเหรอเขาคงไม่ได้เอาไปใช้หรอกเขาคงเอาไปแยกชิ้นส่วนอะไรสักอย่างแอนว่าไปเปลี่ยนเป็นเงินใจคอเนาะเหลือเกินจริงๆนะคะวัยรุ่นบางกลุ่มเนี่ยก็ขอให้ลุงได้รับรถคืนนะคะนอกจากจะเอาไว้ใช้เดินทางแล้วก็ยังเอาไว้ประกอบอาชีพเก็บของกงของเก่าของแกด้วยนะเนี่ยนะแล้วก็มีข่าวความคืบหน้านะคะข่าวนี้ก่อนก็แล้วกันค่ะเรื่องของเพื่อนบ้านโหดที่บุกรัวยิง4นัดชายวัย49ที่กำลังอาบน้ำอยู่ในบ้านเสียชีวิตนะคะที่จังหวัดอยุธยาค่ะพันตำรวจโทจักรพันธ์รองผู้กำกับสอบสวนสภ.พระนครศรีอยุธยาได้รับแจ้งมีคนใช้ปืนยิงกันมีคนแล้วก็บาดเจ็บสาหัสในชุมชนหลวงสุริยมุนีก็ไปตรวจสอบนะคะเมื่อไปถึงเนี่ยก็พบว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ช่วยกันนำคนเจ็บออกมาจากบ้านเอามาไว้ด้านนอกแล้วก็ประสานแพทย์กู้ชีพโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามารับตัวไปรักษาเป็นการด่วนคนเจ็บเนี่ยผู้ชายอายุ49ปีเป็นคนตำบลไผ่ลิงนะคะถูกยิงด้วยปืน4นัดเข้าที่ลำตัวสาหัสก่อนที่จะทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ยกใต้ถุนสูงห้องน้ำภายในบ้านเป็นจุดที่ถูกยิงเจ้าหน้าที่ก็กันพื้นที่ไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปตรงจุดนั้นแล้วก็ตรวจสอบเก็บรวบรวมพยานหลักฐานลูกชายผู้ตายบอกว่าขณะเกิดเหตุตนอยู่ที่หอพักญาติโทรศัพท์มาบอกว่าพ่อถูกยิงเบื้องต้นทราบว่าขณะนั้นพ่อกำลังอาบน้ำในห้องน้ำมีเพื่อนบ้านซึ่งพักอาศัยอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเอาปืนยิงส่วนสาเหตุเนี่ยตนก็ไม่ทราบแน่ชัดขณะที่ชายที่พักอาศัยอยู่บ้านใกล้เคียงบอกว่า ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาอยู่ในบ้านเขาได้ยินเสียงปืนดังขึ้น4นัดก็รีบออกมาดูพบว่าคนเจ็บถูกยิงในบ้านส่วนผู้ก่อเหตุยิงเนี่ยบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วทั้งสองเนี่ยรู้จักกันมานานแล้วก็เติบโตกันมาในชุมชนเดียวกันอีกทั้งเคยมีปากเสียงกันอยู่เป็นประจำส่วนเพื่อนบ้านผู้หญิงอีกรายก็ให้ข้อมูลว่าทั้งคนเจ็บทั้งคนตายเนี่ยเป็นเพื่อนกันรู้จักกันบ้านอยู่ติดกันโดยผู้ก่อเหตุชื่อเล่นว่าวัดทั้งคู่มีปากเสียงกันมาก่อนหลังจากก่อเหตุวัดก็หนีออกมาขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปแต่ยังไงก็ตามรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุแล้วก็ลำดับเหตุการณ์ที่แน่ชัดเนี่ยเดี๋ยวตำรวจเขาจะสอบปากคำอีกทีนะคะทางด้านพนักงานสอบสวนเขาก็บันทึกภาพสถานที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมกับเชิญเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยมาสอบปากคำส่วนตัวคนเจ็บนะคะก็ตอนแรกเป็นคนเจ็บแล้วต่อมาก็กลายเป็นผู้ที่เสียชีวิตไปที่โรงพยาบาลนะคะส่วนตำรวจเขาก็ตามตัวในวัดผู้ก่อเหตุเนี่ยมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะแล้วในที่สุดก็รวบได้ค่ะนะและในที่สุดก็รวบได้นะคะสำหรับในวัดเนาะในวัดเนี่ยอายุ53ปีนะคะเป็นผู้ที่เอาปืนยิงนายไพศาลอายุ49ปีนะคะเสียชีวิตครับในวัดเนี่ยอ้างว่าผู้ตายเนี่ยในไพศาลผู้ตายเนี่ยเป็นญาติของอดีตเมียแต่ชอบเอาเรื่องส่วนตัวเนี่ยไปเล่าให้อดีตเมียฟังกล่าวหาว่าตนเนี่ยมีพฤติกรรมเจ้าชู้ติดพันผู้หญิงทำให้เกิดความไม่พอใจมีปากเสียงกันมาอย่างต่อเนื่องก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็ได้ยินเสียงในไพศาลผู้ตายโวยวายอยู่ในห้องน้ำจึงลงไปหาแล้วก็โต้เถียงกันก่อนจะเอาปืนยิง4นัดแล้วก็หลบหนีหลังหลบหนีก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาคนรู้จักที่วัดชัยวัฒนารามแล้วก็อ้อมออกมาทางถนนอโยธยามุ่งหน้าสายเอเชียเสร็จแล้วก็ตัดสินใจย้อนกลับบ้านเพราะไม่มีเงินติดตัวน้ำมันรถก็ใกล้หมดไม่มีที่ไปก็เลยถูกตำรวจจับก็กล่าวขอโทษครอบครัวผู้ตายก็ยอมรับว่าใจร้อนไปหน่อยทางด้านพันตำรวจเอกปองพบผู้กำกับก็บอกว่าผู้อาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนไทยประดิษฐ์จุด38ซึ่งผู้ต้องสงสัยเนี่ยอ้างว่าเอาไปทิ้งแล้วที่สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตำรวจก็จะได้ติดตามหาอาวุธแล้วเบื้องต้นชนวนเหตุก็เกิดจากความขัดแย้งส่วนตัวเนาะระหว่างการสอบสวนและรวบรวมหลักฐานโดยผู้ต้องสงสัยก็ถือว่าเป็นผู้ถูกกล่าวหาแหละแล้วก็ต้องได้รับการพิจารณาตามกระบวนการยุติธรรมนะคะอยู่ใกล้ๆกันโตมาด้วยกันแท้ๆนะคะอยู่ๆก็ผิดหูผิดตาผิดใจถึงขั้นฆ่ากันตายได้ง่ายๆคนหนึ่งตายคนหนึ่งก็ต้องไปติดคุกติดตารางเนี่ยแหละค่ะเรียบร้อยนะคะนอกจากนี้นะคะก็มีภาพข่าวของอุบัติเหตุค่ะภาพข่าวของอุบัติเหตุนะคะรถตู้พุ่งชนกับรถกระบะเสร็จแล้วก็พลิกคว่ำหลังจากนั้นถลายไปชนกับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ลากร่างคนขับมอเตอร์ไซค์ไปกับพื้นเลยค่ะกี่คันกันล่ะคะเนี่ยที่บางคล้าฉะเชิงเทรานะคะรถตู้ชนกับกระบะแล้วก็นะคะลากร่างแล้วก็ถลายไปชนมอเตอร์ไซค์แล้วก็ลากร่างไปกับพื้นถนนแล้วตัวรถตู้เองยังทับผู้โดยสารติดคารถบาดเจ็บสาหัสไปอีก2รายค่ะรถตู้สีบรอนซ์พลิกตะแคงอยู่บนถนนแล้วก็ทับผู้โดยสารเนี่ยบาดเจ็บติดคารถอยู่อีก2รายอาการสาหัสกู้ภัยต้องมุดกันเข้าไปในรถเอาคนเจ็บออกมาเป็นผู้หญิงชื่อนางสาวทัศนีข้างๆกันก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์สีฟ้าถูกรถตู้ทับอีกเหมือนกันนะคะคนขี่ชื่อว่านายวาทิตมีแผลที่หัวบาดเจ็บสาหัสนะคะห่างออกไปอีก20เมตรเป็นกระบะสีบรอนซ์ทองหน้ารถพังยับเยินคนขับชื่อว่านายพัชสกุลนะคะพัชสกุลได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยกิตติศักดิ์คนขับรถตู้ บอกว่าขับมาจากหัวไซจะไปบางคล้าพอถึงจุดเกิดเหตุมีกระบะพุ่งออกมาจากสนามกีฬาชนกับรถตู้ของตนอย่างจังรถของตนเสียหลักไปชนมอเตอร์ไซค์แล้วลากมอเตอร์ไซค์นะคะกระเด็นไปกลางถนนจนเขาได้รับบาดเจ็บตำรวจก็จะได้ตรวจสอบว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดยังไงอย่างละเอียดเดี๋ยวต้องดูกล้องวงจรปิดเพราะว่ารถคันที่บอกว่ารถปิกอัพนะคะที่พุ่งออกมาจากสนามกีฬาเนี่ยนะยังไงนะคะต้องดูภาพจากกล้องวงจรปิดงานนี้รถปิกอัพรถตู้แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์นะคะมีคนเจ็บทั้งหมดก็3รายด้วยกันนะคะบาดเจ็บสาหัสซะ2ค่ะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ในชั่วพริบตาออกจากซอยออกจากถนนสายรองก่อนที่จะพุ่งออกไปเนี่ยดูทางตรงทางหลักเขาให้ดีนะคะมีเหตุสะเทือนใจค่ะบุกจับลูกทรพีกระทืบแม่วัย80นาน4ปีแม่ทุกทรมานทนไม่ไหวหอบสังขารร้องในอำเภอคุณแม่ไปทนอยู่ตั้ง4ปีนะคะมันทำครั้งแรกครั้งเดียวเนี่ยก็ไปได้แล้วเพราะว่าถ้ามีครั้งหนึ่งนะคะมันจะมีครั้งต่อไปค่ะนะถ้าไม่มีมันก็โอเคแต่ถ้ามีครั้งหนึ่งมันต้องมีครั้งสองเพราะฉะนั้นถ้าใครโดนแบบนี้ครั้งแรกไปเลยนะคะไม่ต้องไปรอทนทุกข์อะไรยาวนานขนาดนี้ดูสิเนี่ยนะนายชวิตในอำเภอเมืองอุดรธานีได้รับการร้องเรียนจากนางภัยวัย80ชาวบ้านตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีบอกว่าลูกทำร้ายมานานหลายปีแล้วในอำเภอชวิตก็เลยสั่งให้นายอรรถวุฒิปลัดอำเภอนายชาติอาชาในปลัดฝ่ายความมั่นคงนำสมาชิกอส.ลงพื้นที่ช่วยเหลือแล้วก็พาคุณป้าท่านนี้ไปตรวจร่างกายแล้วก็แจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรย่อยโนนสูงแล้วก็ไปตามจับกุมตัวลูกชายได้ที่ลานกีฬาในหมู่บ้านเห็นเจ้าหน้าที่ปั๊บพยายามวิ่งหนีแต่ไม่รอดถูกคุมตัวเอาไว้ได้ตรวจปัสสาวะด้วยชุดตรวจเบื้องต้น3ครั้งมีผลเป็นบวกต่อสารเสพติดนำตัวไปตรวจสอบที่บ้านพักไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายระหว่างควบคุมตัวในวัย42ปีผู้ที่ถูกกล่าวหาปฏิเสธเป็นพลวันว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายแม่แต่ยอมรับว่าซื้อยาบ้ามาเสพเม็ดละ50บาทเจ้าหน้าที่เตรียมดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดแล้วก็ทำร้ายแม่พนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เรียกผู้เสียหายสอบปากคำแล้วก็จะได้ตรวจร่างกายจากแพทย์ประกอบคดีช่วงหนึ่งระหว่างที่นำตัวไปดำเนินการผู้สื่อข่าวก็ได้แนะนำให้ลูกชายเนี่ยกราบขอขมาแม่แต่เจ้าตัวไม่ทำนะคะบอกว่าไม่จำเป็นต้องมากราบขอโทษเพราะยังไงก็เป็นแม่ลูกกันพร้อมกับกล่าวว่าอยู่กับแม่แค่สองคนชาวบ้านแถวเนี้ยอิจฉาตนก่อนจะถูกนำตัวไปก่อนจะถูกนำตัวไปยังสั่งแม่ให้ไปหาตัวเองอีกด้วยนะคะพร้อมกับบอกเรื่องรองเท้ากับข้าวสารที่เก็บไว้ในบ้านโอ้โหบงการนะประมาณว่าจะตำรวจจะเอาไปแล้วสั่งให้แม่ไปหาด้วยนะอย่างนั้นอย่างนี้ฝ่ายแม่ภัยนะคะแกก็บอกแกมีลูกชายคนเดียวลูกไม่ยอมทำงานเลยเสพแต่ยาอย่างต่อเนื่องเสพหนักขึ้นนะคะตั้งแต่ปี65 4ปีแล้วเวลาพูดกับแม่ไม่เคยเรียกแม่ด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายเรียกอีภัยเรียกอีขาเป๋โอ้ยด่าเสร็จก็ขอเงินก็ต้องยอมไม่งั้นโดนกระทืบเงินที่ให้ก็เป็นเงินคนแก่เดือนละ800นี่แหละถ้าไม่มีให้ก็สั่งให้ไปยืมคนอื่นมาให้เมื่อคืนลูกก็เมาคลั่งแล้วก็กระทืบดีที่ก่อนหน้านี้มันเอาไม้แถวบ้านคว้างใส่แต่ไม่ถูกวันนี้ทนไม่ไหวแล้วก็เลยไปร้องในอำเภออยากให้ลูกติดคุกหากลูกตายไปเนี่ยไม่เสียใจและขอตัดขาดจากลูกชายนะคะแม่อำไพกล่าวแล้วก็ขอบคุณในอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาช่วยเหลือขณะที่นางสุภาพรผู้ใหญ่บอกว่าในเนี่ยมีพฤติกรรมทำร้ายแม่โดยเฉพาะตอนเมานะคะแล้วส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นในบ้านหากมีอาการหนักก็จะร้องโวยวายไปตามถนนพฤติกรรมแบบนี้ก็เป็นมาหลายปีแล้ว เคยเข้ารับการบำบัดแต่กลับมาก็เหมือนเดิมกลับไปเสพอย่างเดิมพฤติกรรมอย่างเดิมผู้ใหญ่บ้านก็ฝากเตือนครอบครัวที่ตามใจลูกมากเกินไปว่าปัญหาลักษณะเนี่ยต้องมองถึงการเลี้ยงดูและปัญหาในครอบครัวควบคู่กันไม่ควรโยนความผิดให้เพื่อนบ้านหรือผู้นำชุมชนฝ่ายเดียวทางด้านนายชาติปลัดอำเภอเมืองอุดรธานีก็บอกว่าได้รับแจ้งเรื่องตอนเช้าความมั่นคงลงพื้นที่ตอนเย็นเบื้องต้นจะดำเนินการบันทึกการจับกุมในข้อหายาเสพติดทำร้ายร่างกายแม่นะคะซึ่งแม่ก็แจ้งความเอาไว้แล้วแล้วก็มีผลตรวจจากแพทย์เป็นข้อมูลประกอบพนักงานสอบสวนก็จะเรียกแม่เนี่ยเข้าสอบปากคำเพิ่มเติมรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปนะคะก็อายุก็ตั้ง40กว่างานการไม่ทำนะคะเสพยูกเสพยาทำร้ายแม่นะคะแม่ก็ทนมาหลายปีเนาะวันนี้ตัดใจและดีและแสดงว่าแม่ใกล้พบความสุขแล้วนะคะตัดได้ก็ตัดไปเลยค่ะลูกแบบนี้นะคะมีแต่บั่นทอนสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจถ้าตัดไปได้แม่ก็จะปลงนะคะปลงแล้วก็หมดทุกข์กับลูกแบบนี้สักทีเพราะว่าตั้งแต่วันที่เขาเสพยาสมองเขาก็ไม่มาทางเราแล้วนะเขาไม่ได้คิดว่าเราเป็นแม่แล้วล่ะค่ะเรียกแม่อีภัยอีขาเป๋โอ้ยเนาะซ้อมทุบตีสั่งนั่นสั่งนี่แม่หมดทุกข์หมดโศกสักทีจากนี้ไปในวัย80ปีก็จะได้มีเวลาดูแลตัวเองเนาะส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะมีอะไรกันอีกบ้างวิสามันคากระท่อมค่ะหลังชาวบ้านเขาแจ้งเบาะแสยาเสพติดแต่ว่าหนุ่มคนนี้เปิดฉากยิงตำรวจก็เลยเดินโดนสวนนะคะคาที่กันไปเลยค่ะที่จังหวัดแพร่นะคะชาวบ้านบอกมีการมั่วสุมลักลอบจำหน่ายยาเสพติดที่บ้านสวนอยู่ที่พื้นที่หมู่7ตำบลบ้านปินอำเภอลองจังหวัดแพร่ก็ไปตรวจสอบไปเจอกระท่อมหลังเล็กแต่ว่ามีกระจกติดรอบด้านเลยเจอนายอภิชาติอายุ32ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่ยืนถือปืนอยู่ในบ้านตามลำพังตำรวจแสดงตัวแล้วก็สั่งให้ยอมมอบตัวชาติปฏิเสธเจ้าหน้าที่ก็วางกำลังปิดล้อมเกลี้ยกล่อมกันชั่วโมงกว่าแล้วก็ประสานสายตรวจตำบลนำโล่ป้องกันกระสุนมาสนับสนุนเพื่อเข้าประชิดจนกระทั่งเจ้าหน้าที่เอาโล่กำบังเคลื่อนกายเข้าใกล้กระท่อมอภิชาติใช้อาวุธยิงสวนออกมาทันทีกระสุนพุ่งโดนโล่ของตำรวจอย่างจังชุดจับกุมจึงตัดสินใจใช้ปืนประจำกายยิงตอบโต้ป้องกันตัวและระงับเหตุหลังเสียงปืนสงบเข้าไปตรวจสอบอภิชาติก็ไปแล้วนะคะมีบาดแผลถูกยิงที่หน้าผาก1นัดข้อศอกแล้วก็ท่อนขาค่ะในมือยังถือปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์เอาไว้แน่นนะคะตรวจค้นเพิ่มเติมก็ยังเจออาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์อีกกระบอกหนึ่งอาวุธปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์อีก1ยาบ้าอีก200เม็ดนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็ร่วมกันชนะสูตรพลิกศพค่ะก็นะคะเขาไปตรวจไปค้นกล่อมกันชั่วโมงกว่าไม่ยอมแล้วก็ยังยิงปืนใส่เพราะฉะนั้นก็ต้องโดนแบบนี้เข้าไปจะได้จบสักทีหนึ่งนะคะก็โชคดีที่ตำรวจไม่ได้รับบาดเจ็บนะแต่ว่ามีร่องรอยกระสุนปืนเนี่ยกระทบโล่นะคะก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็นะคะปฏิบัติการเป็นอะไรที่เสี่ยงเนาะกับพวกยาเสพติดนะคะสมองก็ไม่ดีแต่ดันมีอาวุธปืนอะไรแบบนี้ด้วยเสียงอันตรายนะคะก็ขอให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะเพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนเนาะปลอดภัยกันทั่วหน้านะคะภารกิจลุล่วงและปลอดภัยกันทั่วหน้าค่ะเพื่อนใช้คำว่าเพื่อนสนิทนะคะไม่รู้สนิทกันขนาดไหนค่ะรวบเพื่อนสนิทสังหารโหดพ่อค้าลอตเตอรี่พิการแล้วก็ยัดกระสอบทิ้งแม่น้ำค่ะนี่เพื่อนสนิทนะเนี่ยนะตำรวจสภ.ท่าวังผาค่ะ ได้รับรายงานความคืบหน้ากรณีที่ญาติเขาประกาศตามหานายทัตพงษ์หรือนายงาอายุ45ปีเป็นผู้พิการแล้วก็มีอาชีพขายลอตเตอรี่หายตัวออกจากบ้านพร้อมกับมอเตอร์ไซค์แล้วก็แผงลอตเตอรี่แล้วก็เงินสดจำนวนหนึ่งตั้งแต่วันที่9ตุลาแล้วนะคะวันนี้วันที่15แล้วเนาะล่าสุดตำรวจชุดสภ.ท่าวังผาไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดรวบรวมพยานหลักฐานพบความผิดปกติเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ของผู้สูญหายโดยเจ้าหน้าที่พบผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอกอายุ43ขี่มอเตอร์ไซค์คันนี้ผ่านไปผ่านมาในหมู่บ้านก็เลยเชิญตัวมาสอบปากคำระหว่างสอบสวนเมื่อตำรวจแจ้งว่ามีพยานเห็นผู้ต้องสงสัยขี่มอเตอร์ไซค์ผู้ตายเจ้าตัวก็รับสารภาพว่าฆ่าในแล้วก็เอาศพไปทิ้งเรียบร้อยแล้วสอบปากคำผู้ต้องหาก็อ้างว่าเป็นเพื่อนสนิทกันกับงานะคะเคยซื้อลอตเตอรี่แบบติดค้างเงินกันหลายครั้งเป็นหนี้อยู่หมื่นหนึ่งจ่ายไปแล้ว 5,000 ยังเหลืออีก 5,000 วันเกิดเหตุติดต่อเพื่อนมาชำระคืนเงินบางส่วนโดยตกลงกันว่าจะขี่รถไปพบกันตามจุดนัดหมายก่อนออกไปพบเพื่อนเนี่ยกินเหล้าจนเมาเมื่อขี่รถไปถึงทางเข้าสวนยางพาราเพื่อนก็โบกรถให้จอดแล้วก็มีปากเสียงกันเรื่องหนี้สินโดยผู้ตายเนี่ยขู่ว่าถ้าไม่ใช้เงินคืนจะไปทวงถามจากเมียและแม่ยายก็เลยโมโหจึงเข้าไปบีบคอจนล้มลงก่อนที่จะหยิบท่อนไม้แถวนั้นทุบตีซ้ำจนแน่นิ่งเมื่อเข้าไปตรวจสอบพบว่าเพื่อนตายแล้วก็เลยลากศพเข้าไปในสวนยางพาราก่อนที่จะขี่รถออกไปหากระสอบปุ๋ยแล้วก็เอากระสอบเนี่ยใส่ศพแล้วก็เอาขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปทิ้งแม่น้ำน่านโดยอ้างว่าจุดทิ้งศพอยู่ห่างจากตรงเนี้ยไป1กิโลหลังฟังคำให้การนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจสอบจุดต่างๆก็พบหลักฐานหลายอย่างจุดแรกสวนยางพาราก็มีรอยเลือดริมถนนหน้ากากอนามัยเปื้อนเลือดและท่อนไม้ที่คาดว่าจะใช้ก่อเหตุจุดที่สองก็เป็นห้างนาของผู้ต้องหามีมอเตอร์ไซค์ผู้ตายจอดซ่อนอยู่มีการเอาป้ายทะเบียนออกแล้วก็จุดที่3คือริมแม่น้ำน่านซึ่งผู้ต้องหาบอกว่าเป็นจุดทิ้งศพแต่ตรงนี้ไม่พบหลักฐานเพิ่มแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยกับญาติได้ระดมกำลังค้นหาแบ่งกำลังเป็น2ชุดชุดหนึ่งก็ล่องเรือไปตามกระแสน้ำอีกชุดหนึ่งก็ขับเรือค้นหาแบบทวนน้ำจนบ่ายโมงก็ได้รับแจ้งว่าเจอศพอยู่ในกระสอบแล้วกระสอบมันไปติดอยู่กับกิ่งไม้ที่บ้านดอนแก่งตำบลตาลชุมอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านห่างจากจุดที่ผู้ต้องหาอ้างว่าทิ้งศพไปตั้ง10กว่ากิโลสภาพศพขึ้นอืดมีมือเท้าโผล่ออกมาจากปากกระสอบที่มันไม่ได้มัดเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการเก็บกู้ก่อนที่จะส่งแผนกนิติเวชชันสูตรพลิกศพแล้วก็พิสูจน์หาสาเหตุการตายขณะที่ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องหาก็บอกว่าเป็นคนที่ชอบเล่นการพนันชนไก่ซื้อลอตเตอรี่จากผู้ตายคำกล่าวอ้างเรื่องหนี้สินการก่อเหตุเพราะความโมโหยังต้องได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมเบื้องต้นก็ไม่ปักใจเชื่อคำให้การเนื่องจากผู้ต้องหาให้ข้อมูลเกี่ยวกับจุดทิ้งศพก็ไม่ตรงกับความเป็นจริงในช่วงแรกโดยอ้างว่านำศพทิ้งในสระน้ำทำให้เจ้าหน้าที่เขาเสียเวลาค้นหาอยู่ถึง4สระก่อนจะให้การว่าจริงๆแล้วทิ้งลงแม่น้ำน่านในเวลาต่อมาตำรวจเขาก็สืบสวนคลี่คลายปมสังหารให้น้ำหนักประเด็นการฆ่าจากความขัดแย้งเรื่องหนี้สินหรือการฆ่าเพื่อประสงค์ต่อทรัพย์พร้อมกับตรวจสอบทรัพย์สินผู้ตายแล้วก็พฤติการก่อนเกิดเหตุอย่างละเอียดตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาแล้วก็แจ้งข้อหาเบื้องต้นว่าฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและซ่อนเร้นอำพรางศพดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะตอนนี้ก็รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์แรงจูงใจที่ก่อเหตุกันต่อไปครับเป็นเพื่อนรักไม่รู้รักกันแบบไหนยังไงนะคะฆ่ากันอย่างโหดเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เป็นข่าวเศร้าสลดอีกแล้วนะคะเพราะว่ามีน้องผู้ชายวัย13ขวบเสียชีวิตหลังจากมาช่วยขายเกาลัดที่งานวัดไร่ขิงค่ะเมื่อวานเนี้ย4โมงเย็นนะคะตำรวจ สภ.สามพรานนครปฐมได้รับแจ้งบอกว่ามีคนถูกไฟช็อตแล้วก็เอานำส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตแล้วนะคะก็ไปตรวจสอบเป็นศพของเด็กชายเอนามสมมุตินะคะน้องอายุ13ปีเป็นอาสาสมัครลูกขายมูลนิธิคุณรัตนนาคุณรัตนาวุฒิกาญจนบุรีมีรอยไหม้ที่ลำตัวร่างกายแข็งเกร็งเลยค่ะหน้าท้องก็มีรอยไหม้เป็นแนวยาวชันสูตรแล้วตายจากกระแสไฟฟ้าช็อตสอบถามในไนท์เจ้าของร้านขายเกาลัดบอกว่าตนเพิ่งออกจากร้านจังหวะนั้นไม่เห็นเหตุการณ์แต่ได้ยินคนร้องเอะอะโวยวายแล้วก็เห็นมีรถพยาบาลขับมาที่ร้านตนจึงวนกลับมาดูพบว่าน้องเอถูกไฟดูดทางด้านเด็กชายไก่วัย13ลูกชายของในไนท์ก็ขายเกาลัดอยู่ที่งานวัดไร่ขิงบอกว่าเอเนี่ยเป็นญาติกันเขามาช่วยขายเกาลัดช่วงปิดเทอมเอกำลังจะเดินข้ามรั้วเหล็กที่มีความสูงประมาณ 40-60 เซนแล้วก็ได้ยินเสียงร้องโอ๊ยไฟดูดตนก็รีบเข้าไปจับเพื่อที่จะช่วยเพื่อนแต่ปรากฏว่าตนก็ถูกดูดเช่นกันแต่ตนสะบัดหลุดหลุดออกมาได้แล้วก็ร้องให้คนช่วยจังหวะนั้นชุลมุนและเสียงดังจนกระทั่งมีคนไปสับคัตเอาท์เพื่อตัดกระแสไฟซึ่งช่วงนั้นเป็นอะไรที่ทุลักทุเลมากเพราะว่ามันติดถังเกาลัดจึงทำให้งัดร่างเอออกมาได้อย่างยากลำบากแต่เมื่อกระแสไฟหยุดแล้วก็ปรากฏว่าเอก็แน่นิ่งไปเลยช่วยกันปั๊มหัวใจเอาส่งโรงพยาบาลแต่ทางโรงพยาบาลแจ้งกลับว่าเสียชีวิตแล้วยังไงก็ตามเดี๋ยวจะส่งศพไปชันสูตรพร้อมกับมอบศพให้ญาติไปดำเนินการตามประเพณีนะคะก็กำลังเดินข้ามรั้วเหล็กมันก็รั่วมาจากตรงนั้นแหละเนาะแล้วก็เหล็กมีความสูง 40-60 เซนนะคะก็รั้วเหล็กไฟรั่วมานะคะเสียใจด้วยเนาะน้องน่าจะเป็นเด็กดีขยันนะดูสิอายุ13นะคะไปช่วยเขาทำงานทำการแต่ว่าโชคร้ายเนาะเป็นเด็กดีขยันแต่โชคร้ายนะคะเสียชีวิตไปในวัยเพียงแค่13ปีเท่านั้นเองค่ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ตายด้วยนะคะอุบัติเหตุก็ยังเยอะอยู่นะแล้วก็มีภาพข่าวอะไรอีกอ่ะเกือบลืมเลยทีเดียวนะคะเกือบลืมกันเลยทีเดียวเดี๋ยวดูสิติวเข้มของเราเห็นแวบๆหายไปไหน เดี๋ยวเอาไว้บ่ายก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังหาไม่เจอนะคะมัวแต่อ่านข่าวเพลินช่วงบ่ายเตรียมติวเข้มกันนิดหนึ่งนะเดี๋ยวไปหาข้อสอบก่อนตอนนี้ก็6:52นาทีแล้วนะคะประกาศมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเราค่ะใครที่ปลูกดอกสลิดช่วงนี้เขาจะทิ้งดอกแล้วนะจ๊ะให้เอาปุ๋ยดอกดกของประกาศน่ะใส่ทางดินลงไปแล้วก็ฉีดทางใบ5ตัวบวกบอกแค่นี้แหละทำคู่กันนะเอาดอกดกใส่แล้วก็ฉีดทางใบควบคู่กันรับรองนะคะดอกดกแน่นอนรอราคาได้เลยค่ะปุ๋ยดอกดก2กระสอบนะคะพันเดียวจาก 1,200 2กระสอบคู่กันพันเดียวนะคะโอนก่อนแค่นั้นเองน้องสนุกเกอร์จัดให้ลุงป้าตายายโทรหาน้องนุกเกอร์087-993-4626 087-993-4626นะคะพลอยสีทองกล่องสีแดงกระชับสัดส่วนเผาผลาญไขมันบำรุงต่อมลูกหมากบรรเทาอาการปัสสาวะเล็ดโดราอิบำรุงดวงตากล่องสีน้ำเงินไบโออีพลัสเอนไซม์บำบัดฟื้นฟูสุขภาพกล่องสีเขียวคอลลาเจนคิวเทนชนิดผงชงดื่มคอลลาเจนเปปไทด์ชนิดแคปซูลบำรุงผิวข้อต่อกระดูกผมเล็บโดชิดีท็อกระบายล้างลำไส้และซีอีโควิดต้านไวรัสนะคะเสริมภูมิคุ้มกันสำหรับชุดดูแลผิวหน้าก็มี4ชิ้น มีเจลล้างหน้าน้ำผึ้งผสมโสมเซรั่มแอสตาแซนทีนพลัสแล้วก็มีกันแดดเนื้อโฟมนะคะมีครีมอัลฟาอาบูตินใช้ตอนกลางคืนและเราก็มีตินนาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนกาแฟแอนด์คอฟฟี่ประการมณีซับพันหมออนันต์สุวรรณโอสถค่ะทั้งหมดนี้คือผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะลากันไปด้วยกรมอุตุที่เตือน4ภาคเหนือตอนล่างกลางกรุงเทพและใต้ระวังฝนตกหนักแบบฉับพลันนะคะแบบฉับพลันภาคเหนือก็ฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ตกหนักบางแห่งตากกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อีสานก็ร้อยละ30เลยชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางร้อยละ60นะคะตกหนักบางแห่งนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่ง
1: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
2: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
1: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริง
5: ๆขอบคุณครับแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
1: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์
2: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะวรสิทธิ์ย้ำคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหากพบใครเกี่ยวข้องต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไม่สนตำแหน่งหรือนามสกุลสักครู่มาติดตามค่ะ
5: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: เติมนี้สิ
11: บาง